0: though the arrangement is legally permitted. The Deputy Interior Minister will visit Cha Sheung Sau Province on September 10th to follow up on the investigation. On cemeteries for foreign nationals, he said Gan Shabad Company has three shareholders or founders, all Israeli nationals who have obtained Thai citizenship. They own the land in question, as well as the Shabad site in Phuket. Authorities are also expanding an investigation, together with the Justice Ministry, into Israeli nationals suspected of acting as nominees or violating Thai laws. The investigation covers a site in Cha Sheung Sau and land used for a Shabbat center in the Sukhum Vit area. He said Thai citizens are subjected to Thai law, including criminal proceedings and asset seizures. In serious cases, citizenship could be revoked and individuals deported.
1: ตอนนี้ตัวผมเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็ขยายเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่เราคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในสถานที่นั้นที่เราสงสัยก็คือสถานที่ที่ฉะเชิงเซานี้ด้วยรวมถึงแปลงที่พี่น้องประชาชนให้ความสงสัยก็คือแปลงที่กำลังสร้างชาบัตที่สุขุมวิทด้วยนะครับอันนี้เรากำลังดูอยู่เช่นเดียวกันก็ตอนนี้กำลังต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับไอ้ตรงไหนที่ผิดกฎหมายเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายไปเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องสัญชาติผมไม่ได้วิตกกังวลอะไรว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีสัญชาติไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสัญชาติไทยเนี่ยกฎหมายไทยนี่ครอบคลุมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินคดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเลวร้ายมากในข้อกฎหมายที่เขากระทําความผิดใดๆเนี่ยเราก็สามารถถอนสัญชาติแล้วก็ในประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: On September 15th, the Interior Ministry will meet with police, the Department of Special Investigation and related agencies to coordinate information and crack down on grey capital networks, scam operations and nominee arrangements. The findings will be reported to the Prime Minister. Another investigation moving forward, a consumer complaint involving Top Up to Rich is now under a fast-track investigation. The government says every payment and transaction must be checked against real evidence before any conclusion is reached. Minister attached to the Prime Minister's office, Supamat Isarapakdi, has given Thailand's Office of the Consumer Protection Board, or OCPB, 1 week to investigate complaints against Top Up to Rich company. More than 10 people filed complaints on September 1st, asking authorities to examine the company's business operations.The investigation will cover payments, orders, invoices, registration records, access to the ITS systems, products and services received, actual system usage, RV points, marketing plans and compensation. Minister Supamat says the OCPB will rely on actual documents and transactions while giving the company a chance to provide its own records and explanations.The company has been registered as a direct selling business since 2012. The OCPB says it previously handled 8 complaints between 2013 and 2026, which were resolved with refunds. Claims of more than 40 victims and losses exceeding 100 million baht have not yet been confirmed. The OCPB says it will verify each case before determining the actual number of victims and losses. The matter is also before the court, with no final judgment yet.A new attraction is taking shape beneath Phuket's waters, combining art, tourism and marine conservation. The Raya Underwater Art Museum aims to attract divers from around the world while creating new habitats for marine life.Director General of the Department of Marine and Coastal Resources, Pinsak Surat Sawadi, says the Raya Underwater Art Museum will create a unique new diving attraction while helping reduce pressure on natural coral reefs. The underwater sculptures will tell stories from the Thai epic Ramakien, particularly the Jong Thanon episode, which depicts the construction of a causeway across the sea.All sculptures are being made with environmentally friendly materials designed to support coral larvae and eventually provide habitats for marine life. The project team is also carefully assessing the scope.

ุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: 7:11 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มกันที่รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศปรับขึ้นเงินเดือนคณะรัฐมนตรีและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสูงสุด 9% ครับนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องของสิงคโปร์ประกาศเมื่อวานนี้ว่าสิงคโปร์จะปรับขึ้นเงินเดือนคณะรัฐมนตรีและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสูงสุด 9% ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2554โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้หลังรัฐบาลเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วการปรับขึ้นเงินเดือนดังกล่าวจะส่งผลให้รายได้รวมของคณะรัฐมนตรีระดับเริ่มต้นเพิ่มขึ้นจาก1ล้าน1แสนเป็น1ล้าน2แสนดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีหรือราว31ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีหว่องจะมีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น3ล้าน6แสนดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว93ล้าน7แสนบาทอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีหวังยืนยันจะบริจาคเงินเดือนส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเข้าสู่องค์กรการกุศลเป็นเวลา5ปีทั้งนี้ปัจจุบันระบบค่าตอบแทนรัฐมนตรีสิงคโปร์แบ่งออกเป็น4ระดับได้แก่ MR4 MR3 MR2 และ MR1 ซึ่งแต่ละระดับมีช่วงเงินเดือนหลายขั้นโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจว่ารัฐมนตรีแต่ละคนจะอยู่ในระดับใดอยู่ขั้นใดของช่วงเงินเดือนและได้รับโบนัสตามผลงานเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละปีครับ
1: โครงการอาหารฟรีซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประธานาธิบดีปราโบโวซูเวนโตผู้นำอินโดนีเซียเผชิญปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างต่อเนื่องหลังมีรายงานเด็กนักเรียนและครูป่วยอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้นจำนวนมากจนล่าสุดรัฐบาลต้องสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัว 1,999 แห่งทั่วประเทศเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสุขอนามัยตามที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันอินโดนีเซียมีโรงครัวที่ประกอบอาหารและแจกจ่ายอาหารฟรี 27,022 แห่งขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากอาหารเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารฟรีแล้วอย่างน้อย 50,000 คนโดยสาเหตุอาหารเป็นพิษส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บอาหารที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการจัดส่งอาหารล่าช้าซึ่งอาจทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพก่อนถึงมือเด็กนักเรียนทั้งนี้ประธานาธิบดีซูเบนโตได้เปิดโครงการอาหารฟรีเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วค่ะมีเป้าหมายที่จะจัดหาอาหารให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนเพื่อช่วยยกระดับโภชนาการและลดปัญหาการขาดสารอาหาร
0: บริษัทผู้ผลิตรถหรูจากกั้ว Land Rover ของอังกฤษประกาศจะเลิกจ้างพนักงาน 4,000 ตำแหน่งทั่วโลกด้วยการเสนอลาออกด้วยความสมัครใจภายใน2ปีข้างหน้าตั้งเป้าลดค่าใช้จ่าย 1,700 ล้านปอนด์หรือราว

0: 75,746 ล้านบาทท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกของจีนภาษีนำเข้าสหรัฐและต้นทุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้านผู้บริหารจากัวร์แลนด์โรเวอร์ระบุว่าอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์พร้อมกับยืนยันว่าบริษัทจะดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบด้วยความเป็นธรรมขณะเดียวกันจากัวร์แลนด์โรเวอร์จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่5รุ่นในอีก12เดือนข้างหน้าและจะลงทุนต่อเนื่อง 15,000 ถึง 18,000 ล้านปอนด์ด้านการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีดิจิทัลการผลิตขั้นสูงและการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าอีก5ปีข้างหน้าทั้งนี้จากัวร์แลนด์โรเวอร์มีพนักงานประมาณ 43,000 คนทั่วโลกแต่ไม่ได้ระบุว่าจะลดงานที่ใดบ้าง
1: นับถอยหลังเข้าสู่เอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้หลายพื้นที่ของญี่ปุ่นกลับเผชิญฝนตกหนักส่งผลกระทบเป็นวงกว้างติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
2: ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกของประเทศมีปริมาณฝนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทำให้ต้องระงับการเดินรถไฟโดยในกรุงโตเกียวเส้นทางรถไฟสายหลักหลายสายลดการบริการลงส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 1,400,000 คนขณะที่สถานศึกษาทุกระดับกว่า 3,600 แห่งใน 11 จังหวัดรวมทั้งจังหวัดชิบะถูกปิดการเรียนการสอนมีรายงานได้ว่าที่เมืองอิวากิจังหวัดฟุกุชิมะพบผู้เสียชีวิต1คนทั้งนี้คาดว่าฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพฤหัสบดีอินโดนีเซียทยอยเปิดสนามบินที่ต้องปิดไปจากผลกระทบของเท่าฐานภูเขาไฟอานักกรกตัวโดยท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตากลับมาเปิดให้บริการแล้วเนื่องจากกระแสลมเปลี่ยนทิศและพัดเท่าฐานภูเขาไฟออกจากพื้นที่โดยรอบสนามบินขณะที่สนามบินอีก4แห่งรวมถึงสนามบินขนาดเล็กในกรุงจาการ์ตาและสนามบินในเมืองบันดุงก็กลับมาเปิดให้บริการแล้วเช่นกันทันทีการปะทุของภูเขาไฟอานักกรกตัวส่งกลุ่มควันและเท่าฐานแผ่ปกคลุมกรุงจาการ์ตาและพื้นที่โดยรอบทำให้ต้องปิดสนามบิน8แห่งนางเจนิเฟอร์โฮเมนดีประธานคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐแถลงความคืบหน้าอุบัติเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของบริษัทแอมะซอนถลายออกนอกลานบิ้งที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามี่รัฐฟลอริดาว่าเจ้าหน้าที่พบกล่องบันทึกข้อมูลการบินและกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินแล้วโดยเครื่องบินลำนี้เดินทางมาจากเปอร์โตริโกพร้อมลูกเรือ2คนขณะพยายามลงจอดได้ถลายออกนอกลานบิ้งพุ่งชนเข้ากับรถยนต์ทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนและบาดเจ็บ5คนรัสเซียและเกาหลีเหนือทำพิธีเปิดสะพานรถวิ่งสายแรกที่เชื่อมชายแดนแคบๆระหว่าง2ประเทศซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสะพานแห่งนี้ทอดยาวข้ามแม่น้ำตูเมนได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการเติบโตของการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นโดยสามารถรองรับยานพาหนะสัญจรได้สูงสุดถึง300คันต่อวันทั้งนี้ปัจจุบันรัสเซียและเกาหลีเหนือมีการเชื่อมต่อผ่านเส้นทางรถไฟและทางอากาศอยู่แล้วแต่นี่นับเป็นครั้งแรกที่มีสะพานรถวิ่งเชื่อมต่อกันทั้งบกศพของนายรัตโกมาลาดิสอดีตผู้บังคับบัญชากองกำลังชาวเซิร์ฟในบอสเนียเจ้าของฉายาจอมเชือดแห่งบอสเนียได้รับการประกอบพิธีฝังในกรุงเบลเกตเมืองหลวงของเซอร์เบียแล้วหลังเสียชีวิตได้วัย84ปีขณะรับโทษจำคุกตลอดชีวิตที่เรือนจำในกรุงเฮกฐานความผิดข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เซเรเบนิซาเมื่อปี2538โดยร่างของนายมาลาดิสถูกนำกลับจากเนเธอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ก่อนเดิมรัฐบาลเซอร์เบียตั้งใจจะจัดพิธีศพแบบรัฐพิธีแต่ต้องยกเลิกเนื่องจากถูกคัดค้านอย่างหนักจากหลายฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มองว่านายมาลาดิสเป็นวีรบุรุษกองงานในพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งสหราชอาณาจักรออกหนังสือถึงหน่วยงานสำคัญต่างๆชี้แจงสถานะของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนระยุกและดัชเชสแห่งซักเซสหลังทั้งคู่ย้ายกลับมาพำนักในสหราชอาณาจักรว่ายังคงไม่ใช่สมาชิกราชวงศ์และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในนามของราชวงศ์โดยมีสถานะเป็นพลเมืองทั่วไปตามข้อตกลงการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงเมื่อปี2563 หอไอเฟลในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสปิดให้บริการชั่วคราวหลังพนักงานรวมตัวการประท้วงกรณีเจ้าหน้าที่หญิงถูกสั่งให้หลบออกจากพื้นที่ทำงานระหว่างคณะผู้แทนศาสนาฮินดูประมาณ100คนเดินทางเข้าเยี่ยมชมเป็นการส่วนตัวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตัวแทนสหภาพแรงงานเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หญิงบางคนถูกขอให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ด้านหลังและได้รับคำสั่งไม่ให้เดินผ่านขณะคณะผู้แทนอยู่ภายในอาคารเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย
0: ที่ญี่ปุ่นมีโรงน้ำแข็งที่ผลิตน้ำแข็งระดับพรีเมียมซึ่งละลายได้ยากเหมาะสำหรับการใช้ในการชงเครื่องดื่มค็อกเทลครับเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: คนงานโรงน้ำแข็งคุราโมโตะไอซ์บรรจงตัดก้อนน้ำแข็งอย่างพิถีพิถันโดยน้ำแข็งเหล่านี้จะถูกส่งขายต่อยังบาร์ที่ทันสมัยที่สุดระดับโลกเพื่อใช้ชงเครื่องดื่มเมนูค็อกเทลเนโกรนีคุราโมโตะไอซ์เป็นโรงน้ำแข็งเก่าแก่ที่มีอายุกว่าศตวรรษตั้งอยู่ในจังหวัดอิชิกาวะบนชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในบริษัทญี่ปุ่นหลายสิบแห่งที่ผลิตน้ำแข็งพรีเมียมที่มีความใสบริสุทธิ์เป็นพิเศษซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในวัฒนธรรมค็อกเทลของญี่ปุ่นเนื่องจากคนในอุตสาหกรรมนี้เชื่อว่ามันละลายช้ากว่าน้ำแข็งทั่วไปทว่าปัจจุบันความนิยมบริโภคน้ำแข็งชนิดนี้ได้แผ่ขยายไปยังบาร์ในต่างประเทศด้วยตั้งแต่สหรัฐอเมริกาไปจนถึงออสเตรเลียซึ่งยอมจ่ายเงินสูงถึงก้อนละ200เยนหรือประมาณ40บาทคาซูฮิโกะคุราโมโตะวัย41ปีหัวหน้าคนงานรุ่นที่5ของโรงน้ำแข็งคุราโมโตะไอซ์กล่าวว่าน้ำแข็งที่ละลายตัวได้ช้าคือน้ำแข็งคุณภาพดีที่โรงน้ำแข็งแห่งนี้ใช้เทคนิคการทำน้ำแข็งด้วยเทคนิคที่มีต้นกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาโดยจะแช่แข็งน้ำเป็นเวลานานระหว่าง48ถึง72ชั่วโมงซึ่งนานกว่าน้ำแข็งทำเองที่บ้านทั่วไปที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเมื่อเริ่มแข็งตัวจากภายนอกเข้าสู่ภายในสิ่งปนเปื้อนต่างๆในน้ำจะถูกดันเข้าสู่ตรงกลางแต่กรรมวิธีของญี่ปุ่นจะใช้วิธีดูดน้ำที่ปนเปื้อนนั้นออกแล้วแทนที่ด้วยน้ำสะอาดชุดใหม่พร้อมทั้งมีการกวนน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อไล่ฟองอากาศส่งผลให้น้ำแข็งมีความโปร่งใสซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าจุนเปียวแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แน่ชัดแต่กล่าวกันว่าเทคนิคนี้ทำให้น้ำแข็งมีความเย็นและหนาแน่นกว่าปกติซึ่งจะช่วยทำความเย็นให้แก่เครื่องดื่มค็อกเทลได้มากกว่าที่จะไปเจือจางรสชาติโดยก่อนที่จะส่งขายทางโรงน้ำแข็งจะแช่น้ำแข็งเหล่านั้นไว้ในห้องอุณหภูมิลบ10องศาเซลเซียสเพื่อรักษาคุณภาพที่บาร์ของโรงแรมฮิลตันใกล้กรุงโตเกียวชิโกะมิยาชิบาร์เทนเดอร์กำลังเตรียมเนโกรนี่ด้วยน้ำแข็งก้อนใหญ่และสายสะอาดของคุราโมโตะไอซ์ก้อนน้ำแข็งมีขนาดพอดีกับแก้วและความใสของมันทำให้แทบมองไม่เห็นที่เขาพอใจอย่างมากก็คือน้ำแข็งเหล่านี้จะไม่ละลายจนทำรสชาติของค็อกเทลที่เขาชงซึ่งเป็นสิ่งที่บาร์เทนเดอร์ทุกคนในโลกต้องการการจัดการน้ำแข็งถือเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับบาร์เทนเดอร์ซึ่งมักจะเริ่มฝึกฝนจากการเรียนรู้วิธีกระท้อนน้ำแข็งให้ได้ขนาดที่แม่นยำดังนั้นหากมองดูน้ำแข็งและพิจารณาก็จะเห็นได้ถึงระดับความใส่ใจในรายละเอียดเมื่อนั้นนักดื่มจะบอกได้ทันทีว่าบาร์เทนเดอร์คนนั้นๆจริงจังกับรสชาติของค็อกเทลที่เสิร์ฟให้แก่ทุกคนมากแค่ไหน
1: ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีอะไรมาฝากบ้าง
3: ก็เดี๋ยววันนี้เชียร์ทีมวอลเลย์บอลชายกันนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายแล้ว
4: แม้ว่าเราจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายการันตีไปแล้วนะคะแต่ว่าเจอกับไทเปวันนี้ก็ถือว่าสำคัญเพราะถ้าหากว่าเราเก็บชัยชนะได้เนี่ยโอกาสที่อันดับเราจะสูงแล้วก็ไปเจอทีมที่ลดหลั่นลงมาก็มีสูงวันนี้ส่งใจเชียร์เต็มที่ค่ะ
1: เต็มที่เลยค
4: ่ะ
1: เชิญค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับเวลาวันนี้เริ่มมาที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้แอสตันวิลล่าทีมจากอังกฤษบุกไปเก็บ3คะแนนได
4: ้
3: เมื่อคืนนี้คู่นี้ยิงกัน5ประตูเลยนะ
4: ถูกต้องนะคะก็ครึ่งแรกนี่ยิงกันไป4ประตูแล้วนะคะแอสตันวิลล่าในลีกนี่ยังเก็บชัยชนะไม่ได้แต่ว่าเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็สามารถเก็บชัยชนะได้
3: ครับวิลล่าในลีกนอกจากไม่ชนะแล้วยังยิงใครไม่ได้ด้วย
4: เสียงเยอะด้วยนะคะ
3: ใช่แต่เมื่อคืนนี้ก็ยิงประตูได้3ประตูนะครับไปดูเกมรอบลีกเฟสกันนะครับนัดเปิดสนาม เจ้าบ้านคลับบรูซนะครับจากเบลเยียมรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าแชมป์ยูโรปาลีกมาถึงนาทีที่11นะครับแอสตันวิลล่าขึ้นนำจากจอห์นแม็กกินครับครึ่งแรกนี่วิลล่านำก่อน 3-1
1: ค่ะ
3: นะครับนี่เป็นโอกาสใกล้เคียงนะวิลล่าเป็นช่วงที่กำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างของทีมด้วยเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นหลายคนนะครับขึ้นนำ 1-0 จากจอห์นแม็กกินครับบูสมาตีเสมอนาที19นะครับจากฮูโก้เวสเลเซนแล้วก็ทางวิลล่ามานำ 2-1 นะครับจากเอมิเลโนบุนเดีย 2-1 ละแล้วก็ก่อนหมดครึ่งแรกวิลล่าได้ลูก3จากนิโคลัสแจ็คสัน
5: ลูกนี้ก็โดนโดน
3: กระชากหนีผู้รักษาประตูนะครับใช้ความเร็วยิงเข้าไป
1: ค่ะแล้วก็ครึ่งหลังนาทีที่61นะคะครับบูธมาได้ลูกจุดโทษค่ะจากจังหวะที่อรอนวันบิสก้าไปทำแฮนด์บอลนะคะผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วก็ยืนยันให้เป็นจุดโทษนะคะนิโกโรเตรโซดี้ค่ะเป็นคนยิงเข้าไปนะคะ
3: ก็จบเกมช่วยให้วิลล่าบุกมาชนะไป 3-2 นะครับวิลล่ามาในฐานะแชมป์ยูโรปาลีก
1: ใช่
3: แต่ว่าถ้าเราดูรายชื่อนักเตะเนี่ยตอนนัดชิงยูโรปาลีกฤดูกาลนี้วิลล่าเสียผู้เล่นที่ลงนัดชิงไป6คนเลยนะ
1: ค่ะ
3: นะครับทางอูนายเอมเบอรี่ก็ต้องสร้างทีมต่อแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเรียกความมั่นใจได้
1: ใช่นะคะก็สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของวิลล่าในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะไปเจอเฟเนบาเช่นะคะแล้วก็คลับบูธจะเจอกับอินเตอร์มิลานนะคะขณะที่เกมลีกในวิลล่าเดี๋ยวยังคงต้องควานหาชัยชนะต่อไปนะคะจะเจอกับฟอร์เรสต์นะคะต้องมาติดตามกันนะคะ
3: โปรแกรมยูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้นะครับก็จะมี AKA 10ชนะLASK ไป 1-0 ลิวเมื่อคืนนี้เหลือ10คนตั้งแต่นาที56นะครับเปิดบ้านแพ้ดิวเบติสไป 2-3
1: ค่ะขณะที่ FC Porto นะคะเมื่อวานนี้เปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-2 ซิตี้ดี2ลูกได้จากเออร์ลิงฮาแลนด์นะคะเมา2ลูกเลยนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยตอนนี้ยิงไปแล้ว36ประตูในเวทีนี้นะคะแล้วก็ดอทมุนค่ะเฉือนเอาชนะบิยาเรียลได้3-2ขณะที่คู่บิ๊กแมตช์เมื่อคืนนี้นะคะเรอัลมาดริดค่ะก็เฉือนวิวอินเตอร์มิลาน2-1นะคะ
3: ครับก็มาดริดได้จากเอ็มปาเป้กับวาเวเด้นะครับก็ออกนำก่อน 2-0 นะ
1: ใช่
3: ส่วนคู่ของดอทมุนกับบิยาริเอลเนี่ยยิงครึ่งหลัง5ประตูเลยโอ้ยิงกันเยอะมากคร
1: ึ่งแรกยังไม่มีสกอร์นะคะขณะที่ผลฟุตบอลคาราบาวครับของอังกฤษรอบที่3นะคะก็มีบอนมัสค่ะถล่มลินคอล์นซิตี้4-0คริสตัลพาเลซนะคะเอาชนะบิดเดิลสโบรว์3-0ค่ะเลตันโอเรียนแพ้เบรนท์ฟอร์ดซิตี้1-3ซันเดอร์แลนด์นะคะชนะฮัลซิตี้1-0และมิลวอลค่ะแพ้นิวคาสเซิล0-1ค่ะ
3: ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้ยังมีลงสนามนะครับผู้ใหญ่จะเป็นนาโปลีเจอกับอาร์เซนอลนะครับนาโปลีได้เป็นรองแชมป์กาโชซูราอิตาลีส่วนอาร์เซนอลเป็นรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว
1: แล้วก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะก็คู่นี้น่าสนใจมากสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเตะกัน20:00 นะคะ
3: ก็เจ้าบ้านนาโปลีของกุนซือมัสซิมิเลโนอัลเลกรีแพ้ในเกมลีกมา2นัดนะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานสกอตแม็กโทมิเน่ตอนนี้พักฟื้นจากการไปผ่าตัดหัวใจแล้วก็โจวานนี่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู
1: ่ใช่นะคะก็การจัดทัพนะคะคาดว่าน่าจะใช้ระบบ 4-3 ค่ะแดนกลางก็มีแกนหลักอย่างเควินเดบรอยนะคะลงมาทำหน้าที่ร่วมกับอังเดฟองซัมโบอองกิซ่าแล้วก็สตานิสลาฟโลบอตก้านะคะส่วนแนวรุกก็น่าจะมีลาสฟูดฮอยลุนค่ะแม้ว่าจะยิงได้ในเกมลีกนัดที่ผ่านมานะคะแต่ว่าทีมก็แพ้อินเตอร์มิลานไปนะคะก็น่าจะทำให้สูญเสียความมั่นใจพอสมควรสำหรับนาโปลีนะคะเพราะว่าแผงหลังมีปัญหานำก่อนนะคะในลีกกับอินเตอร์มิลาน2ลูกแต่ว่ามาโดนยิงนะคะทำให้พ่ายแพ้ไปนะคะแล้วก็ในเกมนี้นี่ลาสูทอยลุนนะคะน่าจะล่าสกอร์ร่วมกับอิซอนซานโตสแล้วก็มาติโอโปลิตาโนค่ะ
3: ฝั่งของทีมเยือนอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้านะครับถือว่าเปิดฤดูกาลมาฟอร์มร้อนแรงมากๆล่าสุดก็ชนะเชลซีไป 2-1
1: ค่ะ
3: ถ้านับตั้งแต่รายการคอมมูนิตี้ชิลด์เนี่ยอาร์เซนอลชนะมา4เกมติดแล้วนะครับ
1: ค่ะ
3: คือจุดเด่นของอาร์เซนอลมีเกมรับที่เหนียวแน่น แล้วก็เกมรุกที่จัดจ้าน
4: ก็คือเด่นทุกจุดนะคะณตอนนี
3: ้มีลูกตั้งเตะอีก
4: ใช่นะลูกเตะมุมลูกเซตพีซด้วยนะคะแล้วก็เป็นทีมที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวกุนซือด้วยนะคะยังคงเส้นคงวาแล้วก็คาดการณ์กันว่าเวทีนี้ก็น่าจะไปได้ไกลอีกรวมถึงพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็น่าจะเป็นเต็งแชมป์ด้วยนะคะก็สำหรับเกมนี้นะคะยูเรนทิมเบอร์ไม่มีชื่อในเกมล่าสุดก็น่าจะกลับมาช่วยทีมนะคะเช่นเดียวกับบรูโน่กิมาไรส์ที่เป็นสำรองในเกมกับเชลซีนะคะส่วนคริสเตียนมอสเกล่าต้องเช็คฟิตค่ะที่จะไม่ได้ลงแน่ๆเลยก็คือวิลเลียมซาลิบาที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะ
3: ครับแนวรับยังเป็นชุดเดิมนะครับมีดาวิดราย่าเบนไวท์เอสฟรีคอนซ่ากาเบียลมากันเยสและก็ริคาร์โดคาราฟิโอรี่ตรงกลางก็จะอาจจะปรับมาใช้มาร์ตินซูบีเมนดี้จับคู่กับเดคแอนไรส์เกมรุกก็ยังชุดเดิมนะครับบุคาโยซาก้ามาร์ตินโอเดกาดคริสตอสโซลิสและก็ไคฮาแวร์เป็นกองหน้าตัวหลอกนะครับก็ไม่น่าเป้าแหละแต่ใครแบบสไตล์เขาจะไม่ใช่แบบยืนค้ำแล้วยิงไง
4: นะคะก็นาโปลีไม่มีแมตต์โฮมิเนนะคะที่ผ่าตัดหัวใจแต่ว่าไม่ได้อันตรายมากนะคะผ่าตัดเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็เสียตัวทีเด็ดไปเหมือนกันนะคะล่าสุดมีชื่อบัลลงดอร์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามแล้วกันนะคะคู่นี้2นาฬิกาย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะนอกเหนือจากคู่นี้ก็มีอีกหลายคู่ค่ะสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกของรอบลีกเฟสนะคะก็จะมีคู่23:45 น.นะคะตุตการ์จะพบกับไวกิ้งนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งบาร์เซโลนาจะพบกับเฟยนอร์ดค่ะขณะที่2นาฬิกามี4คู่ค่ะลิเวอร์พูลจะเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะคะนาโปลีกับอาร์เซนอลบอกไปแล้วPSG แชมป์เก่าจะเจอกับสโลวานบาติสลาวานะคะแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนจะพบกับกาลาตาสรายค่ะ
3: ครับขณะที่รางวัลบัลลงดอร์2026ตอนนี้ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลนี้30คนแล้วนะครับก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการช่วงเดือนตุลาคม
4: ใช่นะคะก็เป็นวันที่26ตุลาคมนะคะซึ่ง30คนเนี่ย PSG เมาส์มาแล้ว10คนเป็น1ใน3เลย
3: คือ PSG เดิมเนี่ยมี9คนบวกอีก1คนก็คือฟอรันตอเรสที่ย้ายจากบาร์ซ่าไปนะครับก็มีชื่อของเมสซี่ด้วยมีชื่อเมสซี่ยังติดโผใน30คนสุดท้ายนะครับแล้วก็มีชื่อเอ็มบัปเป้ด้วยสรุปเอ็มบัปเป้ก่อนเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเอ็มบัปเป้พูดถึงบัลลงดอร์นะเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าตัวเขามีลุ้น
4: ใช่เพราะว่าถ้าดูจากความสามารถผลงานส่วนตัวเนี่ยก็คือไร้ข้อกังขานะคะเพราะว่าเป็นทั้งดาวซันโวของฟุตบอลโลกแล้วก็ดาวซันโวของลีกด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะแบบติดนิดนึงในเรื่องของต้นสังกัดเนี่ยอาจจะไม่มีแชมป์
3: ใช่
4: แต่ว่าในสำหรับ30รายชื่อเนี่ยนะคะก็คือไม่มีใครเด่นโดดขึ้นมาแต่ละคนก็คือแบบคละกันนะคะ
3: มีลุ้นกันหมดด้วยนะนะครับคือเขาบอกว่าถ้าดูจากผลงานของทีมเนี่ยก็ต้องเป็นฝั่งของนักเตะที่มาจาก PSG ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับซึ่งได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยต
4: ั
3: วเต็งก็เขามองไปที่อุสมันเดเบเล่นะ
4: แชมป์เก่า
3: ซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลเมื่อปีที่แล้วแฮร์รี่เคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนจับตามองนะครับอังกฤษเนี่ยมีหลุดโผเข้ามา3คน มีแฮร์รี่เคนมีจูดเบลลิงแฮมมีเดแคนไรส์แต่ว่าเคนเนี่ยผลงานก็โดดเด่นกับทางไบเยิร์นมิวนิกแล้วก็กับทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกเนี่ยก็ถือว่าผลงานโอเคเลยยิงได้ด้วย
4: ได้อันดับที่3ของฟุตบอลโลกด้วยนะคะเคนก็ช่วยให้ไบเยิร์นมิวนิกเนี่ยคว้าแชมป์ลีกมาได้ด้วยนี่ก็มีลุ้นเหมือนกันขณะที่เดมเบเล่เนี่ยเจ้าของรางวัลเมื่อครั้งที่แล้วเขาบอกว่าถ้าเขามีโอกาสโหวตเนี่ยเขาจะไม่โหวตให้ตัวเองนะแต่เขาจะเลือกโหวตให้เพื่อนร่วมทีมอย่างฟิชาคอลัสเคเลียซึ่งหลายคนเชียร์คนนี้เหมือนกัน
3: ครับนะครับแต่ว่าระดับทีมชาตินี่แหละที
4: ่
3: อาจจะมีปัญหาแต่ว่าระดับสโมสรถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมเลยและมินยามาลเนี่ยมีช่วงก่อนบอลโลกเขามีอาการบาดเจ็บไงนะครับเพราะฉะนั้นการลงสนามอาจจะไม่ต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรเหมือนกัน
4: แต่ว่าผลงานในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติเนี่ยเขาก็คว้าแชมป์มาได้นะคะก็มีลุ้นคือเดาไม่ถูก
3: คือมันต้องดูด้วยว่าทีมได้แชมป์แล้วนักเตะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนนะ
4: ใช่อ่ะนะคะขณะที่นอกเหนือจากนักเตะ30คนที่จะชิงนักเตะยอดเยี่ยมนะคะก็มีรางวัลของโค้ชด้วยนะคะก็ในปีนี้เนี่ยโค้ชสเปนเนี่ยเหมาหมดเลยนะคะ4ใน5คนนะคะหลุยส์ ดาฟอนเต้ทีมชาติสเปนลุยส์ เอริเก้ PSG อุนายเอเมรี่แอสตันวิลล่ามิเกลอาร์เตต้าของอาร์เซนอลด้วยแล้วก็มีแวงซองกอมโบนีของบอยเยอร์มินิกเนี่ยสอดแทรกเข้ามานะคะก็เดี๋ยววันที่26ตุลาคมใช่ไหมคะ
3: จะได้รู้ผลประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็งานปีนี้ ี้จัดที่อังกฤษนะ
4: ค่ะ
3: นะครับก็เป็นการครบรอบ70ปีของรางวัลนี้ด้วยก็บัลลงดอร์ได้ประกาศครั้งแรกปี1956จัดโดยนิตยสารฟรองฟุตบอล
4: ค่ะก็ไล่เรียงกันไปนะคะ30คนก็อย่างที่บอกนะเราคัดคนเด่นๆมานะคะที่คาดว่าน่าจะรับรางวัลนะคะอ่ะทีนี้มากันที่เรื่องของอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะคะดาวเตะตัวเก่งของทีมลิเวอร์พูลออกมาบอกว่าน้อยใจที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับสัญญาใหม่จากต้นสังกัดเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยอย่างโซบอสไลน์แล้วก็แรนกาแฟนแบกเนี่ยได้สัญญาไปแล้ว
3: คือสัญญาของเจ้าตัวกับทีมยังเหลืออีก2ปีนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนๆที่เล่นตำแหน่งเดียวกันเนี่ยตอนนี้มีการต่อสัญญากันไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ได้สัญญาใหม่แต่ว่าเขาก็บอกว่ายัง 100% กับลิเวอร์พูลแล้วเขาก็บอกว่าอะไรก็ยังเกิดขึ้นได
4: ้ค่ะ
3: จริงๆเขาบอกว่าจริงๆเขามีทางเลือกนะ
4: ใช่
3: ช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาสามารถย้ายทีมได้แต่หัวใจยังอยากอยู่กับลิเวอร์พูลต่อ
4: ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะคือเคยออกมาบอกด้วยว่าคือช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะคะแต่ว่าตัดสินใจอยู่ต่อเนื่องจากว่าอันโดนี่ราโอล่าคือย้ายมาด้วยนะคะแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าลิเวอร์พูลยังไม่ได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้นะคะเจ้าตัวก็ยอมรับแบบลูกผู้ชายละค่ะว่ามีอาการน้อยใจนะคะ
3: ก็ย้ายมาจากไบรตันเมื่อปี2023ตอนนั้นเซ็นกันทั้งหมด5ปีนะครับสัญญาจะไปจบช่วงปี2028ถ้านับจากตอนนี้ก็เหลือระยะสัญญาอีก2ปีน
4: ะ
3: แต่ส่วนใหญ่เนี่ยสโมสรรวมถึงนักเตะเขาจะไม่ปล่อยให้เหลือปีสุดท้ายเพราะมันจะเป็นการต่อรองกันค่อนข้างเยอะซึ่งนักเตะที่ผลงานดีๆเนี่ยส่วนใหญ่สโมสรจะมีการต่อสัญญานะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือฟอร์มฤดูกาลที่แล้วของแม็กอลิสเตอร์ถือว่าดรอปไปพอสมควร
4: ใช่นะคะแต่ว่าก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดว่าในฤดูกาล2ฤดูกาลที่ผ่านมาที่ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเขาเองก็มีส่วนสำคัญมากๆในการคว้าแชมป์ก็คือทุ่มเทเต็มที่ให้กับสโมสรแล้วค่ะและความทุ่มเทขนาดนี้แล้วเจ้าตัวยังไม่ได้รับการต่อสัญญาก็เลยก่อให้เกิดความน้อยใจนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลก็คือราโอล่าเนี่ยออกมาบอกนะคะบอกว่าคือชื่นชอบแล้วก็รู้ว่าอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์เนี่ยเป็นนักเตะตัวหลักนะคะและที่สำคัญเจ้าตัวอยากจะอยู่กับสโมสรต่อนะคะแต่ว่าเขายังเพิ่งร่วมงานกันได้ไม่นานแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเนี่ยค่าตัวค่าเหนื่อยเท่าไหร่อะไรยังไง
3: คือมันเป็นเรื่องของการจัดการของนักเตะแต่ละคนนะครับเร
4: ื่
3: องการต่อสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลอันนี้บางทีก็อาจจะเกินอำนาจหน้าที่ของเฮดโค้ชด้วยเป็นเรื่องของบอร์ดบริหารในเรื่องของความเหมาะสมนะครับก็เจ้าตัวของแมคอลิสเตอร์เนี่ยเป็นแชมป์โลกกับอาร์เจนตินาด้วยปี2022นะครับฤดูกาลที่แล้วเล่นให้กับลิเวอร์พูลไป55นัดแต่ว่าอย่างที่บอกไปฤดูกาลที่แล้วฟอร์มแผ่วไปหน่อย
4: ใช่นะคะมันก็เป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นที่นำมาพิจารณาอายุอานามรวมถึงค่าเหนื่อยด้วยนะคะที่อาจจะต้องมีการคิดอย่างรอบคอบแต่ลาโอล่าบอกว่ายังมีเวลาสำหรับการพูดคุยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งน้อยใจไป
3: ใช่อย่างน้อยก็ถึงต้นมกราช่วงตลาดเปิดรอบ2นะครับถ้าแม็กริสเตอร์ยังเป็นตัวหลักและลงสนามอย่างต่อเนื่องน่าจะได้สัญญาใหม่แหละ
4: ถูกต้องนะคะอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะจากฟุตบอลนะคะไปกันที่เทนนิสกันบ้างค่ะอารีนาสวาเลนกามือหนึ่งของโลกจากเบลารุสก็ไม่พลาดนะคะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ค่ะ
3: ครับถือว่าเป็นแมตช์ที่เหนื่อยของทางอารีนาสวาเลนกานะครับเพราะว่าต้องเล่นถึง3เซตถือว่าเป็นครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้เลยที่สวาเลนกาต้องเล่นถึง3เซตนะครับเจอกับลินดานอสโความือ6ของรายการแล้วก็มือ6ของโลกจากเช็กนะ
4: ค่ะนี่เป็นผลการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะคู่นี้เจอกันมา2ครั้งเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เป็นสวาเลนกาที่เอาชนะได้ทั้งหมดเกมนี้ก็ยังคงเป็นอารีนาสวาเลนกานะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยเล่น3เซตนะคะแต่ว่าก็เอาชนะไปได้
3: คือเซต3มีช่วงเวลาที่สวาเลนกาเกือบแพ้นะสกอร์ตามหลังอยู่2ต่อ4เกมนะในช่วงเซต3แล้วช่วงไทเบรกเนี่ยตอนออกสตาร์ทก็ตามก่อน0ต่อ2แต่พลิกกลับมาชนะได้คือส่วนหนึ่งก็คือสวาเลนกาเนี่ยช่วงหลังเริ่มคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นคือแมตช์ไหนถ้าสวาเลนกาสลิงแตกเมื่อไหร่นะมักจะแพ
4: ้คือถ้าโดนนำอย่างนี้จะตามกลับมายากนะคะแต่ว่าเกมนี้เธอสามารถ กลับมาแล้วก็คว้าชัยชนะไปได้นะคะสุดท้ายชนะไป2ต่อ1เซตค่ะแล้วสูสี7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ1 3ต่อ6แล้วก็เซตสุดท้ายก็เล่นกันจนถึงไทเบรกแล้วแต้มสูสีมากนะคะก็เอาชนะไป7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ7ค่ะ
3: ก็ซาบาเลนก้าเนี่ยต่อให้ผลงานนี้เธอจะจบที่แชมป์แต่โอกาสเสียบัลลังก์มือหนึ่งของโลกก็มีสูงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเอลินาราบากิด้ามือ2คืนนี้4ทุ่มครึ่งถ้าเอาชนะเจิ้งชินเหวินได้จะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกแทนเพราะว่าทางมันเป็นเรื่องของการคิดคะแนนนะ
4: ใช่
3: นะครับก็แต้มสูสีกันอยู่แต่ยังไงก็ตามซาบาเลนก้าก็ยังมีลุ้นแชมป์อยู
4: ่ถูกต้องแล้วก็มีลุ้นสร้างสถิติเป็นผู้เล่นคนแรกที่คว้าแชมป์ US Open 3สมัยติดต่อกันด้วยก่อนหน้านี้เซเรน่าวิลเลียมส์เนี่ยเคยทำเอาไว้ในช่วงปี2012ถึง2014นะคะก็สำหรับรอบชิงชนะรอบรองชนะเลิศ นะคะจะไปรอพบผู้ชนะระหว่าง2สาวอเมริกันเจสสิก้าเปกูล่ากับเอมม่านาวาโรค่ะ
3: ครับก็ชนะใน US Open 19นัดติดแล้วนะสำหรับซาบาเลนก้านะครับคือการคิดคะแนนเนี่ยเนื่องจากว่าผลงานที่ผ่านมาทำผลงานยอดเยี่ยมได้แชมป์ไปเพราะฉะนั้นเรื่องของแต้มก็อาจจะได้ไม่เยอะไงนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงรายการพิเศษที่แข่งที่ฟิลิปปินส์นะครับทีมสาวไทยของเราได้แชมป์เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการพิเศษครับ PVL Invitational Conference แข่งกันที่เมืองเกซองซิตี้ที่ฟิลิปปินส์รอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครับเป็นชุดผสมในชื่อสโมสรเอสโคล่าใช้ผู้เล่นชุดใหญ่รวมกับผู้เล่นเยาวชนเจอกับเจ้าภาพสโมสร NX Red Carmelian จากฟิลิปปินส์คู่นี้เจอกันมาในรอบแรกนะครับตอนนั้นเป็นทีมสาวไทยเฉือนชนะไป3ต่อ2เซต
4: ค่ะก็สาวไทยชุดนี้นะคะคุมทีมโดยวนาบัวแก้วค่ะตำนานลิเบโร่ชุด7เซียนนะคะก็ส่งน้องๆผู้เล่น6คนก็จะมี3แนวรุกอย่างประพัชญาพลธรรมนะคะมินิราลัตศรีกุลานันพัฒน์มูลจคำณัฐนิชาแซ่เล้านะคะสาธิธรเจตตะณัฐริกาวสารแล้วก็นิชากรวันสุขค่ะก็ปรากฏว่าทีมลูกยางสาวไทยชุดนี้เล่นยอดเยี่ยมค่ะย้ำแค้นเอาชนะทีมสาวฟิลิปปินส์ไปขาดลอย3ต่อ0เซตค่ะ25 22 25ต่อ21แล้วก็25ต่อ19ครั้งที่แล้วชนะมา 3-2 อ
3: ัน
4: นี้ชนะ 3-0 เลยนะคะ
3: ชนะขาดเลยนะนะครับก็คว้าแชมป์รายการนี้มาครองเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำสถิติไม่แพ้ทีมใดเลยใน6นัดนะพร้อมกันนี้ออมทรัพย์ประพัชญาพลธรรมกวาดคนเดียว2รางวัลบุคคลครับทั้งตำแหน่งดีหลังยอดเยี่ยมและก็รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการวอลเลย์บอลไทยนะครับก็จะมีโอกาสไปเก็บประสบการณ์ในต่างแดนนะแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะขึ้นชุดใหญ่แทนพี่ๆด้วย
4: ค่ะในรายการนี้เนี่ยคนก็รับชมกันเยอะเหมือนกันนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของวงการวอลเลย์บอลไทยจริงๆค่ะ
3: ครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ทีมไทยของเราจะเล่นรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเจอกับไชนีสไทเปสถานการณ์ของไทยเราการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วแต่ว่าอันดับแรงกิ้งถือว่ามีผลต
4: ่
3: อการประกบคู่ที่จะเจอกับคู่ต่อสู้ในรอบต่อไป
4: ค่ะเพราะว่าอย่างรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยถ้าอันดับที่1จะไปเจอกับอันดับที่8อันดับที่2เจอกับอันดับที่7เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องเก็บชนิดไทเปแบบเสียเซตน้อยที่สุดเพื่อให้อยู่อันดับต้นๆที่สุดแล้วก็จะไปเจอกับอันดับที่ลดหลั่นลงมานะคะทีนี้ไปดูความพร้อมนะคะเป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมวอลเลย์บอลหนุ่มไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะก็เป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่จะเจอกับชนิดไทเปนะคะซึ่งโค้ชปาร์กอีวอนค่ะให้นักกีฬาทบทวนทุกทักษะเน้นเรื่องของการขึ้นบล็อกที่ต่างจังหวะต่างเล่นในนัดแรกมานะคะก็เนื่องจากความเร็วของไทเปไม่เท่ากับเกาหลีความสูงก็ต่างกับกาตาร์ด้วยนะคะ
3: เรื่องของสภาพร่างกายก็สำคัญนะครับเพราะว่าเกมที่2เจอกับเกาหลีใต้ต้องเล่นถึง5เซตซึ่งทางหมอบูมนะครับซึ่งเป็นแพทย์ประจำทีมเนี่ยก็ย้ำเตือนให้ทุกคนพักผ่อนให้เยอะแล้วก็มีการใช้การฝังเข็มเข้ามาช่วยด้วย
4: นะคะโดยเฉพาะลิโบโลนี่โอ้โหทั้งขุดทั้งงัดนะคะร่างกายอาจจะสะบักสะบอมได้ก็เน้นเรื่องสภาพร่างกายหน่อยนึงค่ะ
6: จริงๆนักกีฬาร่างกายค่อนข้างพร้อมดีเลยนะครับผมถึงเมื่อวานเราจะเล่น5เซตก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่ากลับมานักกีฬาก็มีเวลารีคอเวอรี่ดีครับผมแล้วก็ได้พักผ่อนครับผมในนักกีฬาที่เริ่มอายุเยอะมากขึ้นก็จะมีการบาดเจ็บที่มากขึ้นหน่อยนึงครับผมแต่ว่าเราก็มีเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือกายภาพที่เตรียมมาสำหรับนักกีฬาค่อนข้างพร้อมครับเราเตรียมช็อคเวฟมาด้วยเตรียมเลเซอร์มาด้วยแล้วก็นักกีฬาบางส่วนที่ค่อนข้างไหวเนี่ยเราก็จะทำการฝังเข็มให้ในการคลายกล้ามเนื้อครับ
4: ก็สถานการณ์ของทีมหนุ่มไทยตอนนี้นี่อย่างที่บอกว่าการันตีเข้ารอบ8ทีมแล้วแต่ถ้าหากว่าวันนี้ชนะไทเปได้เนี่ยจะเป็นแชมป์สายซีแล้วก็จะจบอันดับที่3ในรอบ8ทีมนะคะส่วนไทเปเนี่ยต้องชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสในการเข้ารอบ8ทีมนะคะโปรแกรมวันนี้ไทยกับชนิดไทเปนะคะแข่งเร็วหน่อย 11:30 น.อย่าลืมส่งใจเชียร์กันเยอะๆค่ะ
3: ครับมาที่เรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับทีมฟุตบอลชายตอนนี้ก็ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตอนนี้โปรแกรมออกมาก็จะเดินทางวันที่13 กันยายนนะครับนัดแรกจะเตะวันที่16 กันยายนนี่เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมที่สนาม BGTC3 ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับลงฝึกซ้อมกันเตรียมพร้อมโอ้โหฝนตกด้วยโอ้ซ้อมกันท่ามกลางสายฝนเลย
4: ค่ะนะคะอ่ะก็เป็นการฝึกซ้อมก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะคะ
3: ซ้อมไว้ครับบอกญี่ปุ่นตอนนี้ฝนตก
4: ใช่ใช่
3: เนี่ยซ้อม
4: ใช่ในเมืองที่แข่งเอเชียนเกมเนี่ยมีรายงานว่ามีฝนฟ้าคะนองเยอะเลยนะคะก็เลยต้องซ้อมการสภาพสายฝนนะคะอ่ะก็การฝึกซ้อมเนี่ยก็เป็นการสร้างร่างกายในช่วงเช้านะคะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยลงแท็กติกต่างๆวิธีการแล้วก็คอนเซปต์นะคะวิชั่นอินรามกองหลังทีมชาติไทยบอกว่าตอนนี้พร้อมทุกอย่างทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจก็พยายามปรับปรุงผลงานจากที่เล่นกับทีมชาติไทยชุด U20 มานะคะทั้งเรื่องของการจ่ายบอลลูกกลางอากาศที่จะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะ
7: ก็ตอนนี้ก็พร้อมทุกอย่างครับทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจครับก็มีหลายจุดครับเรื่องการจ่ายบอลเป็นหลักแล้วก็ลูกกลางอากาศครับก็ต้องปรับปรุงก็เล่นรุ่นเต็งผมก็เป็นรุ่นพี่ครับแล้วก็แบบว่าก็ต้องคอยช่วยเหลือน้องครับแต่พอเรามาอยู่ชุดนี้ก็มีรุ่นพี่คอยดูแลคอยช่วยเหลือก็ทุกอย่างก็ดีครับ
3: ครับส่วนทางรักษาประตูนะครับสรวัตรโพสมันเนี่ยก็บอกว่าทุกทีมที่เจอถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งเราอยู่ในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นคีร์กีสถานแล้วก็ฮ่องกงนะครับเพราะฉะนั้นทุกเกมมีความสำคัญโดยเฉพาะ2เกมแรกก่อนจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในเกมที่3เนี่ยคะแนนต้องถ้าได้6คะแนนเนี่ยโอ้โหถือว่าสบายเลย
4: ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่โค้ชวางเอาไว้นะคะ
8: มองว่าทุกทีมก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งครับแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามโฟกัสที่ผลงานของตัวเองแล้วก็วิธีการซ้อมปรับตัวในแคมป์นี้ให้ได้มากที่สุดครับมีเกมหมุนเครื่องหลายเกมครับส่วนตัวก็ได้เล่นได้เยอะพอสมควรครับก็ได้ปรับอะไรหลายๆอย่างครับก็พยายามปรับในการฝึกซ้อมครับตอนนี้ก็เน้นไปที่เรื่องการเพรสซิ่งการเข้าทำในช่วงนี้ครับ
4: สำหรับทีมชาติไทยนะคะจะฝึกซ้อมที่ประเทศไทยก่อนนะคะไปจนถึงวันที่12กันยายนก่อนจะออกเดินทางในช่วงเช้าวันที่13กันยายนนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเราอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีร์กีสถานแล้วก็ฮ่องกงนะคะก็ในกลุ่มแข่งพบกันหมดค่ะนำแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปค่ะ
3: ครับขณะที่ทีมเรือใบไทยตอนนี้ออกไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับทางสมาคมตั้งเป้าไว้ที่3-4 เหรียญทองเลย
4: ใช่นะคะก็พลเรือเอกชยุทธนาเวศพุทธิกรนะคะผู้จัดการทีมเรือใบทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ก็ไปร่วมส่งแล้วก็ให้โอวาทนักเล่นใบไทยทั้งหมด12คนนะคะรวมถึงทีมสตาฟโค้ชก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
3: ครับ
4: ทัพเรือใบไทยในเอเชียนเกมนะคะครั้งก่อนหน้าเนี่ยเราคว้ามาได้2เหรียญทองนะคะจากการส่งไป8ประเภทในครั้งนี้ยังคงส่ง8ประเภทเท่าเดิมนะคะก็จะมีอิลกาโฟชายและก็หญิงอิลกาซิกหญิงอิลกาเซเว่นชายรวมถึงคู่ผสมประเภทเรือ240 420กับ470แล้วก็20 Niner ชายคู่แล้วก็ชายหญิงด้วยนะคะ
3: นักกีฬาชุดนี้นำทัพโดยพี่ใหญ่อย่างจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรหรือว่าตั้มนะครับที่เป็นเหรียญเงิน Optimist Asian Game 2006ก็จะแข่งเอเชียนเกมเป็นครั้งที่6และจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยจะจับคู่กับทางจ่าเอกหญิงนิชาภาไหวไวลงแข่งขันประเภท470ทั้งคู่ก็ต่างคาดหวังจะมีเหรียญติดมือนะครับเพื่อเป็นการส่งท้ายให้กับตั้มนาวีด้วย
4: ค่ะขณะที่สมาคมเชื่อมั่นว่านักเล่นใบไทยนะคะจะคว้าได้3-4 เหรียญทองโดยเฉพาะในประเภทอิลกาโฟหญิงนะคะน่าจะได้เหรียญทองเพราะว่านักกีฬามีสถิติที่ดีอยู่อันดับต้นๆของเอเชียค่ะสำหรับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยนะคะจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ท่าเรือยอร์ชไคโย ซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงนะคะเพื่อให้นักกีฬาได้มีเวลาทดสอบสภาพอากาศแล้วก็คลื่นลมทะเลนะคะก่อนจะแข่งขันจริงก็คือในช่วงวันที่26กันยายนถึง3ตุลาคมนะคะแล้วก็ก่อนเดินทางเนี่ยทัพเรือใบไทยมีไปกราบสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่แหลมปู่เจ้าสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยค่ะ
3: ครับขณะที่มวยสากลของเรานะครับเมื่อวานนี้ทางนายกสมาคมมีการให้โอวาทนักกีฬานะครับก่อนแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยคุณพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับได้ให้โอวาททัพนักชกทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับก่อนจะออกเดินทางไปเทรนนิ่งแคมป์ที่นาโกย่าก่อนแข่งขันประมาณ12วันทางสมาคมยอมรับว่าเอเชียนเกมครั้งนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งการปรับรุ่นน้ำหนักเน้นเวทใหญ่ๆทำให้โอกาสลุ้นเหรียญทองไม่ง่ายขอลุ้นจับสลากแบ่งสายและดูทีละรอบแต่ยังเชื่อมั่นเหรียญทองนะครับจากโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับเราลุ้นจากมวยหญิงนะ
4: ค่ะ
9: ดังนั้นก็ถามว่ามีความพร้อมแค่ไหนก็เรารู้ครับว่าศึกเอเชียนเกมเนี่ยมันเป็นน้องๆโอลิมปิกครับใกล้เคียงกันเลยได้เหรียญทองเอเชียนเกมนี่ก็คือโอกาสได้เหรียญทองโอลิมปิกก็พอๆกันนะครับดังนั้นก็ถามว่าการเตรียมการเราก็ต้องเตรียมการอย่างดีแต่ว่าจุดหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับสำหรับกีฬามวยเนื่องจากทุกประเทศที่เป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะแข่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้จะติดปัญหาเรื่องงบประมาณเพราะนั้นเวลาจำนวนรุ่นเนี่ยถ้าเราต่อยกันจริงๆเลยนะครับผู้ชายเนี่ยต้อง13รุ่นผู้หญิงต้อง12รุ่นเพราะนั้นรวมแล้วชายหญิงเนี่ย25รุ่นนะครับมีตั้งแต่น้ำหนัก49จนกระทั่งถึง91บวกอย่างเงี้ยทั้งชายหญิงจะต้องมีอย่างนั้นผู้หญิงอาจจะถึง80อะไรเป็นต้นทีนี้พอไม่มีเนี่ยตัดลดเหลือไม่กี่รุ่นเพราะนั้นพอเหลือไม่กี่รุ่นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็รุ่นเล็กๆก็จะหายไปเยอะเพราะนั้นเที่ยวนี้ก็พูดง่ายๆว่าเราก็จะเหลือรุ่นที่ไม่เท่าไหร่แล้วก็น้ำหนักก็กระโดดด้วยนะครับบางทีรุ่นอย่าง57โลผู้หญิงไม่มีเงี้ยก็ต้องโดดไป60กิโลนะครับเพราะนั้นนี่เป็นข้อจำกัดนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับน้ำหนักไม่เหมือนกันแต่ถามว่ามีความพร้อมไหมท่านคงจะเห็นว่าเราก็มีความพร้อมขึ้นมาตามลำดับนะครับวันนี้เราก็มีนักมวยที่ส่วนใหญ่แล้วผมอยากจะบอกเลยว่าที่อยู่ในทีมเนี่ยผมมองตัวไปแล้ว80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคืออยู่กับเราตั้งแต่เด็ก
4: สำหรับทัพกำปั้นทีมชาติไทยนะคะในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมเนี่ยส่งเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด11รุ่นแบ่งเป็นชาย6คนมีนักมวยหน้าใหม่มา3คนด้วยแล้วก็มวยหญิงอีก5คนนะคะซึ่งมีนักกีฬา1คนลุยเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกก็คือณัชนิชาจงโปร่งกลางนะคะโดยทั้งหมดจะเดินทางไปยังนาโกย่าเพื่อเข้าโปรแกรมเทรนนิ่งแคมป์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะแข่งขันกันจริงๆเนี่ยก็คือ21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ค่ะ
3: ครับขณะที่ทีมกรีธาของเรานะครับช่วงนี้ก็ซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายความหวังของเราอยู่ในการวิ่งระยะสั้นจากบิลภูริพลนะครับเจ้าตัวหวังจะทำเวลาได้สักระดับ 9.8 วินาทีนะ
4: ใช่นะคะก็สำหรับบิลภูริพลนะคะลง3รายการนะคะก็คือวิ่ง100 200เมตรแล้วก็4คูณ100เมตรชายนะคะก็นี่เป็นบรรยากาศของสมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยนะคะที่เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพกรีธาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะก็สมาคมระบุว่าทีมวิ่งระยะสั้นทั้งชายและก็หญิงเพื่อเดินทางกลับมาจากการเก็บตัวที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเป็นเวลา1เดือนแล้วก็จะกลับมาฝึกซ้อมที่ประเทศไทยต่อเนื่องในช่วงโค้งสุดท้ายขณะที่นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่ตั้งเป้าลุ้นเหรียญทองจากทีมระยะสั้นอย่างน้อยๆเนี่ยมี1เหรียญทองจากบิลภูริพลบุญสอนนะคะส่วนคู่แข่งสำคัญก็หนีไม่พ้นจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเจ้าภาพ
3: คือบิลภูริพลเนี่ยเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยวิ่ง100เมตรและก็200เมตรชายนะครับบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เจ้าตัวตั้งตารอเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วเอเชียนเกมเนี่ยเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บนะครับเวลาอยากจะกดมา100เมตรเนี่ยอยากจะได้สักประมาณ 9.8 วินาทีแต่เวลาที่ตั้งไว้ก็จะไม่กดดันตัวเองนะครับก็จะพยายามฝึกซ้อมตามแทคติกตามที่อะไรต่างๆที่โค้ชบอกไว
4: ้ค่ะเชื่อว่าน่าจะวิ่งได้ต่ำกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าอ่ะบอกเป็นเวลาเท่านี้ไปก่อนเพราะตอน4เกมเนี่ยบิลก็วิ่งต่ำ10มาได้แล้วนะคะก็ถ้าทำได้เวลาตามนี้ดูจากสถิติเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายด้วยอย่าให้บาดเจ็บเหมือนครั้งที่แล้วนะ
3: ครับ ส่วนทางสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ประกาศรายชื่อนักกีฬา24คนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครับ24คนเนี่ยเราส่งทีมชาย12คนและก็ทีมหญิง12คนแข่งกัน4รายการนะครับก็จะมีทีมชุดชายทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายและก็ทีม4คนหญิง
10: ค่ะโดยทีมชาย12คนก็จะมีกฤษณพงษ์นันทโคตรพรเทพถิ่นบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์กฤษดาสังวังนะคะพุทธิพงษ์ภักดีจิรศักดิ์ผักบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นภูตะวันโสภาพิเชษฐ์พันแสนวิชาญเต็มโคตรมฤคินทร์พันมกรแล้วก็วุฒินันท์คำสนอค่ะ
3: ทีมหญิง12คนนะครับตัวเสิร์ฟก็จะมีอย่างวิภาดาจิตพรวนนิภาพรสลุมพลอติการคงแก้วแล้วก็อุษาศรีคำลือตัวฟาดก็มีสมฤดีปรือปรักมลิกาบุญทศรัศมีทองโสดวิไลวันโคตรพรหมฤกษามณีวงตัวชงก็จะมีอย่างมัสยาดวงศรีแก้วใจพุ่มสว่างแก้วแล้วก็รัชนีกรแซ่เฮงนะครับเป้าหมายของสมาคมกีฬาตะกร้อคือส่งทุกอีเวนต์ก็หวังเหรียญทองทุกเหรียญ นะครับก็คือ4เหรียญทอง
10: ใช่นะคะแล้วเขาบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยทางตะกร้อเองเนี่ยก็จะมีวิดีโอชาเลนจ์มาช่วยเรื่องของการตัดสินด้วยนะคะทีนี้ไปดูกันที่วงการหมัดมวยค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการจัดงานมอบรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวยวันมวยไทยประจำปีนี้อย่างยิ่งใหญ่นะคะก็ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์พันเจริญรองคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานนะคะไฮไลท์เลยก็คือพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลวงการกีฬามวยทั้งสิ้น48รางวัลครอบคลุมทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินแล้วก็องค์กรให้การสนับสนุนด้วยรางวัลสำคัญเลยก็คือนักมวยอาชีพดีเด่นชายนะคะเป็นของทศพรศรีพรหมมาหรือว่าขุนน้อยศึกขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนนะคะนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นเป็นของอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบหรือว่าธนูเพชรวสังประภัย
3: ครับส่วนนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นหญิงเป็นของนิรวรรณตั้งจิวหรือว่าเสน่ห์จันทร์ศักดิ์ชำนิแล้วก็นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่นหญิงเป็นของพัชรนันท์พันนาคหรือว่าน่ารักเกียรติรวมพลังชัยตอนนี้สมาคมกีฬาของไทยแต่ละสมาคมก็เตรียมตัวฝึกซ้อมนะครับเอเชียนเกมใกล้เริ่มละ
10: ใช่นะคะแล้วก็บางสมาคมเนี่ยก็ทยอยส่งนักกีฬาไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วด้วยนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดวันนี้อย่าลืมดูวอลเลย์บอลชายไทยนะคะเจอกับเชนิทไทเปพร้อมแล้ว
11: พร้อมแล้วค่ะ10นาฬิกา30นาที
10: ค่ะ
11: ถึงที่เลยค่ะขอบคุณค่
10: ะ
11: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพขบวนเรือโบราณเคลื่อนผ่านคลองแกรนคาเนลในงานเทศกาลแข่งเรือประวัติศาสตร์เรกาต้าตะโตสโตริค่าซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำปีที่ผู้คนตั้งตารอคอยมากที่สุดในเมืองเวเนสประเทศอิตาลีค่ะ
0: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ

0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคม2569โดยมีการแสดงทุกวันพุธถึงอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus โดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านสายด่วนสรส.โทร1300
1: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับต้อนรับกันในช่วงเวลาของรายการติดตามข่าวสั้นบ้านเรานะครับแหล่งข่าวชาวใต้นะวันนี้กลางสัปดาห์ละครับอยู่กับบ่าววินและก็น้องยิ่งออมครับ
1: ค่ะวันนี้กลางสัปดาห์เมื่อที่พี่บ่าววินว่าแล้วนะคะวันพุธที่9กันยายน2569ค่ะก็ยังมีเรื่องราวมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะตอนนี้คุณผู้ชมที่ติดตามแลอยู่นะและทางทีวีก็ได้กดเลข10แอดกันแล้วและทีวีดิจิตอลกดหมายเลข10แอดค่ะและก็ทาง Facebook ตอนนี้ก็ไลฟ์แล้วค่ะ NBT ภาคใต้นี่ทักทายคุณอเนกไทยกันนะคะส่งสติกเกอร์มาแล้วรวมไปถึงทุกๆช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ก็ไปติดตามข้อมูลข่าวสารของ NBT ภาคใต้เราได้ค่ะพี่บวิน
0: ครับผมหลากหลายข่าวสารจริงๆนะครับไล่พื้นเทภาคใต้โดยเฉพาะแหล่งข่าวชาวใต้เรานี่ก็คือจะเน้นมาที่ภาคใต้ตอนบนกันก่อนนะครับว่าแต่ละจังหวัดจุมพรไปถึงนครกระบี่นี่ยังไงได้กันมั่งคะติดตามวันนี้ก็มีหลายเรื่องน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมได้เกิดขึ้นนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญนี้ช่วงนี้เขามีปรากฏการณ์เราต้องติดตามไงฮะซูเปอร์เอลนิโยนะ
1: ไม่ใช่เอลนิโยธรรมดาคุณผู้ชมเขาใช้คำว่าซูเปอร์เอลนิโยมีผลกระทบต่อเราแน่นอนก็ต้องติดตามกันเลย
0: ได้จังหวัดการเตรียมมาตรการในการรับมือกันเดี๋ยวรอติดตามในช่วงทันข้าวเช้านี้นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าในช่วงข้องจับกระแสตายวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งอีเวนต์ดีๆมาฝากชาวสุราษฎร์ธานีนี่ไม่เท่าแต่ชาวสุราษฎร์นะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่คนจากทั่วประเทศเนี่ยเขารอจะมาร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะที่เขาได้จัดงานใหญ่นะชื่องานของเขาก็คือสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2026นะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะการวิ่งในครั้งนี้เขาวิ่งกันตอนกลางคืนพี่บ่าววิ่งมีอะไรน่าสนใจกันมั่งนะคะเดี๋ยวในช่วงของจับกระแสตายค่ะพูดคุยกับทางด้านข้องท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีท่านประเสริฐบุญประสบท่านอีมาเล่าให้ฟังแล้ว
0: ที่แน่ๆนี่ต้องในเต็น
1: โอ้ต้องมีเห็นว่ามีไลฟ์สเตชันกันมีอะไรมั่งต้องติดตามนะ
0: ครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารในพื้นเทภาคใต้บ้านเรากันนะครับเรามาติดตามเรื่องนี้กันสักนิดเพราะจริงๆมันก็เกี่ยวกับเทในพื้นเทภาคใต้บ้านเราเหมือนกันก็คือกรณีของชาวต่างชาติที่อาจจะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
1: ไม่น่ารักนะ
0: ในบ้านเรานะครับซึ่งเราน่าจะได้เห็นเหมือนกันมั่งแล้วนะว่าท่านนายกในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันก็มีการเซ็นนี่ระเทศกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องนี้ก็เป็นในกรณีเทวามหาดไทยนะครับได้แจ้งเหตุเทได้มีการนี่ระเทศชาวฝรั่งเศสนะครับชี้แจงพฤติการย้ำว่ามีการใช้มาตรการเดียวกันนะครับไม่เหลือปฏิบัติกับไปแล้วเรื่องนี้กันนะครับตามเทนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้นายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรจากกรณีมีพฤติกรรมข่มขู่ทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญและก็สร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและก็ศาสนารวมถึงพฤติกรรมคือขนองที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือว่าทรัพย์สินใดนะครับทางกระทรวงมหาดไทยกระบุว่าการในประเทศนี้ก็เป็นการดำเนินการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความปลอดภัยของประชาชนโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักไม่ได้เลือกปฏิบัติจากสัญชาติพร้อมกับยืนยันนะครับว่าจะบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมและก็เป็นธรรมด้วยครับ
1: ค่ะแต่ว่าล่าสุดระกว่านี้ค่ะผู้สื่อข่าวการรายงานมาจากอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือมีรายงานเพิ่มเติมค่ะว่านายเควินนุ่มฝรั่งเศสคนนี้ค่ะเดินทางเข้าพบตำรวจแล้วแล้วก็รับทราบคำสั่งในประเทศเรียบร้อยแล้วกันทางด้านของนางสาวจินดารัตน์สัตยาพันธ์คนนี้เป็นภรรยาของนายเควินนะ บอกว่าหลังจากที่ว่าได้รับหนังสือในประเทศแล้วนายเควินคนนี้ก็ยังไม่ได้ให้ไปนายพี่บาวินเตรียมที่จะยืนอุทธรณ์เรื่องนี้กับท่านนายกต่อไปนั่นเองค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องนะ
1: ว่าต้องติดตามแล้ว
0: แต่เขามันนี่กี่รอบกันนะครับสั้นฉาดนึ่งนะครับพุ่มอีกคนนึงโดนไปก่อนแล้วทีนี้ก็คนนี้ต่อทีนี้ก็
1: จะยืนอุทธรณ์แล้ว
0: ก็ต้องมีการพิจารณากันต่อไปนะคร
1: ับ ก็ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างนะสำหรับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวบ้านเราซึ่งก็ทำตัวไม่น่ารักพเนียค่ะนายกบอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับท่านชาติอะไรยุติพฤติกรรมล้วนๆเลย
0: ถ้ามีเรื่องขึ้นมาก็จะเข้าสู้มาตรการนี้แน่นอน
1: มันค่ะอันนี้ก็เรื่องที่เอามาฟาดกันค่ะแต่ว่าข่าววันนี้ไล่ประเด็นค่ะเดี๋ยวไปแล่พร้อมกันในช่วงข้องทันข่าวเช้านี้ค่ะ

0: เรามาติดตามช่วงผ่านข้าวชาวนี้นะครับแหลกเดียวข้าวแรกเราแร่งทึ่งเหลืองข้องกรณีชาวต่างชาติที่จะมาทำพฤติการบางอย่างในบ้านเรานะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปตามกันต่อด้วยเพราะว่านี่มีชาวต่างชาตินี่เข้ามาในพื้นที่ท้องถิ่นใช่ไหมอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องไปแลกกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมการบุกรุกพื้นที่ต่างๆ
1: คือก่อนหน้านี้เขาไปพบไหมเขาเป็นแก๊ปขี้ยาทะเลแต่บังเอิญไปเจอแบ็คโฮที่มาขุดร่องน้ำแล้ว
0: นั่นแหละนะเหตุการณ์นี้ไปกันเถอะอุทยานแห่งชาติหาดคะน้อมหมู่เกาะทะเลใต้นะครับตอนนี้เตรียมการผนึกกำลังภาคีเครือข่ายความมั่นคงและก็ฝ่ายปกครองนะครับลุยจุดไปตรวจยึดพื้นเทลุกทะเลเกาะสมุยว่าซ้ำรายนะครับพบสักปากการังเสียหายนักแรงทางเจจะส่งซอพอเกาะสมุยนะครับขยายพ้น5ตัวผู้กระทำผิดต่อไปครับไปแล้วเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแหลกว่านี้นะครับที่อุทยานแห่งชาติหาดคะน้อมหมู่เกาะทะเลใต้นะครับตอนนี้ก็มีการเตรียมการรวมกับภาคีเครือข่ายความมั่นคงและก็ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจยึดพื้นที่ชายฝั่งทางทิศใต้ของเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยลั่งพบการขุดลอกและก็ปรับเปลี่ยนสภาพธรรมชาติบุกรุกพื้นที่เตรียมการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติหาดคะน้อมหมู่เกาะทะเลใต้ว่า3รายนะครับกระทรวงพ้นให้ทรัพยากรปะการังเสียให้ตอนนี้การแรงรวบรวมลักท่านแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงเถสุดกับ
1: ทางด้านข้องนายสุรศักดิ์อนุซ่อนค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชก็ได้เปิดเผยค่ะว่าตามที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการดำเนินคดีคนทำผิดให้ถึงที่สุดค่ะพร้อมกับเรียกค่าเสียหายด้วยนะหลังจากที่ไปพบแบ็คโฮเนี่ยกลับมาขุดเจาะเกาะวังนอกแล้วคือครั้งที่ซ่องแล้วนะล่าสุดค่ะคณะเจ้าหน้าที่ค่ะนำโดยนายอเนท่าอุยกิมค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดคะน้อมหมู่เกาะทะเลใต้ก็มีการเตรียมการนะกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชรวมกับภาคีเครือข่ายความมั่นคงและก็ฝ่ายปกครองค่ะได้มีการสนธิกำลังเข้าไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณชายฝั่งทางทิศใต้ของเกาะวังนอกอยู่ในหมู่3ตำบลตะลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะแล้วก็มีปรากฏข้อมูลการบุกรุกในสื่อสังคมออนไลน์หลายคนได้เห็นกันมั่งแล้วอะค่ะ
0: โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับพบการขุดปรับสภาพชายฝั่งแล้วก็ขุดลอกร่องน้ำคิดเป็นเนื้อเทรวม3รายสร้างงาน60ตารางวาในเขตเตรียมการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติหาดคะน้อมหมู่เกาะทะเลใต้บริเวณโดยรอบพบซากปะการังโคตรและก็ปะการังเข้ากว้างแตกหักกระจายทั่วพื้นที่และก็ยังตรวจพบรถแบ็คโฮยี่ห้อโกเบลโก้ซีฟานะครับจอดห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ55เมตรพร้อมร่องรอยตีนตะคาบเฉื่อยโยงชัดเจนแต่ว่าไม่พบผู้แสดงตนเป็นเจ้าของโดยการบุกรุกคนนี้ก็สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างรุนแรงโดยทางหน่วยงานพร้อมกับภาคีเครือข่ายก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและก็ไม่เว้นครับผู้ใดเลยนะครับ
1: ทีนี้สำหรับขั้นตอนต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะได้รวบรวมพยานหลักฐานและก็ภาพถ่ายทางแมทค่ะเอาไปมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4เป็นตัวแทนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยค่ะเพื่อจะวัดได้มา5ตัวผู้กระทำความผิดและก็มาแลกที่ว่าใครเป็นเจ้าของเครื่องจักรเจ้าของแบ็คโฮคันนี้นะคะการเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมทั้งวางมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน

0: ที่ว่าจะเจอคนกระทำความผิดหมายค่ะพี่บวิน
1: ครับผม
0: ค่ะอ่ะประมาณพ.ศ. 2569ค่ะตรักตะวานีค่ะที่วัดเจริญประชาธรรมตำบลบ้านสะเด็ดอำเภอเขียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดการติดตามตรวจเยี่ยมและการประเมินผลโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีพระเทพสิริวชิระเวทีเป็นประธานฝ่ายทรงก็เพื่อจะพัฒนาวัดนะคะให้เป็นรมณียสถานอันเป็นทรัพย์ยาเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามวิธี5ซ้อในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในวัดด้านสาธารณูปการการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับค่ะ
1: โดยในพิธีเปิดนะครับประธานฝ่ายคารวาสก็ได้ถวายถูปเทียนแพหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวคำถวายการต้อนรับในนามจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนั้นพระเทพสิริวชิราเวทีได้กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่และให้โอวาทในการตรวจเยี่ยมก่อนเทวาพระครูมงคลประชาธรรมเจ้าอาวาสวัดเจริญประชาธรรมจะแนะนำคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการของวัดและก็พระวิมลทิตมโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขในท่านาวัดตอนแบบระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจะสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็ให้ข้อเสนอแนวเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยืนโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ข้อน้อมรับข้อแนะนำจากคณะกรรมการเพื่อนำไปบูรณาการตามนโยบายของจังหวัดอันจะเป็นประโยชน์สุขกับประชาชนต่อไปครับ
0: ค่ะสำหรับโครงการนี้เนี่ยค่ะก็จัดขึ้นเพื่อจะบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านขีดเครือข่ายละกาประชาชนค่ะในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองล่ะค่ะ
1: ครับผมมาถึงการรับมือภัยที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เราแรงถึงนะวันนี้ตกก็คือตกนักกันเกเรแล้วนะครับพอแรงก็ไม่น้ำกันเลยนะสำหรับปรากฏการณ์นี้กับซูเปอร์เอลนิโยนะครับโดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแรงจากภาวะซูเปอร์เอลนิโยสร้างตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และก็แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นเซ่โซนนะครับพร้อมแรงรณรงค์กักเก็บน้ำตอนทุนหลวงหน้าเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรครับสถานการณ์สภาพอากาศเทแปรปรวนและก็ความเสี่ยงจากภาวะซูเปอร์เอลนิโยที่อาจจะลากยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมปีหน้าการส่งผลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องแรงวางแผนรับมืออย่างรวดเร็วและก็เป็นระบบนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้ด้านภัยแรงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างนะครับโดยล่าสุดเรกว่านี้นะครับนายสงบสะโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าทางด้านของนายจุมพรวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแรงโดยเฉพาะพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆโดยได้หมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งเส้นฐานลงพื้นที่รับผิดชอบและก็บริหารจัดการเฉพาะโซนทางเส้นพื้นที่พร้อมสร้างการนะครับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรทรัพยากรและก็เครื่องมือให้พร้อมสนับสนุนพื้นที่ตลอดเวลาครับ
0: ทีนี้ในส่วนข้องผ่าเกษตรกรรมค่ะมันก็จะมีพื้นที่ว่าต้องใช้น้ำมากนะเช่นว่าปั๊มน้ำมันแล้วก็ส่วนพ่นละไม้ค่ะเรื่องนี้ทางจังหวัดก็มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเรื่องน้ำต้นทุนแล้วก็การกักเก็บน้ำในพื้นที่แปลงเล็กแปลงน้อยโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ว่าเกษตรกรเนี่ยจะต้องพึ่งพาตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดค่ะก็คือการเก็บน้ำเอาไว้ตั้งแต่ช่วงปลายฤดูฝนอย่าปล่อยให้น้ำมดไปเลยนะคะก็ต้องเริ่มคิดแนวทางกันแต่ตอนนี้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนายสงบสโตนค่ะก็ยังได้แน่นย้ำด้วยนะว่าความท้าทายจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็คาดเดาได้ยากในตอนนี้ทำให้ฝนตกแบบกระจายตัวน้อยลงแต่ว่าไปตกเป็นจุดมากขึ้นค่ะส่งผลให้พื้นที่เสี่ยงภัยสำซากเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเป็นพิเศษทางจังหวัดกาหมุงแน่นเนี่ยค่ะการสื่อสารข้อมูลที่จะสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้เตรียมตัวรับมืออย่างทันท่วงทีเนี่ยค่ะเดี๋ยวฟังเสียงของท่านหัวหน้าแหละค่ะ
2: ในส่วนของการเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยท่านผู้ว่าให้ทุกหน่วยเนี่ยได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของบุคลากรทั้งเรื่องของตัวทรัพยากรเองนะครับตัวเครื่องไม้เครื่องมือเองเนี่ยที่ให้พร้อมการสนับสนุนพื้นที่นะครับเรามีการแบ่งส่วนราชการต่างๆเนี่ยในรับผิดชอบพื้นที่ออกเป็น4โซนให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4ท่านเนี่ยเรื่องของรับผิดชอบเป็น4โซนในเรื่องของการบริหารเฉพาะโซนเฉพาะ

0: นไปเพราะว่าแต่ละพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยเราก็มีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่เกาะพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็พื้นที่โซนด้านในซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาซึ่งเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการวางแผนไว้ในเบื้องต้นที่จะรองรับสถานการณ์ตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงปีหน้ากลางปี70ครับ
1: ตอนนี้เราต้องติดตามข่าวพี่เบาวินหัวหน้าบอกว่ามันขาดเดาหยาเมื่อบ้านพี่เบาวินนี่ปีแล้วตกน้ำท่วมปีนี้อาจจะแรงก็ได้บ้านหนองยิ่งออมน้ำแรงปีนี้อาจจะท่วมก็ได
2: ้อืมแล้วมันไปตกตรงไหนเท่าไรนะ
1: ค่ะ
2: บางทีตูมนึงก็นักเลยนะครับ
1: ก็ต้องติดตามข่าวสารนะจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้กันต้องบอกแบบนี้นะคะเอาทีนี้เดี๋ยวพาไปแลบบรรยากาศแรกแต่ว่านี่ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลนู่น้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแรกวันนี้มาเยี่ยมพวกเราแล้วนะน้องๆก็ตื่นเต้นพี่ๆก็ตื่นเต้นค่ะน้องก็เข้ามาชมศึกษาดูงานค่ะการออกอากาศสดในรายการแล่งข่าวชาวใต้ของเรานี่แหละที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคใต้หรือว่า NBT ภาคใต้ของเราค่ะ
3: วันนี้ตื่นเต้นค่ะอยากรู้ไปทุกเรื่องเลย
4: เห็นเอะไรบ้างเห็นสถานีโทรทัศน์ใหญ่ไหม
3: ใหญ่มากค่ะ
4: เคยรู้ไหมมีแบบนี้
3: ไม่เคยเลยค่ะ
4: เห็นแล้วอยากเป็นอาชีพอะไรก็โตขึ้น
3: อยากเป็นนักอ่านข่าวนิดหน่อยในอนาคตน่าจะอยากเป็นเลย
4: เป็นยังไงบ้าง
3: สนุกค่ะ
4: เห็นแล้วเป็นยังไงบ้าง
3: ได้ความรู้ค่ะ
4: ตัวขึ้นจะเป็นอะไรลูก
3: อยากเป็น
4: น
3: ักข่าวค่ะ
4: รู้สึกเองไหมครับเห็นแล้ว
5: ตื่นเต้น
4: เห็นไหมเห็น
3: ตื่นเต้น
4: เคยเห็นไหม
3: เคยมาแล้ว
4: ตัวขึ้นอยากเป็นอะไรลูก
3: อยากเป็นนักร้อง
4: อยากเป็นนักร้องไม่อยากเป็นนักข่าวอ่ะ
1: นี่ยากเป็นนักร้องก็มา
2: ไม่พลือ
1: ความฝันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะนี่ก็คือเสียงของน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลนู่หน่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะน้องตื่นเต้นเลยข้าวมาศึกษาดูงานนะคะการออกอากาศรายการสดของเรารายการแล่งข้าวชาวใต้นะคะที่ NBT ภาคใต้ซึ่งทางโรงเรียนเขาพามาทุกปีและพี่บวินนะเพื่อให้นักเรียนน้องๆเนี่ยได้มาเห็นจุดเด่นของอาชีพสื่อสารมวลชนแล้วก็กระบวนการผลิตสื่อโทรทัศน์ค่ะรัตวานีมีนายกวินซิ่งอินนะคะอยู่ตรงนี้และมีพี่บวินของเราค่ะหัวหน้าฝ่ายรายการโทรทัศน์ก็บรรยายให้ฟังและห้องนี้ทำอะไรเครื่องมือนี้ทำอะไรพาไปแลห้องต่างๆโดยมีนางสาวณภัสสุมาโนผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ภาคใต้ของเราเนี่ยแหละค่ะให้การต้อนรับค่ะ
2: นะครับแต่ได้แหลกเดียวก็คือเป็นภาพนะว่าไปแล่ได้มั่งนะไปแล่รายการสดแล่งข้าวชาวตายของเรานะครับในสตูดิโอย้ายแหลกว่านะแล้วก็ไปแล่การถ่ายทำรายการการจ่ายแส้งจ่ายกลองแล้วก็เทคนิคอื่นๆรวมถึงเนี่ยห้องควบคุมการผลิตกันนะครับเตรียมน้องๆมาแลกงานกันการประทับใจแล้วก็เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆด้านอาชีพแล้วก็ได้เรียนรู้การผลิตสื่อโทรทัศน์ด้วยนั่นเองนะครับ
1: นี่แหละค่ะเดี๋ยวต่อเช้ามาแล้ว
2: มา2วัน
1: มา2วันค่ะน้องๆก็จะได้เห็นว่าพีๆที่ว่าอยู่เบื้องล่างกันเมื่อเดานั่งอ่านข่าวกัน2คนใช่มั้ย
2: ครับ
1: มีเบื้องล่างอยู่แยะไปแมทเนี่ยน้องก็แล้วน้องช่างท่ามสนใจทุกคน
2: น่าแล้วแหละกว่าน่าจากปกติสถานีก็ไม่เงียบๆกันนะ
1: ก็โอ้สดใส
2: คลื่นคึกคักกันเลยทีเดียว
1: พี่ๆเตรียมตัวต่อเช้าสดใสอีกวันหนึ่งแล้วแต่ว่าน้องๆมาน้องๆต้องห้ามเรียกใครว่าลุงว่าป้านะลุงนะต้องเรียกพี่
2: เท่านั้น
1: ไม่งั้นถ้าไม่บีบไม่แรงไหมเด็กผี
2: เห็นดูแล้ว
1: ค่ะ
2: กับผมอีกหนึ่งเรื่องครับเกี่ยวกับการศึกษากันบ้างแล้วก็เรื่องของคุณธรรมนะครับในส่วนของซอพอปอสุราษฎร์ธานีเขตนึงนะครับก็ได้รวมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดงานเปิดบ้านคุณธรรมครั้งที่7ชูแนวคิดชมแช่เชี่ยสู้เครือข่ายคุณธรรมอย่างยืนครับแล้วก็วันนี้นะครับที่โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1รวมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมครั้งที่7ชมตอนแบบแชร์องค์ความรู้เชียร์พลังความดีสู่เครือข่ายคุณธรรมที่ยั่งยืนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนภายใต้โครงการเสริมนุ่นกลไกศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายวิทยาศักดิ์จำเริญหนูสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและก็ผู้แทนภาคีเครือข่ายข่าวรวมครับ
1: สำหรับงานนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชมแช่เชียค่ะโดยชมก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าเรียนเนี่ยได้มาเรียนรู้ต้นแบบและก็แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณธรรมผ่านนิทรรศการจากหน่วยงานและก็สถานศึกษาจัดแห่งด้วยกันแช่ก็คือเป็นการเรียกว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ

0: การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและสุดท้ายเชียก็คือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและก็นอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนการนำเสนอวิดิทัศน์ผลงานดำเนินงานด้านองค์กรคุณธรรมตลอดจนมีกิจกรรมทอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจะมารวมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาและก็ต่อยอดการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ครับผมท่านรองผู้ว่าก็ชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับได้รวมกันครับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมพร้อมกับเน้นย้ำว่าการสร้างสังคมคุณธรรมไม่ใช่แค่การนำเสนอผลงานนะแต่ว่าคือการรวมกันส่งต่อความดีถ้าถอดแนวคิดแล้วก็ขยายพ้นจากบุคคลสู่องค์กรจากองค์กรสู่สังคมเพื่อสร้างพลังเครือข่ายคุณธรรมที่เข้มแข็งแล้วก็นำไปสู่ความยั่งยืนต่อไปนะครับ
0: ค่ะทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาแลกอีกนึงกิจกรรมที่เป็นซีซั่นนุกน่านกันมั่งนะคะโดยพาคุณผู้ชมไปแล่ซีซั่นการแข่งขันเรือแคนูที่คลองหมุดงค่ะคลองชุมชนบ้านบ่อแร่นั่นเองค่ะที่เขามีลีลาการพายเรือประชันกันบนไส้น้ำท่ามกลางธรรมชาติของป่าชายเลนพร้อมกับมีเรื่องราวของวิถีชุมชนที่ผูกพันกับไส้น้ำแห่งนี้กันมาอย่างยาวนานด้วยค่ะนี่แหละค่ะที่เราเห็นนะเป็นบรรยากาศการแข่งขันพายเรือขายยักษ์นะคะก็คือเป็นไปย่างสนุกสนานค่ะนักกีฬานี่เขาก็งัดกันแล้วนะทั้งพลังทั้งทักษะค่ะแรงฟีพายทำความเร็วประชันกันเต็มทีเลยท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามนะเป็นป้าชายเลนริมคลองหมู่ดงค่ะของชุมชนบ้านบ่อแรจังหวัดภูเก็ตการมีกำลังใจจากผู้ชมตลอดการแข่งขันค่ะก็กลายเป็นอีกหนึ่งภาพซีซั่นของกิจกรรมการแข่งขันเรือแคนูนี่เหมือนกันไหมเรือแคนูเรือขายยักษ์เลยนะครั้งนี้เป็นครั้งที่15แล้วนะคะประจำปี2569ของเทศบาลตำบลวีฉีดค่ะเขาจัดขึ้นเผื่อจะส่งเสริมการออกกำลังกายและการทักษะการพายเรือแคนูพร้อมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลนและก็สิ่งแวดล้อมบริเวณคลองหมู่ดงค่ะงานนี้ก็มีทั้งเยาวชนประชาชนนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมมาสัมผัสบรรยากาศของคลองหมู่ดงซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านกันมายาวนานเลยค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันนะครับกระแบงออกเป็นหลายรุ่นเลยนะครับทั้งรุ่นประชาชนชายหญิงรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีและก็16ปีรวมถึงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและก็รุ่นหน่วยงานในเขตตำบลวิชิตโดยระยะทางการแข่งขันมี100เมตรและ200เมตรนอกจากการแข่งขันแล้วก็ยังมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยอาสาสมัครท้องถิ่นท้องถิ่น
0: มีอาสาสมัครท้องถิ่น
1: รักโลกก็มีเจอยอกันอ๋อท่อล่อนะครับห้องเทศบาลตำบลวิชิตในการรวมกันพายเรือแคนูเก็บขยะตามแนวคลองหมู่ดงนะครับทั้งเศษพลาสติกเศษไม้ยะที่ลอยอยู่บนผิวน้ำแล้วก็เป็นการฟื้นฟูทัศนียภาพและก็รักษาความสะอาดของลำน้ำด้วยครับ
0: ค่ะโดยนายกรีธาโชติวิทย์พิพัฒน์นะคะนายกเทศมนตรีตำบลวีชินค่ะท่านบอกว่าคลองหมู่ดงก็คือไส้น้ำที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติของป่าชายเลนและก็เป็นแหล่งอาหารแหล่งทำมาหากินของคนในชุมชนค่ะทางกุ้งห้อยปูปลานี่และอยู่กันแค่นี้รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายเพราะฉะนั้นการแข่งขันพายเรือแคนูในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่จะพาผู้คนมาสัมผัสวิถีชีวิตริมไส้น้ำพร้อมตอกย้ำความสำคัญของการรวมกันดูแลป่าชายเลนและก็สิ่งแวดล้อมของคลองหมู่ดงให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปค่ะซึ่งนอกจากจะมีความสนุกสนานของการแข่งขันแล้วใช่ไหมก็ยังมีกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมที่ยังช่วยประชาสัมพันธ์คลองหมู่ดงในท่านาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติส่งเสริมการออกกำลังกายและก็ทักษะการพายเรือตลอดจนโอกาสด้านอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะอันนี้ไม่น่าจะพายกันง่ายนะเราเคยลองพายซะแล้วมันไม่ขายเดือนหน้านั่นมันทำมุม45องศาไปเรื่อย
1: นี่ถ้ามันมีกลืนกันนะจะอยากสักนิดนึงนะน
0: ี่
1: นะเพราะว่าไม่ใช่เวลาไปเตียบอกใครเฉยๆว่ารักษาสิ่งแวดล้อมนะแต่พาไปนุกน่านกันในพื้นเตได้เห็นของจริงนะครับเราจะได้มารวมมือรวมใจกันนะ
0: ไปเที่ยวคลองหมูดงกันได้นะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันกันค่ะ

0: ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็เลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
1: ทีนี้มาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันมั่งค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและก็บริเวณในที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดวันนี้37องศาเซลเซียสและก็ต่ำสุด23องศาเซลเซียสค่ะ
0: และภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเลยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสครับ
1: นี่คือลักษณะอากาศของวันนี้นั่นเองค่ะ
0: ค
1: แล้วก็ในช่วงหน้าจับกระแสตายเมื่อที่บอกค่ะพาไปติดตามอีกหนึ่งกิจกรรมย่อยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนั่นก็คืองานสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2026ค่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใจกลางเมืองสุราษฎร์กันเลยรายละเอียดพันพื้นมังนะติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้ฝากกันสักเดียวค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตอกนะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: ไปโรงเรียนก่อนพอ
4: เออเข้าโรงเรียนดิลูกเงื่อแล้วบวกกับนกอ่ะมันบาดร้อยไหม
5: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: เรามากับชงจับกระแซ่ตายนะครับกับนึ่งกิจกรรมเดี๋ยวต้องบอกว่าจะเป็นคำคืนเด็กสนุกสนานคือคืนแน่นอนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคร
1: ับค่ะเป็นกิจกรรมงานวิ่งนะคะแต่ว่าเป็นงานวิ่งแล้วก็มีดนตรีให้เราไปกันเป็นมิติไม่ของงานวิ่งบ้านเราเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ว่ากิจกรรมนี้จะมีรายละเอียดพันพรือกันมั้งค่ะวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากทางประเสริฐบุญประสบค่ะนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีมารวมพูดคุยกับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะท่านนายก
2: สวัสดีครับบวินยิ่งอ้อมและก็ท่านผู้ชมนะครับ
1: ค่ะตอนนี้เข้าสู่รายการแรงข่าวชาวใต้ค่ะท่านนายกแต่เดียวเราพูดถึงกิจกรรมงานวิ่งที่จะจัดขึ้นในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเรานั่นเองค่ะสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2026ให้นายกได้เล่าถึงแนวคิดที่มาของกิจกรรมนี้วะทำไมเราถึงอยากจะจัดงานวิ่งแล้วมีดนตรีสดไปกันค่ะ
2: คือเป็นการจัดกิจกรรมวิ่งกลางคืน
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีดนตรีนะครับเพื่อรวมกีฬาดนตรีและการท่องเที่ยวไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราคนที่มาเที่ยวก็ไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวได้เที่ยวกันได้กินกันและก็พักผ่อนกันนะครับเราถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็ให้ชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ได้เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในการวิ่งเขาให้ชื่อว่า run to the beat แปลว่าวิ่งไปตามกระแสเมืองความหมายก็คือเมืองเป็นอย่างไรเราก็ไปชมกันไปวิ่งกันไปนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวมีความสุขนะครับแล้วก็คิดว่าชาวเทศบาลนคร

0: สุราธานีก็มีความสุขด้วย
1: ครับ
2: นี่แสดงว่านักวิ่งต้องไปเวทน้ำหนักให้ดีกว่าอีวิ่งอีเต้นแบบนี้ทำอะไร
1: ต้องยางแต่ว่าก็ต้องเว้นกันสักนิดนึงครับเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องวิ่งกลางคืนด้วยนะเพราะว่าถ้าแรงถึงดนตรีอาจจะต้อง
0: ครับ
1: กำๆสักนิดนะมืนๆกำลังดีนะครับผม
2: คร
1: ับทีนี้ท่านนายกครับอันนี้คือภาพรวมนะสนใจมากเลยเป็นกิจกรรมเฉวะและหลายคนสนใจแต่ว่าเป้าหมายแต่ว่าทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมองครับว่าเราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนี่เราว่างหรือว่าเราขาดว่างผลประโยชน์ที่จะได้เป้าหมายเป็นหรือมั้ง
0: คือเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่พาดไปพาดมาสุราษฎร์ธานีปีหนึ่งประมาณ6ล้าน
1: ครับ
0: เราอยากจะให้พักสักคืนนึงไม่ต้องทาง6ล้านเอาแค่3ล้าน
1: เ
0: ราก็ได้ตังค์ 3,000 ล้านทีนี้วันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่เราต้องการให้คนมาพักถ้ามาวิ่งกลางคืนแล้วก็ไปนอนบ้านนี่เป็นไปไม่ได
2: ้
0: ก็ต้องนอนสุราษฎร์แน่นอนนะครับก็ทางวิ่งทางดนตรีแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับแซงซี่เซี่ยงทำให้นักวิ่งได้พักที่สุราษฎร์แน่นอนใช้ตังค์ที่สุราษฎร์แน่นอน
2: ค
0: ่ะนะครับ
2: นี่ท่านนายกคิดมาแล้วว่านี่เลือกคำหรือกลับบ้านมารถไ
1: หมก
2: ำหนดไกลต้องนอนที่สุราษฎร์ธานีบ้านเราค่ะทีนี้นายกขยายให้ฟังสักนิดหนึ่งพอมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาวิ่งมานอนบ้านเราแล้วเนี่ยเศรษฐกิจท้องถิ่นในเรื่องของผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวเป็นเรื่องมั้ง
0: เฉพาะกิจกรรมนี้มีคนสมัครมาแล้ว 3,200 คน 3,200 คนก็คูณพันนะครับ
1: คร
0: ับ ก็ประมาณ3ล้านว่า
2: ค่ะ
1: นะครับการนะ
0: ครับก็คิดว่าเอาเป็นว่าเรามีกิจกรรมแล้วก็ได้ตังกันที่แน่นอนนะครับ ก็ได้ตังกันเราลงทุนไป2ล้านได้มา3ล้านว่าก็ถือว่าโอเคนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้นักวิ่ง 3,000 ว่าคน
0: แต่ว่าทีเพิ่มเติมครับโรงแรมร้านอาหารเขาก็มีกิจกรรมเขาก็ได้ค่ายข้องน
2: ะครับ
0: ที่สำคัญก็คือเราเสริมเป็นภาพหลักเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดของอำเภอเราของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเราว่าเรามีไร่บางมีศาลเจ้ามีลักเมืองมีความสำคัญได้ต่อไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งริมแม่น้ำตาปีนะครับเราค่ายได้ใครมาก็ชื่นใจมีแม่น้ำเป็นความน่าอยู
2: ่
0: นะครับเป็นเสน่ห์ของบ้านดอน
1: ครับนายกแร้งเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าพอมันมีกิจกรรมประมาณนี้นี่มันทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองสุราษฎร์มันมีความเขาเรียกว่าซีซั่นยามขับขึ้นที่มันชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับ
0: ครับ run to the beat ก็คือไปตามลักษณะของเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีซีซั่นเรามีไรต่อไรเขาก็ได้เห็นนะครับจริงๆยังมีหลายเรื่องแต่ว่าอย่างน้อยเขาพักหนึ่งคืน
2: แน่นอนเลย
1: นะคะ
2: ค่ะแล้วก็เรื่องนี้ค่ะฟังแล้วมันเป็นงานใหญ่นะหนักถึง 3,000 คนเนี่ยนอกจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วเนี่ยเรามีความร่วมมือกับภาคส่วนใดอีกมั้งคะ
0: ก็ทุกภาคส่วนครับทางจังหวัดอบจ.ททการท่องเที่ยวกีฬาวัฒนธรรมทุกภาคส่วน
2: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้เวลาเราจัดงานเราบูรณาการมดนะครับเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ก็ดีการดูแลเรื่องความปลอดภัยก็ดีตำรวจเต็มที่ครับที่ผ่านมาเราจัดจักรยานตำรวจก็มาช่วยกันเต็มที่นะครับซึ่งถูกภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มารวมกันนะครับก็เป็นการสร้างอัตลักษณ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนะครับ
2: ค่ะเมื่อธันวาแล้วมันคืองานของจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายก็รวมกันพี่น้องประชาชนก็รวมกันได
0: ้นะคะช่วยกัน
1: นี่เรียกว่าเครือข่ายนี่แน่นอยู่แล้วและสำคัญผมเชื่อว่ามันมีประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านๆมาแล้วกันเพียงแต่ว่ารอบนี้เราเปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนแค่นั้นเองนะครับอาจจะสะดวกกว่าด้วยนะผมคิดเองไม่รู
0: ้ครับน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่ากิจกรรมที่มีนะครับตั้งแต่วันเย็นนะครับคือในขั้นตอนนะครับหัวชาวก้าวมุงที่ท้าปลาว่านนะครับเขาก็มารับบิบแล้วก็มารับเสื้อแล้วก็มันก็ตรวจสอบข้อมูลการสมัครอะไรต่างๆจนกระทั่งวันเย็นนะครับบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงก็เริ่มกิจกรรมแล้วมีวงดนตรีวอร์มขึ้นมานะครับแล้วก็ให้สี่โมงกว่าก็ให้เด็กของโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเด็กของเราที่เรียนดนตรีก็ได้มาแสดงนะครับแล้วก็ให้วงดนตรีมาแสดงต่อนะครับพอถึง6โมงเราก็ออกกำลังกายกันนะครับก็ได้ครูอุ้มเต้นแอโรบิก
1: มาทำเหมือนกันนะครับ
0: ครับแล้วก็พอ6โมง40ถึงทุ่มนึงประมาณทุ่มนึงประธานมานะครับแล้วก็ทุ่มครึ่งทุ่มถึงทุ่มครึ่งก็เปิดโครงการนะครับ แล้วก็ถุ้มครึ้งจนถึงซ่องถุ้มครึ้งวงดนตรีแนทราเชนรู้จักใช่ไหมครับ
2: ค่ะนี่ไม่ดู
0: อีแมทลองตา
2: ไม่ดูอีแมทแรงก่อนวิ่งมากนี่เต้นลาว
1: ใช่ไหมสำคัญตรงนั้น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นวงที่อายุเท่าผมใจกว่าทุกคนนะคร
2: ับ ไล่เลี้ยกันไล่เลี้ยกัน
0: ตอนนี้ฟังแล้ว
2: คร
0: ับ มีอินสปิเรชันก็คือเข้าใจ
2: ค่ะ
1: เข้ากับบรรยากาศ
2: บรรยากาศตัวดีบ้านเรา
0: แล้วก็พอถึง2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มก็วอร์มและ3ทุ่มก็ปล่อยตัวปล่อยตัวแรกคือ10กิโลปล่อยตัวที่2ลังจาก10กิโลมดก็5กิโล
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ลังจาก5กิโลก็ปล่อยแก
2: ไว้
0: คือ200 200คนนะครับ
1: จะไม่อยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมครับ
2: มีปล่อยแกนี่เขาเสิร์ฟมาผัวบางคนสมั่งไปทันเลยนายกนะ
0: ครับคือเสื้อไรกระดายไรกระดายมาวิ่งรวมกัน
2: ครับ
0: แต่ว่าไม่ต้องแก้ก็วิ่งได้นะครับ
2: โอเคเข้าใจแล้ว
1: ตกใจ
2: ค่ะอันนี้ก็คือภาพรวมของกิจกรรมในวันนั้นก็คือจะเกิดขึ้นในวันที่12กันยายนนี้แล้ว
0: 12กันยาทั้งตั้งแต่หัวเช้า9โมงจนถึงสร้างถุงหรือปล่อยตัวแล้วก็พอว่าน่าจะเซตตรง5ถุง23นาฬิกาจบนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะทำกิจกรรมร่วมกันสักวันนึงนะคร
2: ับ ดีนะไม่ร้อนวิ่งกลางคืนไม่ดำกัน
1: ก็จะได้บรรยากาศนึงนะครับที่นี่พูดถึงเราเห็นระยะทางแล้วมี5โล10โลนะครับผมแล้วก็ที่นี่แต่นายกได้แรงถึงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสักทีครับว่าตอนนี้เป็นบรรพื้นบ้างแล้วครับ
0: จากการนำเรียนเรามีบูรณาการจะไล่ผักส่วนนะครับสิ่งที่เราเป็นกังวลก็คือความปลอดภัยและก็ความสนุกสนานทีนี้เรื่องความปลอดภัยนะครับเราก็ให้ทางปกครองทางตำรวจแพทย์สาธารณสุขหน่วยงานกีฬาแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับข้องทางข้องพักเทศบาลทางข้องเอกชนผู้ประกอบการมูลนิธิต่างๆเราช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะได้เห็นภาพการทำงานร่วมกันแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับก็จะได้มามีความสุขในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เป็นห่วงก็คือตรงจุดตัดต่างๆนะครับก็มีการวางแผนป้องกันอย่างดีนะครับคือเราวิ่งกันในเมืองนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นเส้นทางการวิ่งนะคะ
1: มียำเส้นทางกันสักนิดไหมครับ
2: มี10โลใช่ไหมคะ
1: จากตรงไหนไปตรงไหนบ้างครับท่านครับ
2: ค่ะเป็นพันพื้นไหมคะท่านหยก
0: จะ5กิโลนะครับ5กิโลวิ่งเริ่มต้นที่ท่าประวาน
1: ครับ
0: วิ่งมาตามถนนมาถึงสร้างหลักเมืองนะครับตรงนั้นเราเรียกว่าถนน
2: แต่เราหนึ่งออกอยู่นะ
1: อันนี้คือ5โลนะครับที่ทาภาพนี่นะทาป่าว่านออกมา
0: วิ่งมาถึงสร้างหลักเมือง
1: ผ่านสร้างหลักเมือง
0: แล้วก็เลี้ยวขวาเพราะว่าผลสร้างหลักเมืองอ้อมสร้างหลักเมืองเลี้ยวขวาแล้วก็มาถึงถนนตลาดไม้ก็เลี้ยวขวาอีกทีน
2: ึ
0: งแล้วก็เข้าถนนดอนนกนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เลี้ยวซ้ายพอไปถึงสี่แยกแสงแผดก็เลี้ยวซ้ายตามถนนชนเกษม
1: ครับ
0: พอมาถนนชนเกษมมาถึงถนนตลาดไม้อีกทีนึงก็เลี้ยวซ้ายถนนตลาดไม้ก็คือตรงสี่แยกไปรษณีย์เก่าแต่เขาเรียกสี่แยก CBD ปัจจุบันแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นมาผ่านหน้าตลาดสดวิ่งตรงเข้าท่าประวันเลยอันนี้คือ5กิโลเลี้ยวสังเกตว่าเลี้ยวซ้ายรอด
2: เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะ
0: เลี้ยวซ้ายรอด
2: คือ
0: ไม่ตัดกระแสจราจรแต
2: ่
0: ถ้าเลี้ยวขวานี่มันจะไปตัดใช่ไหมครับ
2: มัน
0: วนมันตัดทีนี้พอเลี้ยวซ้ายมันไม่ตัดก็อันนี้เป็นต้องขอบคุณตำรวจจราจรนะครับวางแผนเพื่อความปลอดภัยครับส่วน10กิโลนะครับ10กิโลก็เหมือนกันอ๋อจะถาปลาวานมาถึงสร้างหลักเมืองเลี้ยวขวาจะสร้างหลักเมืองขึ้นมาถึงละคังโรงแรมสยามธานีโรงแรม B2 ปัจจุบันไปตามถนนดอนนกเหมือนกันนะครับขึ้นไปจนถึงเสียแสงแผดผ่านเสียแสงแผดไปถึงถนนสีกระเซมหน้าขายนะครับวิ่งขึ้นมาหน้าขายถนนสีกระเซมแล้วก็วิ่งจนกระทั่งไปถึงสี่แยกเคปาร์ควังวิ่งตามสีกระเซมไปถึงสี่แยกเคปาร์คพอถึงสี่แยกเคปาร์คถึงวิ่งมาตามถนนกาญจนาวิถีนะครับ
2: บางกุ้งตรงนั้นนะ
0: ครับลงมาถึง ซี่แย่กวดธรรม
2: ครับ
0: เลี้ยวซ้าย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ตรง CBD เหมือนกัน
1: เลยเข้าที่ CBD
0: แล้วก
1: ็ยาว
0: ผ่าน
1: นารา
0: ตลาดสดเทศบาลวิ่งกลับไปที
2: ไปเจอถ
0: าปาวานเหมือนกันนะคร
2: ับ นะคะ
1: เราไปได้บ้างนะครับ
2: อันนี้ก็เมื่อเดือนธันวา
0: คมก็คือในเมืองลอด
2: วิ่งไปตามจังหวะเมืองคือเราเจออะไรเราก็สัมผัสกับอนันต์นะคะ
0: ใช่อ
2: ันนี้เส้นทางได้ทราบกันแล้วทีนี้ไปถึงในเรื่องของรางวัลกันมั่งแล้วค่ะท่านนายกเดี๋ยวเห็นแวบๆอยู่เราเห็นมีถ้วยรางวัลเป็นโล่รางวัล
0: คือรางวัลนี
1: ้
0: คิดง่าย
1: ๆครับ
0: 5กิโลกับผู้หญิง5ผู้ชาย5
2: อ๋อ
1: 5ลำดับ
2: ครับ
0: สิบกิโลก็เหมือนกันผู้หญิง5ผู้ชาย5นะครับทั้งหมดรวมแล้ว20รางวัล
2: ค่ะ
1: เป็นสำคัญในเรียน
2: ในเรียนด้วย
1: ครับ
2: โอ้ข้องรางวัลเยอะนะ
1: ครับ
2: อันนี้เป็นรางวัล
1: ครับ
0: ซึ่งรุ่นปล่อยแก
2: ่น่าสนใจอันนี้น่าสนใจ
1: ครับ
0: มีเสื้อฟินิชชิ่งเสื้อสามารถสีเหลืองนะครับ
1: ผม
2: เป็นทีละลึก
0: อ่ะ150ตัวสำหรับคนที่วิ่งกลับมาทันเวลา
1: ทันเวลานะคร
0: ับ
2: ต้องทันเวลานะไม่ใช่ว่าไปติดอยู่สเตชันในโชว์เพื่อน
1: เอ
2: าไปก่อน
1: เตียวเพื่อน
2: ใช่เนี่ย
0: 150ตัว
2: ค่ะแล้วก็ทีนี้ค่ะกิจกรรมท่านนายกได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วแต่ยากจะให้ทันได้ย้ำว่างานเนี้ยไฮไลท์อะไรที่ว่าเราไม่ควรพลาดค่ะ
0: คือวันนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวมามีความสุขนะครับจริงๆนักวิ่งของเรา 3,000 กว่าคนแต่ตีว่าถ้า 2,000 เต็มทีนะครับก็จะมีเงินตกอยู่ในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแน่ๆเลย2ล้านคือตุนนะครับซึ่งเราอยากจะให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารแล้วก็ประชาชนนะครับทุกคนจะต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ในวันเสาร์ที่12นะครับเราจะปล่อยกันตอน3ทุ่มเริ่มจะ3ทุ่มจนถึง5ทุ่มก็อาจจะรบกวนเวลากันนิดนึงนะครับในการสั้นจอนในการทำกิจกรรมของปกติของชาวเทศบาลเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยผมก็อยากจะขออภัยแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะกระทบกันมั่งไรกันมั่งวันเดียวว
2: ันเดียว
1: ที่สำคัญนี้เดี๋ยวต้องมากับดนตรีเลยนะ
0: ครับ
1: จังหวิงแล้วนะครับอันนี้ก็ไฮไลท์สำคัญมากๆในเชิงงานเลยทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายครับเดี๋ยวให้ท่านนายกได้ฟักเข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยครับคือย้ำให้เช่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเรารวมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักวิ่งนะครับ
2: ค่ะ
0: จริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาร่วมอยู่ตามบ้านก็ช่วยโบกไม้โบกมือดูแลกันนะครับแนะนำชี้แจงเลือกไม่เยอะแล้วนะไปเรื่อยๆอ้าวสู้เป็นกำลังใจกวาดกันไป
2: เชียร์อัพกันไปค่ะ
0: ใช่
2: ค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวให้นายกได้ฟังช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารอาจจะเป็นข้อกิจกรรมนี้หรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมในอนาคตที่เราวางไว้แน่นเอียดแล้วค่ะท่านนายกตอนนี
0: ้คือตอนนี้มีช่องทางที่ติดตามก็คือเพจเทศบาล
2: ค่ะ
0: เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เป็นหลักอยู่นะครับเพราะว่าช่องทางอื่นนี่เราขยับไม่ออกเลยป้ายที่วัดโพเราจะทำจอ LED จนถึงวันนี้จัดซื้อจัดยางเป็นปีแล้วนะครับยังไม่เสร็จก็เลยไม่รู้ว่าจะเสนออย่างไรมีแต่ป้ายไวนิ้ว นะครับ
2: ค่ะก็ติดตามนะแต่ว่า
0: ที่ Facebook
2: Facebook
0: เพจเทศบาล
2: เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแต่ว่าเดี๋ยวให้ทันได้เกริ่นสักฮีทหนึ่งว่าเสร็จจากงานวิ่งนี่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีกิจกรรมอะไรไหม
0: คือจากการที่ประกาศว่าเราจะต้องมีอีเวนต์ในทุกเดือนนะครับ จากเดือนที่แล้วเราปั่นจักรยานเดือนนี้เราวิ่งเดือนหน้าเรามีชักพระ
1: งานใหญ
2: ่
0: ชักพระแล้วแล้วก็เดือนถัดไปก็เป็นลอยกระทง
1: คร
0: ับ อันนี้ก็คือขึ้นปีใหม่สรุปว่าปีนี้เรามีกิจกรรมทุกเดือนนะครับก็ถือว่าตามที่เราประกาศไว้ว่าเราจะให้มีอีเวนต์ในพันธกิจที่3นะครับ
2: อันนี้ท่านก็เตรียมตัววางเอาไว้แล้วนะคะเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็เรื่องสิ่งที่เราได้ฟังก็คือความตั้งใจของทางด้านของท่านนายกนะที่อยากจะให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านดอนเราคนบ้านดอนเราที่ได้มีตังกันนั่นเองนะคะพันธุ์พืชก
1: ็
2: ต้องกิจกรรมนี้ก่อน12กันยายนนี้มารวมกันวิ่งนะคะแล้วก็ในอนาคตมีอะไรเดี๋ยวเรามาแลกกันเพิ่มเติมแล้วนะคะ
0: ก็ยินดีครับ
2: ค่ะวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีท่านประเสริฐบุญประสบนะคะที่มารวมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ครับ
0: คุณยอมครับประวินครับสวัสดีครับ
2: แล้วก็วันนี้เวลาของรายการแมทลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับข่าวนะคะวันนี้พบกับส้มโอลลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: และกับน้องเศร้านุยปิยดาชยานัยค่ะ
1: รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง18 NBTV ภาคใต้ค่ะ
0: และก็รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่แฟนเพจ Facebook ค่ะ NBTV ส้มคลาทีวีส้มคลาช่องทาง YouTube ค่ะ News NBTV ส้มคลาทีวี NBTV ส้มคลาช่องทาง TikTok ค่ะ News NBTV ส้มคลาทีวีส้มช่องทาง XNBT ส่งคลาแล้วก็ช่องทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ NBT Plus นั่นเองค่ะ
1: มาค่ะหลักหลายช่องทางกับการรับชมรายการพี่รับขับข่าวนะคะช่องทางลักช่อง11 NBT ภาคใต้แล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชันNBT Plus ที่จะสามารถรับชมรายการพี่รับขับข่าวของเราได้อยากจะพูดคุยทักทายก็สามารถที่จะใช้ช่องทางต่างๆเล่นกับเราได้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วนะคะโอ้9เดือน9
1: ใช่หลายคนเนี่ยตั้ง
0: ตา9แล้วก็ต่อไป
1: ก็ค่อยเป็นรึกยามงามดีและหลายคนเนี่ยบอกว่าวันที่9เดือน9เนี่ยก็จะใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะก้าวไปสู่กิจการใหม
0: ่
1: ๆก้าวไปสู่การเริ่มต้นทำงานหรือว่าจะก้าวไปสู่การทำการสิ่งใดที่อาจจะเป็นความมงคลต่อชีวิต
0: นี่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะมาแล้วอย่าลืมนะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับเราในพี่รับขับข่าววันนี้ค่ะ
1: มันค่ะวันนี้พี่รับขับข่าวของเรามีหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นกันที่เรื่องของการซ่อมแผนอพยพหนีไฟค่ะเพื่อจะสร้างความพร้อมในการรับเหตุกรณีมีเหตุฉุกเฉินกันนะคะโดยห้างท้องถิ่นหัดใหญ่ค่ะมีการจำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ภายในห้างฝึกพนักงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือกับเหตุฉุกเฉินสร้างความพร้อมแล้วก็ความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการค่ะนี่คือภาพการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2569ค่ะของห้างสรรพสินค้าโรบินสันหาดใหญ่ค่ะโดยมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นกลางห้างสรรพสินค้าพนักงานเนี่ยก็แรงแจ้งเหตุแล้วก็นำลูกค้าออกจากพื้นที่ตามเส้นทางหนีไฟค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเป็นระบบแล้วมีการจำลองเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ภายในห้างสรรพสินค้าซึ่งจำลองสถานการณ์เสมือนจริงค่ะเพื่อจะทดสอบความพร้อมของพนักงานรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงระหว่างการฝึกซ้อมเนี่ยพนักงานแต่ละส่วนเขาก็ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดค่ะตั้งแต่การแจ้งเหตุการข่าวตรวจสอบพื้นที่การฉายทั้งดับเพลิงเบื้องต้นตลอดจนการนำลูกค้าและพนักงานอพยพออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลอย่างปลอดภัยพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ดูแลแล้วก็ตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ภายในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมและก็บูรณาการการทำงานรวมกันนะคะนำโดยพันตำรวจโทอดินันท์วงศ์มัดทองรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสพหาดใหญ่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครหาดใหญ่รถกู้ชีพกู้ภัยจากมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสี่ยงตึงหาดใหญ่ได้รวมถึงทีมเฟอร์แมนค่ะรวมปฏิบัติการตามแผนนะทางการควบคุมพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้แล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุค่ะนางสาวปริศนาเทวกุลผู้จัดการสาขาโรบินสันหาดใหญ่ก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าการฝึกซ้อมหุ่นนี้เนี่ยมุ่งให้พนักงานของห้างแล้วก็ร้านค้าต่างๆภายในพื้นที่ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการช่วยเหลือลูกค้าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินการนำประชา

0: ชนออกจากพื้นที่รวมถึงการประสานเจ้าหน้าที่กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อให้พนักงานเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและก็ปลอดภัยที่สุดถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะ
1: มีความสำคัญนะคะเนื่องจากว่าโรบินสันนะคะเป็นองค์กรใหญ่แล้วก็ในห้างสรรพสินค้าเองอ่ะเราจะมีไม่ว่าจะเป็นท็อปซูเปอร์สปอร์ตโพรบายแล้วก็ B2S ค่ะรวมถึงจำนวนพนักงานที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็จำนวนลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าโลคอลกับนักท่องเที่ยวค่ะที่มาช้อปปิ้งที่โรบินสันสาขาใหญ่เป็นจำนวนมากนะคะเราก็เลยต้องเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะให้พนักงานได้เรียนรู้ค่ะจัดทำแผนก็คือมีเตรียมทางหนีไฟนะคะแล้วก็จุดรวมพลกับกองอำนวยการต่างๆพร้อมทางให้พนักงานอะได้เรียนรู้เรื่องถังดับเพลิงค่ะพร้อมใช้จริงค่ะแล้วก็ในแต่ละปีค่ะเราก็มีการซ้อมอพยพถึง2ครั้งนะคะตามนโยบายของบริษัทแล้วก็ของรัฐบาลด้วยค่ะเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีประสิทธิภาพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะ
2: ขณะที่นางสาวพัชนาฏหนักนฤมิตผู้จัดการท็อปสาขาโรบินสันหัดใหญ่ก็บอกนะคะว่าการซ่อมแผนอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้พนักงานได้รู้ถึงช่องทางการอพยพการรวมพลแล้วก็วิธีการดูแลลูกค้าในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะซึ่งก็จะช่วยให้สามารถนำลูกค้าออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ทั่วถึงเพราะปัจจุบันเนี่ยมีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาใช้บริการซึ่งก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะว่าสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัยค่ะลองฟังเสียงค่ะ
3: ดีมากเลยค่ะเพราะว่าการซักซ้อมเนี่ยทำให้พนักของเราทราบว่าเรามีช่องทางไหนที่จะเกิดเหตุแล้วเราต้องออกทางไหนแล้วก็ช่วยดูแลลูกค้าในกรณีลูกค้ากำลังช้อปปิ้งอยู่เราจะเชิญลูกค้าออกทางด้านไหนแล้วก็ลูกค้าต้องไปรวมจุดไหนแล้วก็ต้องดูแลลูกค้ายังไงแล้วก็ประสานกับศูนย์ในกรณีที่ลูกค้าเกิดจะบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูแลลูกค้าได้อย่างทันทีแล้วก็ทั่วถึงค่ะในส่วนของทางโรบินสันแล้วก็ในบิวต่างๆในเครือของเซ็นทรัลนะคะเรายินดีแล้วก็พร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรใดๆก็ตามมั่นใจได้เลยค่ะว่ามาช้อปปิ้งที่เราปลอดภัยแน่นอนค่ะ
0: นี่นะคะก็ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุถ้าว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงเจ้าหน้าที่พนักงานหรือว่าลูกค้าภายในห้างเขาจะได้รับดับตัวถูกเพ
2: ื
0: ่อความปลอดภัยต่อชีวิตของตัวเองแล้วก็ทรัพย์สิน
2: ถูกต้องพนักงานจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนอกเนื้อจากจะกรี๊ดตกใจแล้วในสิ่งที่ต้องทำต่อไปคืออะไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะถ้าเกิดเห็นเนี่ยถ้าเกิดรู้ว่าเจ้าหน้าที่มีทักษะในการที่จะเอาชีวิตรอดเนี่ยเขาทำให้รู้สึกว่าลดทั้งความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์ลิ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็ขออภัยสำหรับแฟนค้านะคะที่กำลังรับชมอยู่ผ่านทางแฟนเพจ MBT สงขลานะตอนนี้เนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการไลฟ์สดมีปัญหาน
0: ะ
2: คะหลายคนบอกว่าน้องจมโอนี่คุณเจ๊บอกว่าเร่งซ้ำอยู่ซ้ำรอบเลี้ยวทำปรือดีนะเดี๋ยวตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขเดี๋ยวรอสักอึดใจเดียวนะเดี๋ยวจะล
0: บ
2: มาไลฟ์ตามปกติ
0: แต่ถ้าว่าใครยักเล่แบบไล่คลองนะเปิดช่อง18เลยนะเปิดมาเลยช่อง18แล่ได้ยังแน่นอนไม่มีกระตุกนั่นเองนะคะ
2: ขออภัยแฟนค้าด้วยนะคะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนช่วงนี้จะพาไปแลกการหยอกระดับศูนย์สารสนเทศน้ำค่ะมีการติวแคมบุคลากรเพื่อจะรับมือภัยน้ำท่วมน้ำเหลนะคะซึ่งทางอบจ.สงขลาค่ะได้เดินหน้าหยอกระดับการบริหารจัดการน้ำพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการติดตามวิเคราะห์แล้วก็รายงานสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ค่ะเทห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์103มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายวินสิทธิเชนผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์แล้วก็แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศการบริหารจัดการน้ำประจำปีงบประมาณ2569หลักสูตรการติดตามสถานการณ์แล้วก็จัดทำรายงานสถานการณ์โดยมีนายหยุดตาชัยรุ่งเรืองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขวางพังเมืองกล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาผู้แทนจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาและก็ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมรวมทั้งปีเนี่ย45คนค่ะ
2: ซึ่งการอบรมครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้วก็เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลาให้สามารถติดตาม ้ำวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งในภาวะปกติแล้วก็ภาวะวิกฤตพร้อมทั้งยกระดับระบบติดตามและแจ้งเตือนภัยด้านน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์สำหรับการอบรมค่ะก็ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนค่ะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติครอบคลุมทั้งการรวบรวมแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลน้ำจากคลังข้อมูลระดับประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ส้มดุลน้ำการประเมินความเสี่ยงจากน้ำท่วมแล้วก็น้ำแรงรวมถึงการติดตามคุณภาพน้ำค่ะเพื่อจะนำไปสู่การสนับสนุนการวางแผนแล้วก็การตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นการติวแคมบุคลากรเพื่อจะได้เป็นการเตรียมรับมือน้ำท่วมรั่วน้ำแรงจะได้รู้นะว่าต้องมีการวิเคราะห์พันธุ์พืชติดตามพันธุ์พืชแล้วก็ต้องมีการรายงานสถานการณ์ในแต่ละวันไป
2: มันแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลก็สำคัญเหมือนกันนะคะจะได้มีการเตรียมความพร้อมกันว่าระยะเวลาเท่านี้กับข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยจะสามารถแจ้งเตือนประชาชนในภายในระยะเวลากี่ชั่วโมงบางทีเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขั้นวิกฤตเนี่ยก็จะได้เตรียมการอพยพได้ทัน
0: ถูกต้องค่ะ
2: นอกจากนี้ค่ะที่จังหวัดยะลาเองค่ะก็มีการวางระบบรับมือตำบลยูโปในการที่จะกำหนดจุดเตือนอพยพของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะโดยจังหวัดยะลาค่ะเร่งวางระบบรับมือน้ำทอดบทเรียนสถานการณ์ตำบลยูโปเน้นบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำค่ะพร้อมกำหนดจุดแจ้งเตือนแล้วก็แผนอพยพพี่น้องประชาชนค่ะนายมูฮัมหมัดซันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะเป็นประธานในการประชุมติดตามและวางแผนแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลยูโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะโดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลานายกเทศมนตรีตำบลยูโปพร้อมด้วยหน่วยงานแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นการบูรณาการข้อมูลแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในตำบลยูโปซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำแบบเฉื่อมโยงตลอดทั้งเส้นทางตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเพื่อจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถติดตามคาดการณ์แล้วก็รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจัดทำข้อมูลเส้นทางน้ำและการจุดเสี่ยงให้มีความชัดเจนพร้อมกำหนดระบบเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ต้องทราบมาประเมินสถานการณ์ได้ว่าระดับน้ำในแต่ละช่วงเนี่ยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเป็นหรือแล้วก็ต่อเดยในหน้าควรยกระดับการเตือนภัยรวมถึงการตัดสินใจสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซับซ้อนโดยยึดหลักรูเส้นทางน้ำรูจุดเสี่ยงรูเวลาการแจ้งเตือนและการรูแผนอพยพนะคะก็จะได้เป็นการลดผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ
2: การทอดบทเรียนเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะคะจะได้นำปัญหาแล้วก็อุปสรรคจากการเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนำมาสู่การแก้ไขปัญหาว่ามันติดขัดอยู่ตรงไหนแล้วก็มันเป็นพันธุ์พืชที่ทำให้เรื่องของการแจ้งเตือนภัยอาจจะเกิดปัญหาแล้วก็ที่สำคัญประชาชนหลายคนเนี่ยพอบอกว่าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะน้ำท่วมจุดอพยพเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนดับตัวไม่ถูกบอกไม่ต้องไปตรงไหนดี
0: ใช่เนี่ยก็คือว่าเป็นการทอดบทเรียนพอต่อไปเนี่ยทางว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก
2: ็
0: จะได้มีการบอกกล่าวแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนจะได้เป็นการลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด
2: ใช่มันจะได้อัตโนมัติไปเลยว่าถ้าสมมติว่าบ้านผีน้ำท่วมบ
0: ้
2: าน
0: น
2: ้องเส้าหนุ่ยปลอดภัยเป็นบ้านพี่เลี้ยงไซเอ็มเอลและก็ว่าไปก
0: ็
2: จะได้อพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะ
0: มันแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะจะพาไปเลยเคลื่อนบางล่างเขามีการเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนปี2569นะคะซึ่งเคลื่อนบางล่างค่ะได้มีการเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนปี2569มั่นใจปริมาณน้ำในอ่างในอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยค่ะพร้อมรักษาสมดุลการกักเก็บน้ำเพื่อความมั่นคงด้านน้ำตลอดทั้งปีค่ะเขื่อนบางหลังยะลาค่ะเขาได้มีการเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อจะเตรียมพร้อมรับมือดูฝนปี2569โดยยึดตามข้อกำหนดและก็มติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางหลังพร้อมเปิดเผยสถานการณ์น้ำปัจจุบันเนี่ยนะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะมีปริมาณน้ำกักเก็บในร้อยละ 54.2 รองรับน้ำไม่ได้อีกว่า660ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ
2: นายพิพัฒน์เจตานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางล่างก็บอกนะคะว่าคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนในปีนี้ค่ะโดยรักษาระดับปริมาณกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็สูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อจะสร้างความสมดุลระหว่างการน่วงน้ำแล้วก็พื้นที่การรองรับน้ำลากสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปค่ะก็จะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญหากขาดการว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากทางคณะกรรมการเนี่ยเขาก็จะพิจารณาในการเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อจะเพิ่มพื้นที่วางสำหรับการรองรับน้ำลากในทางกลับกันเนี่ยหากขาดว่าปริมาณน้ำไหลเข้ามาหน่อยก็จะปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อจะสงวนน้ำกักเก็บไปใช้สำหรับการอุปโภคแล้วก็บริโภครวมถึงการเกษตรในช่วงของฤดูแล้งด้วยค่ะ
0: ทางนี้ค่ะสถานการณ์น้ำล่าสุดเล็กวันที่7กันยายน2569เขื่อนบางล่างเนี่ยมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่788.63ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งก็ยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกว่า600ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งก็จะช่วยลดความกังวลด้านปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งถัดไปสำหรับประชาชนค่ะและก็หน่วยงานที่สนใจนะก็สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางล่างแบบเรียลไทม์ได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ water.eget.go.th ค่ะหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EGAT1 ค่ะบนสมาร์ทโฟนได้ทางระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นั่นเองค่ะ
2: มันค่ะก็จะได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำของพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เขื่อนบางล่างเองตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมในการรับมือกับน้ำฝนปีนี้ก็จะเห็นว่าหลายหน่วยงานตอนนี้เตรียมความพร้อมแล้วด้วยนะสำหรับน้ำฝนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพี่น้องประชาชนหรือว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะเพื่อจะควบคุมสถานการณ์ให้ไม่ให้รุนแรงจนเกินไป
0: มันเลยเพราะว่าบทเรียนปีที่ผ่านมาเนี่ยคือต้องบอกว่าถูกพื้นที่ไม่ว่าสงครามของเราเองก็แล้วแต่ยะลาเองก็เหมือนกันก็ได้รับบทเรียนมาแล้วพอฉะนั้นมารอบนี้เนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมดักไว้ให้พร้อมเพื่อจะได้เป็นการลดความสูญเสียนั่นแหละแล้ว
2: ถูกต้องค่ะที่นี่ไม่ได้เรื่องของกฎหมายกันบ้างนะคะต้องบอกว่ามิตรเนี่ยก็มาในหลากหลายรูปแบบถ้าเป็นมิตรภาพก็ดีไปแต่ถ้าเกิดมาเป็นมิตรชาติชีพ
0: ไม่เอานะ
2: ก็ไม่ได้นะนากลัวเหมือนกันค่ะวันนี้มิตรชาติชีพออนไลน์เขาบอกว่ามีโทษทางกฎหมายอะไรบ้างติดตามได้ในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ก็เป็นเรื่องของกฎหมายค่ะที่นำมาฝากกันนะคะในส่วนของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะโดยเฉพาะวันนี้เรื่องของมิจฉาชีพออนไลน์ยิ่งวันนี้ราว9เดือน9ต้องระมัดระวังนะ
1: ใช่แล้วนะต้องศึกษาให้ดีไตร่ตรองให้ดี
0: ๆมันแต่ละแพลตฟอร์มตอนนี้ก็มีการแตกโค้ดหลอดกันกระน้ำซัมเมอร์เซลนะคะอยากให้โอกาสนี้มาเป็นช่องว่างที่จะให้มิจฉาชีพมาลอกเราได้นะคะถึงจะปิดแล้วเนี่ยก็มีโทษตามกฎหมายด้วยเหมือนกันค่ะส่วนช่วงหน้าเนี่ยยังคงมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันนะคะช่วงนี้พักกันสักเดียวเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะ

0: น้ำมาแล้วครับทีวีขึ้นโต๊ะตู้เย็นขึ้นอิฐโซฟายกไม่ทันแต่เดี๋ยวก่อนนะครับบ้านเรามีประกันอัคคีภัยอยู่แล้วน้ำท่วมแบบนี้ประกันจะช่วยไหม
1: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Insured ประกันภัยวันละคำหลายคนได้ยินคำว่าประกันอัคคีภัยก็คิดทันทีว่าคงคุ้มครองแค่ไฟไหม
2: ้แต่จริงๆแล้วกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองหลักมากกว่านั้นครับ
1: ทั้งไฟไหม้ระเบิดฟ้าผ่าภัยจากยานพาหนะภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำนอกจากนั้นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองภัยธรรมชาติพื้นฐานอยู่4ภัยได้แก
2: ่ลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและลูกเห็บโดยทั้ง4ภัยนี้มีวงเงินความคุ้มครองมาตรฐานรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
3: บ้านของเราแพงอ่ะแต่วงเงินภัยธรรมชาติมีแค่ 20,000 บาทมันไม่พอ
1: ถ้ามองว่าไม่เพียงพอเราสามารถสอบถามบริษัทประกันภัยเพื่อขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองเหมาะกับความเสี่ยงของเรามากที่สุด
2: เพราะฉะนั้นลองหยิบกรมธรรม์ขึ้นมาเช็คสักนิดว่าบ้านเรามีกรมธรรม์อะไรและให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง
1: คุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่คุ้มครองแผ่นดินไหวหรือไม่และวงเงินที่มีพอหรือเปล่าเพราะภัยธรรมชาติเราอาจห้ามไม่ได้
2: แต่เรื่องความพร้อมเราเลือกได้ครับ
1: อย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: เรามาชมในซองของพี่รับครับข่าวข่าวช่วงนี้จะพาไปเลยชวนไขคำตอบความมั่งคั่งกับการประกันภัยวางแผนการเงินให้ใช้ชีวิตนั่นเองค่
1: ะ
0: ซึ่งทางคปพ.ค่ะได้ชวนประชาชนนะคะรู้จักบทบาทของการประกันภัยในการสร้างและก็รักษาความมั่นคงเพื่อรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิดและก็ช่วยให้แผนการเงินเนี่ยเดินหน้าสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปพ.ค่ะชวนประชาชนแนวร่วมทำความเข้าใจเรื่องความมั่งคั่งกับการประกันภัยผ่านรายการพิทักษ์ท่ามน้อย OIC Podcast EP 6นะคะความมั่งคั่งกับการประกันภัยซึ่งก็จะพาไปค้นหาคำตอบว่าหากต้องการสร้างความมั่งคั่งในชีวิตการออมเบียร์และก็การลงทุนเพียงอย่างเดียวเนี่ยเพียงพอแล้วหรือไม่แล้วก็การประกันภัยเข้ามามีบทบาทในการวางแผนทางการเงินพันรือการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวค่ะไม่ได้ไม่ถึงการเพิ่มพูนทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการรักษาความมั่งคั่งที่มีอยู่ให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงเพราะว่าในชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คิดได้เสมอนะไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้แล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวค่ะ
1: ดังนั้นประกันภัยค่ะจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่ช่วยรองรับผลกระทบทางการเงินเมื่อเกิดเหตุไม่ขาดคิดนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถปกป้องเงินออมแล้วก็ทรัพย์สินที่สะสมไว้รวมทั้งช่วยให้แผนการเงินที่วางไว้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องนำเบียร์ที่เตรียมสำรองไว้ในเป้าหมายมาในอนาคตเนี่ยมาใช้กับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางแมทค่ะโดยสามารถติดตามเรื่องราว

0: บัติเหตุหรือว่าอะไรเด็ดๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถขัดการล่วงหน้าได้
1: มันค่ะกระชนเนี่ยพี่โอ
0: เบีย
1: ไม่ไว้จริง
0: ๆไม่ค่ะรักษาจะโอเวอร์ไม้หรือผันผ
1: ือใช่แล้วมีวายดีที่สุด
0: ถูกต้องค่ะที่นี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยบรรยากาศช่วงต้นเดือนกับไทยช่วยไทยหลายพื้นที่ก็คึกคักนะคะเพราะว่าวงเงินยังคงมีอยู่ในบัญชี
1: มันแล้วชอบมาก
0: มันเดี๋ยวจะพาไปเลยบรรยากาศการจับจ่ายในไทยช่วยไทยนะคะติดตามได้ในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะช่วงของไทยช่วยไทยพลัสช่วงนี้นะคะจะพาไปชิมลูกชิ้นเนื้อแท้ไหม
1: อยากก
0: ินสมัยล่ะมากินกันช่วงโค้งสุดท้ายวันนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะ
1: ใช
0: ่กันย้างคุ้มค่านะคะกับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเป็นโค้งสุดท้ายไทยช่วยไทยพลัสก็คึกคักนะคะแล้วก็จะชวนไปชิมลูกชิ้นเนื้อแท้พลังมุสลิมเห็นว่าขายแค่ไม้ละ10บาท
1: อ้ายะโค้งนะ
0: มัน
1: ร้อยไทยช่วยไทยแล้วก็เหล่าม
0: ีนะร้อยแล้วก็คุ้มซ่องต่อที่ตลาดเอเชียทิกอย่าล่าค่ะโดยบรรยากาศการจับจ่ายชายซ้อยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็คึกคักอย่างต่อเนื่องนะในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะโดยเฉพาะนี้เป็นบรรยากาศที่ตลาดเอเชียทิกยะลาก็มีร้านค้าหลากหลายประเภทเข้าร่วมโครงการนะคะทางอาหารตามสั่งข้าวไข่เจียวเมนูยำนมทานเล่นแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะเพื่อจะอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยนึกในร้านที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมากนั่นก็คือนี่เลยร้านลูกชิ้นเนื้อแท้พลังมุสลิมค่ะเป็นลูกชิ้น5ล้านคุณภาพดีแป้งหน่อยเนื้อแน่นๆกินกันแบบเต็มๆคำที่สำคัญราคาก็สบายกระเป๋าค่ะไม้ละ10บาทเท่านั้นเองมีให้เลือกทางลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วก็กินแน่มๆเคียงๆกับกะหล่ำปลีแล้วก็พริกซอสน้ำลายย่อยเลยนอกจากนี้ค่ะทางร้านก็ยังมีเมนูทานเล่นอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นพวกไส้กรอกแล้วก็ยำลูกชิ้นรสแซ่บให้บริการค่ะซึ่งนอกจากจะจำหน่ายในราคาประหยัดแล้วนะคะลูกค้าก็ยังสามารถสแกนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดรายจ่ายได้ถึงซ่องต่อเลยทีเดียวค่ะ
1: นั่นแหละยากกินมากๆเลยนะชอบเป็นคนที่ชอบกินมากๆเลยลูกชิ้นเนื้อ
0: น้ำลายเลย
1: ใช่เลยยิ่งด้วยกินแหนมกับกะหล่ำปลีใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: ถูกต้องมันเทสุดข้องเทสุดเลย
0: เป็นการกินเนื้อที่ถูกต้อง
1: มันแหละต้องบอกเรื่องนี้ค่ะนางสาวนี่ครับเซาะนี่มัดเจ้าของร้านลูกชิ้นพลังมุสลิมเนี่ยได้เปิดเผยว่าทางร้านเนี่ยเขาได้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โครงการประชารัฐคนละครึ่งจนถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสในปัจจุบันเลยนะคะซึ่งเขาดำเนินการมาถึงเดือนสุดท้ายแล้วก็พบว่ายอดขายเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ขายหมดทุกวันเลยพี่โ
0: อ
1: ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเลือกใช้ซิสสแกนจ่ายผ่านระบบรัฐบาลมักว่าการใช้เบียร์สดเนื่องจากว่ามันช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยโครงการนี้ค่ะก็มีประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนะช่วยลดรายจ่ายให้ลูกค้าในขณะที่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยก็ขายดีเหมือนกันมีรายได้เพิ่มขึ้นก็เลยอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ร้านลูกชิ้นพลังมุสลิมซึ่งเป็นร้านลูกชิ้นเจ้าแรกใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขายในราคาไม้ละ10บาทตั้งอยู่ที่ตลาดเอเชียทิกยะลาเปิดให้บริการไปตอนนี้ยังไม่ทัน
0: ไม่ได้เหรอ
1: เพราะว่าเขายังไม่ขายเปิดขายตอนบ่ายโมงครึ่งเป็นตอนไปจ้ะ
0: ก็เป็นมือบ่ายไปละกันนะเป็นกินเล่นกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บระหว่างวันนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็มีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็ดูแลเศรษฐกิจท่านรากรวมถึงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางจากผลกระทบราคาสินค้าแล้วก็พลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นผ่านการส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศในรูปแบบของการรวมจ่ายเพื่อจะมุ่งเน้นการหมุนเวียนเม็ดเงินสู้ร้านค้าได้ย่อยห้าเปรย์เพ่งลอยแล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยตรงค่ะโดยโครงการดังกล่าวก็ดำเนินมาตรการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569แล้วก็วันนี้กำลังนับถอยหลังแล้วนะคะเพราะว่ากำลังจะสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้ค่ะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่ประชาชนจะได้ใช้กันโดยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดยังมีซิปคงเหลือก็สามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยได้สนับสนุนร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการได้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยค่ะ
1: แล้วลงเลยนะเห็นน้ำจิ้มเนี่ยมันแซ่บจริงๆมีความนืดชอบแล้วก็นอกเนื้อจากลูกชิ้นเนื้อแล้วหันไปเห็นลูกชิ้นไส้กรอกอีสานอะไรเยอะชอบมากๆเลย
0: มันก็มันมีหลายอย่างใช่ไหมมีทั้งถ้าเกิดไม่อยากกินเล่นแบบนี
1: ้
0: ก็สามารถเอามายำก็ได้เป็นยำไส้กรอกยำลูกชิ้นไม้ละ10บาทเท่านั้นเองนะคะกินแล้วจะคุ้มขนาดไหนปกติเนี่ยซื้อไม่กี่

0: ยังอยู่ในเรื่องของลอตนี่นะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้ยอะไรได้ลอตได้เราก็อยากจะเอามาบอกต่
1: อ
0: จะได้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
1: ไม่ต้องเสียเบี้ยมากแล้วเลย
0: มันแล้วเดี๋ยวจะพาไปเลยที่พัทลุงค่ะเขามีการเปิดทงฟ้าเยียวยาลอตค่ะครองชีพนะส่งรับหมู่บ้านทงฟ้าลงพื้นที่5อำเภอค่ะซึ่งทางจังหวัดพัทลุงค่ะเขาได้เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนลอตภาระค่าครองชีพเปิดโครงการทงฟ้าเยียวยาลอตค่ะครองชีพประชาชนจังหวัดพัทลุงพร้อมกับมีการส่งรถหมู่บ้านทงฟ้าลงพื้นที่5อำเภอนะคะนำสินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตนะไปขายในราคาประหยัดถึงมือประชาชนค่ะเทลานอเนกประสงค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ตำบลแมคลีอำเภอตะมูจังหวัดพัทลุงค่ะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานเปิดงานทงฟ้าเยียวยาลอดขาครองชีพประชาชนจังหวัดพัทลุงภายใต้โครงการเยียวยาลอดขาครองชีพประชาชนประจำปี2569การจัดโครงการหุ่นนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจราคาพลังงานที่มันมีความปั่นป่วนรวมซึ่งพุ่งพ้นต่อต้นทุนการผลิตแล้วก็การขนส่งแล้วก็กระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานค่ะก็มีประชาชนนี่นะสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดไม่ว่าจะเป็นข้าวสารไข่ไก่โบน้ำมันปืดน
1: ้
0: ำตาลทรายน้ำผึ้งเนี่ยนะแล้วก็สินค้าอื่นๆเพื่อจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะ
1: นี่บางทีเรียกน้ำตาลทราย
0: มันน้ำ
1: ผึ้งสตูเรียกอะไรเรียกน้ำผึ้งนี่นะคะขณะเดียวกันค่ะจังหวัดพัทลุงก็ยังได้มีการจัดรถโมบายทงฟ้าลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตามที่ว่าการอำเภอค่ะเพื่อจะเพิ่มความสะดวกแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างถั่วถึงนั่นเองค่ะโดยระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้นะคะรถโมบายทงฟ้าเนี่ยก็จะลงพื้นที่ให้บริการพี่น้องประชาชนใน5อำเภอนี่อำเภอปากยูนอำเภอป่าบอนอำเภอเขาชัยซุนอำเภอบางแก้วแล้วก็อำเภอกงร้าค่ะนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วนะคะก็ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วก็ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนด้วยค่ะโดยจังหวัดพัทลุงเนี่ยก็มุ่งหวังให้โครงการทงฟ้าเยียวยาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลไกในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มโอกาสรวมถึงเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะหลายๆเดียวนี่มีการปล่อยรถหมู่บ้านทงฟ้าเลยนะ
1: มันก็จะได้ไปในห้าอำเภอนี่วันนี้วันที่9
0: ตอนเช้าวันที่10อีกวันนึง
1: อีกหนึ่งวันนะ
0: ไปซื้อกันได้พวกข้าวสารบุกไข่ไก่น้ำมันพืชอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องชาอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน
1: ใช่เพื่อบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปที่บริเวณลานอเนกประสงค
0: ์
1: ที่เขตพื้นที่ประถมศึกษาพัทลุงเขต2ก็ไม่พืชถ้ารถโมบายที่บ้านก็ได้
0: ใช่
1: ในมุ่นเวียนอำเภอมีปากยูน
0: ป่าบอนเขาชัยซุนบางแก้วแล้วก
1: ็กงรานี่นะคะก็จะได้ใช้ใจในราคาที่ถูกลงนั่นเองค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเราทั้งเพศข้าวก็ต้องกิน
0: ไข่
1: ก็ต้องใช้ทำมันไข่ไก่ก็จำเป็นเหมือนกัน
0: บูฟงบูฟับอะไรเนี่ยมีไม่ถูกยาง
1: ทุกตองก็สมัครไปอุดหนุนแล้วก็ช่วยเลือกผู้ประกอบการกันได้นะ
0: คะ
1: ทีนี้ลงไปที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บางค่ะพาณิชย์ก็มีการนำทับทงฟ้าราคาประหยัดช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อการเห็นว่าลดสูงสุดถึง 60% เลยรายละเอียดจะเป็นเพื่อติดตามได้ในว้าวสลาตันค่ะ
2: ว้าวว้าวสลาตันมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะว้าวสลาตันมากินได้อากาศ penonton hari ini wow selatan ada gapo dia nak mai sapan mai khoba kepada dek akak penonton kita boleh ikuti bersama wow selatan mi arai ti cak manam sene ha kap kun ผู้ชมซึ่งเป็นเรื่องราวดีๆอย่างแน่นอนจะเป็นอะไรนั้นไม่เป็นการเสียเวลายี่สลาลูไปเลยค่ะพี่น้องค่ะไปโลดไปเลย
3: Wow, wow, selatan pada hari ini ada kak penonton perdagangnya. Tolong adik kakak jala bawakan barangnya harga

0: Kementerian Perdagangan telah mara ke depan tindak kekuatkan perbelanjaan dan gerakan ekonomi dalam kuasa tiga selatan ini buka tirai di dalam kegiatan Thai Cuai Thai Tongfa harga murah yang mana Encik Cerabut Suk Wan Ad sebagai Timbalan Ketua Jabatan Perniagaan Adalah bersama dengan Encik Amna Chu Tong Timbalan Gubernur Belah Jala, Ketua Perdagangan Hak Jala dan Ketua Bahagian Kerajaan bersama bukakan Majlis Thai Cuai Thai Tongfa harga murah dengan secara rasmi di Pada Gajah Daerah Muang Bilah Jala. Kegiatan tersebut selaraslah dengan dasar kerajaan untuk kurai kepada perbelanjaan menambahkan hasil pendapatan bukakan peluang dan gerakan ekonomi untuk nak meringankan kesusahan kepada kakak rakyat dan pada kesan setuhai di segi modal, tenaga dan keadaan di dalam tiga selatan ini. Kementerian Perdagangan telah bersama dengan pembuat pengusaha jualan iaitu kumpulan petani, perusahaan masyarakat dan para pengusaha SME seluruh di dalam negara bawa barangan mari jual di dalam harga yang murah. Di dalam majlis ini telah himpunkan barangan yang mustahak iaitu guna di dalam kehidupan sehari semuanya 10 bahagian 500 rancangan lebih untuk mari kurangkan harga diskaun jualan tertinggi sekalinya 60%. Di dalam ini juga masih lagi ada banyak highlight harga istimewa dan masih lagi ada buah-buahan yang ternama iaitu buah dokong, buah mango. Harga sekilo saat ini iaitu mango 30 kok, buah dokong sekilo 35 kok. Mari we adik kakak jala boleh mari pilih beli makan dan masih lagi boleh tolongnya adik kakak petani di dalam jualnya mango dokong ukar masalah harga yang murah. Wow, wow selatan.
1: คุณผู้ชมคะและแล้วก็มาถึงช่วงคำคมคำคิดดีๆกับว้าวสลาตันคุณผู้ชมคะเชื่อว่าทุกคนย่อมที่จะต้องมีปัญหาและก็อุปสรรคในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วจงมองปัญหาและอุปสรรคเหมือนกับก้อนหินบางครั้งเราอาจจะสะดุดหกล้มบ้างแต่จำไว้ว่าอย่าให้มันนั้นมาเป็นปัญหาและอุปสรรคไม่ให้เราก้าวเดินต่อไปล้มแล้วก็ลุกสิคะดีดูลูว้าวว้าวสลาตัน
2: ส่วนวันนี้จะพาไปแลกการเดินนาแก้ปัญหาเรื่องเทยุอาศัยกันบางค่ะซึ่งทางสอบตเขาก็ได้มีการผนึกกำลังด้วยงานภาครัฐนะคะลงพื้นที่บ้านแม้วาดจังหวัดยะลาค่ะเดินนาแก้ปัญหาเทยุอาศัยเททำกินการศึกษาแล้วก็ทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อพักดันการเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงค่ะนายชนะทันแสงภูมิรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารและก็ข้าราชการในสังกัดลงพื้นที่บ้านจุฬาพรพัฒนาก้าวบ้านแม้วาดอำเภอท่านโตจังหวัดยะลาเพื่อจะติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีพร้อมกับมีการพบปะเยี่ยมเยียนและก็รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนโดยมีหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและก็ภาคส่วนในเกี่ยวข้องรวมบูรณาการการทำงานนะคะการลงพื้นที่วันนี้เนี่ยก็มุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในหลายด้านทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำกินการเข้าถึงสิทธิ์และก็สวัสดิการการศึกษาและก็ทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อให้พี่น้องโอรังอัสลีเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและก็มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะ
3: โดยนายชนะทันกล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องโอรังอัสลีค่ะจำเป็นต้องอาศัยความคิดเนี่ยก็จะช่วยให้หน่วยงานได้รับทราบปัญหาแล้วก็ความต้องการที่แท้จริงนะคะเพื่อจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมโดยเป้าหมายสำคัญก็คือการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมมีที่ทำกินเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐแล้วก็ได้รับสถานะความเป็นพลเมืองไทยอย่างสมบูรณ์ค่ะด้านที่อยู่อาศัยค่ะสอบตก็ได้ติดตามพื้นที่เตรียมก่อสร้างบ้านพักสำหรับพี่น้องโอรังอัสลีซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาขนาดประมาณ14รายต้องเดินทางผ่านส่วนยางพาราเป็นระยะทางเกือบ2โลโดยอยู่ระหว่างการวางแผนก่อสร้างบ้านประมาณ10หลังคาเรือนค่ะทางนี้ฝ่ายทหารก็จะมีการสนับสนุนการปรับปรุงแล้วก็การเตรียมพื้นที่ด้วยค
2: ่
3: ะ
2: สำหรับด้านการศึกษาค่ะหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยก็รวมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและก็เยาวชนโอรังอัสลีโดยปัจจุบันเนี่ยมีเด็กในวัยเรียนประมาณ20คนและก็อยู่ระหว่างการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่วนด้านทะเบียนราษฎรค่ะปัจจุบันเนี่ยก็มีพี่น้องโอรังอัสลีได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว

0: 51รายแบ่งเป็นชาย23รายแล้วก็หญิง28รายคณะเถผู้ที่ประสงค์ไม่ประสงค์ขอเพิ่มชื่อในราษฎรในจำนวน5รายนะคะที่อยู่ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์จัดทำบัตร13รายแล้วก็ผู้แสดงความประสงค์ขอจัดทำบัตรเพิ่มอีก10รายซึ่งฝ่ายปกครองและก็ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยก็อยู่ระหว่างประสานแล้วก็อำนวยความสะดวกในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์และก็สวัสดิการต่างๆของรัฐได้อย่างเต็มที่ค่ะ
1: ทางนี้สอบตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อจะให้พี่น้องโอรังอัสลีค่ะมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงแล้วก็ที่สำคัญมีศักดิ์ศรีรวมถึงได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมค่ะพร้อมกับรวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อถวายรายงานต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าในโอกาสต่อไปด้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนถ้าเกิดอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆก็จะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ไม่ต้องเดือดไปอยู่นอนอยู่ตามใต้ต้นไม้ชีวิตความเป็นอยู่จะได้ดีขึ้นสุขภาพก็จะได้ดีขึ้นตามไปด้วย
0: ถูกต้องค่ะส่วนช่วงนี้จะพาไปปิดท้ายกันทีพลังความฮากันบ้างเขามีน้องๆนักศึกษาหมอหัดใหญ่นะคะขอได้จัดพลังความฮาผ่านกิจกรรม LA Sport Day 2026ค่ะซึ่งคณะศิลปศาสตร์นะคะหมอหัดใหญ่ค่ะเขาเปิดความสนุกสนานนาผ่านกีฬาแดนซิน LA Sport Day 2026ชวนนักศึกษารวมประชันพลังความฮาผ่านกีฬาแล้วก็เกมสุดสร้างสรรค์ค่ะและกว่านี้นะเดี๋ยวจะพาไปเลยซีซั่นการจัดกิจกรรมสุดฮาของเด็กนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะผ่านโครงการกีฬาแดนซิน2026หรือ LA Sport Day 2026จัดโดยชุมนุมกีฬาและก็นันทนาการคณะศิลปศาสตร์เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้โปรดพลังแข่งขันกีฬาและก็รวมสนุกกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบท่ามกลางบรรยากาศคึกคักนำพาเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงเชียร์ตลอดทางการแข่งขันย่านเอเฮลอย่างเงี้ยนะว่านุกนั่นกันเลยทีเดียวกิจกรรมนี่ก็เริ่มต้นด้วยขบวนพาเหรดแล้วก็พิธีเปิดค่ะก่อนจะเข้าสู่ช่วงวอร์มร่างกายเทเรียกเสียงหัวเราะแล้วก็ความพร้อมให้กับนักกีฬาจากนั้นค่ะก็เข้าสู่การแข่งขันเกมสุดสร้างสรรค์ทั้งวิ่งแป้งแล้วก็นี่วิ่งลูกโป่งนะรวมถึงแต่ต้องอาศัยความเร็วความพร้อมเพียงแล้วก็การประคองลูกโป่งให้ถึงเส้นชัยนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องใช้ทั้งความคล่องตัวแล้วก็การทำงานเป็นทีมเรียกเสียงฮาเสียงเชียร์จากเพื่อนๆเทมารวมให้กำลังใจกันอย่างสนุกสนานค่ะ
1: เล่นแต่ละเกมเนี่ยนอกจากต้องใช้ความพยายามแล้วกองเชียร์หน้าว่าน้ำตาเล็ดนะเพ
0: ื
1: ่อเพื่อนจะน้ำตาเล็ดเชียร์นั่นก็จะต่อเนื่องการแข่งขันกีฬากินวิบาค่ะที่ผู้ค้ำแข่งขันต้องมีภารกิจที่ท้าทายพร้อมกับเสียงเชียร์จากกองเชียร์รอบขอบสนามแล้วก็ต่อด้วยเหล็กเดียวที่เห็นก็คือตีกอล์ฟมาเคลื่อนยาวเป็นกีฬาที่เรียกรอยยิ้มด้วยลีลาการตีแล้วก็การโชว์ลูกเล่นของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันค่ะก็นำพาให้เล่ากองเชียร์ขอบสนามรวมลุ้นกันไปตามๆกันค่ะกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็สร้างความแปลกใหม่แล้วก็เสียงหัวเราะให้กับเหล่านักศึกษาแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานด้วยนะคะก่อนจะพักเบรกไปชมการแสดงจากผู้นำเชียร์ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสันทนาการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากหลากหลายชั้นปีได้รวมกิจกรรมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองก่อนจะเซตสิ้นกิจกรรมกีฬาแดนซิน2026นั่นเองค่ะสำหรับ LA Sport Day 2026เนี่ยไม่ได้แน่นแค่เรื่องของการแข่งขันเพื่อจะเป็นชัยชนะอย่างเดียวนะคะแต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมฝึกการสื่อสารสร้างมิตรภาพแล้วก็สัมผัสความสนุกนอกห้องเรียนพร้อมกับส่งต่อแนวคิดรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยผ่านกิจกรรมกีฬาในแบบฉบับของนักศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะกีฬาแดนซิน LA Sport Day 2026ยังเห็นเลยว่าคึกคักแล้วก็เรียกความฮาได้เลยทีเดียว
1: ถูกต้องค่ะก็เป็นทึกอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีแล้วก็เขาเรียกว่ากระชับความสัมพันธ์ของนักศึกษาด้วยกันเองนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาเม็ดแล้วค่ะสมโอน้องสร้างหน่วยพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในช่วงของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับผู้ชมครับวันนี้ผมได้เดินทางออกมาจากตัวเมืองจังหวัดยะลาไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่นะครับประมาณ 1-2 กิโลเมตรนะครับผู้ชมครับซึ่งผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะครับผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้นี่ใกล้ๆกับเมืองยะลามีน้ำตกแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลสเตงนอกนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับวันนี้ผมอยากจะพาผู้ชมไปสำรวจไปดูบรรยากาศนะฮะในพื้นที่แห่งนี้ว่ามีความสวยงามและก็มีความร่มรื่นอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับติดตามได้ในรายการของเราทะเลในวันนี้ครับ
1: วันนี้เราจะพาคุณไปเยือนสถานที่ที่แฝงไปด้วยธรรมชาติและความร่มเย็นท่ามกลางเมืองใหญ่ใจกลางจังหวัดยะลาที่แห่งนี้เคยเป็นเพียงทุ่งนาแต่ได้รับการปรับปรุงจนกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสุดชานเมืองที่ไม่เหมือนใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำตกกลางเมืองที่มอบความรู้สึกเหมือนเราได้อยู่ท่ามกลางป่าเขาพร้อมทั้งสวนสวยที่ร่มรื่นทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากความชื่นชอบและความใส่ใจของแบร์เฮงผู้ที่ไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมแต่ยังสร้างมุมสงบที่ให้ทั้งธรรมชาติและความสวยงามได้อยู่ร่วมกันในที่เดียวซึ่งวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นของที่นี่อย่างใกล้ชิดรับรองว่าคุณจะต้องหลงรักกับความลงตัวของธรรมชาติและการออกแบบอย่างลงตัวไปพร้อมๆกันครับ
2: การเปิดในบริเวณนี้คือความคิดของภรรยานะครับ
0: อ๋อตรงนี้คือเป็นพื้นที่ของไปเฮงเอง
2: ครับซื้อมาครับแล้วก็ทำเป็นน้ำตกทำเป็นสวนหย่อมพักผ่อนนี่แหละใกล้ๆใกล้ๆเหมือนวาระ
0: อยู่ใกล้กับเมืองยะลาด้วย
2: ครับ
0: ผมมาเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าตกใจนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าในพื้นที่เมืองยะลาของเราเนี่ยมีแหล่งน้ำตกด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจก็ว่า
2: ถูกต้องครับ
0: ครับผมพื้นที่แห่งนี้มีความกว้างประมาณเท่าไหร่ครับไปเห็
2: นพื้นที่ตรงนี้บริเวณตรงสวนนะครับใช้พื้นที่ทั้งหมด2ไร
0: ่
2: ไอ้ตรงบริเวณน้ำตกผมใช้ไป1งานนะครับ
0: ครับผม
2: แล้วก็ไอ้ส่วนฝั่งซ้ายมือของผมนี่จะเป็นแหล่งจอดรถนะครับ
0: ครับ
2: อนาคตของผมนี้จะเป็นแนวโน้มลักษณะเปิดเป็นคาเฟ่นะคร
0: ับ อ๋อจะทำเป็นคาเฟ่
2: ครับผม
0: ครับผมคือผมอยากจะทราบนะครับว่าในพื้นที่ประมาณ2ไร่กว่านี้ใบเฮงได้มีการจัดทำสวนทำอะไรยังไงบ้างครับอยากจะให้ใบเฮงพาไปชมในแต่ละจุดได้ไหม
2: ได้ครับได้นะยินดี
0: จุดแรกก่อนไปที่ไหนก่อนครับใบเฮง
2: ผมแนะนำให้เดินทางน้ำตกก่อนดีกว่า
0: ไปดูน้ำตกกันก่อนนะครับผู้ชมครับอยู่ฝั่งนี
2: ้ครับผม
0: อ๋อครับ
2: ไปเลยครับตรงนี้วางจอบก่อนนะครับ
0: ตรงนี้วางจอบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผู้ชมน้ำตกว่าอยู่ฝั่งนี้เอง
2: ครับ
0: เอาจุดแรกในวันนี้ก็ตรงนี้คือ
2: เราขึ้นบริเวณนี้เราจะเป็นที่ลานทานกาแฟนะครับจะเป็นลานแล้วก็ผมพร้อมกับทานน้ำตกนะครับด้านซ้ายมือ
0: ตรงนี้ก็มีน้ำตกจุดแรก
2: จุดแรกเล็ก
0: ๆน้ำตกนี้เป็นน้ำมาจากธรรมชาติหรือว่าเป็นน้ำมาเปิด
2: น้ำพักทั้งในบ่อนะครับ
0: อ๋อน้ำมาจากในบ่อ
2: ครับบ่อพัก
0: อ๋อแล้วก็ดูดจากในบ่อแล้วก็มาปล่อยตรงนี
2: ้ปล่อยครับ
0: แล้วก็ลงไปในบ่อต่อ
2: ลงในบ่อแล้วก็
0: ดูดมาต่ออ๋อ
2: วนเวียนไปครับ
0: โอ้นี่คือต้นอะไรต้นเสม็ดใช่ไหมอัน
2: นี้เสม็ดแดงนะครับ
0: เสม็ดแดง
2: ครับ
0: เอามาจากไหนดูบรรยากาศแล้วคล้ายๆกับป่าผู้โต๊ะแดงเลย
2: อันนี้ผมได้จากเจ้าผู้รับเหมาที่สร้างน้ำตกฮะ
0: อ๋อครับผมคือทั้งหมดนี้เป็นการก่อสร้างของเราเองหมดเลย
2: เป็นความคิดของช่างมากกว่าครับ
0: อ๋อ
2: แปลว่าเราคอนเซ็ปต์ผมจะเอาลักษณะเชิงป่าในเมือง
0: อ๋อเดิมทีตรงนี้เป็นยังไงครับเอง
2: เป็นทุ่งนาครับ
0: เป็นทุ่งนาอ๋อแต่ว่าไปเฮงนี่มาปรับปรุง
2: มาถมมาที่แล้วก็มาจัดสวนใหม
0: ่โอ้ครับผมนี่เนี่ยครับผู้ชมครับโอ้โหน้ำตกในเมืองจริงๆเลยเลยครับผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมมาดู
2: ครับ
0: นี
2: ่ขนาดน้ำตกนี่มีความสูงประมาณ4เมตรนะครับ
0: ครับผมโอ้โหอันนี้สร้างมาจากอะไรบ้างครับไปเฮง
2: ใช้หินแท้แล้วก็ใช้หินแท้นะครับก่อสร้างแล้วก็ใช้ประติมากรรมเกี่ยวกับปูนพวกนี้สร้างเขาจะเน้นหินแท้นะครับ
0: ครับผมโอ้โหสวยงามมากเลยในเขาชมครับอันนี้ไปเฮงสร้างมาตั้งแต่ปีไหนเนี่ยมากี่ปีแล้วเนี่ย
2: 1ปีที่แล้วครับ
0: 1ปีกว่า
2: ครับผม
0: ครับผมทั้งหมดนี้ก่อนหน้านี้เป็นทุ่งนาทั้งหมดเลย
2: ทุ่งนาหมดเลยครับ
0: uh-huh.
2: มีต้นไม้แล้วก็เป็นความคิดภรรยาว่าอยากมีน้ำตกในสวน
0: uh-huh.
2: จริงๆยังเป็นการพักผ่อนของตัวเองนะฮะ
0: uh-huh.
2: ภรรยาคิดอยากมีน้ำตกในสวนไว้พักผ่อนยามแบบเกษียณอายุราชการอะไรอย่างเงี้ย
0: uh-huh.
2: ก็เลยมีความคิดริเริ่มเข้ามา
0: ผมจริงๆแล้วเราอยู่ในพื้นที่เขตเมืองนะครับผู้ชมผมเองก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าตรงนี้เป็นเขตเมืองน้ำตกตรงนี้ความสูงประมาณกี่เมตร
2: 4เมตรนะครับ
0: 4เมตร
2: ครับ
0: กว้างนะฮะ
2: กว้างก็ผมใช้เนื้อที่1งานนะครับทั้งหมด
0: 1งานอ๋อของน้ำตกอย่างเดียวนี่ประมาณ1งาน
2: 1งานครับ
0: น้ำตกตรงนี้คนสามารถไปเล่นน้ำได้ไหม
2: คงไม่อนุญาตให้เล่นนะครับไอ้เป็นความสวยงามมากกว่านะฮะ
0: ให้เก็บภาพเก็บบรรยากาศ
2: ครับ
0: จุดแรกเป็นน้ำตกต่อไปนะครับมีทางเดินไปทางไหนต่อฮะ
2: ทางเดินไปสวนมะพร้าว
0: คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปที่สวนมะพร้าวนี่ครับเรามาดูตรงนี้ก่อนไปเห็นเขาบอกว่าจุดนี้เป็นถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของน้ำตกด้วย
2: เป็นจุดรวมน้ำ
0: จุดรวมน้ำ
2: สามสายนะครับผมขอเรียกเป็นว่าสายยะลาปัตตานีนาราสามจังหวัด
0: โอ้สามจังหวัดรบทุกจังหวัดเลย
2: ครับผม
0: อ๋อแม่น้ำสามสายก็มาอยู่ตรงนี้หมดเลย
2: ตรงนี้ฮะ
0: อ๋อตรงนี้ถือว่าเป็นบ่อรวม
2: ครับ
0: น้ำมาจากตรงนี้เราสูบไปแล้วก็ไปปล่อยข้างบน
2: ครับผม
0: จากข้างบนแล้วก็ไหลมาลงสู่ตรงนี้ต่อ
2: ตรงนี้ต่ออ
0: ๋อมันก็มีการไหลเวียนแบบนี้เลยหมุนเวียนแบบนี้เลย
2: ใช่ใช่ใช
0: ่อ๋อครับผมน้ำลึกน้ำเยอะไหมครับเด็กเอง
2: น้ำก็ประมาณเมตร80ครับ
0: ความลึกเมตร80
2: เมตรประมาณเมตร50เมตร50
0: โอ้กว้างนะฮะ
2: กว้างก็ประมาณ
0: 3เมตร4เมตร
2: 5เมตร5เมตร
0: 5เมตรอ๋อครับผม5คูณ5เนาะ
2: ครับ
0: ประมาณ5คูณ5มีเลี้ยงปลาอะไรด้วยหรือเปล่า
2: ในนี้อนาคตผมจะลงปลาคาร์ฟนะครับลงปลาคาร์ฟปลาสวยงามในนี
0: ้ครับผมโอ้สวยงามมากเลยครับเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยทีเดียวครับ
2: แนวคิดของผมมันเกิดจากไอเดียผมไปดูที่คาเฟ่ขอเอ่ยชื่อนิดนึงนะครับเป็นคาเฟ่ที่สิงหานครนะครับ Amazon นะครับ
0: สงขลา
2: ครับผมเลยเกาะยอมานิดนึงพอกลับมาก็บวกกับเรามีพื้นที่แฟนก็อยากได้แบบนี้ภรรยาอยากได้ก็เลยมีความคิดว่าเราต้องลองทำดูนะฮะ
0: ครับผมคือก่อนหน้านั้นใบเฮงมีพื้นที่อยู่แล้วใช่ไหม
2: ครับมีพื้นที่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อใบเฮงมาซื้อพื้นที่ก่อนที่เรามีแนวคิดแบบนี้
2: ใช่ครับ
0: คือก่อนหน้านั้นเราคิดว่าพื้นที่ตรงนี้เราจะทำอะไรฮะ
2: ก่อนหน้านั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นพื้นแบ่งขายมากกว่า
0: อ๋อจะทำเป็นอสังหาริมทรัพย์
2: ครับใช่ฮะแปลงสินทรัพย์เป็นสูงมากกว่านะฮะ
0: แต่พอดูไปดูมาปุ๊บคิดว่ามาทำแบบนี้ดีกว่า
2: ครับผมสบายใจกว่าเพราะว่าตอนนั้นจริงๆอ่ะผมถมที่เสร็จนะฮะนี่มีนายหน้ามาขอซื้อที่ผมเลยนะฮะแต่ผมไม่ขายแฟนบอกไม่ขายเรามาใช้เรามาปรับชีวิตประจำวันให้เรามาอยู่ในนี้มากกว่า
0: ครับผมแล้วในส่วนของต้นไม้ต่างๆนะครับจากเมื่อก่อนตรงนี้เป็นเพียงแค่ทุ่งนาแล้วก็ต้นไม้นี่ถ้าเกิดว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยก็จะมีตามท้องทุ่งทั่วไป
2: ใช่ครับ
0: อันนี้ไปเฮงซื้อจากที่อื่นมาปลูก
2: ครับซื้อหลายที่นะฮะอย่างเช่นว่าต้นว่านี่ฮะผมก็ซื้อจากหาดใหญ่ชุมแสงก็ซื้อจากหาดใหญ่30เมตรนะฮะตรงลพบุรีรามเมศนะฮะต้นจิกนี่ก็แถวรามัน
0: ก็มาซื้อมาจากพื้นที่ต่างๆ
2: ครับผมแล้วก็418นะฮะปั๊มปตท418ที่วางขายอยู่ฮะริมถนน
0: อย่างนี้เป็นต้น
2: เสม็ดแดง
0: นี่ถ้าเราดูตามหมู่บ้านเนี่ยครับก็เปรียบเสมือนว่าเป็นพืชที่ไม่มีค่า
2: ใช่
0: ไม่มีราคาเลยก็ว่าได้แต่ไปเห็นกลับไปซื้อแล้วก็มาปลูก
2: ใช่ครับ
0: ราคาเท่าไหร่ครับต้นนี้
2: ไม่รู้จะแพงไหมนะผมคิดว่าไม่เกิน20,000
0: หลักหมื่น
2: ครับผม
0: โอ้โหมีราคาเลยครับผู้ชมครับตามท้องทุ่งตามหมู่บ้านต่างๆบางคนเขาตัดโค่นทิ้ง
2: ใช่ฮะ
0: ทําเป็นไม้ฟืนบ้าง
2: ผมเคยมีลูกค้าไม่ใช่เชิงลูกค้าเพื่อนๆต่างอําเภอตามหมู่บ้านนะครับพอมาที่ของผมแล้วพอผมบอกราคาต้นไม้เขาเริ่มเห็นคุณค่าคําว่าต้นไม้มีราคา
0: โอ้โห
2: เขาว่าเสียดายของเขาโค่นทิ้งหมดเลยฮะ
0: ใช่โอ้โหผมมาดูเมื่อกี้ปุ๊บโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าต้นว้านี่ก็ซื้อ
2: ว้านี่มาจากแม่น้ำโขงครับ
0: ผมมาจากนู่นเลย
2: ผมซื้อหาดใหญ่แต่เจ้าของที่หาดใหญ่บอกว่าเป็นว่าแม่น้ำโขง
0: โอ้มาจากอีสานเลย
2: ครับผม
0: โอ้ครับผมแล้วอย่างต้นนี้เหรอครับ
2: ต้นนี้น่าจะเป็นแถวปานาเละมากกว่า
0: อ๋อมาจากพื้นที่บ้านเราก็มีการผสมผสาน
2: ครับ
0: ของพื้นที่ต่างๆ
2: ใช่ครับ
0: ครับผมการที่เราปลูกต้นไม้แบบนี้เบเฮงโดยพื้นฐานของเบเฮงเนี่ยมีความชื่นชอบในด้านธรรมชาติอยู่แล้วหรือว่ายังไงฮะ
2: ผมธรรมชาติผมไม่เท่าไหร่เพราะภรรยามากกว่าคร
0: ับ อ๋อภรรยามากกว่า
2: เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวมากท่องเที่ยวนะฮะก็ได้ดูหลากหลายก็เลยอยากมีของตัวเองครับ
0: ครับผมครับผมการที่เราปลูกต้นไม้เยอะๆแบบนี้นี่เบเฮงมีความรู้สึกยังไงฮะ
2: สดชื่นฮะ
0: ใช่
2: ผมอาการผมแต่ก่อนผมเป็นสโตรกนะฮะผมเช้าๆผมก็มาออกกำลังกายแถวบริเวณนี้ปัดกวาดมาเก็บขยะตัดหญ้าตัดอะไรก็บรรเทาอาการของผมได้เยอะมาก
0: ก็ผ่อนคลายได้
2: ครับผ่อนคลายสุดฉีดอากาศบริสุทธิ์เช้าส่วนใหญ่หลังซูเปอร์ผมก็จะเริ่มมาแล้วครับ
0: อากาศสดชื่นจริงๆนะครับผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกเลยครับผมอึ้งเลยฮะมาดูไม่น่าเชื่อนะครับว่าในเขตเมืองมีพื้นที่แบบนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวจะให้เป็นเพลงพาผมแล้วก็ทีมงานไปดูตามจุดอื่นๆด้วย
2: ครับไปเราจะไปดูต้นมะพร้าวมะพร้าวนี่ผมนำซื้อจากเน็ตนะฮะแต่ว่าซื้อจากแหล่งของมันเลยก็ง่ายๆก็คือมะพร้าวอัมพวานะครับ
0: มะพร้าวอัมพวา
2: ครับเดี๋ยวเราลองไปดูจำนวนต้นผมปลูกไปทั้งหมด60ต้นเองนะฮะปลูกแค่ไว้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงของเราน
1: อกจากการได้สัมผัสบรรยากาศสดชื่นของน้ำตกที่ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแล้วที่นี่ยังมีมะพร้าวน้ำหอมสดๆจากต้นให้คุณได้ลิ้มรสความหวานหอมของธรรมชาติแบบที่ไม่ต้องเดินทางไกลเพียงแค่ก้าวเข้ามาที่นี่คุณจะได้ทั้งความเย็นสบายจากน้ำตกและความสดชื่นจากผลไม้ธรรมชาติที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณในทุกๆการเยือนสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยชานเมืองแต่ยังสร้างความหลากหลายที่ลงตัวระหว่างธรรมชาติและการใช้ชีวิตในเมืองให้ทุกคนได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติอย่างแท้จริง
0: ตอนนี้เราก็มายังอีกจุดหนึ่งก็คือจุดสวนมะพร้าว
2: สวนมะพร้าวครับ
0: ครับผมเป็นมะพร้าวอะไรครับเอง
2: มะพร้าวน้ำหอมนะครับ
0: มะพร้าวน้ำหอม
2: เป็นพันธุ์ที่ผมซื้อจากอัมพวาครับ
0: ครับผม
2: หอมใบเตยเลยนะครับ
0: เราซื้อมาปลูกมากี่ต้นครับ
2: ประมาณ60ต้นฮะ
0: 60ต้น
2: ครับผม
0: พื้นที่ของปลูกมะพร้าวนี่ประมาณกี่ไร่ฮะ
2: ประมาณ3งานครับ
0: 3งานไม่ถึงไร
2: ่ครับผม
0: อ๋อ1ไร่ก็ประมาณ4งานใช่ไหม
2: ครับผม
0: อ๋อนี่ก็3งานก็ถือว่าเยอะอยู่นะ60กว่าต้น
2: ครับ
0: ครับผมแล้วปลูกแต่ละต้นนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้ผมเริ่มปลูกได้ก็ประมาณ3ปีกว่าๆแล้วครับ
0: 3ปีกว่าๆ3ปีก็จะออกผลแล้ว
2: ครับเริ่มแล้วฮะตอนนี้เริ่มได้รับประทานแล้วฮะ
0: ครับผมนี่เรื่องของการดูแลบำรุงรักษาก็ไปเฮงเป็นผู้ดูแลเองหมดเลย
2: ผมดูแลเองหมดเลยครับก็คือทุกอย่างตัดหญ้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็คือข้างในนี้ผมดูแลเองหมดเลยครับ
0: ครับผมคือเรียกได้ว่าในแต่ละวันของไปเฮงใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่นี่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: โอ้ครับผม
2: แต่ก่อนนี้ก็ไปเปิดร้านตอนนี้ให้น้องๆเขาดูแลให้ก็ผมเองก็มาอยู่ในนี้ส่วนใหญ่ครับ
0: อ๋อครับผมการที่เรามาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างมี
2: ความรู้สึกมันก็ดีนะฮะมันทำให้เรามีความคิดอะไรที่ดีๆอยู่นะฮะมีความคิดที่ว่าจะทำนู่นทำนี่ขึ้นมาอีก
0: ปลอดโปร่ง
2: ปลอดโปร่งฮะจับใส
0: สมองเปิด
2: ครับสมองเปิด
0: บางทีเราอยู่ยิ่งในเมืองอะนะ
2: ครับใช
0: ่ยิ่งเราอยู่ในตัวเมืองยะลานี่โอ้ค่อนข้างที่จะมีความวุ่นวายไปนู่นไปนี่ก็มีรถยนต์มีตึกราอาคารสูงแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บรู้สึกสบายๆชิลๆเลย
2: ใช่คร
0: ับ ครับผม
2: ถูกต้องคร
0: ับ
2: ถ
0: ู
2: กต้องครับ
0: พอมีความเคร่งเครียดอะไรก็มาอยู่ในนี
2: ้มาอยู่ในนี
0: ้ครับผมครับผมการปลูกต้นไม้ต่างๆของใบเฮงนี่ใบเฮงใช้สูตรอะไรยังไง
2: สูตรผมนี่คือเป็นทุกอย่างผมต้องยกให้เป็นภรรยาหมดเลยนะครับ
0: ภรรยาเป็นผู้จัดการ
2: ผู้จัดการหมดเลยครับ
0: อ๋อ
2: จะวางจุดตรงนี้ตรงนี้ต้นนี้ตรงนี้ตรงนี
0: ้
2: ภรรยาหมดเลยต้นไม้อะไรทุกอย่างภรรยาหมดเลยครับ
0: ใบเฮงก็คือใช้แรง
2: ประมาณ
0: ภรรยาเป็นผู้จัดการ
2: ครับผม
0: จัดการได้หมดเลย
2: ครับผม
0: ใบเฮงก็ทำภรรยาบอกว่าเอาทำแบบนี้ใบเฮงก็ทำ
2: ว่าปลูกต้นนี้นะแล้วก็ตรงนี้ถ้าผมชี้ไปก็ไม่ถูกจุดต้องทำใหม่
0: ก็ต้องแก้ใหม
2: ่ครับเลยให้ภรรยาเลยจบเลยทีเดียว
0: ผู้บังคับบัญชา
2: ครับผบ.ทบ.เลยครับ
0: ครับผมแล้วก็ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยในเรื่องของการดูแลต้นไม้เนี่ยครับเราดูแล
2: ปุ๋ยนี่ผมใช้ก็3เดือนครั้งนะครับก็สลับกับเกลือขี้เกลือนะฮะก็ซื้อที่บานานี่เองปัตตานีฮะ
0: อ๋อใช้กับเกลือ
2: ครับ
0: อ๋อ
2: โรยเกลือก็ต้นนึงก็ครึ่งกระสอบอะฮะทุกสามเดือน
0: สามเดือนก็ใส่ครั้งหนึ่ง
2: ครับ
0: ครับผมโอ้โหแล้วก็ในเรื่องของการตัดยงตัดหญ้าอะไรเนี่ย
2: ผมเองหมดเลยครับ
0: โอ้ตัดกี่วันครั้งฮะ
2: ก็ประมาณถ้ามันเขียวดูรกๆก็เริ่มตัดนะฮะก็ไม่ได้คิดนับเดือนฮะก็ถ้ารกเมื่อไหร่ก็คือจับมาก็ไถเลย
0: ตัดเลย
2: ตัดเลยคร
0: ับ ครับผมอย่างตรงนี้ก็เพิ่งตัดดูเหมือนว่าเป็นซึ่งตัดเองเป็นกองเลยครับผมเห็นว่าไม่ใช่แค่มะพร้าวอย่างเดียวนะครับฝั่งนู้นก็มีต้นฝรั่งอะไรด้วย
2: ฝรั่งนิดหน่อยฮะประมาณ15ต้นผมเสิร์ฟไปเพราะภรรยาชอบกิน
0: อ๋อ
2: ทำใหญ่ทำเพื่อภรรยาหมดเลย
0: โอ้ภรรยาดูปุ๊บซึ้งแน่นอนภรรยาบอกว่าหายากนะคนนี้เป็นสามีแบบนี้

0: วิธีการดูแลอะไรยังไงฮะ
1: ผมใช้ขั้นแรกตอนจริงๆใช้ปุ๋ยขี้วัวกับปุ๋ยขี้ไก่นะครับ
0: อ๋อโดยไม่ใช้ปุ๋ยสารเคมีเลย
1: ไม่ได้ใช้ครับแล้วก็เกลือเป็นเกลือขี้เกลือมากกว่านะฮะ
0: ครับครับผมอ๋อทำไมครับที่ไม่ใช้ปุ๋ยสารเคมีเพื่อที่จะดูแลหรือว่าไม่ให้มันก่ออันตรายต่อคนบริโภคหรือว่าอะไรยังไง
1: ประมาณนั้นฮะก็คือถ้าปุ๋ยพวกปุ๋ยมูลสัตว์นี่มันจะดีกว่าการเติบโตมันจะเร็วเร็วกว่าครับ
0: ครับผมคือมะพร้าวทั้งหมดนี้50 60กว่าต้นก็ใช้ขี้ไก่ขี้วัว
1: ครับผม
0: แล้วก็ต้นฝรั่งก็เช่นเดียวกัน
1: เช่นเดียวกันครับ
0: โอ้ดูแลยากไหม
1: ไม่ยากครับผมใส่ปุ๋ยก็ทุกๆ3เดือน
0: อย่างที่บอกเมื่อกี
1: ้ครับผมทุกๆ3เดือนจะใส่ทีนึง
0: โอ้ครับผมโอ้เนี่ยครับผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเพราะว่าหลายคนนี่เขาบอกว่าเวลาทำเกษตรก็ต้องไปบำรุงด้วยปุ๋ยสารเคมีป
1: ุ
0: ๋ยเคมีอย่างงู้นอย่างนี้แต่ไปแห่งนี้ไม่ใช้เลย
1: ไม่ครับ
0: อย่างมากก็ปุ๋ยชีวภาพ
1: ครับ
0: ปุ๋ยหมักใช่ไหม
1: ปุ๋ยหมักไม่ได้ใช้เป็นปุ๋ยนี่มูลสัตว์มากกว่าครับ
0: ใช้มูลสัตว
1: ์ครับ
0: โอ้
1: ขี้ไก่กับขี้วัวครับ
0: อือครับผมเนี่ยเมื่อกี้เราดูมะพร้าวแล้วเนี่ยครับผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาดูฝรั่งอีกลูกนึงน่าจะแน่นท้องอีกแล้วแหละครับผู้ชมครับดูท่าทางแล้วน่าจะสุกแล้ว
1: นะลูกนี้นะ
0: อืออ๋อนี
1: ่ปลอดสารนะครับ
0: อืมมั่นใจได้จาก
1: กินได้เลยครับปลอดสาร
0: โอ้นี่ฝรั่งเลยฮะเขาถามว่าฝรั่งอยู่ที่ไหนฝรั่งอยู่ที่นี่แหละไม่ได้อยู่ที่อเมริกาไม่ได้อยู่ที่นู่นเดี๋ยวนี้ฝรั่งที่ยะลาก็มีเยอะผมมั่นใจนะครับที่ผมมั่นใจกินเลยโดยไม่ต้องล้างเพราะว่าใบเฮงบอกเมื่อกี้นะครับเขาไม่ได้ใช้สารเคมีแล้วก็เขาก็มีการขอโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีสารเคมีมาจากนู่นลอยจากอากาศมาตกที่ผลของฝรั่งนี้เลยไม่เลยครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยกรอบอร่อยครับอีกหน่อยนะครับใบเฮงจะเปิดเป็นคาเฟ่ทุกคนต้องมาฮะ
1: ฝรั่งกินฟรีครับ
0: กินฟรี
1: กินฟรีครับ
0: จนหมด
1: คอนเซ็ปต์ก็คือกินฟรีหมด
0: ครับผู้ชมครับเมื่อกี้เราก็ได้ไปดูหลายจุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดน้ำตกจุดสวนมะพร้าวแล้วก็ไปจุดที่ปลูกต้นฝรั่งลูกฝรั่งนะครับเราตอนนี้ผมเองก็กำลังกินฝรั่งนะครับแล้วก็จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งถือว่าเป็นจุดที่สำคัญเน
1: า
0: ะสำหรับวัยรุ่นเนี่ยนะที
1: ่
0: ชอบมาแบบไปเที่ยวแบบไม่อยากเปิดห้องนะฮะอยากจะนอนกลางแจ้งอยากจะนอนกลางอากาศแบบนี้เนี่ยครับผู้ชมครับนั่นก็คือจุดกลางเต็นท์นั่นเองครับผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดเต็นท์ไปแล้วเป็น1เต็นท์นะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับผู้ชมครับจุดนี้ก็เป็นพื้นที่จุดลานกลางเต็นท์ใช่ไหมไปเฮง
1: ใช่ครับ
0: ครับผมแนวคิดของไปเฮงที่จะทำลานกลางเต็นท์เนี่ยได้ประมาณสักกี่เต็นท์ได้ครับ
1: ก็กลางไว้ประมาณ4จุดนะฮะ
0: 4จุด
1: ครับก็ฝั่งโทษนะฮะฝั่งข้างหลังบดี1จุดก็ฝั่งตรงนี้1จุดตรงนี้2จุดนะครับก็บริเวณหน้าประมาณ5จุดบริเวณต้นไม้ระหว่างนั้นก็อีก1จุด
0: เนี่ยครับต้นอินทผาลัม
1: ครับผม
0: อินทผาลัมมั้ย
1: ใช่ครับประมาณ5จุดนะครับ
0: 5จุด
1: ครับ
0: ครับผมก็เหมาะนะครับสำหรับวัยรุ่นวัยแรงแบบจะมาเที่ยวพักผ่อนอย่างวันหยุดเสาร์อาทิตย
1: ์ประมาณนั้น
0: ก็มาเปิดเต็นท์นอนกันตรงนี้เลยกลางแจ้งแบบนี้เลย
1: แต่เรียนให้ทราบนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับ
0: ยังไม่ได้เปิดอันนี้คือวางแผนไว้ก่อน
1: วางแผนไว้ก่อนครับ
0: อืมครับผมคือที่ผมพาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับก็อยากให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าในเมืองเราก็สามารถที่จะมาเปิดแบบเหมือนกับอยู่กลางป่าเนี่ยใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมโอ้ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะครับผู้ชมครับคิดว่าประมาณ
1: ปีกว่าครับประมาณ
0: หนึ่งปีกว่า
1: ครับ
0: ครับผม
1: น่าจะปีหน้ากลางปีหน้าน่าจะสมบูรณ์แบบประมาณนะฮะ
0: ครับผมโอเคทิ้งท้ายในวันนี้นะครับเบฮิงอยากจะบอกอะไรไปยังคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่ใส่ใจหรือว่าชื่นชอบในเรื่องของการอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับเสียงนกเสียงน้ำเสียงกาอะไรแบบนี้เบฮิงอยากจะบอกอะไรกับคนพวกนี้ไหมครับ
1: ก็จะบอกว่าการอยู่กับธรรมชาติมันดีที่สุดนะครับทำให้ชีวิตเรานี่สุขแจ่มใส
0: ครับ
1: ปลอดโปร่งนะครับก็ฝากไว้เนื้อที่ตรงนี้อนาคตนะครับผมเองก็จะเปิดเป็นคาเฟ่นะครับอนาคตเป็นคาเฟ่แล้วก็เปิดเป็นรีสอร์ทเล็กๆนะฮะประมาณ 5-6 หลังแล้วก็กางเต็นท์ประมาณ 5-6 หลังนะครับจะเน้นเป็นรีสอร์ทมากกว่านะครับ
0: ครับผม
1: กับคาเฟ่ตอนนี้อาคารเราก็เริ่มสร้างมาแล้ว2อาคารนะครับเป็นอาคารโรงเลี้ยงด้าน ซ้ายมือผมนะฮะแล้วก็ด้านขวามือผมก็เป็นอาคารหนึ่งก็ประมาณนั้นนะครับฝากพี่น้องเราด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: บริเวณนี้ไม่ไกลไม่ไกลนะฮะ
0: จากเมืองยะลา
1: จากเมืองยะลานะครับอยู่ในเขตสเต็งนอกครับถ้าง่ายๆถ้าพี่น้องรู้จักหมู่บ้านสติพิรมก็คืออยู่ในหมู่บ้านสติพิรมเรานี้เองนะครับ
0: อ๋อครับผมอยู่ตรงนั้นเลย
1: ครับผมอยู่ในหมู่บ้านสติพิรมเราครับ
0: อืมครับผมอยากจะให้ใบเฮงบอกนิดนึงเห็นใบเฮงบอกนอกจอเมื่อกี้ครับหลังกล้องเมื่อกี้ใบเฮงบอกว่าใบเฮงเคยเป็นสโตรกด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็โดยใช้ธรรมชาติบำบัด
1: ถูกต้องครับผมเช้าผมเป็นสโตรกมา1ปีนะฮะเส้นเลือดในสมองแตกผมอาการผมดีขึ้นเพราะว่าเช้าๆหลังซูเปอร์ผมก็เดินในสวนนี้ถางหญ้าพรวนดินอะไรตัดหญ้าก
0: ็
1: มันช่วยบรรเทาเราได้ด้วยนะครับบวกกับอากาศเช้าๆอากาศบริสุทธิ์มากครับ
0: ครับผมก็คือว่าการอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินั้นก็สามารถที่จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในเรื่องของการที่จะรักษาโรค
1: ใช่ครับ
0: ครับผมตอนนี้ก็หายเกือบปกติแล้ว
1: หายเกือบปกติแล้ว
0: ไม่ใช่เกือบปกติแล้ว
1: ครับผมเริ่มออกกำลังกายได้แล้วครับ
0: เล่นบอลอะไรก็ได้ปกติแล้ว
1: ปกติแล้วครับ
0: ครับผมอ่ะนี่นะครับผู้ชมครับที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนนะครับในเรื่องของการอยู่กับท่ามกลางธรรมชาติอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับก็สามารถที่จะบรรเทาความเคร่งเครียดของเราได้และที่สำคัญนะครับก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในเรื่องของการที่จะบำบัดรักษาเมื่อเราเป็นโรคต่างๆโดยเฉพาะที่เป็นโรคสโตรกเนี่ยครับ เวลาที่เราจะมาปลูกมารดน้ำต้นไม้มาใส่ปุ๋ยอะไรมันก็เป็นการออกกำลังกายซึ่งมันก็เป็นแนวทางหนึ่งในเรื่องของการที่จะรักษาเพื่อว่าเมื่อเราทำแบบนี้ทุกวี่ทุกวันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เรานั้นออกกำลังกายออกเหงื่อเมื่อออกเหงื่อแล้วเนี่ยครับมันก็จะทำให้เลือดที่อยู่ในร่างกายของเราก็ไหลเวียนเป็นปกติได้นี่ครับผู้ชมครับและที่สำคัญนะครับที่ผมชอบณตรงนี้ก็คือเขาปลูกต้นไม้ต่างๆโดยใช้ปุ๋ยมาจากธรรมชาติเมื่อจะเป็นขี้ไก่ขี้วัวโดยไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับผมก็เลยมั่นใจพอเห็นผลฝรั่งปุ๊บกินโดยไม่ต้องล้างอะไรเลยนะครับเพราะมั่นใจตามที่ใบเฮงบอกนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสวนออร์แกนิกได้นะครับผู้ชม
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ครับผมเอาเป็นว่าวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะครับผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาที่นี่แล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับถึงแม้ว่าคาเฟ่ของใบเฮงยังไม่ได้เปิด
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าผู้ชมอยากจะมาดูบรรยากาศก็
1: ได้ครับผมอยู่ช่วงเช้าก็ประมาณ9โมงนะฮะ
0: มาดูบรรยากาศไปก่อน
1: ถึง9โมงก็ช่วงเย็นก็หลังจาก4โมงขึ้นไปครับถึง6โมงเย็นครับผมจะมารดน้ำรดน้ำตัดทำกิจกรรมในนี้นะฮะเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับมาก
0: ครับผม
1: ก็มาแวะเวียนได้ครับ
0: ครับผมวันนี้ทางรายการเราเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณใบเฮงเป็นอย่างมากนะครับที่อุตส่าห์เปิดรั้วบ้านให้เรามาดูบรรยากาศภายในบ้านของใบเฮงในวันนี้นะครับวันนี้ผมและก็ใบเฮงพร้อมด้วยทีมงานขอลาไปก่อนในโอกาสหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันบ้างนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการของเราในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: พักแป๊บนึงลูก
1: ไปกินข้าวแล้วค่อยมาเล่นต่อทั้ง3คนเลย
2: การสูบบุหรี่ในบ้านมันอันตรายซึ่งคุณรู้ดีอยู่แล้ว
3: พ่อให้หนูตรวจก่อน
1: ไปกินข้าวแล้วค่อยมาเล่นต่อทั้ง3คนเลย
2: และคุณก็พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: อาหารที่เราสั่งมักจะปรุงความเค็มมาอยู่แล้วเพราะความชินมือก็มักจะเติมเพิ่ม
3: แค่ช้อนเดียวเอง
2: ช้อนเดียวที่ไหนถ้าหลายมื้อก็หลายช้อนทำให้สะสมโรคร้ายได้เลยหยุดพฤติกรรมอันตรายลดปรุงลดเค็มลดโรค

0: ในบ่อนี้มีประมาณกี่ตัวได้คะคุณ
1: 120ตัวค่ะ
0: จนวันนี้ค่ะเรามีจระเข้ในฟาร์มประมาณกี่ต
1: ั
0: ว
1: ตอนนี้มีประมาณ 1,500 กว่าตัว
2: มาๆๆๆๆ
0: เด
2: ี๋
0: ยวจะกระโดดเงียบมั้ยคะเนี่ย
1: เห็นไหมคะว่ามันตัวนิดเดียวเอง
0: ค่ะปล่อยน้องแล้วเดี๋ยวกลัวน้องเครียดไปที่แต่มาเรียนดูจะเครียดด้วยลงไปเลยค่ะ
1: เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ
0: ไปลูกเร็วเร็วเร็วเร็วสวัสดีค่ะได้เวลามาเที่ยวกับรายการเมืองไทยดีๆกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เมืองฝน8แดด4ที่จังหวัดระนองนั่นเองนะคะฟิลการท่องเที่ยวของเราวันนี้ก็จะแบบชิลๆสบายๆค่ะพาคุณผู้ชมมาชมความน่ารักของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแพะน้องเต่าน้องงูก็มีแต่ว่าไฮไลท์ของวันนี้นะคะอ้อมจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักใกล้ชิดสนิทสนมกันเลยนะกับสัตว์นักล่าขนาดใหญ่แห่งลุ่มน้ําจืดนั่นคือน้องจระเข้เองค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับทั้งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับจระเข้นะคะรวมไปถึงความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นในคราวเดียวกันด้วยค่ะยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยลั่นทะเล

ลั่นทะเลฟาร์มเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแห่งแดนใต้ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า20ปีค่ะทำให้ที่นี่มีจระเข้เยอะมากมีตั้งแต่เป็นเบบี๋ไปจนถึงขนาดโตเต็มวัยส่วนกิจกรรมเยอะไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมเขามีวงจรชีวิตจระเข้ตั้งแต่การวางไข่วัยอนุบาลไปจนถึงตอนน้องโตเต็มวัยแล้วก็ยังมีเกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับจระเข้แบบครบวงจรเลยค่ะและไฮไลท์ในวันนี้นะคะก็คือการที่เราจะได้ไปอุ้มน้องจระเข้เป็นครั้งแรกกันด้วยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราก็ทำใจกันมาสักพักหนึ่งค่ะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวให้อ้อมกลัวคนเดียวพอนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะคะ

0: และตอนนี้อ้อมอยู่กับคุณหนูดีแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเรามาที่นี่ลั่นทะเลฟาร์มหลายคนได้ยินชื่อก็จะนึกถึงจระเข้
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถามคุณหนูดีเลยว่าทำไมเราถึงได้ทำเป็นฟาร์มจระเข้ขึ้นมาคะ
1: จริงๆต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะมีความชอบแล้วก็ใจรักที่จะเลี้ยงเพราะว่าตอนนั้นที่คุณพ่อกับคุณแม่เริ่มเลี้ยงหนูดีเด็กมากยังเด็กมากแล้วก็คุณแม่บอกว่าเราต้องหาสัตว์เศรษฐกิจที่ตอนนั้นกำลังบูมว่าจะเลี้ยงอะไรก็เลยออกมาเป็นจระเข้ลั่นทะเลฟาร์มค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เห็นว่าอายุไล่เลี่ยกับเราเลย
1: ใช่
0: โตมาด้วยกันเลย
1: ถูกต้องค่ะ
0: จนวันนี้ค่ะเรามีจระเข้ในฟาร์มเราประมาณกี่ตัว
1: ตอนนี้มีประมาณ 1,500 กว่าตัวค่ะ
0: โอ้เยอะเหมือนกันนะคะคือที่นี่เราเปิดเป็นศูนย์ที่ให้ทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรวิถีชีวิตของจระเข้ทั้งหมด
1: ถ้าเรียกชื่อเต็มๆเลยก็คือศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยง
0: นี่คือชื่อเต็มนะคะเรามีความตื่นเต้นมีความรู้รออยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมเวลาเรามาที่ลั่นทะเลฟาร์มกิจกรรมที่เราจะได้ทำคืออะไรบ้างคะคุณหนูดี
1: กิจกรรมหลักๆของเราเลยก็คือการนำทุกคนเนี่ยเดินทั่วฟาร์มค่ะโดยที่การเดินของเราจะไม่ใช่แค่เดินไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นการเดินพร้อมบรรยายให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มของเราด้วย
0: อ๋อไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่
1: ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะมาคนเดียว2คนเรามีพนักงานหรือว่าพี่ๆเนี่ยค่ะหรือว่าแม่ดาวหรือว่าพี่ฟ้าเองเนี่ยคอยพาเดินชมรวมถึงคุณลุงแดงใจดีของเด็กๆทุกๆคนด้วยค่ะ
0: เสียดายวันนี้คุณลุงแดงไม่อยู่ก็เลยให้คุณหนูดีที่เป็นลูกสาวมาดูแลแทนซึ่งพี่ดาวที่พูดถึงเมื่อกี้เดี๋ยวเราแปะภาพพี่ดาวนะคะก็จะมีเป็นภาษาพม่า
1: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าของเราเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนจังหวัดระนองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นคนต่างชาติที่กำลังชมรายการอยู่ก็ไม่ต้องเกรงกลัวหรือว่าเกรงที่จะมาที่เลยเพราะเรามีพนักงานที่สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวสัญชาติอื่นได้ด้วยและที่สำคัญคือไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนเราพร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
0: น่ารักจังแต่ว่านอกจากที่จะพาเดินชมรอบๆฟาร์มแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น
1: ถูกต้องค่ะก็คือพาเดินรอบฟาร์มให้อาหารจระเข้ก็ได้อีกทั้งปิดท้ายไฮไลท์ของเราเลยก็คือการอุ้มจระเข้ตัวเป็นๆถ่ายรูป
0: อุ้มน้องตัวเป็นๆเลยเหรอ
1: ถูกต้องค่ะตัวเป็นๆแบบยังหายใจรถมือเลยค่ะ
0: ซึ่งวันนี้คุณหนูดีก็จะพาเราไปอุ้มน้องจระเข้ด้วยนะคะแต่ขอทำใจก่อนค่ะก่อนจะไปเจอ

0: ใช่ค่ะระหว่างการทําใจแล้วก็ตัวดีจะพาไปเดินชมรอบฟาร์มกันก่อน
1: มีสัตว์อย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะเรามีสัตว์อย่างอื่นด้วยอาทิเช่นแพะเต่างูแล้วก็มีในส่วนของจระเข้เผือกด้วย
1: หาชมยาก
0: หาชมยากค่ะแล้วก็อลิเกเตอร์ที่เป็นปลาจระเข้นั่นเอง
1: งั้นเดี๋ยวพาไปชมตรงจุดแรกก่อนจะไปเจอจระเข้นะเราไปเจอแบบสัตว์ที่แบบดูซับซ้อนกันก่อนแล้วก็เห็นหน้าหวานๆของคุณดูดีอย่างนี้นะคะจุดแรกที่พามารับชมคืออะไรคะ
0: งู
1: งู
0: งูค่ะน้องกำลังมองหน้าคุณน้องอยู่นะคะ
1: ใ
0: ช่ตกตาพี่พี่
1: เดี๋ยวจากน้องงูเป็นอะไรดีคะ
0: เป็นเต่าค่ะ
1: เป็นเต
0: ่
1: า
0: อันนี้คือเต่าญี่ปุ่นบางคนบอกว่าเต่าญี่ปุ่นเลี้ยงยังไงก็ไม่โตดูเต่าญี่ปุ่นที่บ้านทะเลค่ะตัวใหญ่มากค่ะ
1: อันนี้ก็คือบอกว่านอนแช่น้ำสบายใจ
0: ใช่ค่ะ
1: น้องโผล่หัวขึ้นมานะ
0: สู้คนมากค่ะ
1: สู้คนเดี๋ยวจะกระโดดเงียบเลยนะ อ่ะจากน้องเต่าญี่ปุ่นค่ะยังมีอะไรให้เด็ก
0: ๆฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของจระเข้เผือกค่ะแล้วเราจะขึ้นบันไดฝั่ง
1: เดี๋ยวพาไปดูจระเข้เผือก
0: เราจะพามาดูจระเข้เผือกค่ะน้องชื่อแม่สีเผือก
1: แม่สีเผือกโตหรือยังคะเนี่ย
0: โตแล้วค่ะอายุโตแล้ว
1: อายุโตแล้วด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อ
1: ันนี้คุณหนูดีบอกว่าเดี๋ยวพามาเจอจระเข้เผือกที่มันน่ารักน่ารักก่อนนะคะก่อนจะพาไปเจอแบบของจริงที่เยอะแล้วก็มีทุกไซส์
0: ถูกต้องค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูความน่ารักของแม่สีเผือกกันนะคะ
0: ค่ะ

0: แล้วก็หลังจากที่เราชมความน่ารักของสัตว์ที่แบบเมื่อกี้พาไปชมเป็นออเดิร์ฟมาแล้วนะคะคุณดูดีตอนนี้ก็มาถึงไฮไลท์ก็คือวันนี้จะพามาชมจระเข้อย่างจระเข้บ่อแรกนี้เป็นจระเข้น้ำจืดเหมือนกันเหรอคะ
1: ค่ะส่วนมากต้องบอกกับทางท่านผู้ชมก่อนว่าฟาร์มของเราลั่นทะเลฟาร์มเนี่ยจะเป็นฟาร์มที่เพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยค่ะอาจจะมีน้ำเค็มให้ดูบ้างประปรายแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้ำจืดทั้งหมดค่ะซึ่งบ่อแรกเนี่ยจะเป็นบ่อที่เรียกว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นที่2ของฟาร์ม อายุ10ถึง16ปีค่ะ
0: อันนี้คือ10ถึง16ปีนี่คือเป็นช่วงที่ถือว่าเติบโตเต็มวัยแล้ว
1: เติบโตเต็มวัยค่ะ
0: มันมีทั้งหมดกี่บ่อนะคะคุณหนูดี
1: จริงๆที่นี่มี10กว่าบ่อเลยนะคะซึ่งเราลูกค้าที่มาหรือว่าใครที่เข้ามาที่ฟาร์มเราก็จะได้เดินชมทุกบ่อไปเรื่อยๆพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่เดินบรรยายให้ความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
0: คุณหนูดีบอกแล้วว่าจริงๆเวลามาที่นี่เราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่แต่วันนี้คุณหนูดีจะเป็นแบบว่าไกด์กิตติมศักดิ์ให้เราพามาชมด้วยตัวเองเลยนะคะ
1: อาจจะข้อมูลไม่ได้แม่นเป๊ะแต่ว่าบางช่วงอาจจะให้พี่พนักงานที่เป็นไกด์พาลูกค้าทัวร์ทุกวันเนี่ยมาพูดให้ความรู้กับทุกคนด้วยเพื่อความถูกต้องแล้วก็ข้อมูลที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง
0: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอชมบ่อแรก
1: ได้
0: อันนี้เราให้อาหารจระเข้ได้ด้วย
1: ได้ค่ะได้ที่นี่เราสามารถซื้ออาหารจระเข้ให้จระเข้ได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณดีขออนุญาตให้อาหารน้องได
1: ้ไ
0: หม
1: ได้ได้
0: ขึ้นตรงนี้เลยล่ะ
1: ขึ้นตรงนี้ได้เลยค่ะขึ้นบันได
0: เดี๋ยวเราขึ้นบันได
1: เดี๋ยวให้ใส่ถุงมือค่ะไม่ต้องกลัว
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้มาถึงขั้นตอนในการให้อาหารแล้วนะคะแล้วก็คุณหนูดีบอกว่าเราเรียกน้องได้
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงคะคุณหนูดีสาธิตหน่อย
1: มาเร็ว
0: มาคือเมื่อกี้น้องตกใจตากล้องเรากระเจิงไปตอนนี้เริ่มมาแล้วใช่ไหมคะ
1: เห็นไหมคะหันมาแล้วคุณน้องลองเรียกเลยค่ะคุณน้อง
0: มาน
1: ี่อะไรนี
0: ่เริ่มมาแล้ว
1: มาเร็วมาเร็ว
0: ในบ่อนี้มีประมาณกี่ตัวได้คะคุณหนู
1: 120ตัวค่ะ
0: 120ตัวโอเคน้องมาแล้วอุ๊ยมีตัวใหญ่มีจ่าฝูงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบ่อนี้จริงๆอายุน้องเขาอยู่เฉลี่ยกัน10ถึง16ปี
0: ค่ะจ่าฝูงชื่ออะไรนะคะเมื่อกี
1: ้ชูวิท
0: ชื่อชูวิทเป็น
1: เจ้าของอ่าง
0: เจ้าของอ่างนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวหนูดีจะให้ชิ้นแรกแล้วคุณอ้อมให้ที่เหลือนะคะ
0: ได้เลย
1: อยากให้ตัวไหนเล็งไปค่ะ
0: ค่ะไปไปอะไรเราช่วยกันนะคะคุณหนูดี
1: หนูดีให้บ่อยแล้วคุณอ้อมให้ดีกว่าม
0: านี่น้องกินอะไรคะเนี่ย
1: กินไก่ค่ะ
0: ไปน้องงับกันเองบ้างไหมคะเนี่ย
1: อาจจะมีบ้างพลาดบ้างเพราะฉะนั้นวิธีการที่

0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: แล้วคุณพี่จําได้ยังไงว่าตัวไหนคือน้องชูวิทย์อะคะ
0: ถุงมือให้ก็ตามนะคะถุงมือเนี้ยเป็นถุงมือพลาสติกแล้วก็เป็นฟรีไซส์ซึ่งเวลาการให้บางทีบางท่านมือเล็กกว่าถุงมืออาจจะไม่พอดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังถุงมือที่จะล่วงหล่นลงไปเพราะจระเข้ไม่สามารถกินพลาสติกหรือว่ากินสิ่งแปลกปลอมได้นั่นเองค่ะแล้วก็ข้อควรระวังที่2ก็คือเราจะไม่มีการโยนให้ในน้ํา
1: อ๋อทำไมคะ
0: เราจะไม่โยนให้ในน้ำเนื่องจากว่าพอโยนในน้ำมันจะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาถูกเลี้ยงมาโดยเราให้อาหารบนบกมาตลอดซึ่งการให้ในน้ำเขาก็จะหาไม่เจอด้วยแล้วก็ทำให้น้ำเน่าเสียด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะให้บนบกแล้วก็วิธีการให้บนบกก็คือเราจะให้ที่ที่มันมีพื้นที่ที่ให้เขาขยับตัวกินได้โดยที่ไม่กัดตัวอื่นนั่นเองค่ะเพราะว่าพอการกัดปุ๊บเขาจะทะเลาะกันแยกกันออกไหมคะว่าน้ำจืดกับน้ำเค
1: ็
0: ม
1: ไม่น่าจะออกเลยค่ะ
0: ไม่ออกงั้นเดี๋ยวหนูดีพาไปดูแบบใกล้ๆว่าน้ำเค็มกับน้ำจืดแยกยังไงค่ะไม่จิ้งจกค่ะ
1: น้อง
0: ใหญ่กว่าจิ้งจกอีก
1: แต่เราถ่ายรูปได้น้องเป็นไง
0: ถ่ายได้ค่ะไม่งับค่ะไม่งับ
1: แล้วก็จากบ่อแรกที่เป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นที่2
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็บ่อถัดมาที่คุณหนูดีพามาคือ
0: ไซส์มาดูไซส์จิ๋วๆแบบไซส์ที่แบบ2สัปดาห์แล้วก็8เดือนในของปีนี้ค่ะ
1: น้องเพิ่งคลอดออกมาเลย
0: ถูกต้องค่ะที่เป็นเพิ่งฟักออกมาจากไข่เดี๋ยวจะให้ดูว่าความน่ารักของน้องเขาก็มีเหมือนกัน
1: อ๋อเดี๋ยวมาดูบ่อแรกอาจจะเห็นความขึงขังดุดันไปแล้วอุ้ย
0: เห็นไหมคะว่ามันตัวนิดเดียวเอง
1: ค่ะ2สัปดาห
0: ์ใช่อัน
1: นี้คือน้องที่เขา
0: เพิ่งออกกับไข่ในปีนี้ค่ะซึ่งฤดูการฟักไข่ของจระเข้เนี่ยจะมีแค่ปีละ1ครั้งก็คือ1แม่จะท้องได้ปีละ1ครั้งท้องแค่เพียง45วันค่ะแล้วเราก็สามารถเอาไปลงไปเอาไข่เนี่ยขึ้นมาฟักโดยวิธีธรรมชาติซึ่งเป็น1เดียวของภาคใต้ที่เรามีการทำอยู่โดยไม่ใช้ตู้อบเราใช้วิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าอยากให้เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย
1: เมื่อกี้เราได้ยินเสียงน้องร้องด้วย
0: ใช่ค่ะอันนี้คือเสียงร้องเขาค่ะซึ่งจระเข้เนี่ยแข็งแรงมากๆออกจากไข่มา7วันเท่านั้นเขาเริ่มมีฟันเลย
1: แล้วเดี๋ยวถัดจากบ่อนี้ไปจะเป็นอะไรอีกคะคุณ
0: เดี๋ยวจะไปทางฝั่งบ่อตรงข้ามเราเลยค่ะซ
1: ึ่
0: งก็คือ1ปีกับ2ปีนั่นเองเราจะได้ให้อาหารกันด้วย
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วเชิญคุณดีนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: มาถึงบ่อนี้โตขึ้นมาหน่อยค่ะประมาณ
0: อันนี้ประมาณ8เดือนถึง1ปี
1: 8เดือนถึง1ปี
0: ใช่
1: แล้วก็ที่คุณหนูดีบอกว่าเมื่อกี้ตอนเราไปที่บ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาจะกินโครงไก่ชิ้นใหญ่เนาะ
0: ใช่ค่ะแต่อันนี้พอตัวเขาไม่ได้ใหญ่ก็จะเป็นแค่หัวไก
1: ่น้องกินแค่หัวไก
0: ่
1: น
0: ี
1: ่นะคะ
0: มีปาก
1: อ่ะแล้วก็เมื่อกี้คุณหนูดีบอกว่าจะสอนให้ดูเนาะว่าอันไหนเป็นแบบจระเข้น้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยบ่อนี้มีน้ำเค็มปนมาด้วย
0: นู่นตัวนั้นค่ะอันนี้คือถูกเลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่เล็กๆค่ะ
1: คือจริงๆแล้วเขาจะไม่อยู่ด้วยกัน
0: เขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
1: แต่นี่เขาไม่ทะเลาะกัน
0: เขาไม่ได้ทะเลาะกันอยู่กันมาตั้งแต่เล็กๆค่ะอันนี้คือจริงๆแล้วบ่อเนี้ยจริงๆคือทั้งหมดเป็นน้ำจืดแต่ว่ามีเขาตัวเดียวที่เป็นน้ำเค็
1: มแล้วต้องแยกไหมคะ
0: เดี๋ยวพอโตก็จะแยกค่ะ
1: ไม่งั้นเขาก็จะทะเลาะก
0: ันใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วความดุของจระเข้น้ำจืดกับน้ำเค็มดุกว่าด
1: ุ
0: กว่าค่ะ
1: นี่มันจะแตกต่างกันถ้าดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยน้ำจืดกับน้ำเค็ม
0: น้ำเค็มจะสีสวยกว่าอย่างนี้คะสีเขาจะมีความเหลืองมากกว่าลายชัดกว่าม
1: ีไล่สีแบบว่าละเอียดกว่า
0: แต่ว่าถ้าเป็นน้ำจืดเขาก็จะมีความแบบค้ำๆหน่อยมนๆหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้อาหารน้องวิธีการเหมือนเดิมโยนไปที่ว่างๆ
0: ถูกต้องค่ะ
1: โอเค
0: แต่ถ้าเกิดคุณอ้อมอยากดูจระเข้วิ่งก็โยนไปไกลๆค่ะให้เขาวิ่งไป
1: ลองดู
0: ลองได้ค่ะลองเอาเลยค่ะ
1: เราโยนไปไกล
0: ๆโยนไปเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ
1: ไปลูกเร็วเร็วเร็วเร็ว
0: เร็วเขาวิ่งตลก
1: เลยเอ็นดูเราวิ่ง
0: เร็วเร็วเร็วนั่นงับทางตามค่ะไม่ได้งับไ
1: ก่โอ้ยดูสไลด์ก็มี
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เอาตรงกลางนี้หน่อยก็บางตัวก็อาศัยความลื่นไหลของพื้น
0: ถูกต้องค่ะสไลด์ไปเลย
1: ไปที่ตากล้องคนนั้นกินคนนั้นได้เลยเอาน้องมิ้นเห็น
0: ไ
1: หมลูกเห็นไหมโอ้ยโอ้ยเร็ว
0: ไม่กิน2ชิ้นเลยโอ้ย
1: ไปยิ่งแล้ว
0: เราชอบให้มันวิ่งค่ะออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายไปในตัวนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้นิดนึงลูกอ่ะ

0: ี่เขางับโดนกันมันเจ็บบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะคุณ
1: บางทีอาจจะแบบมีแบบงับผ้าแต่ว่าพอเขารู้ว่าไม่ใช่ไก่เขาก็จะคายออก
0: รู้ว่าอันนี้เพื่อนเราเนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะเนื้อมันแปลก
2: ๆอุ้ยเกือบกับลูกนี
1: ่นี่นี่นี่เห็นไหมคะ
0: อันนั้นคือ
1: เหยี่ยวค่ะ
0: เหยี่ยวเหยี่ยวก็คือจะมาแย่งชิง
1: แย่งชิงไก่นู่นค่ะอยู่บนต้นไม้เหยี่ยวที่นี่ตัวใหญ่มากค่ะ
0: แต่เราไม่ได้เลี้ยงเนาะ
1: ไม่ได้เลี้ยงค่ะนี่คือธรรมชาติเลยค่ะเป็นวัฏจักรของเขาคือถ้าจระเข้กินเหลือเหยี่ยวก็จะมาเอาไปค่ะแล้วก็ที่นี่กลางคืนก็จะมีนกกระยางมาอาศัยต้นไม้ของเราอยู่นอน
0: ไปทางนู้นบ้างไป
1: นี่ตัวเล็กๆ
0: ตัวเล็กๆ
1: เหยี่ยว
0: คะไปแล้วขโมยแล้วคือน้องไวมาก
1: เหยี่ยวไปแล้วค่ะเฉี่ยวไปเลย
0: โอ้แต่เขาไวมากเลยเมื่อกี้เนาะ
1: ใช่ค่ะเขาจะเร็วมาก
0: แสดงว่าเขาเล็งไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราโยนให้น้องตัวเล็กหน่อยอ่ะ
1: ดูสิใครจะได้
0: มันเด็กน้อยเลย
1: ใช่ค่ะเขาก็คือเด็กค่ะพออายุยังไม่เยอะเขาก็คือเด็กนี่แหละค่ะ
0: นี่นี่คือบ่อขนาดกลางที่คุณหนูดีพามานะคะแล้วก็นี่คือพี่ดาวคุณแม่ของเขากำลังให้อาหารลูกๆนะคะแม่ดาวและลูกๆของเขาเอาเลยค่ะแม่ดาว
1: เห็นไหมคะแม่ดาวให้แบบ
0: ง
1: ับ
0: แต่ว่าคุณหนูดีบอกว่าจระเข้เขาจะจำกลิ่นแล้วก็เสียงใช่ไหมคะคุณหนูดีจำเสียงได้ไหม
1: จำกลิ่นจำสาบ
0: เขาจำกลิ่นจำสาบของคนที่มาให้อาหารเขาบ่อยๆได้เพราะฉะนั้นก็จะจำแม่ดาวได้เวลาแม่ดาวเรียกเขาคือเขาจะมาเยอะเลยว้าว

0: แล้วก็มาถึงบ่อนี้ก็คือเป็นจระเข้น้ำเค็ม
1: อันนี้จะเป็นจระเข้น้ำเค็มส่วนน้อยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความแตกต่างว่ามันต่างกับน้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยต่างกันยังไง
0: ค่ะ
1: คุณน้องจะเห็นว่าเนี่ยตัวอย่างเช่นตัวนู้นเนี่ยค่ะจะเห็นว่าสีมันชัดมากเหลืองก็คือเหลืองเลยมันจะไม่หม่นหม่นเหมือนจระเข้น้ำจืดค
0: ่
1: ะ
0: สีก็จะสวยกว่า
1: ใช่ค่ะสีจะสวยกว่าแล้วก็ถ้าให้พูดตามตรงนะคะคือนอกจากสีสวยกว่าแล้วดุกว่าด้วยค่ะ
0: ดุกว่าด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะดุกว่า
0: เห็นนิ่งๆแบบนี้คือดุเนาะ
1: ดุค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่หมดนะ
1: ยังไม่หมดค่ะ
0: ยังเป็นอะไรต่อนะคะ
1: เราจะมีตัวที่เป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเราตัวแรก
0: นี่ก็ถือว่ายังไม่ได้ใหญ่มากหรอคะ
1: อันนี้มีใหญ่กว่านี้
0: ใหญ่กว่านี้อีก
1: ใหญ่แบบตัวเท่าคนเลยค่ะ
0: ตัวเท่าตะกร้องหนูแน่

0: แล้วก็มาถึงบ่อนี้เป็นบ่อที่เขาแบบว่าโตที่สุด
1: ถูกต้องค่ะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นแรกของฟาร์มลั่นทะเลฟาร์ม
0: เขาจะยาวหรือใหญ่ประมาณเท่าไหร่
1: เขาจะตัวใหญ่อันนี้เราไม่เคยวัดค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยให้วัดเลย
0: คือเราเลี้ยงเป็นธรรมชาติอะเนาะ
1: ถูกต้องค่ะก็คือ27ปีบ่อนี
2: ้บ่อนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะจะมีพ่อพันธุ์ที่เป็นจ่าฝูงที่ชื่อว่าพ่อทุเรียน
0: พ่อทุเรียนแล้วเราจะจำได้ไหมคะคุณ
1: จำได
0: ้
1: ค่ะแต่ตัวนี้พ่อทุเรียนยังไม่ออกมาเลย
0: อ๋อมีชื่อตัวเดียวเหรอคะ
1: มีชื่อพ่อทุเรียนมีแม่มะลิ
0: มีแม่มะลิ
1: แม่มะลินี่เป็นเมียหลวงค่ะ
0: โอ๊ยตายแล้วแล้วสนมล่ะคะ
1: สนมเนี่ยก็จะมีแม่ชวาค่ะ
0: โอ๊ยชวา
1: สองตัวนี้เนี่ยค่ะทะเลาะกันทุกปีค่ะ
0: ก็คือแม่มะลิ
1: กับแม่ชวาถูกต้องค่ะทะเลาะกันทุกปี ก็คือแต่เขาก็อยู่อยู่ด้วยกันได้นะคะ
0: อ
1: าจจะอยู่กันคนละที่นิดนึงแต่อยู่ด้วยกันได้ใช่
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องให้แม่ดาว
1: ใช่ค่ะ
0: แม่ดาวเรียกลูกๆมาทานอาหารกันนะคะบ่อนี้เดี๋ยวเราไปดูแม่ดาวให้อาหารลูกๆกัน

0: และนี่คือกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำหรับใครที่มาที่นี่จะต้องได้มีโอกาสสัมผัสกับน้องจระเข้ตัวเป็นๆ นี่ไม่ใช่โมเดลนะ
1: ไม่ใช่ค่ะน้องกระดุกกระดิกค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมที่เราไปดูพ่อทุเรียน
1: กับแม่มะลิ
0: อันนี้คือผลผลิตของเขาค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ลูกสาวที่ชื่อว่า
1: น้องมะปราง
0: น้องมะปรางน้องเป็นเด็กน่ารักนิสัยดี
1: ถูกต้องค่ะอ่อนหวาน
0: อ้อมจะอุ้มได้
1: อุ้มได้ค่ะก็คือวิธีการอุ้มไม่ได้ยากเลยเราแค่ล็อกคอน้องไว้แล้วก็มืออีกมือนึงก็ประคองน้องไว้อย่างนี้ค่ะ
0: เราลองดูนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มะปรางพี่ชื่อพี่อ้อมนะลูกเอ้ยน้องน่ารักนี่น่ารักไหมถ้าใครสนใจนะคะมาเที่ยวที่ลั่นทะเลฟาร์มได้ก็จะได้ทำกิจกรรมนี้นี่คือครั้งแรกของอ้อมเหมือนกันตื่นเต้นมากเลย
1: เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึก
0: ตัวน้องก็ที่ท้องจะนิ่มๆ นะเราตื่นเต้นนะแต่ว่าเกล็ดข้างหลังก็จะแข็งๆนิดนึง
1: อันนี้เรียกว่ากระดูกหลัง
0: กระดูกหลังเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับน้องแป๊บนึงแล้วก็จะปล่อยน้องแล้วเดี๋ยวกลัวน้องเครียดไปที่แต่มาเรียนรู้จะเครียดด้วยบ๊ายบายมาฟังบ๊ายบายค่ะ
1: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมรูปคู่ของอ้อมและก็น้องน่ารักไหมอ่ะในใจตอนนั้นคือเต้นตุบๆแทบจะทะลุออกมาเลยค่ะกลัวน้องจะหันมาแจกจุ๊บประมาณว่าเฮ้ยนุชเราขอชิมหน่อยว่าอร่อยไหมเนี่ยฮะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักความตื่นเต้นของน้องจระเข้ค่ะเพื่อที่จะไปชมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากจระเข้กันจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่หนังจระเข้เท่านั้นนะแต่ว่ามีส่วนอื่นด้วยจะมีอะไรกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่อีกหนึ่งจุดของลั่นทะเลฟาร์มค่ะซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้มาจากจระเข้นั่นเองแต่ว่าจะมีอะไรกันบ้างวันนี้นะคะเรามีคุณแม่มาให้ข้อมูลกับเรานั่นเองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณแม่เก
3: ๋ได้ค่ะ
0: ค่ะอย่างจุดนี้ค่ะเราเห็นโอ้ผลิตภัณฑ์จากจระเข้เยอะมากๆเลยมีอะไรบ้างคะ
3: อันดับแรกเลยนะคะที่คนรู้จักทั่วไปก็จะเป็นเครื่องหนังเครื่องหนังที่ทำจากจระเข้แท้
0: ค่ะ
3: นะคะเพราะว่าทำไมต้องถามว่าทำไมต้องใช้คำว่าแท้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการใช้หนังวัวมาปั๊มลาย
0: แล้วก็บอกว่าเป็นหนังจระเข
3: ้ใช่ค่ะแต่ของลั่นทะเลฟาร์มเนี่ยสามารถการันตีความแท้ได้เลยนะคะเราทำฟาร์มจระเข้เองแล้วเรามีกระบวนการมีโปรเซสในการที่จะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ได้ใบรับรองด้วย
0: ค่ะ
3: นะคะ
0: แต่ว่านอกจากกระเป๋าคือถ้าเกิดพูดถึงจระเข้อ้อมจะเข้าใจว่าเอามาทำกระเป๋าเป็นเครื่องหนังเข็มขัดได้อย่างเดียวแต่จริงๆมีอย่างอื
3: ่
0: น
3: ได้หมดเลย
0: มีอะไรบ้างคะคุณแม
3: ่มีทั้งกระเป๋าเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็กระเป๋าตังค์หญิงกระเป๋าตังค์ชายแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้ก็ทำรองเท้าทำเสื้อกั๊กทำเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวให้คุณแม่ได้ฝากผลิตภัณฑ์สักนิดนึงค่ะว่าเนี่ยนอกจากที่เราจะมาได้ความรู้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงจระเข้ได้ทำกิจกรรมให้อาหารถ่ายรูปก็ยังมีอีกหนึ่งมุมตรงนี้ที่น่าสนใจด้วยค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์จระเข้นะคะมันไม่ได้มีแค่หนังจระเข้เรามีทั้ง เลือดจระเข้สกัดเย็นนะคะแล้วก็น้ำมันจระเข้สกัดเย็นอันนี้ใช้เครื่องมือซึ่งได้รับมาตรฐานส่งออกนะคะแล้วก็สามารถใช้คุณสมบัติจากน้ำมันของเขาเลือดของเขาที่มีการวิจัยแล้วก็พัฒนามาเป็นสูตรที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันได้รับการรับรองจากอย.เพราะว่าเข้าตำราแพทย์แผนไทย
0: โหหลากหลายกันเลยทีเดียวนะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสได้มาลั่นทะเลฟาร์มอย่าลืมแวะมาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆจากจระเข้ที่นี่ด้วยละกันค่ะ
3: ค่ะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดระนองก็อย่าลืมนะคะแวะมาที่ลั่นทะเลฟาร์มศูนย์การเรียนรู้และการเพาะพันธุ์เพาะเลี้ยงนะคะจระเข้สายพันธุ์ไทยน้ำจืดค่ะอยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสชีวิตของจระเข้วัฏจักรของจระเข้รวมถึงนะคะมาฟังคำบรรยายวัฏจักรของจระเข้ทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ฟาร์มของเราแล้วก็ใครที่ไม่รู้จะไปไหนก็อยากจะให้แวะมาอุ้มจระเข้มานั่งห้องแอร์เย็นๆก็ได้ค่ะไม่ต้องมาเดินทั่วฟาร์มหรือว่ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราก็สามารถแวะเข้ามาได้นะคะเราไม่มีวันหยุดค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9 โมงเช้านะคะจนถึง5 โมงครึ่งเลยค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะวันนี้1วันที่จังหวัดระนองค่ะได้มาดูสัตว์น่ารักน่ารักนะคะรวมไปถึงอ้อมเชื่อว่าถ้าใครที่ชื่นชอบจระเข้หรือไม่เคยเห็นจระเข้มาก่อนอ่ะนี่จะเป็นการดูจระเข้ที่ใกล้ชิดมากๆนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พามาเจออีกหนึ่งของดีของจังหวัดระนองกันแล้วนั่นคือลั่นทะเลฟาร์มมีโอกาสคุณผู้ชมก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ให้ได้นะคะรับรองว่าสนุกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการเมืองไทยดีๆหมดลงแล้วเดี๋ยวเราจะลาไปกับภาพน้องแพะน่ารักน่ารักของลั่นทะเลฟาร์มกันเลยนะคะส่วนตอนหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันให้ได้วันนี้หมดเวลาแล้วลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอากินนี่ไม่มาเร็ว

0: ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงศิรกรานประนตนาฏบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันและความ
5: ม
4: ั่น
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรที่ว่านั้นไม่ใช
2: ่ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
6: พวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจร

0: วัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้นะคะจะนำคุณผู้ชมมาเจาะลึกภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตชาวยะลาไปกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาค่ะแน่นอนค่ะว่าในยุคที่เมืองต้องก้าวไปข้างหน้านะคะการพัฒนาจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะโดยเฉพาะการสร้างอารยสถาปัตย์นะคะหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานค่ะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะคนทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีกลุ่มผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษค่ะเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นนะคะสามารถใช้ชีวิตนอกบ้านได้อย่างอิสระปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปฟังวิสัยทัศน์ของท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากันค่ะว่าการเปลี่ยนโฉมเมืองยะลาสู่การเปลี่ยนผ่านเมืองแห่งความเท่าเทียมจะเป็นอย่างไรติดตามในรายการพร้อมๆกันวันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและขณะนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับท่านมูฮัมหมัดอามีนมะทาเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนเดินเข้ามาทางขาขึ้นก็คืออายุขนาดนี้ก็ได้ใช้ทางลาดแล้วเหมือนกันค่ะท่าน
1: ค
0: ่ะวันนี้นะคะก็จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนของอบจ.ยะลาค่ะในเรื่องของการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์นะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมที่เรามาพูดกันในเรื่องนี้วันนี้ค่ะท่านคะเพราะจริงๆแล้วหลักๆตอนนี้ในสังคมผู้สูงอายุบ้านเราก็เข้ามาเกือบ 100% แล้วใช่ไหมคะท่าน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จำนวนผู้สูงอายุเปอร์เซ็นต์ตัวนี้พุ่งสูงขึ้นมากสำหรับสังคมไทย
0: ใจหายมากเลยค่ะเราสองคนอยู่ในกลุ่มนั้นหรือยังคะ
1: เกือบ
0: นะคะแต่หน้าตาอาจจะยังไม่ให้นะคะคุณผู้ชมค่ะเหมือนที่บอกไปค่ะวันนี้ค่ะจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ของอบจ.ยะลาค่ะตอนนี้นโยบายหลักสำคัญเลยมีการขับเคลื่อนยังไงแบบไหนบ้างคะเพื่อความเท่าเทียมกัน
1: ครับเนื่องจากว่าอาคารสถานที่ราชการนะครับซึ่งเป็นของอบจ.ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่สำนักงานหรือหน่วยงานในสังกัดหรือสถานที่อบจ.ดูแลเช่นสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ที่เป็นรพสต.นะครับซึ่งทุกแห่งของที่อยู่ในสังกัดเนี่ยเป็นอาคารราชการทั้งหมดซึ่งมันมีเกี่ยวเนื่องกับระเบียบกฎหมายด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของนโยบายของท่านนายกมุกนามาธานายกอบจ.ยะลาเน้นย้ำในเรื่องของการรักษาอารยสถาปัตย์ส่งเสริมให้เกิดให้มากที่สุดเพราะท่านก็รับทราบรับรู้ถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุประกอบกับคนพิการเด็กตัวเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะถึงบริการของภาครัฐได้อย่างไรให้มีความเสมอภาคกันก็เลยเป็นนโยบายท่านนายกที่จะต้องทำเรื่องนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปครับท่านจะสังเกตได้ว่าเหมือนที่พิธีกรมาเมื่อกี้เมื่อขับรถเข้ามาในอบจ.เนี่ยโดยเฉพาะสำนักงานเนี่ยจะมีที่จอดผู้พิการให้สำหรับบริการสำหรับคนพิการที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไกลๆได้ก็มีที่จอดแล้วก็มีทางลาดขึ้นยังสำนักงาน
0: ก็คือใกล้เคียงกันเลยกับที่จอดรถ
1: ใช่ครับใช่ครับตรงนี้บริการเฉพาะให้ผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กตัวเล็กๆที่จะต้องพึ่งมีต้องภาวะพึ่งพิงนะครับตรงนี้ก็เป็นนโยบายท่านนายกมาตั้งแต่ต้นครับ
0: ค่ะค่ะแล้วจริงๆแล้วในความหมายคำว่าอารยสถาปัตย์เนี่ยถ้าเราแปลให้เป็นไทยอีกทีนึงจะประมาณไหนได้คะท่าน
1: ก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเพื่อให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ว่าจะเป็นผู้พิการนะครับที่ไม่สามารถที่จะเดินเหินสะดวกผู้สูงอายุที่การใช้ร่างกายที่ไม่สะดวก
0: หรือว่าต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยในการพยุงตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการเอื้ออำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้อาคารของทางราชการในส่วนต่างๆหรือในสถานที่ที่เป็นที่ราชการรับผิดชอบต้องมีความเท่าเทียมกันเสมอภาคกันที่จะสื่อจะไปถึงเป็นบริการสาธารณะให้ได้ตรงนี้เป็นความคิดที่ง่ายๆก็คือต้องเข้าถึงให้ได
0: ้ค่ะและในส่วนของอบจ.ยะลาเองตอนนี้ที่ทราบมาก็คือได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เหมือนที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วเป็นอาคารหลังเก่าใช่ไหมคะก็คืออาจจะมีบ้างเล็กน้อยเหมือนที่ท่านบอกก็คือมีทางลาดแล้วก็มีที่จอดรถคนพิการ
1: มีลิฟต
0: ์แต่อันนี้เป็นอาคารหลังใหม่ใช่ไหมคะที่ท่านบอก
1: ก็อาคารหลังเก่าก็มีอยู่แล้ว
0: uh-huh.
1: พอเราสร้างอาคารหลังใหม่ ก็เน้นย้ำในเรื่องของการที่จะรักษาอารยสถาปัตย์ที่สามารถที่จะตอบสนองกลุ่มที่ต้องใช้ภาวะพึ่งพิงเนี่ยครับให
0: ้เพิ่มมากขึ้น
1: เพิ่มมากขึ้น
0: มีเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาบ้าง
1: ก็ในส่วนที่เป็นลิฟต์นะครับคนพิการที่นั่งวีลแชร์ก็สามารถเข้าไปแล้วก็มีที่กดลิฟต์ที่อยู่ในระดับที่คนพิการใช้ได้เด็กๆใช้ได้ผู้สูงอายุที่ใช้ง่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของการบริการแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือห้องน้ำสาธารณ
0: ะ
1: ที่เกิดขึ้นที่ต้องมีให้เยอะขึ้นสำหรับบริการเพราะว่าสถานที่ของอบจ.

0: หลังมีผู้พิการผู้สูงอายุเข้ามาเพิ่มมากขึ้น
1: มาใช้บริการ
0: มาใช้บริการมาติดต่อประสานงานแล้วก็เวลามีกิจกรรมกลุ่มเหล่านี้จะเข้ามาเป็นจำนวนมากขึ้นท่านนายกมีนโยบายว่าต้องให้มีสถานที่นี้รองรับผู้คนที่จำนวนมากขึ้นเนี่ย อย่างไรก็เลยเป็นที่มาของการสร้างอาคารใหม่ก็มีสิ่งเหล่านี้อำนวยการสะดวกให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้ครับ
1: ค่ะแล้วจากที่ผ่านมาค่ะตรงนี้เสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้มาใช้บริการเองทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีเสียงสะท้อนหรือว่าเสียงตอบรับยังไงกับเราบ้าง
0: ตรงนี้ก็เป็นอย่างนึงที่สัมผัสเองนะครับซึ่งพอมีคนพิการผู้สูงอายุมาที่อบจ.นะครับซึ่งตรงนี้พอได้พูดคุยกันพอถามถึงห้องน้ำถามถึงทางเดินเราสามารถบอกได้ชี้ได
1: ้
0: ทำให้ความรู้สึกของคนกลุ่มนี้เขารู้สึกว่าสถานที่เป็นมิตรสำหรับเขาเขาจะมาแล้วมันรู้สึกว่าเราขอบริการให้เขาเรามีห้องน้ำที่สามารถใช้วีลแชร์เข้าไปได้เรามีทางลาดที่เขาให้ลูกๆหลานๆเนี่ย
1: เข็นเข้าไปได้
0: ตรงนี้ทำให้เขารู้สึกว่าสถานที่เป็นมิตรสำหรับคนกลุ่มนี้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนึงที่เราภูมิใจนะครับในส่วนของที่เป็นสถานที่ที่เป็นอยู่ในสังกัดไม่ว่าจะเป็นรปสต.สิ่งเหล่านี้มีหมดนะครับซึ่งหลังๆเมื่อเข้ามาอยู่ท่านนายกก็มีนโยบายว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเพื่อบริการให้กับคนกลุ่มนี้ให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่านพยายามที่จะสร้างจุดที่สามารถที่จะบริการคนกลุ่มนี้ให้เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวของอบจ.เนี่ย คนกลุ่มนี้ต้องสะดวกเท่ากับคนปกตินะครับตรงนี้เป็นนโยบายท่านนายกครับ
1: ให้ความเท่าเทียมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทั่วไปหรือว่าผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุสามารถที่จะมาใช้บริการได้ให้มีความทัดเทียมแล้วก็เท่าเทียมกันนะคะค่ะแล้วก็ทราบมาว่าในส่วนของอบจ.ยะลาเองนะคะก็ได้มีการจ้างงานสำหรับผู้พิการแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุด้วยตรงนี้เนี่ยเรามีการจ้างงานยังไงแบบไหนกับกลุ่มเหล่านี้บ้างคะ
0: ครับเนื่องจากว่าเหมือนที่พูดถึงเมื่อกี้การบูรณาการทำงานเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งคนพิการนะครับสำหรับคนพิการเนี่ยที่สำนักงานนะครับมีผู้พิการที่เรารับมาทำงานเนี่ยจำนวน3คนรปสต.ที่อยู่ในสังกัดอีกประมาณ2คนนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุอีก1คนเข้ามาทำงานเพื่อให้เห็นว่าอบจ.ยะลาไม่ได้ทอดทิ้งถ้าหากว่ามีตำแหน่งมีอะไรที่สามารถทำงานได้คนกลุ่มนี้ยังไม่ได้โดนทอดทิ้งยังสามารถมาทำงานกับเราได
1: ้
0: ในตำแหน่งที่เอื้ออำนวยให้กับการทำงานแล้วก็มาช่วยราชการนะครับมาช่วยราชการเพื่อขับเคลื่อนงานช่วยเหลือสังคมได้อีกถึงแม้ท่านจะเป็นผู้พิการตรงนี้อยากจะสร้างกำลังใจให้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งนายกเน้นย้ำมากว่าคนกลุ่มนี้ต้องมีสิทธิ์มีการเข้าถึงบริการฐานะและมีสิทธิ์ถึงงานของอบจ.ด้วยตรงนี้ครับ
1: ค่ะค่ะท้ายนี้ท่านตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าในเรื่องของการทำให้เป็นอารยสถาปัตย์ทั่วเมืองยะลาเลยมีความมีอนาคตจะเป็นยังไง
0: ก็อย่างแรกที่สุดก็คือสำหรับงานของอบจ.ยะลาไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางเรื่องก่อสร้างต่างๆต้องมีอารยสถาปัตย์เข้ามาอยู่แล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปหรือกับทําไปแล้วเนี่ยก็คือการพูดคุยในเรื่องของกับหน่วยงานอื่นๆภาคเอกชนประชาชนทั่วไปจะเห็นว่าหลังๆที่เราไปสร้างอาคารที่เป็นมีอารยสถาปัตย์นะครับมัสยิดต่างๆที่สร้างโดยเอกชนทั่วไปประชาชนทั่วไปตอนนี้เขาก็มีอารยสถาปัตย์มีทางขึ้นของผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้เด็กเล็กหรือผู้สูงอายุมีทางเดินของเขาหมดเลยตรงนี้อยากจะบอกว่าเมื่อราชการหรือหน่วยงานลักษณะเป็นองค์กรของรัฐเนี่ยไปสร้างเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนนะประชาชนเขาก็ทำตามเพราะเขารู้ว่าในหมู่บ้านตัวเองในชุมชนตัวเองมีคนกลุ่มนี้เยอะอยู่เขาก็เลยทำตามหรือว่านำเรื่องของอารยสถาปัตย์ไปสร้างโดยเฉพาะอาการสถานที่ที่เป็นฐานะของชุมชนต่างๆตรงนี้เกิดขึ้นเยอะเลยครับ
1: ค่ะท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านฝากนะคะหรือว่าบอกถึงพี่น้องชาวยะลานะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านอื่นๆที่ดูรายการของเราอยู่ด้วยว่าในส่วนของอบจยะลาเองเนี่ยได้มีการทำในเรื่องของอารยสถาปัตย์เป็นยังไงไปถึงไหนแล้วแล้วก็ในส่วนของอบจยะลาเองเนี่ยมีการให้บริการสำหรับคนกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุไว้โดยที่ไม่ต้องมีความกังวลว่าจะต้องเดินไปไหนมาไหนได้โดยไม่สะดวกอย่างเงี้ยค่ะเชิญค่ะ
0: สำหรับอบจยะลานะครับอยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของสำนักงานของอบจยะลายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เรามีทางลาดที่จะให้สำหรับท่านให้มีบริการห้องน้ำสำหรับท่านท่านไม่ต้องกังวลถ้ามายังอบจยะลาสำหรับอาคารทั่วไปนะครับที่เป็นสิ่งก่อสร้างของอบจยะลาไม่ว่าจะเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่อยู่ตามชุมชนต่างๆหรือแหล่งท่องเที่ยวของอบจยะลานะครับการพัฒนาต่อไปหรือพัฒนาไปแล้วเนี่ยคำนึงถึงคนกลุ่มเปราะบางนะครับคนลักษณะพิเศษที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เราพยายามเน้นย้ำตัวนี้เพราะเราถือว่าท่านก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมที่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอบจยะลาในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลประชาชนนะครับก็เลยนำเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักในการที่จะให้สังคมมีความเสมอภาคนะครับเท่าเทียมกันในการใช้บริการสาธารณะสำหรับราชการครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นข้อเน้นย้ำของท่านเลขานุการนะคะในเรื่องของอารยสถาปัตย์ของอบจยะลาแล้วก็ในส่วนของอบจยะลาที่ดูแลอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเราสองคนนะคะจะนำคุณผู้ชมไปดูอารยสถาปัตย์ที่เกิดขึ้นในอบจยะลานะคะว่ามีอะไรแบบไหนบ้างที่สามารถให้กับผู้ที่จะมาใช้บริการเกิดความเท่าเทียมกันค่ะเดี๋ยวตามเราสองคนไปเลยนะคะ
2: ครับ
1: เชิญค่ะ
0: ครับ

0: คุณผู้ชมครับพอเราเข้ามาจากอบจ.ยะลาทางเข้าปุ๊บถ้าสำหรับผู้พิการก็คือมาตรงนี้เป็นยังไงคะท่าน
1: เป็นสถานที่ที่จอดรถสำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้มีภาวะพิการหรือเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุนะครับจอดที่นี่เรามีที่จอดโดยเฉพาะเลย
0: ไว้บริการเลย
1: ไว้เป็น
0: มีป้ายให้เห็น
1: ให้เห็นว่า
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: จอดตรงนี้
1: จอดตรงนี้
0: พอจอดเสร็จปุ๊บ
1: เดินขึ้นไปทางลาดนะครับทางลาดนี้เป็นทางลาดสำหรับใช้รถเข็นแล้วก็การเดินของผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเดินได้สะดวกกว่าที่จะต้องก้าวขึ้นบันไดนะครับจะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็มี
0: ราวจับด้วย
1: ให้มีความปลอดภัยมากข
0: ึ้
1: นครับ
0: อันนี้จุดแรกนะคะพอเข้ามาอันนี้คือด้านหน้า
1: ครับผมด
0: ้
1: านหน
0: ้
1: าน
0: ะครับ
1: เป็นทางลาด
0: ทางลาด
1: สำหรับการเดินที่มีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับผู้ที่เดินแล้วก็
0: หรือว่าใช้
1: วีลแชร
0: ์ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาคาร
1: อาคาร
0: หลังเก่า
1: หลังเก่าแล้วเราก็ค่อยไปอาคารหลังใหม
0: ่แต่ว่าทางเชื่อมระหว่างอาคารหลังเก่ากับหลังใหม่ก็เป
1: ็
0: นทางลาดเหมือนกัน
1: นะครับสำหรับจะให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการสามารถใช้แล้วก็มีราวจับเพื่อความปลอดภัยความมั่นคงของการเดินสำหรับผู้สูงอายุและก็คนพิการนะครับตรงนี
0: ้เชื่อมกันไว้เลย
1: ตรงนี้ก็เป็นอาคารที่ทางลาดที่ใช้ผู้สูงอายุจะสังเกตได้ว่าเป็นประตูสไลด์เพราะว่าใช้ได้ง่ายสำหรับผู้ที่ใช้รถ
0: เข็น
1: ครับ
0: ค่ะประตูสไลด์นะคะ
1: ครับ
0: เข้ามาด้านใน
1: ลิฟต์นะครับเราจะสังเกตได้ว่าการกดลิฟต์ก็ไม่สูงมาก
0: อ๋อระยะของการกดนะคะ
1: ใช่เพราะว่า
0: จะอยู่ในลักษณะถ้าเกิดคนนั่งวีลแชร์ก็สามารถที่จะได
1: ้
0: ความพิเศษของลิฟต์เป็นยังไงคะ
1: ก็
0: ต้องลองเข้าไปดูใช่ไหมคะ
1: ต้องลองเข้าไปดูแล้วก็จะสังเกตว่าเป็นลิฟต์กระจกเพราะว่าสามารถที่จะดูว่าเหตุการณ์ในลิฟต์มีอะไรบ้างกลัวว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
0: การคิด
1: ก็สามารถเห็นได
0: ้ดังนั้นลองเลย

0: ู้ชม
1: ครับ
0: ครับจะมีเสียงพูด
1: จะมีเสียงพูดสำหรับแนะนำนะครับจะสังเกตได้ว่ากดปุ่มกดนะครับมีอยู่2ด้านที่เป็นคนปกตินะครับตัวเลขของชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะเรียงแต่ว่าถ้าหากเป็นผู้พิการหรือว่าผู้นั่งวีลแชร์มีปุ่มกดทางด้านนี้มันจะต่ำลงนะครับต่ำลง
0: ก็คือมี2ระดับ
1: ครับ
0: ห้องน้ำสำหรับผู้พิการจะม
1: ีทุกชั้นนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามีทุกชั้นนะครับห้องน้ำ
0: ก็จะมีป้ายบอกไว
1: ้
0: นะคะก็จะถูกสุขลักษณะด้วยนะคะก็คือจะมีราวจับนะคะที่อย่างล้างหน้าก็มีราวจับนะคะที่นั่งก็มีราวจับเพื่อให้สำหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะเห็นแล้วนะคะในส่วนของอารยสถาปัตย์ของอบจ.ยะลาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่จอดรถคนพิการพอจอดรถเสร็จปั๊บก็จะคือทางลาดเลยแล้วก็เข้ามาแล้วก็เป็นทางลาดอีกทีนึงสำหรับเข้ามา
1: ลิฟต์ก็สามารถบริการได้โดยทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกฐานะไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้สูงใช้ได้หมด
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยกับน้องผู้พิการรวมไปถึงผู้สูงอายุที่ถูกจ้างงานโดยอบจ.ยะลากันค่ะลงลิฟต์มาก่อนนะคะ

ำงานมาที่นี่รู้สึกดีค่ะที่อบจ.เล็งเห็นให้กับคนพิการได้มีโอกาสเข้ามามีงานทำแล้วก็ที่นี่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรครบที่จอดรถแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าอะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาใช้บริการคนพิการสามารถใช้ได้แล้วก็มีสิ่งอำนวยความครบครันนะคะ

ทำงานอยู่ในจ้างเหมาผู้พิการในอบจ.ทำมาอยู่13ปีแล้วฮะก็ถือว่าโอเคทำที่นี่ก็พี่ๆเขาก็ดูแลดีนะฮะไม่ใช่ว่าก็บอกไม่ถูกเพราะเราไม่ได้ออกไปไหนตามกฎกติกามารยาทที่เขากำหนดมาก็ถือว่าโอเคนะฮะมันไม่อะไรเขาเรียกมาตามรูปแบบเพราะว่าที่เราเคยไปที่ไหนไปหลายๆที่มาแล้วเราได้ประสบเจอมามีทางลาดเอียงมีสาธารณูปโภคที่สำหรับผู้พิการใช้มีพร้อมห้องน้ำห้องท่าสำหรับผู้พิการก็มีแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันที่ผมเคยไปเที่ยวมาเคยไปสัมผัสมาพื้นที่ไหนแบบไหนมันก็ไปตามลักษณะของพื้นที่อาคารหรือและสถานที่ที่เขาทำงานผู้พิการทุกท่านที่มาเที่ยวจังหวัดยะลาไม่ต้องกลัวว่าสถานที่บริการมีพร้อมครบสมบูรณ์แบบที่เหมือนกับที่อื่นที่เขาทำกันทั่วไปไม่ต้องกังวลว่าไม่มีสำหรับผู้พิการ

0: อนนี้ทำงานอยู่ที่อบจ.ยะลาตำแหน่งก็คือผู้ช่วยงานสารบัญงานเอกสารบางทีก็ทำงานตั้งแต่เขานั่นบางทีก็ตัดหญ้าตัดดอกไม้บ้างครับเป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวก็คือแขนผิดรูปครับก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือหางานก็คือค่อนข้างจะลำบากหน่อยแต่ก็อบจ.รับงานก็ดีครับในส่วนนี้ก็จะดูจากที่อื่นก็อบจ.ยะลาก็มีก็จัดสถานที่เหมาะกับคนพิการเหมือนกันนะครับอย่างเช่นทางลาดให้กับคนพิการและก็ห้องน้ำกับคนพิการแบบนี้ครับที่นี่ก็มีจุดเด่นก็คือมีกระจกใสก็คืออยู่ถ้าเราอยู่ด้านในก็คือมันจะมองเห็นด้านนอกเลยครับอยากขอบคุณอบจ.ก็คือที่สนับสนุนคนพิการที่ให้คนพิการมีงานทำครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับประเทศไทยวันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ค่ะและขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความพร้อมและการพัฒนาเมืองให้สอดรับกับมาตรฐานสากลอารยสถาปัตย์จึงไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสังคมแต่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนการคมนาคมการศึกษาและการสาธารณสุขเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งการสร้างอารยสถาปัตย์จะเกิดขึ้นไม่ได้หากมองว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐที่คอยกำหนดนโยบายและบังคับใช้กฎหมายภาคเอกชนที่ออกแบบสินค้าและบริการให้ครอบคลุมทุกคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาพื้นที่สาธารณะและประชาชนที่ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพสิทธิและความแตกต่างท้ายที่สุดแล้วอารยสถาปัตย์ไม่ใช่เพียงการสร้างทางลาดลิฟต์หรือห้องน้ำสำหรับผู้พิการแต่คือการสร้างสังคมที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นรากฐานของความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องการปิยานีพินสุวรรณค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะผ่านทางโทรทัศน์ดิจิทัลกฎหมายหมายเลข18ค่ะรวมไปถึง Facebook Fanpage NBT สงขลาค่ะวันนี้ก็ยังคงมีประเด็นดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาแล้งถึงเหลืองแล้งทองเที่ยวอีกหนึ่งแห้งค่ะในพื้นที่แขสงขลานั่นก็คือจังหวัดพัทลุงนั่นเองนะคะก็คือบ่อน้ำร้อนค่ะเราจะไปแลกกันค่ะว่าในส่วนของบ่อน้ำร้อนที่พัทลุงแห้งนี้ค่ะสามารถที่จะเอานำในบ่อมาทำอะไรได้มั่งนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเขาก็ต่อยอดมาเป็นอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะในส่วนของการเปลี่ยนผ่านค่ะจากพงแช่เท้าสมุนไพรแบบดั้งเดิมค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเคยไปเที่ยวว่างนี่ก็คืออาจจะมีได้เห็นมั่งแล้วนะคะว่าพงแช่เท้าสมุนไพรพันปลือนะคะเขาก็จะเปลี่ยนผ่านไปสู่บัตบอมค่ะที่เด็กดุนไม่เข้ารู้จักกันนั่นแหละนะเป็นก้อนสบู่ฟองฟู่ที่ว่ามีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยค่ะก็คือเป็นการยกระดับขึ้นมาหล่าจากพงแช่เท้าแบบเดิมแล้วก็เป็นการยกระดับของน้องๆนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุงนั่นเองแต่ว่าความเป็นไม้เป็นพันปลือแต่เดี๋ยวช่วงที่สองของรายการเราจะมาแล่งถึงในเรื่องนี้กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะมาแล่งในเรื่องของนโยบาย20กระทรวงของรัฐบาลกันก่อนค่ะประเด็นแรกวันนี้นะคะครม.ค่ะเขาก็เห็นชอบนะคะในความร่วมมือไทยลาวค่ะในการที่อีสางสะพานเชียงแม่นล้วงพระบางนะคะเพื่อที่จะเชื่อมคมนาคมเพิ่มมูลค่าการค้าและก็การท่องเที่ยวค่ะคณะรัฐมนตรีเขาก็ได้มีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาลสปป.ลาวนะคะสำหรับโครงการสร้างสะพานเชียงแม่นล้วงพระบางตามที่กระทรวงการคลังเสนอค่ะวงเงินรวมทั้งสิ้น1,783,671,500 บาทนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงคมนาคมระหว่างไทยกับสปป.ลาวค่ะโดยอนุมัติให้สปป.ดำเนินโครงการตามขอบเขตรูปแบบวิธีการและการเงื่อนไขทางการเงินที่กำหนดพร้อมกับอนุมัติให้สำนักงบนะคะจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีในช่วงปี2571ถึง2574รวม4ปีค่ะเป็นเงินจำนวน891,835,750 บาทนะคะและการเห็นชอบให้สปป.กู้เงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดนอกจากนี้ค่ะถ้าหากว่าสปป.ลาวผิดนัดชำระเนนะคะก็จะจ่ายเงินสะสมชำระคืนเงินต้นและก็ดอกเบี้ยไปก่อนค่ะและถ้าว่าหากว่าขาดสภาพคล่องก็สามารถที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลทั้งนี้นะคะโครงการสร้างสะพานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยค่ะที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโค้งนะคะโดยเฉพาะการขยายโอกาสด้านการค้าระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองล้วงพระบางค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและก็การขนส่งของทั้งสองประเทศนะคะรวมทางค่าช่วยลดระยะเวลาเดินทางระหว่างน่านกับล้วงพระบางได้อย่างหน่อย30ถึง45นาทีค่ะทำให้การขนส่งสินค้าสะดวกและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในส่วนด้านการท่องเที่ยวนะคะคาดว่าในช่วง5ปีแรกก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 8,000 คนค่ะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะมีความสำคัญทั้งในมิติการคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวและก็การกระชับความสัมพันธ์ไทยลาวตลอดจนสะท้อนความร่วมมืออย่างยั่งยืนและก็เชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคกันค่ะช่วงนี้เราพักกันสักเดียวใจค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ

สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก

0: ล็อกมาในช่วงที่สองของรายการขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกลางนะคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งรวีจิตภักดีนะคะคณบดีคณะสหวิทยาการและการประกอบการมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะน้องนิชชี่ค่ะนางสาวนิชการกูนิงค่ะนิสิตชั้นปีที่1สาขาวิชาการประกอบการด้วยนวัตกรรมคณะสหวิทยาการและการประกอบการมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวค่อยให้เล่าเรื่องที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาตอนนี้ให้อาจารย์พูดถึงบ่อน้ำร้อนเขาเชยสนของเราก่อนเมื่อสักครู่คุยกันก่อนจะเข้ารายการอาจารย์บอกว่าเป็นเวลนิสแล้วตอนนี้อาจารย์ไปปรับปรุงภูมิทัศน์ยังไงแบบไหนบ้างคะ
1: ค่ะก็เกิดจากงานวิจัยเขาเรียกว่าวิจัยแก้จนนะคะของมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะเป็นชุดวิจัย1ที่เราได้เลือกพื้นที่ก็คือพื้นที่เขาเชยสนได้เลือกบ่อน้ำร้อนเขาเชยสนขึ้นมาเพื่อยกระดับเพื่อช่วยเหลือชุมชนในหลายรอบนะคะแล้วบ่อน้ำร้อนนี้ค่ะพอเราเข้าไปจริงๆเรายังไม่เคยทราบว่าคุณสมบัติมันดียังไงแต่มีคนเข้าไปแล้วรักษาโรคโน้นโรคนี้หายคือปวดเมื่อยหายแล้วเราก็มีมหาวิทยาลัยทักษิณก็มีคล้ายกับ MOU อะค่ะกับคิตะคิวชูนะคะซึ่งเขาก็มีห้องแลบด้านแลบน้ำแล้วเขามีความเชี่ยวชาญด้าน

0: องเซนเราก็มองว่าเอ๊ะเนี่ยของเขาชัยสนเนี่ยบ่อน้ำร้อนเนี่ยน่าจะเป็นอองเซนไทยได
1: ้
0: ทางโปรเฟสเซอร์ของญี่ปุ่นท่านโปรเฟสเซอร์ยาสุยนะคะท่านก็เอาน้ำเนี่ยค่ะขนไปประเทศญี่ปุ่นไปเทสไปหาค่าต่างๆพอสุดท้ายก็ได้ค่าเหล่านั้นออกมานะคะค่าเหล่านั้นน่ะจะเป็นค่าทั้งเรื่องของสุขภาพอย่างเช่นมีสารอะไรบ้างแคลเซียมสารแมกนีเซียมหรือสารต่าง
1: ๆ
0: ที่ทำให้ช่วยรักษาโรคของเขาชัยสนนะคะสารสำคัญจะช่วยเรื่องของการผ่อนคลายหรือโรคซึมเศร้าได้นะคะคือมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันในระหว่างบ่อแต่ละบ่อของแต่ละจังหวัดหรือแต่ละพื้นที
1: ่
0: ถ้ามีเกลือก็อาจจะเป็นเรื่องของผิวหนังแต่ของเขาชัยสนก็คือเรื่องของการผ่อนคลายช่วยคลายความเครียดช่วยให้นอนหลับง่ายแล้วเรื่องของอาจจะอัมพฤกษ์อัมพาตผิวพรรณผิวพรรณนี่ยังไม่โดดเด่นมากเท่ากับเรื่องของการนอนหลับถ้ามาแช่ก็กลับไปก็นอนหลับสบายนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็มีการทดสอบอีกเพราะว่าในประเทศไทยน่าจะไม่ค่อยมีการทดสอบความอร่อยของน้ำ
1: ค่ะ
0: เพราะเราก็ดื่มน้ำต่างๆหลายที่เราก็ท่านโปรเฟสเซอร์
1: เหมือนวันนี้ก็เลยเอามาให้ชิม
0: เอามาให้ชิมค่ะน้ำโนราแคนะคะซึ่งเป็นการทำวิจัยร่วมกับชุมชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นนะคะก็นำน้ำนี้แหละค่ะไปทดสอบในห้องแลบของประเทศญี่ปุ่นเช่นกันนะคะเขาก็ส่งรายละเอียดมาความอร่อยได้ 7.8 7.8 หมายถึงอร่อยในระดับดีเลยแหละและไม่มีรสเฟื่อนไม่มีอะไรและตอนนี้ก็ทางชุมชนก็รับสินค้านี้ไปแล้วก็ชุมชนก็ไปผลิตจำหน่ายก็สักระยะนึงแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ก็เกือบปีแล้วนะคะที่เราได้ทำเรื่องนี้แต่เราก็ไม่พอค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยทักษิณต้องทำงานเพื่อชุมชนนะคะเราม
1: ี
0: เทคโนโลยีเรามีนวัตกรรมนะคะเราก็เลยต่อยอดว่าเอ๊ะจริงๆคนมาแช่เท้าที่เขาชัยสนต้องเดินทางมาแล้วคนที่ไม่ได้เดินทางมาแล้วเขาจะได้มา
1: แช่ถ้าอยากแช่ก็ไม่ได้มาจะทำยังไง
0: เราก็คิดตัวนี้มาค่ะผงน้ำแร
1: ่
0: แช่เท้าเขาชัยสนซึ่งคุณสมบัตินี้ค่ะก็ได้มาจากห้องแลบของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนี้ทางมหาลัยทักษิณก็มีศูนย์แลบน้ำด้วยเราก็เทสทั้งสองที่ค่ะแล้วก็ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมมาเป็นผงน้ำแร่แช่เท้าที่เป็นคุณสมบัติเดียวกันเลยกับที่ถ้าคุณแช่ที่ไหนเอาอันนี้ไปแช่ที่ไหนก็เหมือนกับแช่
1: ที่เขาชัยสน
0: ที่เขาชัยสนได้ค่ะก็หลายท่านก็สามารถมาที่เขาชัยสนแล้วเอาผงน้ำแร่นี้ไปให้ญาติไปให้พี่น้องแช่ที่บ้านได
1: ้
0: นี่คือนวัตกรรมตัวหนึ่งนะคะสิ่งที่เราสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์และตอนนี้ก็ส่งต่อมีอย.เรียบร้อยนะคะมีอย.
1: เรียบร้อย
0: โดยวิสาหกิจชุมชนของเขาชัยสนเองค่ะก็ไว้ใจได้ค่ะเข้าห้องแลบเทสเรื่องของเขาเรียกว่าระคายเคืองแล้วด้วยค่ะไม่มีความระคายเคืองใดๆนะคะ
1: อันนี้ก็คือ2ผลิตภัณฑ์ละที่มาจากบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนต
0: ั
1: ้งแต่น้ำที่ใช้ดื่มได้แก้กระหายรวมไปถึงผงแช่เท้าที่เอาไปแช่ที่ไหนก็เหมือนมาแช่ที่เขาชัยสน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้จำหน่ายยังไงคะอาจารย
0: ์โอ้ราคาถูกมากค่ะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาก็มีผงน้ำแร่อย่างเงี้ยค่ะเขาขายอยู่ประมาณ25-35 บาท
1: ต่อ1ห่อ
0: ต่อ1ห่อของเราก็ขายในราคาเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือ25บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคานี้คือเป็นราคาจับต้องได้และเป็นสิ่งที่สามารถเป็นของฝากเป็นของที่ระลึกและที่สำคัญตอนนี้วัฒนธรรมจังหวัดก็ได้นำผลิตภัณฑ์ผงน้ำแร่แช่เท้ายกเป็นสินค้าอัตลักษณ์
1: เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น
0: อัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นนะคะเป็น3สินค้าหลักของจังหวัดพัทลุงไปแล้วค่ะแล้วก็ทางอบต.เขาชัยสนก็ได้ยกระดับมาตรฐานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ติดท็อปของภาคใต้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและก็พื้นที่นะคะโดยเฉพาะที่เขาชัยสนแต่เราก็ไม่พอค่ะในเมื่อคุณครูอาจารย์มีองค์ความรู้องค์ความรู้นั้นก็ต้องถ่ายทอดสู่นิสิต

0: wow. ไปเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติคนอื่นค่ะก็เลยคิดค้นเป็นบาร์บอมขึ้นมา
1: อยากผ่อนคลายอยากสบายๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะกับชีวิตในปัจจุบันที่มันเร่งรีบก็อยากจะให้เวลากับตัวเองบ้างมันก็เลยเกิดแนวคิดนี้ขึ้นมาแต่จะถามนิดนึงว่าบาร์บอมที่น้องถืออยู่เนี่ยจริงๆมันยังไม่ใช่เป็นตัวจริงของเราใช่ไหมคะอันนี้น้องมีแนวคิดยังไงทำไมถึงต้องเป็นบาร์บอม
0: ก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่ามันเหมาะกับเด็กรุ่นใหม่เข้าถึงง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราชอบทำสปาใช่ไหมคะเวลาเครียดๆอะไรแบบนี้ถ้าได้ไปสปาก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นหนูก็เลยอยากส่งต่อความสบายนี้ให้กับคนอื่นๆได้ทั่วเข้าทั่วถึงค่ะโดยหนูได้คิดคนเป็นบาร์บอนขึ้นมาแต่จะเป็นบาร์บอนธรรมดาก็ไม่ได้ค่ะด้วยความที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ยังมีใจที่อยากจะอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ของท้องถิ่นค่ะก็เลยได้คิดคนเป็นบาร์บอนที่ทำมาจากแป้งข้าวสังหยดค่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าข้าวสังหยดนะคะคือข้าวที่ได้รับเป็น OEM ของจังหวัดพัทลุงค่ะคือผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพัทลุงค่ะก็เลยได้นำเป็นพัฒนาไอเดียขึ้นมาเป็นบานบอมจากข้าวสังหยดค
1: ่
0: ะ
1: นอกจากข้าวสังหยดแล้วก็คือมาจากน้ำแร่ของบ่อน้ำร้อนด้วยแล้วก็ผสมกับผงแช่เท้าด้วยก
2: ็
1: คืออันสองตัวนี้มาอยู่ในบัตบอม
2: ใช่ค่ะมันเป็นส่วนผสมที่อยู่ในบัตบอมแต่สิ่งสำคัญนะคะที่เราคิดว่าเด็กจะได้องค์ความรู้ใหม่ๆจากที่ไหนเพราะว่าต้นแบบของพวกบัตบอมพวกองเซนทุกท่านก็คงรู้นะคะว่ามาจากประเทศอะไรก็ประเทศญี่ปุ่น
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเราก็ไม่ใช่ว่าให้เด็กเรียนรู้เฉพาะในภาพนะคะเราก็พานิสิตเนี่ยค่ะพาน้องนิชิไปประเทศญี่ปุ่นเลยไปเรียนรู้ให้ไปเห็นผลิตภัณฑ์นะคะต่างๆที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
1: ก็คือนี่คือที่เอามาโชว์ในวันน
2: ี้
1: ค
2: ือ
1: ซื้อมาจากเมืองอะไรคะลูกเล่าเลย
2: เล่า
1: ประสบการณ์เลยที่อาจารย
2: ์
1: ให้เราได้มีประสบการณ์ไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับคนที่ทำผลิตภัณฑ์น้องถือโชว์เลยค่ะ
0: นี่ค่ะ
1: แล้วก็เล่าไปด้วยเลย
0: ค่ะก็จากที่หนูได้ไปศึกษาดูงานนะคะทำให้รู้ว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนที่รักสบายค่ะชอบในความสะดวกสบายหนูก็เลยได้นำไอเดียต่างๆจากที่หนูไปศึกษาดูงานมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหนูเพิ่มขึ้นหนูก็ต้องการที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของหนูเข้าถึงง่ายกับคนทุกยุคทุกวัยค่ะแล้วก็อยากให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกสบายในการใช้งานค่ะแกะปุ๊บโยนลงบ่อน้ำปั๊บฟูเลยสบายได้เลยค่ะรวดเร็วค่ะ
1: ก็คือไอ้ก้อนกลมๆอย่างเงี้ยที่เราเห็นหน้าตาแบบเนี้ยอันเนี้ยยังเป็นของญี่ปุ่นอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่อนาคตก็คือจะเป็นของ
0: หนูเองละค่ะจะเป็นในรูปแบบของพัทลุงนะคะบัตบอม
1: บัตบอมในรูปแบบพัทลุงเขาชัยสนก็คือไม่ต้องไปถึงออนเซ็นญี่ปุ่นแล้วต่อไปเราก็จะมาออนเซ็นกันที่เวลนิทกันที่บ่อน้ำร้อนพัทลุงน
0: ะคะ
1: แล้วก็ถ้าใครไม่ได้ไปก็ซื้อกลับบ้านไปทำที่บ้านแสดงว่าอย่างนี้ต้องมีอ่างสิหรือเปล่า
0: ถ้าสำหรับใครไม่มีอ่างก็สามารถเอาไปเป็นแช่เท้าได้ค่ะก็อย่างที่ว่าค่ะเป็นแช่เท้าได้หรือถ้าสมมติใครที่เวลาไปเที่ยวที่โรงแรมแบบนี้ค่ะก็สามารถใช้งานได้ค่ะ
1: ในรูปแบบที่น้องนิชิคิดค้นออกมาพี่เห็นเป็นรูปลายลูกปัด
0: ลูกปัดโนรา
1: ใช่ไหมคะอันนี้ทำไมถึงคิดค้นมาเป็นลายลูกปัดโนราเพื่อว่าสืบสานอัตลักษณ์หรืออะไรยังไง
0: อย่างที่ว่าค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่หนูทำมาคือพัฒนามาจากบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนค่ะซึ่งมันเป็นบ่อน้ำร้อนจากพัทลุงหนูก็เลยอยากทำให้บาร์บอมเนี่ยคนที่ใช้เข้าถึงซิกเนเจอร์ของความเป็นพัทลุงค่ะโดยนอกจากพัทลุงนอกจากที่เราจะนึกถึงพอเราพูดถึงพัทลุงแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องนึกถึงมโนราค่ะก็เลยได้เป็นครีเอทเป็นรูปลายเป็นรูปปัดโนราขึ้นมาค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วเอ่ย
0: ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสั่งผลิต OEM ค่ะ
2: ก็อย่างนี้ค่ะเพราะว่าด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเด็กทุกคนนะคะต้องมีการคิดนวัตกรรมใหม่ๆและโดยคณะสาวิทยาการและการประกอบการนะคะเด็กจะต้องคิดผลิตภัณฑ์ต้องมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่ถ้าในณวันหนึ่งเขาจะต้องไปเป็นผู้ประกอบการเขาจะต้องมีแนวคิดเขาก็เลยต้องพัฒนาตั้งแต่ปีหนึ่งคือน้องเขาอยู่ปีหนึ่งนะ
1: คะ
2: แต่เรามองว่าถ้าปี2ปี3นี้น่าจะไม่ทันแล้วก็ต้องเริ่มตั้งแต่ปี1ให้เขาได้รู้และเขาให้ได้ประสบการณ์แล้วพอดีกับที่เขาได้ทุนของคณะนะคะที่ไปดูงานในประเทศญี่ปุ่นมันก็เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนแล้วสิ่งสำคัญเขาได้ไปเจอนักการตลาดตัวจริงที่ประเทศญี่ปุ่นที่เข้าใจผู้บริโภคในรูปแบบนี
1: ้
2: เขาสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้มาให้น้องได้เพราะว่าเขาไป

0: ปรึกษากับอาจารย์ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งเด็กก็ต้องได้ภาษาด้วยทั้งภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นก็ได้มานิดหน่อยนะคะก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีของเด็กรุ่นใหม่นะคะที่เราจะไม่เก็บเขาไว้ในห้องเรียนเราจะไม่เอาให้เขานั่งอยู่ในแค่อำเภอของตัวเองหรือตำบลของตัวเองเขาจะต้องไปไกลกว่านั้นนะคะพอเขาไปเปิดโลกทัศน์ตรงนั้นนะคะก็ทำให้เขามีแนวคิดที่หลากหลายขึ้นและก็ได้ไปเห็นของจริงว่าของจริงมันก็มีอยู่นะคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วคณะนี้ถ้าพูดถึงนอกจากน้องนิชินี่เพิ่งไปมาสดๆร้อนจริงๆแล้วมีคือได้ไปต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: ทุกคนไหมคะอาจารย์หรือว่าเฉพาะคนที่เรียนคณะ
0: ด้วยลักษณะของคณะสาวิทยการและการประกอบการเป็นคณะที่สอนเป็นไบลิงกัวคือมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาจีนด้วยนะคะนิสิตทุกคนจะต้องได้รับประสบการณ์การไปต่างประเทศเพราะเรามองว่าการได้ไปเปิดโลกทัศน์ข้างนอกเขาจะสามารถนำสิ่งต่างๆหรือสิ่งแปลกใหม่จากต่างประเทศนำมาใช้ในประเทศเราหรืออาจจะไปเห็นข้อดีของเราไปเห็นข้อเสียของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นนโยบายค่ะนิสิตทุกคนได้ไปต่างประเทศแน่นอนนะคะประเทศที่เราวางหมุดหมายไว้นะคะหลักๆก็คือประเทศเพื่อนบ้านก่อนก็คือมาเลเซียมาเลเซียสิงคโปร์นะคะโดยเฉพาะปีนังนี่เด็กได้ไปแน่นอนค่ะเพราะตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ยังมีประเทศเพื่อนบ้านที่เราได้มีสัมพันธภาพที่ดีนะคะไปเขาเรียกว่าไปไซม์โอยูก็ได้แก่ไต้หวันไต้หวันนี่คือเด็กได้ไปเรียนเดี๋ยวตอนซัมเมอร์นิชี่ก็จะต้องไปเรียนที่ไต้หวันก็ไปเรียนจริงไปเรียนจริงแล้วก็ไปศึกษาจริงเรื่องของนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพราะว่าประเทศไต้หวันนี่เป็นประเทศที่น่าสนใจมากในการคิดผลิตภัณฑ
1: ์
0: ครีเอทีฟต่างๆนะคะแล้วก็เขาจะไปเรียนภาษาจีนด้วยนะคะกับอาจารย์ในพื้นที่อันนี้นะคะคือที่เราจะต้องสร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กนะคะในฐานะที่เราเป็นคณะที่เป็นไบลิงกัวคณะที่สอน2ภาษาหรือ3ภาษาคือเด็กถ้ารู้มากกว่า2ภาษาก็ยิ่งดีค่ะ
1: ไปไกลนะคะ
0: โอกาสเขาก็จะยิ่งมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงการพัฒนาออนเซ็นเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่ามันสามารถที่จะเชื่อมโยงกับการพัฒนาคนในชุมชนในพื้นที่ยังไงได้บ้างได้ในหลายๆด้านด้านอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์โอ้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นโจทย์วิจัยของคณะด้วยนะคะคือในการที่เราพัฒนาองเซ็นตัวนี้นะคะเรานอกจากเราจะได้ผลิตภัณฑ์แต่ตัวชุมชนชาวบ้านนะคะเพราะว่าเราดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่ลอยลูกปัดอยู่นะคะก็ตอนนี้สมาชิกเราเริ่มตอนแรกเลยที่เราไปทำงานนั้นคือ10คนตอนนี้น่าจะเกิน30กว่าคนแล้วคนเหล่านี้เรื่องของสุขภาพเขาก็ยังไม่ค่อยดีมากปวดหลังปวดเอวปวดเข่าปวดไหล่ต่างๆนานานะคะซึ่งเรามีของดีอยู่ในชุมชนเราก็เลยเอาตัวนี้ค่ะคือพวกแม่ก็มาแช่เท้าเราก็เอาองค์ความรู้ต่างๆอะค่ะเรื่องของหลังไม่ให้หลังปวดหรือการแช่ไปแช่กี่นาทีแล้วก็ขึ้นมาอันนี้เพื่อเป็นการเขาเรียกว่ารักษาปฐมก่อนนะคะไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปหาหมอเราสามารถมาแช่บ่อน้ำร้อนแล้วทำให้ผ่อนคลายความปวดเมื่อยก็หายไปอันนั้นดูแลชุมชนที่เราดูแลแต่สิ่งสำคัญเมื่อบ่อน้ำร้อนนี้ค่ะเป็นที่รู้จักตอนนี้นะคะทุกคนเข้าเดือนหนึ่งน่าจะ 3,000 มันทำให้เกิดอะไรบ้างคะเกิดรายได้ค่าเข้าโอเคเป็นของอปต.แต่ตอนนี้มีตลาดแบกับดินตลาดที่ชุมชนมาร่วมกันขายของรายได้เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนรีสอร์ทรอบๆของบ่อน้ำร้อนตอนนี้ถ้าไปดูช่วงวันหยุดนะคะเต็มค่ะ
1: ต้องจองล่วงหน้า
0: ใช่ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าเราผลักดันให้มีชื่อเสียงองค์กรต่างๆไม่ว่าเป็นวัฒนธรรมจังหวัดท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดหรือททก็มาช่วยนะคะมาร่วมมือกันทำให้มีชื่อเสียงและสิ่งสำคัญมหาลัยคิตะคิวชูโปรเฟสเซอร์ท่านจับไม่ปล่อยเลยตอนนี้ก็คือมาปรับภูมิทัศน์เพราะว่าบางตัวมันยังเป็นแบบว่าไม่กลมกลืนกับธรรมชาติ
1: หมายถึงว่าบางบ่อเหรอคะ
0: ใช่ค่ะก็เลยว่าจะต้องสร้างบางบ่อขึ้นมาให้ดูกลมกลืนเหมือนองเซนเหมือนไปแช่ที่ญี่ปุ่นเลยแล้วก็นำสถาปนิกมานะคะมาออกแบบ
1: มาตกแต่งให้สวยงาม
0: ใช่ค่ะมาออกแบบ
1: อยู่ในญี่ปุ่นเลย
0: ตามแนวคิดของอาจารย์ญี่ปุ่นเลยค่ะ ท่านก็มาส่งดีไซน์มาแล้วเราก็มีสถาปนิกก็ดีไซน์แล้วก็ส่งต่อไปยังอบต.นะคะเขาชัยสนทางเขาชัยสนก็มีงบประมาณนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มก่อสร้างแล้วค่ะก็จะก่อสร้างก็อาจจะเป็นบ่อเล็กๆที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเราก็จะได้ฟิลว่าเออนี่นะมาแช่องเซ็นแต่นี่คือความเป็นองเซ็นไทยสไตล์ญี่ปุ่น
1: ยังไม่ต้องถึงขนาดกับที่ไปทำในถ
0: ึ
1: งขนาดกับที่ไปทำในญี่ปุ่นนะคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็พูดได้ว่าเป็นการต่อยอดนะคะผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะซึ่งก็มีของดีอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วเหมือนกับที่บอกอย่างเช่นข้าวสังหยดน้องก็ทำมาต่อยอดเป็นบัตบอมแล้วถ้าสมมุติว่าในส่วนของบ่อน้ำร้อนตรงนี้เหมือนอาจารย์บอกว่าของเขาชัยสนมีถ้าที่อื่นล่ะคะอาจารย์ตรงนี้เขาจะมานำมาเก็บวิจัยอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
0: มีค่ะตอนนี้มหาลัยทักษิณเริ่มที่จะเก็บบ่อน้ำร้อน
1: อื่นๆที่ไม่ใช่ที่เขาชัยสน
0: อุ้ยเกือบจะ40ที่แล้วค่ะคือเขาตระเวนไปทั่วเลยเพราะว่าต้องการทราบถึงคุณสมบัติเพราะว่าตอนนี้ค่ะถ้าเหมือนคนไปแช่คนจะไม่รู้แค่ไปตามๆกันนะคะแต่ถ้าได้เทคโนโลยีหรือห้องแลบที่มาการันตีนะคะว่าบ่อน้ำร้อนนี้มีคุณสมบัติด้านไหนก็จะเป็นเกิดการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องถูกทางเพราะบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นแผลแล้วมาแช่ที่เขาชัยสนแล้วทำไมไม่หายเพราะว่ามันไม่ได้มีคุณสมบัติแก้แผลเปื่
1: อ
0: ยแต่ถ้าไปที่สมมติโลจังกะโลจังกะจะมีความเค็มมีอะไรเงี้ยสามารถรักษาแผลได้หรือรักษาสะเก็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่โดยใช้องค์ความรู้นักวิชาการเนี่ยค่ะที่จะมาช่วยก็คือช่วยเรื่องนี
1: ้
0: เขาได้รู้อย่างแท้จริงว่าอ๋อมันมีประโยชน์อย่างนี้ไม่ใช่เกิดจากความเชื่อหรือการบอกเล่าค่ะ
1: ค่ะถ้าพูดถึงเวลเน็ตตอนนี้เขาเปิดปิดยังไงให้บริการแบบไหน
0: เปิดทุกวันเลยค่ะตอนนี้เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะของบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนแล้วก็มีนวดด้วยค่ะนวดแผนไทยนะคะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะที่เราจะไปเพิ่มเติมเพิ่มโปรดักต์เพราะว่านอกจากนวดแล้วก็จะมีอโรมาเทอราปีแล้วก็แช่เท้าเขาก็นำผงน้ำแร่แช่เท้าเนี่ยค่ะไปแช่ให้กับผู้ใช้บริการสิ่งนี้ก็สำคัญนะคะจากนวดแต่ถูกมากนะคะของเขาชัยสนก็120บาทต่อชั่วโมงตอนนี้พอมีผงน้ำแร่แช่เท้าก็สามารถเพิ่มมูลค่าก็เป็น180 อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทำให้ทีมหมอนวดหรือกลุ่มหมอนวดก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาแล้วนอกนั้นผู้ประกอบการทั้งในระดับท้องถิ่นและก็ระดับที่จังหวัดเขาก็รับตัวนี้ออเดอร์นี้ไปแต่ว่าไม่ได้มหาลัยไม่ใช่เป็นคนขายนะคะเพราะว่าเราให้วิสาหกิจชุมชนเขาชัยสนเป็นคนขึ้นทะเบียนอย.เราเป็นแค่คนนำหิ้งนักวิชาการที่เอาจากหิ้งลงสู่ห้างแต่ห้างนั้นต้องเป็นห้างของชาวบ้านเป็นห้างของชุมชนต้องได้รับประโยชน์
1: จัดจำหน่ายเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นมิติของทางมหาลัยที่จะส่งต่อให้กับชุมชนนั้นๆที่มีของดีอยู่ในตัวแล้วเอาละค่ะช่วงท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ได้ฝากนิดนึงค่ะในส่วนของการสมัครเรียน
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนที่บอกไว้ตอนนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวจะให้นิชชี่พูดในตอนท้ายนะคะเพราะว่าในคณะสาวิทยาการและการประกอบการนะคะซึ่งมีอยู่2หลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรการประกอบการด้วยนวัตกรรมหมายถึงเนี้ยที่คิดออกแบบต่างๆกับหลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อการประกอบการนะคะที่น้องนิชชี่เรียนอยู่แต่ก็ต้องใช้ฐานความรู้ในด้านนวัตกรรมซึ่งเราคิดว่าคณะนี้นะคะสามารถที่จะส่งเสริมให้เราคนรุ่นใหม่นะคะไม่ต้องรอหางานนะคะแต่สามารถสร้างงานให้กับตัวเองได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วง TCAS ไหนอยู่คะน้องนิชชี
2: ่ตอนนี้อยู่ในช่วง TCAS 1/1 ค่ะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่11กันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วชวนน้องๆมาเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
2: ค่ะก็ถ้าสมมุติว่าใครที่กำลังสนใจนะคะก็ฝากคณะสาวิทยาการและการประกอบการไว้ด้วยนะคะคณะของเรามีทั้งหมด3สาขาค่ะ1นะคะสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงประกอบการนะคะ2ค่ะสาขาการจัดการด้วยนวัตกรรมค่ะแล้วก็ยังมีขั้วปริญญา2ปริญญาด้วยค่ะเรียนแค่3ปีครึ่งนะคะแล้วก็จบไวด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเปิดประสบการณ์ไปเที่ยวต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นมาเลสิงคโปร์อินโดนีเซียไต้หวันหรืออย่างที่หนูเคยไปนะคะเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะที่มาบอกกับน้องๆเลยนะคะว่าถ้าเรียนคณะนี้สามารถที่จะนำไปต่อยอดอะไรยังไงได้บ้างเหมือนของน้องนิชชี่นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งได้แล้วนะคะว่าในส่วนของการนำผงน้ำแร่แช่เท้านะคะมาต่อยอดเป็น เจ้าบัตบอมนะคะเดี๋ยวอีกไม่น่าจะนานสัก เท่าไหร่แล้ว
0: ไม่เกินครึ่งปีค่ะเพราะว่าเด็กสามารถทำแผนธุรกิจเองได้ด้วย
2: ก็มีออกมาให้เห็นเป็นโปรดักต์เลยค
1: ่
2: ะ
1: พี่ก็จะรอดูนะคะในส่วนของบัสบอมที่เป็นลายลูกปัดโนราแล้วก็นำไปโยนในอ่างน้ำให้ฟองฟู่หอมนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้มา
0: เดี๋ยวเชิญมาอ
1: ีกรอบนึงนะคะในการทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาแล้วก็คาดหวังว่าต่อไปนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยทักษิณเองนะคะก็จะมีการวิจัยในสิ่งต่างๆออกมาอีกที่เป็นจะเรียกว่าอะไรวัตถุดิบของเราของเราที่อยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกพูดถึงก็สองแล้วนะจ๊ะ
0: แล้วก็มีก็สามอันนี้ต่อยอด
1: แล้วก็จะมีไปเรื่อยๆนะคะซึ่งก็เป็นจุดเด่นนะคะของคณะนี้นั่นเองนะคะถ้าสนใจก็คือไปสมัครได้เหมือนที่น้องบอกหมดเขตวันที่11นี้แล้วนะคะสามารถที่จะไปสมัครกันได้ค่ะวันนี้เสียดายนะคะเวลาหมดแล้วก็อย่าลืมใครที่อยากจะไปแช่เท้านะคะที่บ่อน้ำร้อนพัทลุงที่เขาชัยสนนะคะก็สามารถที่ไปได้เปิดทุกวันเลยอาจารย์บอกแต่ว่าถ้าจะไปพักก็ต้องจองล่วงหน้านิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะเต็มใช่ไหมคะช่วงนี้มีของขายเยอะแยะด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณน้องนิชชี่นะคะแล้วก็รวมไปถึงรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งระวีจิตภักดีค่ะวันนี้ที่มาให้ข้อมูลดีๆในเรื่องของผลงานวิจัยของคณะนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเครื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ได
1: ้ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
5: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายนิโคตินทำให้เสพติดสารหนูระคายเคืองทางเดินหายใจแคดเมียมตะกั่วเป็นสารก่อมะเร็งเลิกบุหรี่ทุกชนิดโทรฟรี1600
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะใต้สันติสุขในวันนี้นะคะได้เดินทางมาที่ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อบล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีพาคุณผู้ชมค่ะมาดูการส่งเสริมของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาที่ได้นำนโยบายรัฐบาลมาต่อยอดให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งยางแต่เพิ่มรายได้จากพื้นที่เดียวกันซึ่งทางรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้าส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานรวมถึงการปลูกพืชแซมหรือพืชร่วมในสวนยางค่ะซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ได้หลายทางและก็ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพาราซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถแบ่งพื้นที่บางส่วนในสวนยางไปปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
1: ในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยนะครับเรามีสนับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพที่หลากหลายนะครับเพื่อความมั่นคงในอาชีพนะครับเพราะว่าการพึ่งพาพืชชนิดเดียวนะครับมันไม่เกิดความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกยางพาราเป็นพืชเชิงเดียวนะครับเราจะเห็นว่าในกระแสที่สวนยางนะครับราคายางมีขึ้นมีลงนะครับมีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรการยางแห่งประเทศไทยจึงสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบในส่วนของอาชีพเสริมทั้งประกอบอาชีพในสวนยางหรือว่าในบริเวณรอบๆบริเวณบ้านของตัวเองที่มีพื้นที่ว่างนะครับอย่างเช่นส่วนของคุณเจลลี่ฟาร์มนี้นะครับก็มีการปลูกพืชวานิลานะครับซึ่งเป็นพืชมูลค่าสูงชนิดหนึ่งเป็นการใช้พื้นที่ที่ไม่ต้องมากแต่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากนะครับการยางแห่งประเทศไทยจึงมีโครงการที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชให้หลากหลายเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรทั่วไปครับ

และนี่ก็คือยางแผ่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะจากอำเภอเบตงก็เป็นอีกเรื่องราวที่น่าสนใจสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่กับการผลิตยางแผ่นขนาดพิเศษความยาวถึง6เมตรต่อแผ่นสร้างความโดดเด่นและก็เรียกความสนใจจากผู้ที่พบเห็นความพิเศษของยางแผ่นขนาดยาวได้สะท้อนถึงประสบการณ์และความชำนาญของผู้ผลิตตั้งแต่กระบวนการเตรียมน้ำยางการทำให้ยางจับตัวการรีดแผ่นไปจนถึงการควบคุมคุณภาพให้ได้แผ่นยางที่มีขนาดตรงความต้องการทุกขั้นตอนล้วนต้องอาศัยความพิถีพิถันและก็ความเชี่ยวชาญและเมื่อยางมีขนาด6เมตรได้ถูกนำมาวางนะคะความยาวที่โดดเด่นก็กลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะดุดตาจนถูกมองว่ายางแผ่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะที่เกษตรกรมองเห็นคุณค่าและสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากน้ำยางในสวนสู่ยางแผ่นขนาดพิเศษจากผลผลิตธรรมดาสู่จุดเด่นของเมืองเบตง

0: ผอ.ขามาพูดถึงในส่วนของการส่งเสริมที่แบบการปลูกยางของพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลากันบ้างเพราะแน่นอนแล้วพี่ส้นสังเกตว่าแผ่นยางของที่นี่มันจะแตกต่างจากที่อื่นนะผอ.คือมันยาวมากรู้สึกว่าประมาณ6เมตร6เมตร5เมตรเหตุผลที่ทำไมที่นี่เขาถึงแบบทำแบบไซส์แผ่นยางยาวอย่างนั้นนะคะ
1: คือในลักษณะของอำเภอเบตงเป็นลักษณะที่เป็นภูเขานะครับในการจัดการถ้าเราทำในเรื่องของยางแผ่นธรรมดานี้จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการขนส่งเกษตรกรจึงมีการปรับตัวโดยทำให้ทำยางแผ่นยาวนานขึ้นยาวขึ้นพอยาวขึ้นปั๊บในเรื่องของการทำยางแผ่นก็รวดเร็วขึ้นเพราะดีกว่าไปทำแผ่นต่อแผ่นแล้วก็อีกหนึ่งเวลาการขนส่งนะครับถ้าการขนส่งนี้ถ้าเป็นยางแผ่นยาวการขนส่งมันจะได้สะดวกคือเกษตรกรมีการเรียกปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะดวกในการขนสินค้าของตัวเองให้สะดวกยิ่งขึ้นมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นครับ
0: ไม่มีผลกับในเรื่องของการตลาดอะไรอย่างนี้ไม่มีผลเลยใช่ไหมคะ
1: คือตอนนี้ในกระบวนการของตรงนี้นะครับก็คือเขาไปทำเป็นยางแท่งนะครับไม่ได้พอเป็นยางแท่งปั๊บในส่วนนี้เขาพาไปย่อยยางก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคุณภาพก็ยังดีกว่ายางก้นถ้วยปกติอีกเพราะว่ามีการทำโดยการใช้น้ำกรดนะครับเพราะว่าปัญหาของเกษตรกรคือถ้าเราจะขายเป็นยางก้นถ้วยในสภาพภูเขาต้องขนยางก้นถ้วยที่มีน้ำอยู่ด้วยทำให้มีการขนน้ำไปขายมันก็ไม่คุ้มอันนี้พอเราทำเป็นยางแผ่นอย่างนี้ขนแต่ยางล้วนๆไปขายนะครับเลยก็ทำให้ว่าประหยัดในเรื่องของค่าขนส่งในการดำเนินชีวิตของเขา
0: แล้วกรรมวิธีค่ะมันเหมือนกันไหมกับทำยางแผ่นกับเมื่อกี้ที่เราได้ไปดูมาเนี่ยค่ะ
1: คือกระบวนการไม่เหมือนกันนะครับกระบวนการไม่เหมือนกันเพราะว่าการทำยางแผ่นปกติในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยเราแนะนำให้เกษตรกรทำยางแผ่นก็คือ1แผ่น1กิโลโดยส่วนใหญ
0: ่
1: แต่นี้ยางแผ่นอยู่ประมาณเกือบ 9-10 กิโลนะครับ 9-10 กิโลเลยทำให้คุณภาพในส่วนที่ไปทำเป็นถ้าเป็นเราไปทำยางแผ่นลมควันอาจมีปัญหานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไปทำเป็นยางก้อนถ้วยหรือว่าทำเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือยางแท่ง STR ไม่มีปัญหา
0: แล้วถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์มากๆเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้ามาในพื้นที่ของเบตงแน่นอนเลยว่าเราจะเห็นในส่วนใหญ่นะคะชาวสวนยางเนี่ยเขาจะแบบตากกันแล้วมันก็พี่ส้นมองว่ามันก็อ๋อมาถึงแล้วนะเบตงเพราะที่อื่นไม่มีแน่นอนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ที่แบบยาวขนาดนี
1: ้ยาวขนาดนี้ไม่มีใครทำแล้วครับ
0: ที่นี่ที่เดียว
1: ที่เบตงที่เดียวเท่านั้น
0: น
1: ี
0: ่แสดงว่าถ้าเราแบบเห็นว่าเป็นแผ่นยาวขนาดนั้นแสดงว่ามาถึงเบตงแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่พี่ส้นมาในพื้นที่ของใต้ตงใช่ไหมคะอยู่ในพื้นที่ของตำบลทาน้ำทิพย์จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสวนยางอ่ะไม่ใช่มีแค่สวนยางมันก็จะมีการปลูกพืชแซมยางด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงผึ้งชนโรงตรงนี้เองค่ะในส่วนของทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาเนี่ยค่ะมองในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยเราสนับสนุนให้เกษตรกรมีความประกอบอาชีพหลากหลายก
0: ็
1: คือถ้าเป็นในปัจจุบันก็จะพูดว่าอารยะเกษตรก็คือมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพและก็ในสวนยางก็มีความหลากหลายนะครับอย่างเช่นส่วนที่เราเข้าไปดูนะครับก็จะมีการปลูกมังคุดปลูกจำปาดะนะครับแล้วก็ปลูกพืชที่สนับสนุนในกิจกรรมของเขาก็คือกิจกรรมของเขามีการเลี้ยงชนโรงในสวนเขาก็จะมีการเลี้ยงพืชที่ว่าให้ดอกอย่างเช่นไอ้ต้นเพลงก็ยังมีเพราะว่าต้องเก็บไว้เพื่อให้ชนโรงมากินเกสรของพืชพวกนี้นะครับแล้วก็มีปลูกพืชที่สนับสนุนในเรื่องของสวนยางที่ให้อยู่กับสวนยางได
0: ้
1: ซึ่งก็จะเพิ่มความหลากหลายในสวนยางแล้วก็หลากหลายในเรื่องของอาชีพและก็รายได
0: ้ค่ะแล้วเหมือนในส่วนของการที่ลงแบบพวกมังคุดไม้ผลแล้วก็มาอยู่ในส่วนของสวนยางที่เราแซมเนี่ยค่ะมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวของต้นยางเองแล้วก็ผลไม้ไหมคะตรงนี้
1: คือโดยตัวของการจัดการนะครับเกษตรกรก็จะต้องรู้ว่าพืชแต่ละชนิดมันมีลำดับชั้นนะครับอย่างเช่นมังคุดถ้าปลูกในสวนยางนี้อยู่ได้สบายเพราะว่าพืชนี้มังคุดไม่ได้ต้องการแสงมากนะครับไม่ต้องการมันจริงอยู่กับสวนยางได้นะครับแต่ว่าพืชบางชนิดอย่างเช่นทุเรียนนี้ก็อาจจะอยู่ลำบากนิดนึงแต่ว่าก็ต้องมีการจัดการที่ดีถึงจะอยู่ได้
0: ค่ะและคิดว่าตรงนี้ทางผอ.มองเห็นว่ายังไงบ้างคะกับการที่แบบชาวสวนยางเองก็ได้มีการทำเกษตรแบบผสมผสานในบริเวณของสวนยางตรงนี้ค่ะ
1: คือเกษตรกรจะต้องมีการปรับตัวนะครับในสภาวะปัจจุบันก็คือมันไม่มีความแน่นอนนะครับในยางราคาก็มีการปรับขึ้นสูงบ้างต่ำบ้างนะครับพืชเกษตรต่างๆก็มีการสูงขึ้นบ้างลดลงบ้างก็แล้วแต่ไปตามวัฏจักรของมันระบบของมันเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องมีการเตรียม นะครับมีภูมิคุ้มกันที่จะมีการประกอบอาชีพหลากหลายและสร้างรายได้ให้หลากหลายกับตัวเองพืชชนิดใดที่มันมีปัญหาก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่จะช่วยเหลือรองรับรายได้อยู่

0: างแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการส่งเสริมการสร้างรายได้จากสวนยางในแนวคิดการทำการเกษตรผสมผสานและการใช้พื้นที่ในสวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญในการเพิ่มรายได้ลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือนของเกษตรกรค่ะกับการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการควบคู่ไปกับการทำสวนยางพาราโดยเฉพาะการใช้พื้นที่ว่างระหว่างแถวยาวนะคะในการปลูกพืชแซมและทำกิจกรรมทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มและไม่จำเป็นต้องโค่นต้นยางเดิมและยังช่วยให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าซึ่งในพื้นที่อำเภอเบตงค่ะเกษตรกรชาวสวนยางก็ได้มีการเลี้ยงผึ้งชนโรงแมลงตัวเล็กๆที่กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรเพราะใช้พื้นที่ไม่มากลงทุนไม่สูงและไม่จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ซับซ้อนมากนักที่สำคัญชนโรงสามารถออกหากินตามธรรมชาติจึงสามารถเลี้ยงควบคู่กับการทำสวนยางและปลูกพืชแซมได้ค่ะ
1: ก็ในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนในเรื่องของอาชีพเสริมชนโรงก็เป็นถือว่าเป็นรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วมันเป็นการที่ใช้พื้นที่ไม่มากแล้วก็ใช้มีรายได้โดยที่ว่าเกษตรกรนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากสามารถที่จะเลี้ยงชนโรงแล้วก็ชนโรงก็ไปหากินของเขาเองสามารถสร้างรายได้ของทางของคุณวิทยานี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่คิดที่จะสร้างนะครับสร้างรายได้กับตัวเองจากนำชนโรงที่มาเลี้ยงโดยมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือปิดเขตป่าฮาราบาลาซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของสารอาหารอย่างมากนะครับแล้วก็เขาก็นำชนโรงนี้นะครับมาแปรรูปนะครับโดยการใส่ผลิตภัณฑ์อย่างดีแล้วส่งขายประเทศจีนนะครับซึ่งก็สร้างมูลค่าให้กับตัวเขาเองเป็นอย่างมากเลยครับคือการยางของประเทศไทยเรามีโครงการสนับสนุนในเรื่องของอารยเกษตรนะครับก็คือให้เกษตรกรประกอบอาชีพในสวนยางนะครับโดยการสนับสนุนในเบื้องต้นนะครับก็คือสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่จะทำนอกเหนือจากยางพาราอย่างเดียวเช่นปลูกพืชชนิดต่างๆในสวนยางทำสวนชั้นเลี้ยงชนโรงนะครับเลี้ยงทำประมงในสวนยางนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่การยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนคือให้ไร่ละ 1,500 บาทแต่ต่อรายไม่เกิน10ไร่นะครับก็ต่อรายถ้าทั้งคิดรวมจะได้สูงสุดก็คือ 15,000 บาทซึ่งในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนกันมาตลอดทุกปีครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับเรามีการสนับสนุนในเรื่องของการปลูกพืชอารยเกษตรแล้วก็ในเรื่องของอาชีพเสริมถ้าเกษตรกรมีความสนใจนะครับที่จะประกอบอาชีพเสริมหรือว่าทำรายได้ให้กับสวนยางตรงนี้ก็ไปติดต่อที่การยางแห่งประเทศไทยซึ่งเรามีการสนับสนุนอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่1ก็คือในเรื่องของให้เงินอุดหนุนนะครับให้เงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรไปดำเนินในกิจกรรมของตัวเองหรือไม่ก็ถ้าเกษตรกรจะขอกู้ก็ได้นะครับโดยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำครับ

0: และสำหรับพื้นที่เบตงนะคะการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนก็เป็นเรื่องที่การยางแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนสากลกองทุนสวนยางตะน็อตจำกัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการชะลอการขายยางในช่วงที่ราคาตกต่ำและช่วยให้สถาบันเกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สะท้อนการทำงานที่เข้าไปเติมเครื่องมือให้คนในพื้นที่มากกว่าการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นเพราะว่าการพัฒนาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีเพียงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและทำให้ประชาชนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยศักยภาพของตัวเองสากลกองทุนสวนยางตะน็อตจำกัดอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะที่ได้รับการสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทยในการจัดสร้างห้องเก็บยางควบคุมความชื้นงบประมาณ 1,863,000 บาทในการสร้างอาคารสำหรับเก็บผลผลิตที่สามารถจัดเก็บยางได้อย่างเหมาะสมสากลไม่จำเป็นต้องเร่งขายผลผลิตในช่วงที่ราคายางอยู่ในระดับต่ำแต่สามารถชะลอการขายรอจังหวะตลาดและบริหารจัดการผลผลิตได้ดีขึ้นขณะเดียวกันนะคะระบบควบคุมความชื้นก็ยังช่วยลดปัญหาความชื้นสะสมและเชื้อราทำให้สามารถยืดระยะเวลาในการเก็บรักษายางออกไปได้อีกหลายเดือนค่ะ
1: การยางแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนสากลกองทุนสวนยางตะน็อตจำกัดในเรื่องของห้องเก็บยางควบคุมความชื้นงบประมาณ 1,863,000 บาทนะครับซึ่งการยางแห่งประเทศไทยเห็นว่าสถาบันมีปัญหาในเรื่องของค่าขนส่งแล้วก็ในเรื่องของการเก็บยางนะครับเพราะว่าของสากลตะน็อตนี้มีการรับซื้อน้ำยางจากสมาชิกเกษตรกรทั่วไปมาผลิตเป็นยางแผ่นลมควันในสถานที่อำเภอเบตงนะครับซึ่งอำเภอเบตงนี้อยู่ห่างไกลกับจุดรับซื้อนะครับเป็นอย่างมากทำให้สากลเขามีต้นทุนในการขนส่งเป็นอย่างมากนะครับการยางของประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญจึงได้สนับสนุนงบประมาณห้องควบเก็บยางควบคุมความชื้นนี้นะครับเพื่อให้เกษตรกรให้สถาบันเกษตรกรสามารถยืนอยู่ด้วยยืนอยู่ได้และก็สามารถเก็บยางในช่วงที่ยางราคาถูกนะครับให้เก็บยางเพื่อรอจังหวะที่จะขายในช่วงราคายางสูงแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาของสากลนี้ก็คือถ้าเก็บยางแล้วเก็บไว้นานๆนะครับจะมีความชื้นมีเชื้อราเกิดขึ้นการเก็บยางในห้องเก็บควบคุมความชื้นนี้ทำให้สามารถเก็บยางได้ยืดระยะเวลาไปได้อีกหลายเดือนนะครับทำให้เกษตรกรมีกำไรมากขึ้นครับผมตอนนี้เราทำที่นี่ที่เดียวนะครับซึ่งในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยทั้งหมดนะครับเราก็สนับสนุนหลายสถาบันมากเลยครับเพราะว่าพยายามจะสนับสนุนโครงการชะลอการยางขายยางของสถาบันเกษตรกรในช่วงที่ยางราคาตกต่ำคือที่นี่ปัญหาก็คือเขาเบตงห่างไกลกับจุดขายนะครับจุดรับซื้อของอย่างมากนะครับทำให้มีต้นทุนค่าขนส่งและก็การเก็บยางในช่วงระยะเวลานานๆทำให้มีปัญหาในเรื่องของเชื้อรานะครับการสนับสนุนตอนนี้ก็จะสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งมากขึ้นเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับเชิญเลยครับ
2: ห้องนี้จุดได้ประมาณ50ตันครับครับของโครงการระยะเวลาของการเก็บนี่เราเก็บประมาณ6เดือนครับเมื่อที่ว่าเราเก็บอยู่นี้ราคายางแผ่นลมควันสูงขึ้นเราก็จะทำการเทขายยางแผ่นลมควันครับเพราะว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ห่างไกลเราก็เก็บรวบรวมไว้แล้วก็ราคาต้นทุนอะไรพวกนี้เราคิดส่วนต่างแล้วเราก็คือกรรมการเราก็รวบรวมกันแบบว่าออกความคิดเห็นแล้วก็ขายในราคาที่สูงครับเพื่อที่ได้กำไรครับตอนเรานี่มีตัวนี้ยางของเราครับจะมีความชื้นเพราะว่าเบตงเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกด้วยนะครับยางเกิดความชื้นเก็บได้ไม่นานก็ขึ้นเชื้อราอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เราเป็นพื้นที่ห่างไกลด้วยเราต้องส่งไปจังหวัดยะลาในพื้นที่ด้วยแล้วก็จังหวัดยะลาที่ไกลแล้วก็ได้ราคาที่สูงขึ้นนะครับเราก็เลยไปส่งที่ไกลมากกว่า
3: แล้วอุณหภูมิของห้องนี้มันต้องอยู่ที่เดีย
2: วกันอยู่ประมาณ50กว่าองศาครับถึง60องศาขึ้นไปครับมีการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันครับสมาชิกของเรานะครับคือเรารวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิกมาส่งที่นี่ปุ๊บเราก็จะทำการแปรรูปเป็นยางแผ่นลมควันนะครับแล้วก็มีการผลิตยางแผ่นลมควันมาโดยใช้แรงงานของ แรงงานชาวลาวนะครับแรงงานต่างด้าวนะครับก็คือมาได้เป็นตัวนี้ครับช่วยเพิ่มกำไรให้กับสหกรณ์ได้มากครับ
3: แล้วตัวคุณภาพของยางที่ว่าเราเก็บได้สูงสุดจากโรงนี้ค่ะกี่สูงสุดกี่เดือนนะคะ
2: 6เดือนครับ
3: คุณภาพยางก็ยัง
2: เหมือนเดิมครับ
3: เหมือนเดิมทุกอย่าง
2: ครับในช่วงเวลาที่ราคายางสูงขึ้นเราก็ไม่ถึง6เดือนเราก็จะทำการเทขายก่อนครับเราได้ห้องอบความชื้นนี่มาสากลเราก็มันทำการชะลอยางแผ่นลมควันเพื่อที่จะสร้างผลผลิตของยางแผ่นลมควันให้กับสมาชิกสากลเราครับ

0: จากห้องเก็บยางที่ช่วยรักษาคุณภาพผลผลิตสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรจากความเข้มแข็งของสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งของชุมชนกลายเป็นอีกหนึ่งรากฐานที่สำคัญของความสันติสุขที่ยั่งยืนค่ะทำให้พี่น้องในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้มีโอกาสและสามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองในบ้านเกิดของตัวเองได้ค่ะ
1: เก็บไว้นี่กี่เดือนแล้วครับเนี่ย
2: อันนี้ประมาณ2เดือนครับ
1: คุณภาพก็ยังเหมือนคงเดิม
2: ครับผม
1: นะครับเหมือนกันออกมาจากโรงอบนะครับนี่เรามีพาเลทคอนโดไว้ให้ด้วยนะครับสนับสนุนพาเลทคอนโดก็คือทำให้เราเก็บยางได้หลายชั้นแล้วก็ยางก็ไม่เสียรูป
2: ยางคัตติ้งครับที่เกิดจากการเสียอะไรพวกนี้ครับเก็บไว้เพื่อที่จะทำขายให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการนะครับเป็นยางอัดก้อนนะครับทำกำมะหลิดครับผม
1: อันนี้เวลาเราลมควันมาแล้วมันจะมียางที่มันเสียอยู่ว่ามีความชื้นหรือว่ามันมีฟองอากาศเราต้องมีการคัตติ้งออกนะครับแล้วก็ส่วนนี้มันก็ยังเป็นยางอยู่ก็เอาไปอัดเป็นก้อนแล้วเพื่อขายได้อีกนะครับ
2: อันนี้ยางฟองครับ
1: ยางมีฟอง
2: ครับผมมันคือว่าเสียครับอันนี้รอกันการมันไม่ได้จะเป็นชั้น3นะครับคือไม่ได้มาตรฐานของชั้น3นะครับก็เราจะเก็บรวบรวมไว้ถึงแล้วก็จะทำการขายในราคาที่สูง
0: ทั้งหมดนี้นะคะได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงดูแลในเรื่องของการผลิตและราคายางพาราเท่านั้นแต่ยังมุ่งเข้าไปดูแลเกษตรกรตั้งแต่ต้นทางทั้งการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนับสนุนอาชีพเสริมและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อให้ชาวสวนยางสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและนำนโยบายของรัฐบาลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยมุ่งสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการปลูกพืชแซมยางการเลี้ยงพึ่งชนโรงการทำเกษตรแบบผสมผสานตลอดจนการสนับสนุนระบบจัดเก็บและบริหารจัดการผลผลิตเพื่อให้เกษตรกรลดการพึ่งพารายได้จากยางพาราเพียงช่องทางเดียวจากแนวคิดสวนยางรายได้ทางเดียวจึงค่อยๆเปลี่ยนไปสู่สวนยางที่สร้างรายได้ได้หลายทางซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางแต่ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวสถาบันเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่และในพื้นที่ชายแดนใต้การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนยังถือเป็นอีกหนึ่งรากฐานที่สำคัญของการสร้างสันติสุขในพื้นที่เพราะเมื่อเกษตรกรมีอาชีพมีรายได้มีโอกาสและสามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองในบ้านเกิดชุมชนก็ย่อมมีความเข้มแข็งและสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกันได้การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาจึงไม่ได้ดูแลเพียงต้นยางแต่กำลังดูแลคนที่อยู่กับต้นยางพร้อมนำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปลี่ยนทุกพื้นที่ของสวนยางให้มีโอกาสในการสร้างรายได้สร้างความมั่นคงและร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสู่ความยั่งยืนในอนาคตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเพื่อนเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช
2: ่ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
6: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจแล้วกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
7: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
8: กล้วย
9: เอ้าพี่จะไปไหน
8: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
9: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
8: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
10: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
8: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
11: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
12: น้าไปสูบมวกกันน็อกเหร
13: อเนี่ยถิ่นผมรู้ทุกจุดเนี่ยของมรณะเนี่ยกระหักศอกร้อยศพ
14: จุดไหนอันตรายอ่ะผมรู้หมดแหละ
15: แต่จุดนี้น้องอาจจะไม่รู้หัวกระแทกเพียงครั้งเดียวถึงไม่ตายสมองก็ไม่เหมือนเดิมกันน็อกก่อนขี่ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสานมือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักษ์ค่ะ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3ยังคงดำเนินต่อที่รัฐสภานะครับท่านผู้ชมก็สามารถรับชมในช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเดี๋ยวเราจะมีรายงานสดครับกลับไปที่อาคารรัฐสภาอีกครั้งนะครับในการพิจารณาร่างพรบปีงบประมาณปี70นะครับในวาระ2 3ซึ่งเขาคาดกันว่าน
1: ่
0: าจะลงคะแนนได้ในวันนี้ลงมติได้ในวันนี้นะครับทั้งวาระ2แล้วก็วาระ3วาระ2นี้ไล่ไปทีละมาตราส่วนวาระ3จะเป็นทั้งฉบับครับติดตามได้ในความเคลื่อนไหวทาง NBT นะครับมาดูกรณีคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่เนรเทศชายชาวฝรั่งเศสพ้นราชอาณาจักรเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินล่าสุดนั้นนะครับชายชาวฝรั่งเศสก็เข้าพบตำรวจนะครับเป็นตม.สุราษฎร์ธานีแล้วเพื่อรับทราบคำสั่งเนรเทศเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีวีรกรรมมากมายครับอย่างการคุกคามข่มขู่บุคลากรในโรงเรียนการพกมีดบุกร้านอาหารของชาวตุรกีรวมไปถึงการทำร้ายนักท่องเที่ยว
2: โอเคบาย
3: บ๊ายบาย

0: What's your name, please, sir?
1: Okay.
0: Seriously, what's your name?
1: Move off my place.
2: Okay, bye bye.
1: Move off my place.
0: Hey. Okay, okay, we're leaving.
3: ก็นี่เป็นหนึ่งในพฤติกรรมของนายเควินครับสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คบนเกาะสมุยที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งในประเทศออกนอกประเทศเมื่อวานนี้นายเควินเดินทางมาพร้อมกับนางสาวจินดารัตน์พัญญามาแสดงตัวต่อพันตำรวจเอกนฤวัฒน์พุทธวิโรผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายเจรตุ้งแก้วปลัดอำเภอเกาะสมุยครับซึ่งพันตำรวจเอกนฤวัฒน์ก็ได้แจ้งและอ่านคำสั่งในประเทศให้นายเควินรับทราบอย่างเป็นทางการกรณีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงคำสั่งในประเทศนายเควินนะครับโดยระบุพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อสังคมอย่างเด็ดขาดได้แก่เข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาวตุรกีจนได้รับบาดเจ็บที่ขาพร้อมพกมีดมาข่มขู่แสดงพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนทำร้ายร่างกายและขว้างปาป้ายใส่เจ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างประเทศบางประเทศให้มาแสดงพลังในพื้นที่สวนสัตว์ชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาส่อเจตนาความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาและการเมืองถูกพนักงานต้อนรับแจ้งตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันซึ่งพฤติกรรมของนายเควินนั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศเจ้าที่ก็นำตัวนายเควินไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและก็ฝากกักตัวที่สภ.เกาะสมุยเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปทางนี้กลับหากนายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพ.ร.บ.การเนรเทศปี2499ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้
4: ทางด้านของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็ออกมาชี้แจงนะคะถึงคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการเนรเทศชาวต่างชาติบอกนะคะว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความชัดเจนมีประสิทธิภาพในการควบคุมความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทุกมุมโลกแต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดหากพบพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนหรือกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนก็จำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่อาศัยและปฏิบัติตนตามระเบียบอย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามาพำนักเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มชาวต่างชาติจะจัดกิจกรรมใดๆในพื้นที่ก็จะต้องมีการประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจกับชุมชนอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดความตึงเครียดในสังคมนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากรายงานณขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณความผิดปกติในพื้นที่พร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนค่ะช่วยสื่อสารข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งในมิติการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอธิบดีกรมการปกครองยังยืนยันได้ว่ากฎหมายไทยมีบทลงโทษอีกหลายระดับที่เข้มงวดกว่าการเนรเทศโดยการเนรเทศเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการรักษาความสงบสุขแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
5: รุนแรงที่สุดไหมผมว่ามันมีกฎหมายรุนแรงกว่านี้มาอีกมากมายมั้งครับอันนี้ก็เป็นเพียงมาตรการหนึ่งในการทำอย่างไรให้สังคมสงบสุขนะครับอย่างที่เป็นปรากฏเป็นข่าวก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีพฤติกรรมพฤติการยังไงรายอื่นก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเขาไม่อยู่แบบสงบสุขก็เยอะแยะนะครับไม่ใช่เฉพาะดูเป็นลายเฉพาะเคสที่มีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเราดูในภาพรวมก็อยู่กันโดยปกติสุขดีเพียงแต่ว่าในช่วงที่เขาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยบางครั้งก็ต้องสื่อสารให้สังคมรับรู้ให้เข้าใจว่าในเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้มันจะมีรูปแบบของการแสดงออกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าถ้าเราไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอยู่ใน

0: ที่รอบข้างก้านเคียงกันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาบางแห่งเขาก็อยู่กันด้วยความสงบสุขกับพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยความร่มเย็นดีก็ไม่มีอะไรฮะ
1: ส่วนความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็สามารถสูบเก็บน้ำมันตกค้างในระบบระบายน้ำสะสมได้แล้วรวมประมาณ 22,000 ลิตรซึ่งก็มีการขนย้ายและนำไปกำจัดตามกระบวนการความปลอดภัยที่กำหนดไว้สำหรับสาเหตุที่แท้จริงนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าอาจมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงที่ใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและก็มีอายุการใช้งานมานานประมาณ30ปีคาดว่าจะทราบสาเหตุที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณพบน้ำมันปนเปื้อนพร้อมกับเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวซึ่งมีทั้งน้ำและน้ำมันปะปนออกจากระบบประมาณ 20,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำมันอาจอยู่ที่ประมาณ 20% หรือว่าราว 4,000 ลิตรต้องรอผลการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณอีกครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานว่าอาจมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและมีอายุการใช้งานมานานประมาณ30ปีโดยบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องประสานขออนุญาตก่อนเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งก็อยู่ลึกจากพื้นประมาณ2เมตร
2: ต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนนะจริงแล้วเราก็มีการบล็อกหัวท้ายก็ทำให้ตัวน้ำมันมันก็ไม่ได้กระจายแล้วเราที่เห็นก็ไม่ได้มีการเพิ่มเติมขึ้นทีนี้คงเมื่อวานก็ประชุมกับหลายหน่วยงานนะก็อาจจะมีโอกาสอันนึงคือเรามีท่อส่งน้ำมันอยู่บริเวณนี้ท่อส่งน้ำมันที่มาจากทางบางจากพระโขนงเข้าไปที่ช่องนนทรีแล้วก็รับน้ำมันจากทางเชลกับทางไอ้คาลเทคเพิ่มแล้วก็ย้อนกลับมาเพื่อความดันแล้วย้อนกลับไปส่งไปที่แถวอยุธยาแถวดอนเมืองสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยมันมีท่อมันอยู่แถวนี้อยู่ทั้งไปทั้งกลับขนาด14นิ้วมันอาจจะมีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าแบบมีรั่วซึมมันก็อาจจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำเราได้ก็เดี๋ยวเช้านี้คงเปิดขึ้นมาดูฮะปุ่นมาเติม
3: 2วันนี้สูบขึ้นมาแยกน้ำแยกน้ำมันแล้วส่วนน้ำมันเราอาจจะได้ไหม
2: อันนี้ผมไม่ได้ทราบแต่ว่าเขาบอกว่าเรายืนลงมาประมาณ 20,000 ลิตรเขาบอกคนที่อยู่หน้างานนะเขาบอกอยู่ประมาณ 20-30% น่ะมา 4,000 ลิตรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ยืนยันนะครับไม่ได้เยอะนะ 4,000 ลิตรถ้าเกิดมันรถน้ำมันรถน้ำมันคันหนึ่งเนี่ยประมาณ 40,000 ลิตรนะ 20,000 40,000 ลิตรมันก็อาจจะมีก็ส่วนหนึ่งอ่ะและยิ่งท่อขนาดสมมติเป็นท่อนะน้ำมันมันไหลผ่านเยอะมากมันอาจจะไหลผ่าน 500,000 ลิตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าแหล่งที่มาจากไหนมันก็อาจจะอธิบายได้
1: สำหรับพื้นที่ที่รับผลกระทบนั้นได้จำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางและปลายทางเพื่อไม่ให้มีการกระน้ำมันนั้นกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นพร้อมกับเดินหน้าสูบของเหลวออกอย่างต่อเนื่อง
4: ส่วนทางด้านเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะเข้าไปร่วมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษตลอดจนบริษัทแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันค่ะก็มีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นนะคะของไอน้ำมันและค่าไอระเหยไวไฟหรือว่า LEL ซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการติดไฟปัจจุบันค่ะยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และปลอดภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในพื้นที่ดังกล่าวก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟใกล้พื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะ
2: ก็เรามีการวัดนะก็วัดหลักๆก็ตัว LEL คือตัววัดไอ้การเสี่ยงที่ติดไฟอ่ะก็ยังอยู่ในมาตรฐานแล้วก็มีคนเฝ้าทั้งคืนนะก็ดูเหตุการณ์ต่างอาจจะมีค่า VOC ที่สูงขึ้นบ้างแต่ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ใส่หน้ากากอะไรเงี้ยแต่ชุมชนนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไร
4: เบื้องต้นนะคะยังไม่มีความจำเป็นจะต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทั้ง2แห่งแต่ว่าจะมีการติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบจุดที่รั่วไหลของน้ำมันได้ภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันไปสำรวจพื้นที่ก็พบว่ากลิ่นน้ำมันเนี่ยยังคงอยู่ในวงจำกัดที่บริเวณใต้ทางยกระดับโดยเฉพาะบริเวณจุดที่เกิดเหตุจะมีกลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่เมื่อออกจากพื้นที่ดังกล่าวกลิ่นก็จะลดลงนะคะแล้วก็ไม่พบการกระจายตัวของกลิ่นน้ำมันโดยทางสำนักงานเขตคลองเตยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่บริเวณใต้ทางยกระดับเพื่อประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษ

0: ว่าที่ประชุมจะหารือถึงกรณี Data Center หลายแห่งที่มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพื่อจะมีการแถลงข่าวและให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนต่อไป
1: นอกจากนี้ทางกทม.นะคะก็มีการลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านรับซื้อของเก่าค่ะเพื่อที่จะตัดวงจรในการลักลอบขโมยสายไฟและป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการป้องกันเรื่องของอัคคีภัยภายในชุมชนด้วยค่ะนายพรพรมวิกิตเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่าย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดนโดยเน้นย้ำผู้ประกอบการนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและปฏิเสธการรับซื้อสายไฟรวมถึงโลหะต้องสงสัยโดยเฉพาะทองแดงค่ะเพื่อที่จะตัดช่องทางไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพนำทรัพย์สินที่ขโมยมาเปลี่ยนเป็นเงินได้ซึ่งทางร้านรับซื้อของเก่าแห่งนี้นะคะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยทางตำรวจสน.ดินแดงได้เข้าไปตรวจสอบหลังผู้ต้องหาให้การว่านำสายไฟที่ขโมยจากในพื้นที่มาขายโดยทางเจ้าของร้านนำสายไฟซึ่งเป็นของกลางส่งมอบให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะการมาตรวจครั้งนี้ก็เพื่อเน้นย้ำและตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการป้องกันด้านอัคคีภัยซึ่งปัจจุบันในเขตดินแดนมีพื้นที่หรือว่าร้านรับซื้อของเก่า4แห่งด้วยกันส่วนใหญ่ได้มาตรฐานนะคะขณะที่ภาพรวมทั้งพื้นที่กทม.มีประมาณ577แห่งโดยมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะต้องมีการตรวจติดตามแล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบติดตามกันมาอย่างต่อเนื่อง
2: เขตดินแดงเนี่ยมีอยู่4แห่งนะครับแล้วก็ผ่านตัวที่ขออนุญาตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวสาธารณสุขนะครับที่เป็นกิจการอันตรายต่อสุขภาพหรือตัวอาคารเองหรือว่าของกรมปกครองที่เขาจะต้องมีใบอนุญาตสำหรับร้านรับซื้อของเก่านะครับแต่อันเนี้ยพอมาดูหน้างานแล้วก็เห็นว่าควรจะต้องมีเรื่องการปรับปรุงเรื่องของสุขลักษณะเรื่องอะไรต่างๆนะครับเช่นเราก็จะมาตรวจเรื่องน้ำขังในพื้นที่หรือไม่หรือว่าของมันเกินออกมามีการกักเก็บเกินที่พื้นที่จะรับได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตรวจเป็นรูทีนอยู่แล้วโดยสำนักอนามัยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ577แห่งนะครับที่เป็นพื้นที่ของในทั่วกรุงเทพนะครับแล้วก็มีที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอยู่13แห่งนะครับก็อันนี้จะมีการตรวจอยู่ตลอดที่นี่ก็ถือว่ายังผ่านอยู่แต่ผมว่าต้องมีการแนะนำเพิ่มเติมนะครับในกรณีซึ่งก็ได้คุยกับทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมของเขตดินแดงมาแล้ว
1: นายพรพรมย้ำนะคะว่าผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าจะต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ความร่วมมือในการตรวจสอบซึ่งทางกทม.ก็เตรียมยกระดับการตรวจสอบผ่านแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการร่วมระหว่างสำนักอนามัยกับฝ่ายเทศกิจและสำนักงานเขตค่ะจัดทำเช็คลิสต์สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยเตรียมเปิดตัวทีมสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้
0: มาดูการป้องกันการทุจริตสอบบรรจุราชการนะครับรัฐบาลก็วางมาตรการสกัดทุจริตสอบข้าราชการหากผู้คนโกงได้รับการบรรจุกำหนดโทษไล่ออกสถานเที่ยวพร้อมจะทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศกับปิดช่องทางคนทุจริตไม่ให้กลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบและยังพบช่องว่างของระบบเดิมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบได้อีกหน่วยงานคณะกรรมการกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าแบล็คลิสต์รวมถึงแผนการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตนั้นสามารถกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกทั้งนี้มาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวหากตรวจพบทุจริตก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการทันทีสำหรับแผนการปรับระบบสอบนั้นระยะสั้นภายใน1ปีจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนขึ้น

0: ระยะกลาง3ปีเตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบ Paper and Pencil ควบคู่กับ E-exam ไปสู่การสอบแบบ E-exam รูปแบบเดียวและระยะยาวภายใน5ปีนั้นจะผลักดันกฎหมายกำหนดโทษทางอาญาและครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมถึงแนวทางการแก้กฎหมายเพื่อเรียกเงินคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากที่ผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุได้เต็มจำนวน
1: ไปดูมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญถึง5ฉบับด้วยกันเนี่ยเป็นการสกัดกั้นทุจริตสอบราชการคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็เปิดทางให้ชุมชนรับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตได้ค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับก็คือร่างกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐโดยกำหนดกลไกและก็หน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตจะต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนใน90วันโดยที่ไม่ต้องรับโทษร่างกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือว่าทางสาธารณะและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนร่างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐค่ะมีการปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของทางราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมกับเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีที่ทำงานบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างร้ายแรงและสุดท้ายนะคะก็คือร่างกฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรค่ะแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ซึ่งการปรับปรุงร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับนะคะก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการให้บริการสาธารณะรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
0: จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการใช้อาคารสนามยิงปืนในพื้นที่กระทู้ป่าตองเพื่อประเมินความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงต่ออันตรายต่อนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะรักษาการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่อำเภอกระทู้จำนวน4แห่งด้วยกันโดยมีฝ่ายปกครองอำเภอกระทู้และเทศบาลเมืองกระทู้ร่วมลงพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการได้รับอนุญาตการใช้อาคารการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของสนามยิงปืนโดยเฉพาะสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนและย่านท่องเที่ยวซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้พื้นที่เป็นจำนวนมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการตรวจสอบสนามยิงปืนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยตามแนวนโยบายของรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการควบคุมและป้องกันการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุโดยจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบสนามยิงปืนก่อนหน้านี้แล้วและครั้งนี้เป็นการตรวจเพิ่มเติมโดยเฉพาะสนามยิงปืนที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตก่อสร้างและการใช้อาคารด้วยหากพบว่าอาคารใดไม่มีใบอนุญาตหรือมีการใช้อาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จะให้หน่วยงานท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่รวมถึงพิจารณาสั่งระงับการใช้อาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หากมีการขออนุญาตก่อสร้างหรือว่าดำเนินการใหม่ในอนาคตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่อย่างรอบด้านโดยต้องไม่ใกล้ชิดกับชุมชนและก็แหล่งท่องเที่ยวโรงเรียนและสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็จะเดินหน้าจัดระเบียบสังคมและยกระดับมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการควบคุมอาวุธปืนการตรวจสอบสถานประกอบการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
1: ไปดูเรื่องของการป้องกันนะคะในการค้ามนุษย์ในพื้นที่ของสถานศึกษาค่ะซึ่งทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนนักศึกษาแกนนำหรือว่าครูก่อนะคะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันการค้ามนุษย์ในสถานศึกษาเสริมความรู้ให้ครูเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสค่ะนายพิชัยยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนนักศึกษาแกนนำหรือว่าครูกอค่ะซึ่งก็ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดมีเป้าหมายสำคัญนะคะก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบสาเหตุและผลกระทบของการค้ามนุษย์รวมทั้งสร้างเครือข่ายระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสในสถานศึกษาและชุมชนผู้อบรมกว่า100คนค่ะผ่านกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติผ่านการจำลองสถานการณ์รวมถึงการเรียนรู้ช่องทางการแจ้งเบาะแสนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างครูกอให้เป็นแกนนำในสถานศึกษาสามารถเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์รวมทั้งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันกลลวงไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และร่วมกันสร้างสถานศึกษาและชุมชนให้เกิดความปลอดภัย
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูบรรยากาศสดๆในการประชุมของส.ส.นะครับเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สักครู่เดี๋ยวครับ

0: เรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ย
2: การเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องรู้อย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HDอัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: และทีนี้ครับไปติดตามบรรยากาศการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และวาระที่3นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วต้องจับตานะครับว่าการประชุมนั้นไปจนถึงการลงมติจะจบที่วันนี้หรือไม่ติดตามรายงานสดครับได้จากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลสดจากอาคารรัฐสภาคุณวรพัฒน์เชิญครับ
1: การพิจารณาจะจบวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเบื้องต้นในขณะนี้ที่ประชุมกำลังพิจารณามาตราที่20ก็คืองบประมาณของกระทรวงมหาดไทยจากทั้งหมด41มาตราครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันสุดท้ายเช้านี้พิจารณาต่อที่มาตราที่20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงินกว่า 227,800 ล้านบาทที่สมาชิกส่วนใหญ่อภิปรายขอปรับลดงบประมาณโดยนางสาวชลนัทโกยกุลสสพรรคประชาชนอภิปรายขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยลงร้อยละ5และเสนอตัดลดงบประมาณของกรมการปกครองโดยเฉพาะโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน100ล้านบาทที่ไม่มีการตั้งสเปคว่าผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนรวมถึงตั้งข้อสังเกตเรื่องที่มาที่ผิดปกติที่สืบราคาจากบริษัทที่มีรายได้0บาทและ 480,000 บาทซึ่งจะถูกนำมาใช้ประกอบการสืบราคาและยังกังวลเรื่องความปลอดภัยข้อมูลที่ดูขั้นตอนแล้วมีการส่งข้อมูลส่วนตัวไปประมวลผลกับบริษัทภายนอกอีกทั้งหากซื้อมาแล้วการใช้งานจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพราะหากเครื่องล็อกต้องสุ่มรหัสผ่านอาจใช้เวลาถึง5ปีครึ่งซึ่งจะไม่ทันการและยังมองว่าเป็นงานที่ซ้ำซ้อนเพราะตำรวจมีระบบนี้อยู่แล้วครับ
2: ข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ยนะคะมันมีเรื่องของความปลอดภัยมันมีเรื่องของความลับมันมีเรื่องของความสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถทำงานแล้วก็ประมวลผลผ่านระบบกลางของภาครัฐได้อันนี้ฟังแค่นี้ดิฉันเข้าใจนะคะแต่พอไปดูการทำงานของข้อมูลค่ะมันบอกว่ามีขั้นตอนที่ต้องมีการส่งไปประมวลผลกับหน่วยงานภายนอกกับบริษัทภายนอกด้วยนะคะอันนี้ฉันงงค่ะท่านประธานถ้าข้อมูลมันเซนซิทีฟมันสำคัญมันเป็นความลับเนี่ยทำไมขนาดที่ทำงานผ่านระบบกลางของภาครัฐไม่ได้แต่ส่งไประบบภายนอกได้คะท่านประธานจริงๆโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะมีทั้งรูปมีทั้งข้อมูลส่วนตัวมีทั้งคอนแทคเพอร์ซันนะคะมีข้อมูลที่น่าจะเป็นความลับมากมายแต่ทำไมเนี่ยส่งไปที่ภายนอกไม่กลัวมันจะหลุดหรอคะ
1: ทางด้านนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณสสพรรคประชาชนอภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงการจัดซื้อเสื้อเกราะหลังพบว่าราคาต่างจากของกอรมน.ถึงตัวละ 15,000 บาทพร้อมเสนอทำฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบใบเสนอราคารวมถึงเสนอขอตัดลดงบประมาณโครงการ Data Center และ Cyber Security รวม7โครงการวงเงินรวมกว่า806ล้านบาทเพราะว่ากังวลเรื่องความซ้ำซ้อนแล้วก็ขอให้ทบทวนการลงทุนตามนโยบาย Cloud First ครับ
3: เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะเรื่องของการซื้อเสื้อกลอกแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับในการพิจารณางบประมาณแต่ละปีนะครับสินค้าประเภทเดียวกันบางครั้งตราอักษรเดียวกันรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันแต่พอเป็นหน่วยงานต่างกันราคาตับต่างกันเพราะระบบของเรายังปล่อยให้แต่ละหน่วยงานไปสืบราคาด้วยตัวเองครับได้ใบเสนอราคาแล้วนำใบเสนอราคานั้นมาตั้งคำของบประมาณซึ่งทั้งที่ภาครัฐควรมีข้อมูลการจัดซื้อเบิกจ่ายจำนวนมหาศาลอยู่แล้วรัฐควรรู้ว่าของชิ้นนี้หน่วยงานไหนเคยซื้อเมื่อไหร่ซื้อกี่ชิ้นซื้อราคาต่อชิ้นเท่าไหร่ผมจึงเสนอให้สำนักงบประมาณนำข้อมูลของกรมบัญชีกลางและข้อมูลจากระบบที่เกี่ยวข้องมาสร้างฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคา
1: ขณะที่นายกรวีปริศนานันทกุลในฐานะประธานวิปรัฐบาลยอมรับว่าการพิจารณางบประมาณปี2570 ช้ากว่ารอบแล้วก็กรอบเวลาที่กำหนดเนื่องจากสมาชิกใช้เวลาอภิปรายจำนวนมากโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลลดจำนวนผู้อภิปรายเพื่อให้พิจารณาแล้วเสร็จในกรอบเดิมและยังต้องรอดูว่าจะลงมติได้วันที่10กันยายนหรือไม่แต่ว่ายืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ดึงเกมหรือประวิงเวลาฝ่ายค้านครับ
4: เข้าสู่วันที่3นะครับซึ่งตามกรอบกำหนดเวลาของพวกเราที่คุยกันไว้เนี่ยก็จะพิจารณาให้เสร็จภายใน3วันก็คือวันที่7วันที่8และวันที่9วันนี้เพิ่งจะเข้าสู่มาตราที่20นะครับแต่อย่างไรก็ตามในข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขที่เราคุยกับทางวิปฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะคุมเวลาแล้วก็ทำให้มันพิจารณาเสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาที่เราตกลงกันไว้คือมาตรานี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยมันเป็นมาตราของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งผมก็เข้าใจฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันอย่างของภาคภูมิใจไทยเองเราก็พิจารณานะครับแล้วก็ปรับลดคนที่จะอภิปรายลงไปบางส่วนแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวข้องกันในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างมากนะครับก็คงจะมีเพื่อนที่อยากจะอภิปรายกันมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าหลังจากที่มาตรานี้ผ่านไปแล้วกระทรวงต่อไปเนี่ยเราพอที่จะคุมเวลาได้ดีมากกว่านี้หรือไม่ครับเราแสดงความชัดเจนตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนะครับว่าเราอยากจะให้เวลาในการติดตามนะครับในการสอบถามของเพื่อนสมาชิกเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับและอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เลยครับเวลาที่ผมได้สรุปไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลเนี่ยมาดึงเวลาของฝ่ายค้านไม่ใช่ว่าเราตั้งใจแล้วก็ดึงเกมเพื่อที่จะให้มันเป็น3วัน4วันนะครับเราก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: จริง

0: แล้วหลายฝ่ายจากการสอบถามก็พูดตรงเหมือนกับคุณกรวีนะครับว่าพยายามให้แล้วเสร็จภายในวันนี้แต่ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยยังคงลากยาวอยู่นะครับดังนั้นยังเหลืออีกประมาณ20มาตราขณะที่สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าการประชุมต่อไปของวุฒิสภาจากการสอบถามเช่นเดียวกันก็บอกว่ารอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเสร็จก่อนถึงจะขึ้นระเบียบวาระต่อไปครับทั้งหมดคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่อาคารรัฐสภาครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณวรพัฒน์ครับ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้เร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีประชาชนมาร้องเรียนบอกว่าถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนแต่ว่ากลับไม่ได้ผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้สคบค่ะเร่งรวบรวมหลักฐานแล้วก็เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่งในสัปดาห์นี้หลังจากที่มีกลุ่มผู้ร้องเรียนกว่า10รายนะคะเข้ามายื่นเรื่องให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีการเน้นย้ำในการตรวจสอบเชิงลึกว่าทำธุรกิจตรงตามที่มีการจดทะเบียนและโฆษณาเอาไว้หรือไม่หากพบการกระทำผิดจะใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดทันทีและหากพบเรื่องของความผิดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นจะประสานส่งต่อเรื่องเพื่อดำเนินคดีต่อไปจากข้อมูลของสคบพบนะคะว่าบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนขายตรงมาตั้งแต่ปี2555และเคยมีสถิติผู้ร้องเรียนตั้งแต่ปี2556ถึง2569จำนวน8รายซึ่งในส่วนนั้นได้เจรจาคืนเงินจนยุติเรื่องไปแล้วส่วนกระแสข่าวที่มีผู้เสียหายกว่า40รายมูลค่าความเสียหายสูงกว่า100ล้านบาทนั้นสคบค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารยืนยันความเสียหายจริงและเนื่องจากคดีความเดิมยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลโดยที่ไม่ก้าวล่วงอำนาจของศาลทางนี้นะคะในเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทดังกล่าวว่าประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องก็จะมีการเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีอาญาตามพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรงและถ้าตรวจสอบพบว่าประกอบธุรกิจลักษณะแชร์ลูกโซ่สคบ.ค่ะจะดำเนินการส่งเรื่องให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีทางอาญาแล้วก็ส่งเรื่องให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมและเอาผิดกับขบวนการแชร์ลูกโซ่โดยตรง
1: ตำรวจสอบสวนกลางก็ร่วมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้และชาวจีน13คนชาวบ้านในจังหวัดสมุทรปราการทำเป็นฐานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นอัยการหลอกลวงเหยื่อในเกาหลีใต้กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.เปิดปฏิบัติการ Breaking Chain เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้และชาวจีนรวม13คนภายในบ้านหรูหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับยึดของกลางโทรศัพท์คอมพิวเตอร์เอกสารสคริปต์เพื่อพูดหรือว่าพิมพ์หลอกลวงเหยื่อรายชื่อชาวเกาหลีใต้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และหนังสือราชการปลอมก่อนหน้านี้ปอท.ประสานข้อมูลกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยทราบว่ากลุ่มบุคคลสัญชาติเกาหลีใต้ที่หลบหนีจากประเทศเพื่อนบ้านได้เข้ามาเช่าบ้านหลังดังกล่าวเพื่อทำเป็นฐานแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นอัยการหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเกาหลีใต้เพื่อโทรศัพท์ข่มขู่เหยื่อให้เหยื่อนั้นโอนเงินเบื้องต้นมีการควบตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางแก้วเพื่อดำเนินคดีต่อไปแล้วตำรวจสอบสวนกลางก็เน้นย้ำประชาชนกับระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นตำรวจอัยการหรือเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์มาข่มขู่หรือว่าสร้างความตกใจอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีก่อนหลอกให้โอนเงินหรือต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ขอให้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด
2: ไปดูเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคค่ะเดินหน้าโครงการร้อยโรงพยาบาลร้อยธนาคารที่นั่งนิรภัยร้อยดวงใจผูกพันให้กับเด็กได้เข้าถึงคาซีทนะคะเพื่อที่จะลดการบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตั้งเป้าดำเนินการให้ครบ77จังหวัดทั่วไทยค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เยี่ยมชมนิทรรศการค่ะโครงการร้อยโรงพยาบาลร้อยธนาคารที่นั่งนิรภัยร้อยดวงใจผูกพันที่กรมควบคุมโรคดำเนินการร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเด็กบนท้องถนนซึ่งตามกฎหมาย

0: จราจรทางบกค่ะกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีหรือว่าสูงไม่เกิน135เซนติเมตรจะต้องนั่งคาซีทหรือว่าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กแต่ด้วยราคาที่สูงค่ะคือหลักพันจนถึงหลักหมื่นจึงเกิดแนวคิดในการจัดตั้งธนาคารที่นั่งนิรภัยเพื่อให้ผู้ปกครองยืมใช้งานฟรีค่ะโดยปี2568ได้ดำเนินการนำร่องในโรงพยาบาล6แห่งสำหรับปี2569ตั้งเป้าขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศสำหรับครอบครัวนะคะที่มีบุตรหลานอายุไม่เกิน6ปีก็สามารถติดต่อขอรับบริการที่นั่งนิรภัยจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการด้วยได้ส่วนประชาชนค่ะที่ต้องการส่งต่อคาซีทที่มีสภาพดีสามารถบริจาคได้ผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าไปรษณีย์ไทย Fresh Express และล่ามูฟและสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยปัจจุบันนะคะมีคาซีทในระบบบริการแล้ว719ตัวค่ะหมุนเวียนส่งมอบให้กับประชาชนไปแล้ว447ตัวแล้วก็ยังมีคาซีทพร้อมให้บริการอีก272ตัวด้านผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยนะคะก็กล่าวชื่นชมมาตรการนี้คาดการณ์กันว่าภายในปี2573การใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกต้องถูกวิธีจะช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตของเด็กเล็กได้สูงถึง 70%
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานครบรอบ48ปีภายใต้แนวคิดพลิกโฉมการศึกษาทางไกลสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและก็หน่วยงานรวมถึงนักศึกษาและบัณฑิตดีเด่นนายธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ48ปีพร้อมมอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดโล่3สอนแก่หน่วยงานและบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องขณะที่นายทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาและบัณฑิตดีเด่นจำนวน48คนซึ่งเป็นผู้มีผลงานและคุณลักษณะโดดเด่นอันเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมโอกาสนี้นางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานด้วยนายทวีวัฒน์กล่าวว่าทิศทางการยกระดับการศึกษาในโอกาสก้าวสู่ปีที่48นั้นเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและความรู้ตอบโจทย์ยุคปัจจุบันด้วยนำ AI บรรจุในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อให้ผู้เรียนนั้นก้าวทันการใช้ AI พร้อมเดินหน้ายกระดับการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่และมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร Upskill และ Reskill ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของตลาดแรงงานโดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งตอกย้ำเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
0: เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุยิงครูเสียชีวิตค่ะภายในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่สั่งปิดเรียนทันทีนะคะพร้อมกับยืนยันเด็ก44คนนั้นปลอดภัยค่ะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอนุสักพิริยะอมรในอำเภอบางละมุงลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงครูเสียชีวิต1คนที่บริเวณทางเดินชั้น1ของอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมประสานงานร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่เร่งนำเด็กนักเรียนทั้ง44คนพร้อมด้วยครูที่เหลืออีก3คนบุคลากรโรงเรียนอีก3คนค่ะออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังจุดปลอดภัยทันทียืนยันบอกว่าเด็กนักเรียนทุกคนไม่ได้รับบาดเจ็บผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะมีคำสั่งให้ปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลทันทีพร้อมจัดทีมเยียวยาสภาพจิตใจเด็กและบุคลากรที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจนะคะแล้วก็เป็นสามีของผู้เสียชีวิตหลังก่อเหตุหลบหนีกลับไปที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำรวจได้ตรึงกำลังล้อมพื้นที่บ้านพักแล้วก็กำลังเจรจาเพื่อให้มีการมอบตัวโดยเร็วค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันครับ

ชุดไทยจิตรลดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยืนยัน Airport Rail Link จะไม่หยุดให้บริการครับวันนี้มีการเดินรถเป็น6ขบวนและภายในวันที่14กันยายนก็จะกลับให้บริการครบทั้ง9ขบวนหลังจากที่บริษัทเอเชียเอราวันในเครือ CP ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวแจ้งขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในวันที่30กันยายน2569พร้อมปรับลดจำนวนขบวนรถเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสารจำนวนมากล่าสุดนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าสาเหตุสำคัญมาจากล้อรถศึกจึงต้องเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยและจากการตรวจสอบร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.พบว่า Airport Rail Link ให้บริการอยู่5ขบวนจากทั้งหมด9ขบวนและจะเพิ่มเป็น6ขบวนในวันนี้และจะครบทั้ง9ขบวนในวันที่14กันยายนสำหรับกรณีที่บริษัทเอกชนจะยุติการเดินรถหลังหมดสัญญานายพิพัฒน์ยืนยันว่า Airport Rail Link จะไม่หยุดให้บริการโดยรฟท.ได้เจรจาขอให้เอกชนเดินรถต่ออีก 2-4 เดือนเพื่อเปิดทางให้บริษัทลูกอย่างบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเตรียมรับช่วงต่อแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการแต่ยืนยันว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม Airport Rail Link จะยังเปิดให้บริการต่อเนื่องผู้โดยสารไม่ต้องกังวลทั้งนี้หากรฟท.ต้องรับภาระเดินรถเองคาดว่าจะขาดทุนประมาณเดือนละ30ล้านบาทหรือปีละ360ล้านบาทจึงเตรียมเพิ่มรายได้จากพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีเพื่อเป็นการช่วยลดภาระต้นทุนการให้บริการ
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะมีการจัดกิจกรรมสสว.ปลดล็อก SME โตได้ไกลไปได้จริงค่ะก็มีการแถลงผลสำเร็จของการส่งเสริมและก็พัฒนาผู้ประกอบการ SME พร้อมกับมีการตั้งเป้าปี2570จะมีการผลักดัน SME เติบโตได้อย่างมั่นคงค่ะนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานแถลงข่าวนะคะสสว.ปลดล็อกSME โตได้ไกลโตได้จริงรายงานผลการสนับสนุน SME ไทยในวันที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มาตรการทางภาษีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่งขันกับสินค้าต้นทุนต่ำรัฐบาลนะคะจะมีการปรับบทบาทของสสว.ให้เชื่อมโยงหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านเข้ามาร่วมพัฒนาผู้ประกอบการทั้งการยกระดับสินค้าสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมไทยรวมถึงพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับเทรนด์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ค่ะยังสร้างแพลตฟอร์มกลางลดค่าธรรมเนียมให้เหลือไม่เกินร้อยละ5แล้วก็นำสินค้าไทยไม่น้อยกว่า 80,000 รายการเข้าสู่ระบบ
2: มนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยเขาต้องการอาหารที่มีคุณภาพเขาต้องการอาหารที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเขาอยู่รอบตัวเขาโลกที่ร้อนขึ้นเขาก็ร้อนด้วยอากาศที่มี PM มีการเผาไหม้เขาก็ได้รับมันเพราะฉะนั้นเขายอมเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเพื่อรักษาสิ่งเหล่านี้นะครับนี่คือเทรนด์ของโลกลึกลงไปกว่านั้นเขาลงไปลึกถึงแม้กระทั่งวัตถุดิบแต่ละชนิดอาหารชนิดนี้ช่วยให้ไขมันฟอกตับลดลงอาหารชนิดนี้สมุนไพรชนิดนี้ทำให้ไตทำงานดีขึ้นนะครับอาหารชนิดนี้ทำให้เซลล์ต่างๆนะครับดีขึ้นซึ่งมาเรามีงานวิจัยอยู่เยอะแยะของสมุนไพรนี่คือสิ่งแรกๆที่สสว.นั้นพยายามส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานนั้นลงไปให้องค์ความรู้ว่าสินค้าในโลกทุกใหม่เห็นเขาต้องการอะไร
1: สำหรับปี2568ในภาค MSME นะคะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 2.4 คิดเป็นมูลค่ากว่า 6 ล้าน 6 แสนล้านบาทขณะที่เมื่อพิจารณาผลจากการที่ SME สามารถขยับสถานะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็พบว่าสัดส่วน GDP SME ที่แท้จริงจะอยู่ที่ร้อยละ 37.37 ในปี2567และ 36.86 ในปี2568สะท้อนว่าการเติบโตของ SME มีส่วนต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่คาดการพร้อมกับเน้นย้ำเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ไทยเป็นร้อยละ40ภายใน5ปีเพื่อที่จะยกระดับประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ส่วนในช่วงของ6เดือนแรกของปี2569ค่ะ SME มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ประมาณกว่า 894,431 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 27.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนถึงศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการขยายธุรกิจและแข่งขันในตลาดต่างประเทศและในปี2570ค่ะสสว.จะปรับบทบาทสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงให้ SME เข้าถึงทุนตลาดความรู้และก็สิทธิประโยชน์เพื่อให้ SME ไทยโตได้ไกลไปได้จริงอย่างมั่นคง
0: สถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยที่กดดันธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ลดลงจากมาตรการด้านวีซ่าขณะที่เซ็นทรัลพาร์คก็ระบุยอดผู้ใช้บริการยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจพร้อมตั้งเป้าปี2170เพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการอีก 10% นายคณายุทธเดชอุดมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินทรัพย์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลพาร์คบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนกล่าวว่าภาพรวมธุรกิจค้าปลีกในช่วงนี้ยังรับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ภาวะเศรษฐกิจและมาตรการด้านวีซ่าส่งผลนักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่มนั้นเดินทางเข้าไทยลดลงสำหรับเซ็นทรัลพาร์คหลังจากที่เปิดให้บริการครบ1ปีมีผู้เข้าใช้บริการแล้วกว่า25ล้านครั้งในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า10ล้านครั้งจากลักษณะโครงการแบบผสมผสานทั้งศูนย์การค้าอาคารสำนักงานโรงแรมและที่พักอาศัยสำหรับปี2570นั้นเซ็นทรัลพาร์คตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการอีก 10% พร้อมกับเดินหน้าดึงแบรนด์ระดับโลกและสินค้าคอลเลกชันใหม่ๆมาเปิดตัวรวมถึงสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติเพื่อดึงดูดทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมขยายนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านครีเอเตอร์และพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นเวทีระดับโลกของกรุงเทพ
1: และในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคนไทยนะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกหัวใจก็คือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจนะพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและพลังของ local hero ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจและทั้งหมดนี้ล่ะค่ะก็คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกค่ะ

0: ท่านผู้ชมครับจากเหตุที่มีการยิงครูเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคุณนฤทธิ์นิราไมยวงศ์ก็ได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์และกำลังรอสายอยู่นะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าพร้อมแล้วครับเราจะคุยกับผู้ว่านฤทธิ์นิราไมยวงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
1: ครับสวัสดีครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีฮะ
0: ครับท่านผู้ว่าครับตอนนี้สถานการณ์ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับสถานการณ์ตอนนี้นะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกำลังจะเข้ามาเก็บวัตถุพยานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ก่อเหตุตามข่าวเนี่ยที่ปรากฏข่าวว่าเป็นตำรวจ
0: คร
1: ับเป็นเจ้าที่ตำรวจในขณะนี้ได้หลบหนีไปแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านพักของเจ้าตัวนะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุทางเจ้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะท่านผู้กำกับท่านผู้กำกับการกำลังไปเจรจาเกลี้ยกล่อมเพื่อให้มอบตัว
2: ค่ะ
0: ครับ
2: คือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับในส่วนของคนที่ยิงคุณครูนะคะ
1: ครับผม
2: ค่ะแล้วก็หลังจากที่เขายิง
1: ของเด็กก็เด็กนักเรียนเนี่ยเราได้ประสานผู้ปกครองนะฮะได้มารับเด็กกลับไปอย่างบ้านทั้งหมดเรียบร้อยทั้ง44คนเรียบร้อยเด็กไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้เกี่ยวข้องกับกรณีนะครับก็ได้กลับบ้านไปหมดแล้วในขณะนี้ก็ได้มาประสานแจ้งท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลซึ่งเป็นโรงเรียนนะเป็นโรงเรียนของทางเทศบาลเนี่ย
2: คร
1: ับได้มีคำสั่งให้หยุดการเรียนการสอนไปเดี๋ยวเวลาใช้เวลาหยุดกี่วันเนี่ยเดี๋ยวเราจะหารือกันเป็นการภายในทีหนึ่งนะคร
2: ับ ค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ครูแล้วก็บุคลากรของโรงเรียนก็มีความปลอดภัยแล้วนะคะ
1: ครับครับท่านอื่นทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนตลอดจนเจ้าที่ของโรงเรียนเนี่ยได้รับความปลอดภัยทุกคนนะ
2: ค่ะ
0: ครับถ้าพูดว่าครับเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุนี้น่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวไหมครับแต่มาก่อเหตุที่โรงเรียนนี้ยังไงครับท่านผู้ว่า
1: เดี๋ยวเรารอฟังการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างชัดเจนทีมดีฝ่านะ
0: ครับแต่ที่แน่ๆคือเราได้เห็นภาพในเหตุการณ์พอคนเห็นเยอะๆเนี่ยเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยมีส่วนสำคัญเหมือนกันครับท่านผู้ว่าแนวทางนี้ยังไงดีครับตรงนี้ฮะ
1: เรื่องประเด็นไหนเนี่ย
0: สุขภาพจิตเนี่ยครับเพราะว่าคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยมีทั้งครูมีทั้งเด็กในโรงเรียนด้วยเนี่ยครับท่านผู้ว่ามีแนวทางในการดูแล
1: ในส่วนของผู้ที่อาจจะอยู่คือต้องกลับเรียนในเบื้องต้นที่ผมเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยทราบว่าเด็กนักเรียนและคุณครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เนี่ยนะครับไม่มีใครได้เห็นเหตุการณ์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในห้อง
0: ครับ
1: นะฮะก็จะไม่ได้เห็นเหตุการณ์แล้วก็จะมีพยานที่เห็นเหตุการณ์เพียงคนเดียวที่เข้ามาในโรงเรียนในช่วงเวลาเดียวกับที่ทางผู้ก่อเหตุได้เข้ามาในส่วนสุขภาพจิตเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีทีมงานของทางสาธารณสุขนะครับผู้เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเนี่ยได้เข้ามาประสานแล้วก็ไปพูดคุยตรวจสอบต่างๆนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ
2: ค่ะค่ะพยานได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าอย่างไรบ้างคะท่านผู้ว่าคะในช่วงที่เกิดเหตุ
1: ก็พยานได้เล่าว่าคือได้เข้ามาแล้วก็ได้ทักทายแต่ว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้คุยด้วยฮะแล้วก็เดินแยกย้ายกันไปพยานก็กลับออกมาจากโรงเรียนนี้ทางผู้ก่อเหตุเดินกลับเข้าไปครับแล้วก็เข้าไปก่อเหตุนะครับ
2: คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นภายในโรงเรียนเลยใช่ไหมคะ
1: บริเวณระเบียงชั้นหนึ่งของโรงเรียนครับผม
2: ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบก็คือบ้านหลังหนึ่งที่คนร้ายเนี่ยเข้าไปซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยรอบยังไงบ้างคะ
1: คือตอนนี้เรื่องความปลอดภัยที่ตามท่านพิธีกรได้พูดถึงบ้านข้างๆผู้ก่อเหตุเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่น่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นเพราะทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้เกลี้ยกล่อมแล้วรวมถึงได้มีกำลังไปล้อมบ้านผู้ก่อเหตุไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะนะฮะแล้วก็คาดว่าคงผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็ลองดูคงไม่สามารถหลบหนีหรือว่าไปกระทำอะไรก่อเหตุได้อีกนะครับ
2: ค่ะ
0: ผมครับขอบคุณมากครับท่านผู้ว่าครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับเราพูดคุยกับท่านนฤทธิ์นิราไมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับตัวของผู้ก่อเหตุ ไปหลบซ่อนอยู่ที่บ้านซ
2: ึ่
0: งไม่ไกลจากโรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าตำรวจเนี่ยนำกำลังไปล้อมเอาไว้แล้วเพื่อความปลอดภัยของพื้นที่โดยรอบ
2: ค่ะก็พยายามเจรจาแล้วก็ให้มีการมอบตัวนะคะแต่ว่าทั้งเด็กแล้วก็บุคลากรของโรงเรียนณขณะนี้รวมทั้งหมดเนี่ย44คนปลอดภัยแล้วแล้วก็มีการประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานกันต่อไปนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามารับชมข่าวเที่ยงกันต่อค่ะ

0: ือได้ช่วย
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันมัดกันมา
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HD
5: คุณกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได
6: ้รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD

0: อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนาซิกาบัวคุณผู้ชมค่ะเจอกันเช่นเคยที่นี่ค่ะหน้าจอช่อง11 NBT South แล้ววันนี้นี่ดูคุ้นๆเหมือนกับเกาะหนูใช่ไหมอ่ะลูกใช่ไหมอ๋อใช่แล้วเราจะไปที่ไหนเรามาที่สงขลาใช่ไหมคุ้นๆเฮ้คุ้นๆพาใช่ไหมลูกหนูมาทำอะไรอ่ะ
1: คุณแม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะลูก
1: มาช่วยเด็ก
0: จะไปกงก่อน
1: สวัสดีครับสลัมวะไลโก
0: มาทำอะไรลูกจะช่วยเขาเหรอ
1: มาช่วยเด็กขนไม้ไม่รู้ทำอะไร
0: ว่ามีงานด้วยใช่ไหม
1: น่าจะมีงานมีงานอีกนะครับเดี๋ยวเรียนรู้นี่จะมีงาน
0: แต่ไม่เป็นไรแต่ที่แน่ๆแม่มาจังหวัดสงขลาเนี่ยตรงลงหนูไม่ทำงานหรอเนี่ย
2: แม่อย่าไปบอกเขาหนูแอบนี้ว่า
0: โอเคไม่ใช่เป็นวันหยุด
1: วันหยุด
0: วันอาทิตย์ไงแต่ว่าวันนี้แม่มาจังหวัดสงขลาแม่ไม่ได้จะไปเกาะหนูเกาะแมวนะหนูมีอะไรหนูเป็นคนที่นี่ใช่ไหมลูก
1: หนูเป็นคนนครมาเติบโตสงขลาแล้วก็ไปทำงานที่ยะลาคุณแม
0: ่แสดงว่าวันนี้รายการนาซิกาบุของเราเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องราวดีๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูอาสาพาไปได้ไหม
1: วันนี้เดี๋ยวจะอาสาพาไปเป็นวันเดย์ทริปสำหรับคุณแม่เลยครับเที่ยวรอบสุด
0: เอาให้มีสาระนะ
1: มีสาระวันนี้จะพาไปดูผ้าทอพาไปดูปลากระพงเกาะยอทุกอย่างเป็น GI หมดเลย
0: แล้วเราจะแยกกันแม่ผ้าทอนี่แม่ไปได้ไหมหรือว่าหนูไปเพราะว่าเราจะได้แบบกระชับเวลาของเราแค่วันเดียวเอง
1: ได้เดี๋ยวแม่ไปผ้าทอเดี๋ยวหนูไปดูปลากระพงเดี๋ยวพาไปลงเรือ
0: แต่ว่าตอนนี้ขอชมบรรยากาศตรงนี้ก่อนได้ไหม
1: สวยมาก
0: เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันก่อนไปลูกไป
1: กีสลาลู
0: กีสลาลูเฮ้ยคุณกูอย่าคนนั้นเขามาทำอะไรอ่ะ
1: น่าจะมาเที่ยวด้วยหรือเปล่า
0: ไ
1: ม่ได้ดีสวัสดีครับ
0: ชาวต่างชาติเหรอ
1: ชาวต่างชาติ
0: How are you
1: I'm quite thank you and you
0: มากลับมาให้อภัยแล้ว

0: โอเคที่นี่ที่ไหนคะลูกเกาะยอแน่นอนว่าแม่เห็นปลาไงลูก
1: ถูกต้องที่นี่คือเกาะยอครับแม่เป็นเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบสงขลาแล้วก
0: ็
1: ที่จุดที่เรายืนตรงนี้คือเป็นปลากระพงขาวเกาะย
0: อรสชาติเป็นยังไง
1: รสชาติมันเป็นแบบว่าเป็นเนื้อสัมผัสแบบตามน้ำแม่เขาบอกอย่างนี
0: ้แล้วจะพาแม่ไปไหน
1: แม่เดินมาก่อน
0: ไม่ไป
1: เราไปคุยกันตรงนี้ดีกว่ามา
0: แม่เมาเรือ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบจะเอาปลาเข้ามาง
0: ั้นช่วงนี้หนูพาแม่แล้วก็คุณผู้ชมไปล่องเรือเพื่อที่จะไปที่ที่เขาเลี้ยงปลาเขาว่าอะไรกระชังว่าอะไร
1: พาไปดูแบบเขาให้อาหารปลาการเป็นกระชังเลี้ยงปลากระพงขาวครับ
0: หนูไปนะ
1: แม่ไม่ไปหรอ
0: ไม่แม่มีนัด
1: กับ
0: นัดก
1: ับ
0: เพื่อนเดี๋ยวหนูพาไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวแม่พาไปที่บ้านร่มไท
1: ร
0: แม่จะไปคุยกับเพื่อนนัดไว้
1: จัดไปแม่
0: งั้นไปเลยลูกนะโอเคงั้น
1: ไปเลยนะ
0: แยกเดี๋ยวก็แม่ไปเลยลูกไปเลยลูก
1: โอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะครับไปดูการให้อาหารปลาพาคุณผู้ชมนะครับมาในพื้นที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับเกาะยอเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบสงขลาที่นี่นะครับสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายร้อยล้านบาทต่อปีให้กับจังหวัดครับผ่านอาชีพการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่นี่นะครับก็มีการเลี้ยงปลากระพงใน3น้ำด้วยกันครับคือน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารนะครับที่สำคัญแล้วก็ขึ้นชื่อดังไปทั่วประเทศเลยครับการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาอาชีพนี้ส่งต่อกันมานานหลายชั่วอายุคนและที่นี่กลายเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปลากระพงขาวจากทะเลสาบสงขลาเป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP จากกรมประมงและขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ภายใต้ชื่อปลากระพง3น้ำเนื่องจากถูกเลี้ยงในทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความพิเศษจากการบรรจบกันของน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยทำให้เนื้อปลามีความแน่นนุ่มลิ้นและไม่มีกลิ่นคาวเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและนอกพื้นที่และสร้างรายได้สำคัญให้แก่ชุมชนประมงท้องถิ่นการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังให้ได้ผลดีเริ่มจากการเลือกแหล่งน้ำที่มีการไหลเวียนและคุณภาพน้ำดีปล่อยลูกปลาขนาด 4-5 นิ้วที่ซื้อต่อมาจากศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลากระพงในพื้นที่ภาคใต้ในอัตราความหนาแน่น 200-500 ตัวต่อกระชังให้อาหารจำพวกปลาเป็ดและบดหรืออาหารเม็ดอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 6-7 เดือนจนปลาโตในขณะที่ตลาดต้องการ
2: ปลานี่จะเป็นปลาของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งมาอนุบาลอยู่ที่ปัตตานีหรือสตูลแล้วก็นครอยู่รอบๆจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นผู้อนุบาลแล้วก็ส่งเข้ามาที่เกาะยอเนี่ยส่งมาทะเลสาบเนี่ยขนาด 8-10 นิ้วเพราะว่าเราไม่ลงเล็กเกินไปเพราะว่าอัตราการรอดมันต่ำเราต้องลงอย่างน้อย 8-10 นิ้วค่ะ
1: หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จคือกลุ่มลักเกาะยอซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังทะเลสาบสงขลาหมู่4 5และ8ตำบลเกาะยอใช้พื้นที่เลี้ยงรวม 4.13 ไร่จำนวน294กระชังสร้างรายได้รวม15ล้านบาทต่อปีทางกลุ่มได้พัฒนาเป็นจุดจำหน่ายปลากระพงสดและอาหารทะเลอื่นๆมีการจำหน่ายทั้งแบบหน้าท่าส่งตรงให้พ่อค้าร้านค้าในพื้นที่ขายออนไลน์และจัดแสดงสินค้านอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตลาดกับผู้เลี้ยงปลากระพงในเกาะยอเพื่อควบคุมราคาจำหน่ายให้เหมาะสมและยั่งยืน
2: เรากำลังสร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องบ้านเราว่าให้รู้จักของดีของบ้านเราประเทศเราเนี่ยยังมีอยู่นะอะไรเนี่ยของทะเลสาบสงขลาเนี่ยซึ่งเป็นปลาที่คือปลาจากทะเลนอกหรือปลาจากถิ่นอื่นเข้ามาอยู่ในทะเลสาบซึ่งก็จะได้รับอากาศภูมิอากาศตั้งแต่บุ้งอากาศเลือดน้ำซึ่งเราก็ไม่ได้ต้องใช้เครื่องตีน้ำซึ่งธรรมชาติทำให้เราทั้งหมดตั้งแต่น้ำตั้งแต่การหมุนเวียนของน้ำอะไรเนี่ยแล้วก็รสชาติของแตกต่างซึ่งธรรมชาติเป็นผู้สร้างให้เราทั้งหมดนะคะมันมีน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยค่ะซึ่งก็ปลาก็มันจะอยู่ได้3น้ำแล้วทำให้เนื้อเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นๆผู้ที่รักสุขภาพอย่างเช่นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคนที่รักสุขภาพทานจะมีประโยชน์เยอะ
1: จากภูมิปัญญาการเลี้ยงในกระชังสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและเศรษฐกิจฐานรากปลากระพงเกาะยอจึงเป็นอาหารรสเลิศที่เชื่อมโยงเรื่องราวของวัฒนธรรมสายน้ำและความมุ่งมั่นของพี่น้องชาวเกาะยอจังหวัดสงขลาที่ยังคงเติบโตอย่างมั่นคงในกระแสโลกที่เปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นกรรมวิธีนะครับการผลิตแล้วก็การแปรรูปปลากระพงขาวนะครับที่มีการจับขึ้นมาจากกระชังแล้วก็มีการส่งขายไปทั่วประเทศนะครับใครที่ว่างหรือว่าอยากมาลิ้มรสนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาในพื้นที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลากันได้เลยนะครับมาชิมแล้วอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะครับ
3: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใส่ที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
0: Satu tempat lagi nak bawa adik kakak mari sini adik kakak di Kok Yo kita bawa adik kakak pang bu cuma sini ค่ะที่กลุ่มร่มไทรตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพราะที่นี่เป็นกลุ่มผ้าทอร่มไทรเป็นชุมชนท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปข้างในนะคะนบวัดอาเกาะมาสุกิดาเลยโหน่าอยู่อ่ะน่าอยู่จริงๆโหคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วก็พาคุณผู้ชมเข้ามาที่กลุ่มตอนนี้กลุ่มร่มไทรสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะ
4: อ๋อสวัสดีค่ะลูก
0: ป้ายม
4: ค่ะท่านก็เป็นเด็กป้ายมค่ะ
0: ค่ะป้ายมกลุ่มป้ายมอยู่กลุ่มนี้นานหรือยังอ่ะ
4: ป้าโทรตั้งแต่ตั้งกลุ่มมาค่ะตั้งกลุ่มสมัยพ.ศ.45นะคะ
0: พ.ศ.45
4: พ.ศ.45พ.ศ.45คุณตากิ้มสินธุรัตน์เป็นผู้รวบรวมกลุ่ม
0: ค่ะ
4: ค่ะให้นางสาวจงกวนีเป็นประธาน
0: ค่ะ
4: เป็นประธานป้าช่วย
0: ป้าเป็นช่วย
4: ช่วยขายการตลาด
0: ป้าเป็นการตลาดนะ
4: การตลาดให้ไปทั่ว
0: ค่ะ
4: ไปทั่วประเทศโอทอปทั่วใจแต่ตอนนี้ไปไม่ไหวแล้ว
0: ได้ไปเที่ยวว่างั้น
4: ไปออกบูธกับพช
0: ค่ะ
4: พชเป็นโอทอปขึ้นทะเบียนโอทอป
0: ค่ะป้ายมเป็นคนที่นี่ดั้งเดิมเลย
4: ที่นี่ดั้งเดิมเลยค่ะนักศึกษามามันมาขออ
0: ันนี้คือของออเดอร์หรือว่ายังไงที่เขาสั่งว่ายังไง
4: ไม่ออเดอร์ค่ะขายเลยค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือขายเลย
4: ขายได
0: ้แล้วเขามาที่มีคนมาที่กลุ่มบ่อยไหมคะป้ายม
4: ก็บ่อยค่ะ
0: ค่ะ
4: ค่ะเนี่ยขายเลยค่ะ
0: ค่ะ
4: แต่ส่วนมากที่นี่จะรับทำออเดอร์นะเรารับทำออเดอร
0: ์ลายที่เขานิยมที่สุดตอนนี้คืออะไรคะ
4: ตอนนี้ถ้าเป็นลายดั้งเดิมของเกาะยอก็คือลายราชวัตรเดี๋ยวไอ้ดูลายราชวัต
0: รเนี่ยมาตั้งใจเนี่ยอุตส่าห์มาที่นี
4: ่ลายดั้งเดิมลายดั้งเดิมเดี๋ยวให้ดูนะคะ
0: ค่ะ
4: นี่ค่ะลายราชวัตร
0: เขาเรียกว่าลาย
4: นี่ลายดั้งเดิม
0: ค่ะ
4: ต่อชิ้นนี้ก็ได้ถ้าสี่ล้า
0: ค่ะ
4: ถ้าเป็นเนื้อเมอร์ซีไลท์ล้าละ500
0: เนื้อเมอร์ซีไลท์ยังไงเราไปยกเจ๊บอกหน่อยว่า
4: เมอร์ซีไลท์ก็เป็นป้ายขัดมันถ้าเนื้อธรรมดาก็ล้าละ300
0: ค่ะ
4: ค่ะ
0: ล้าละ300
4: ล้าละ
0: 4ล้าคุณก็คูณไป
4: ค่ะ
0: ค่ะ
4: ล้าคุณก็คืนไปธรรมดานะมันมี2เนื้อธรรมดากับเมอร์ซีไลท
0: ์ค่ะ
4: นี่คือลายราชวัตร
0: ค่ะ
4: ค่ะ
0: ค่ะป้ายมมีความสุขไหมกับการที่เราอยู่ตรงนี
4: ้ดีค่ะชอบ
0: นี่ถ้าเราไม่ชอบเราอยู่แบบนี้ไม่ได้ใช่ไหม
4: ใช่อยู่ไม่ได้อะไม่ได้ไปไหนมาพอเช้าก็มา
0: แล้วป้ายมชอบไหมเวลาที่คนมีคนมาแบบแวะมาแล้วก็มาแวะมาแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ป้ายมชอบไหม
4: ค่ะค่ะ
0: คือหมายถึงว่าเราก็ต้องต้อนรับคนตลอดเวลาใช่ไหมคะ
4: แต่คนมาได้อุดหนุนเราบ้างเราก็อยู่ได
0: ้ค่ะก็ถือว่าอันนี้เป็นรายได้ให้กับเราด้วยใช่ไหม
4: คะ
0: ตอนนี้ล่าสุดสมาชิกกลุ่มเราเหลือเท่าไหร่คะ
4: สมาชิกกลุ่มขึ้นทะเบียนไว้เหลือไม่กี่คนแล้วค่ะเหลือ10คนได้มั้ง
0: ค่ะ
4: เดี๋ยวเราทำแปรรูปด้วยนะคะ
0: ค่ะ
4: ทำแปรรูปทำเป็นหมวกทำเป็นกล่องทิชชู่ทำเป็นกระเป๋า
0: ก็มาจัดก็มาเปลี่ยน
4: จากผ้าทอจากผ้าทอเนี่ยค่ะมาเป็นกระเป๋ามาเป็นหมวก
0: อันนี้ลายอะไรคะ
4: อันนี้ลายดอกรถสุคน
0: อ๋อดอกรถสุคน
4: นี่เป็นมาเป็นกล่องทิชชู
0: ่ค่ะ
4: ทำกล่องทิชชู
0: ่ป้ายมพูดถึงสมัยสาวๆกับณตอนนี้พอเราสูงวัยนี่มันมีความแตกต่างไหมอ่ะป้ายม ความรู้สึกเรากำลังวังชาของเราม
4: ันเปลี่ยนไปเยอะเลยเราไม่ค่อยไหวแล้วอ่ะช่วงนี
0: ้แล้วเมื่อก่อน
4: ถ้าไปออกบูธนั้นไปจัดบูธอะไรอยู่เนี่ยเหนื่อยไม่

0: โอ้
1: นี่ค่ะแล้วก็ทำบ้าพันโคได้ด้วย
2: พันโคได้ด้วย
0: ลาตโกอ๋อเป็นคุมก็ได
2: ้พันคอก็ได
1: ้นี่ในผืนเดียวกันในผืนเดียวกันพับ3ครั้งพับ3ครั้งแล้วก็สอด
0: ไม่ให้สอด
1: นี่สอดมันมีที่สอดค่ะแล้วก็จัดเราจะเอาแบบไหนเอาเล็กเอาใหญ่ก็จัดเอาน
0: ี่ไปเมืองนอกเมืองนานี่หมอบางเลยนะ
1: เน
0: ี่
1: ยก้า
0: สกีน
1: แล้วก็นี่มีหมวกด้วยมีหมวกด้วยค่ะเอาหมวกขอโทษ
0: เอาเป็นผู้ชมเจอกัน
1: นี่เป็นหมวกด้วย
0: นี่แล้วก็มา
1: สั่งทำได้เลยสั่งทำได้เลยรับออเดอร์ค่ะ
0: ช่วงไหนที่นักท่องเที่ยวมาเยอะที่สุด
1: ไม่ช่วงนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆแหละค่ะ
0: ปายมแล้วถ้าใครสนใจอะไรแบบนี
1: ้ถ้าสนใจก็กลุ่มบ้าทอล่มไทรตั้งอยู่บ้านเลขที่53ทับ1หมู่ที่5ตำบลก่อยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลา0896589529ค่ะ
0: เดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอทีวีค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับหลานๆใช่ไหม
1: อยู่กับหลาน
0: สุขภาพแข็งแรง
1: ค่ะ
0: อารมณ์ดีเห็นกวาดแต่ใบมะยมตะกี้เรียกกวาดกดไลค์ด้วยค่ะ
1: กดไลค์
0: โอเคค่ะ

0: ขามาที่นี่ที่นี่ก็ต้องไม่พลาดก็ต้องมาเที่ยวที่นี่เขาบอกว่าชุมชนต้องเที่ยว
1: ใช
0: ่ชุมชนต้องเที่ยวไปเที่ยวได้ทั่วเลย
1: รอบเกาะเลย
0: รอบเกาะเลยนี่เหมือนเปรียบเสมือนเกาะนะ
1: ค่ะเกาะเป็นเกาะค่ะ
0: เออ
1: เกาะน้ำล้อมรอบเลย
0: ค่ะเพราะว่าไอ้ที่เราเข้ามาเส้นทางตะกี้ไม่เป็นไรเลยเชื่อมต่อกับถนนแต่ที่นี่พอมาตรงนี้ก็เหมือนกับเราอยู่เกาะเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เออแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนหน่อยนะ
1: ร้อน
0: ที่นี่ก็มีทั้งอนามัยด้วยตะกี้เห็นผ่านโรงเรียนอยู่แถวไหนคะโรงเรียน
1: โรงเรียนผ่านมาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้นี่เรามาเส้นทางนี้
1: ทางนี้ก็มีค่ะโรงเรียน
0: วันนี้ยังงงกับเส้นทางอยู่เลย
1: ผ่านมาทางไหนเมื่อกี
0: ้ผ่านมาทางไหนแล้วตะกี้เราผ่านมาทางไหนอะตะกี้เส้นทางตรงบอกแล้วก็พอเรามาอีกรอบนึงเรามาไม่ถูกแล้วแหละ
1: เวียนมา
0: เออแต่คนที่นี่อัธยาศัยดีนะน่ารักทุกคนเป็นมิตรใครอยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะที่นี่ที่ชุมบ้านร่มไทรตำบลเกาะยอหมู่อะไรนะหมู่5ใช่ไหมคะ
1: หม
0: ู่5
1: ค่ะหมู่5อา
0: จจะมาดูการทำงานของกลุ่มสตรีที่นี่ก็ได้แต่บางส่วนก็ทำที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าว่าเขามาทำที่นี่มาทำเป็นช่วงไหนคะ
1: อันนี้ก็แล้วแต่ว่า
0: แล้วแต่
1: ช่วงไหนอากาศนะ
0: โอ้จริงๆมานั่งโมมานั่งคุยแล้วจะเหยียบแล้วเวลาจะคุยกันรู้เรื่องเลยเหยียบเขาเรียกว่าถีบแอร์อะไรนะถีบจากไปด้วยตกลงเขาบอกว่าตะโกนคุยทำไมถ้าไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินฉันอายุมากแล้วตอนนี้
1: เพราะว่าตอนนั้นที่ว่าตอนโตป้าก็เหยียบต้องเหยียบสายกระตุกไอ้ดึงสายกระตุกไปด้วยเหยียบไอ้เท้าเหยียบไป
0: โอ้แล้วจะให้มันบาลานซ์
1: เหยียบเครื่องกี่ชอบ
0: มันเขาเรียกว่าเครื่องกีใช่ไหมไอเราก็เย็บจากไอไม่ใช่เลยถีบจากอุ้ยเป็นการออกกำลังกายนะกระตุก
1: ไปมือทั้งเท้าไปพร้อมก
0: ัน ใช่ไปพร้อมๆกันเลยพูดถึงก็มีความสุขดีนะในแบบเขาบอกว่าบางทีคนเราเนี่ยความสุขมันก็ไม่ได้อยู่ไกลเรามีความสุขกับการที่เราทำแบบนี้ดีกว่าหมายถึงว่าอาชีพมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็สิ่งที่เราชอบด้วยถ้าเราไม่รักเราไม่ชอบเราก็ทำตรงนี้ไม่ได
1: ้
0: นะว่าจะมองในเส้นแต่ละเส้นนี้อย่างตัวเองนี่ตัวเองจะไม่ถนัดเลยในงานแบบนี้ถนัดงานแบบนี้มากกว่าเฮ้ยลมเย็นจังทุเรียนมีไหมที่นี
1: ่เมื่อ
0: มีสวนของเขา
1: หลายเดือนก่อนมันเป็นมาก่อนนี้แล้วค่ะปกติมันจะเป็นช่วงนี้แต่ว่ามันคือมันเป็นมาก่อนนั้นแล้วพอถึงดูมันก็ไม่เป็นทีนี
0: ้เออสงสัยมันจะเป็นตอนหลงฤดู
1: เออใช่
0: ไหม
1: เ
0: ออนะ
1: ทีนี้ทุเรียนเยอะนะก็ขายกันที
0: ่มันถูกด้วยไงตอนนี้อ
1: ยู่บนเขาค่ะแต่ว่าท่านอยู่ข้างบนนู้นแหละ
0: เป็นเราเป็นของคนอื่นว่างั้นไม่ใช่ของเราโอเคค่ะ

0: เรารออยู่บนดาระหมายถึงว่าเรารออยู่บนบกเพราะฉะนั้นลูกเป็นไงบ้างแม่ก็ลุ้นๆอยู
1: ่แม่โชคดีแล้วล่ะที่แม่ไม่ไป
0: ทำไมอ่ะมันเมาอ่ะ
1: เหนื่อยมากตาลาย
0: โอเค
1: คือเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้ขึ้นอินเสิร์ตภาพนะแม่นะก็คือแบบเขากำลังให้อาหารปลาเลยเพราะว่าที่นี่ก็จะให้เป็นช่วงช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นครับเขาบอกว่าความพิเศษมันคือเป็นปลาสามน้ำเอกลักษณ์จำง่ายๆเลยเกาะยอปลากระพงสามน้ำน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มเนื้อมันจะเด้งๆมันแทรกนิดนึงแม่แล้วก็ตอนนี้คือที่รู้มาเขาจะส่งออกไปอยุธยาด้วยส่งไปกรุงเทพด้วยส่งไปสยามอย่างงี้แม่ไปทำอาหาร
0: หนูไม่ได้ไปแย่งอาหารปลาจริงๆใช่ไหมลูก
1: ใช่หนูไม่ได้แย่งเลย นี่แหละแม่คือปลากระพงเกาะยอ
0: แม่ก็เหนื่อยไงตะกี้
1: เป็นไงล่ะแม่ไปไหนมาเมื่อกี้
0: ไปพบเพื่อน
1: เพื่อนเยอะเน
0: า
1: ะ
0: เราต้องคุยพบปะอะไรแบบนี้นะ
2: พัดทอได้ป่ะเมื่อกี้พัดทอใช่ไหม
0: เราไปเกี่ยวกับพัดทอแต่ว่าแม่ไม่เหมาะกับการใส่พัดทอแม่หิวยามอย่างเดียวชีวิต
1: มันก็เป็นลวด
0: ลาย
1: ที่สวย
0: ก็ให้มาเราไม่ใช่อะไรหรอกกระเป๋าแล้วฟรีของฟรี
1: เป็นไงพอยอเลือดแม
0: ่มีที่อื่นอีกไหมอ่ะ
1: มีอีกหลายที่เดี๋ยวหนูว่าเดี๋ยวหนูจะพาแม่ไปอีกที่นึงจะเป็นแบบฟิลพหุวัฒนธรรม
0: ได้
1: เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในสงขลาไม่กล้าบอกว่าในไทยในสงขลาครับเด
0: ี๋
1: ยวจะพาไปดูกัน
0: ได
1: ้ไปกีสลาลู
0: กีสลาลูไป
1: กันเลย

0: แม
1: ่สุดท้ายใช่ไหม
0: สุดท้ายแล้วแม่วันนี้พามาอยู่ที่วัดแหลมพ้อพระหัวเจ้าธรรมไหมแม
1: ่พระหัวธนธรรม
0: พระหัวธนธรรมครับ
1: ก็คือจะเป็นเส้นทางไหนหนูช่วยบอกได้ไหมลูก
0: เส้นทางนี้ก็จะเป็นวัดแหลมพ้ออยู่ติดกับสะพานเปรมตินสุรานนท์ครับเป็นทางผ่านใครแบบจะแวะกลับนครอะไรก็คือแวะมาสักการะได้อ
1: ันนี้เฉพาะพี่น้องที่เป็นชาวพุทธนะที่จะสักการะนะคะเพราะฉะนั้นแม่ในฐานะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งก็ได้เรียนรู้ถึงพระหัวธนธรรมคนที่นี่แล้วก็ได้ลองเขาเรียกว่าเป็นพระ
0: พระนอนที่ใหญ่ที่สุดใช่ครับก็ต้องบอกว่าวัดแหลมพ้อนี่ก็มีอายุมาราวกว่า200กว่าปีแล้วเหมือนกันครับก็เก่าแก่เป็นวัดเก่าแก่ในสงขลาครับก็สวยงามผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้แล้ววันนี้ถามแม่จะหนึ่งเป็นยังไงบ้าง1วันกับทริปสงขลาของเรา
1: ก็เหนื่อยนะแต่พูดถึงก็ได้ความรู้แล้วก็ที่สำคัญก็ได้มาเที่ยวด้วยคือโอกาสดีๆให้มาเลย
0: ไม่เคยมา
1: ไม่เคยมาม
0: าเหยียบพื้นดินสงขลาเรียบร้อย
1: คือจริงๆอ่ะเรามาก็คือมาแต่ว่าไม่เคยที่จะแบบว่าได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาดูถึงวิถีชีวิตได้มาดูในเรื่องของพวัฒนธรรมอะไรประมาณนี้นะคะ
0: โอเคครับแม่
1: ยิรุรู
0: ้ยิรุรู้ไปก่อนนะ
1: เพราะฉะนั้นผู้ชมค่ะติดตามรับชมรายการอาซิคราบูได้เผื่อว่ามีโอกาสในจังหวัดสงขลาเมื่อไหร่ยังไงหนูมีอะไรแหมเราพูดหนูซะนะลูกมีอะไรดีๆที่จะนำเสนอได
0: ้
1: แล้วกิตสลาลูเราไปโลดเลย
0: พร้อมมาเที่ยวเลย
1: ได้เลยบุเลบุเลบุเลบุเลบุเล
0: บุเลบุเล
1: ได้ได้ได้ได้อ่ะอันดับก็เสียเป็นต้นคุณผู้ชมค่ะติดตามรับชมรายการนาสิกาบูเหมแล้วก็ไปมองกล้องไหน
0: มอง
1: น
0: ี
1: ่จอห์นสเปนมีทีเซาแล้วค่ะกับยามิลาการีดองแล้วก็เราก็จะมีลูกประใต้เราก็จะมีลูกๆใหม่ลูกฉันหลายคนเหลือเกินนะอันนี้ก็ลูกเหมือนกันอ่ะไปก่อนกินดูเลยกินดูเลยนะกินดูเลยนะอ่ะ
2: บาย
1: บายซับแล้วซับสุดยอดแล้วนะจิ๊กอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงาม

0: ของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
2: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
1: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

0: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจจากการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
3: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
2: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
4: ในห้องนี้ใครน่ากลัวสุด
5: น้ำซุปครับ
4: รู้ได้ไง
6: หัวหน้าลองทุบโต๊ะดูสิครับ
7: ทุกอนูในน้ำซุปเต็มไปด้วยโซเดียมซดทุกวันยิ่งสะสมยิ่งก่อโรคร้ายลดสดลดเค็มลดโรค
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
9: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมออร์แกนิกฟาร์มแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักของนางสาวนาสุหาเละนุนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกตอตระอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับภายในแปลงแห่งนี้มีการปลูกดอกไม้กินได้ควบคู่กับพืชผักหลากหลายชนิดนะครับตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากจะช่วยเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับแปลงแห่งนี้แล้วดอกไม้เหล่านี้ยังช่วยดึงดูดแมลงที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมระบบนิเวศลดการใช้สารเคมีและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยที่สำคัญนะครับดอกไม้กินได้สามารถนำไปประกอบอาหารตกแต่งจานเพิ่มความน่าสนใจให้กับเมนูต่างๆและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดีตามไปดูนะครับว่าดอกไม้กินได้ในออร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้มีชนิดใดบ้างและแต่ละชนิดนั้นมีรสชาติและคุณประโยชน์อย่างไรและสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างไรติดตามรับชมในรายการของเราในวันนี้กันเลยครับอยากจะให้กะแนะนำแต่ละชนิดของดอกไม้เลย
1: โอเคค่ะ
0: มันมีความสำคัญมีประโยชน์อะไรกับคนบริโภคอะครับ
1: โอเคเหมือนดอกเนี่ยหาง่ายๆคนบ้านเราคุ้นชินแน่นอนเป็นดอกเทียนสีมันสดใสมากนะคะมันจะมีบางสายพันธุ์ที่แบบเป็นเหมือนกลิตเตอร์เลยด้วยความที่มัน
0: สวย
1: สดนะเราก็เลยเอาไปเป็นประดับเป็นสลัดเอ้ยใส่ในท็อปบนหน้าอาหารหรือว่าทำสลัดโรได้เพราะว่ามันไม่มีรสชาติแม่จะเห็นเลยว่าต้นไม้ที่สวนอาจจะมีแมลงกัดกินเยอะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าไม่ได้ฉีดพ่นหรือว่าไม่ได้ฆ่า
0: คือเวลาที่เราเห็นแมลงปุ๊บเราก็สามารถที่จะการันตีได้เลยว่าส่วนนี้แปลงนี้ปลอดสารพิษอย่างแน่นอน
1: ใช่ถูกต้อง
0: ครับผมเนี่ยครับผู้ชมครับอยากจะให้ผู้ชมดูดอกไม้เนี่ยสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้กินได
1: ้กินได้ค่ะ
0: กินได้เลยรสชาติเป็นยังไงฮะ
1: อันนี้เป็นจืดค่ะ
0: จืด
1: ใช่
0: ผมจะลองทานดูได้ไหม
1: ได้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมเดี๋ยวจะลองทานดูคือที่จริงแล้วดอกเขาเรียกดอกอะไรนะ
1: ดอกเทียนค่ะ
0: ดอกเทียนที่จริงคนบ้านเราเนี่ยเขาก็นิยมปลูกกันอยู่แล้วแต่เราไม่รู้นะครับว่ามันสามารถกินได้
1: ใช่
0: เดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมันก็ไม่มีรสชาติอะไร
1: ใช่ใช่แต่ว่าสีมันสวยใช่ไหม
0: สีสวย
1: ไม่ต้องใช้สีผสมอาหารหรือว่าใช้อย่างอื่นเลยใช้กลีบมันมาแต่งอาหารได้เลย
0: อ๋อคือเวลาที่เราไปตั้งบนอาหารอย่างบ้านเรามีการทำขนมอากวนอาซูรอแล้วก็ไปตั้งบนอาหารได้เลย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเมนูของออร์แกนิกใส่ดอกนี้ให้ได้ชิม
0: ครับผมโอเคนี่ดอกเทียน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมอันนี้ก็ปลูกเองเหมือนกัน
1: ใช่ปลูกเองจากเมล็ดเพาะเมล็ดมาเรื่อยๆแล้วก็โตแต่ละชนิดเนี่ยค่ะกว่าจะเก็บดอกได้มันต้องปลูก3 เดือนขึ้นไปแล้วพอมันดอกบานเดี๋ยวมันก็ตายก็ต้องทำใหม
0: ่

0: มีมากกว่านี้หน่อยมันจะบาน
1: สวยงาม
0: เดซี
1: ่โอ้โหสวยงามมากเลยนี่ครับอันนี้มาจากไหนครับ
0: อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ก็สั่งจากร้านที่กรุงเทพค่ะแล้วก็เพาะมาเรื่อยๆแล้วก็เมล็ดมันเนี่ยค่ะพอร่วงไปมันก็จะงอก มันก็เลยทำให้มี
1: ดอกเดซี่ครับคุณผู้ชมมีกลิ่นไหมเดี๋ยวจะลองดมดูไม่มีกลิ่นเลยนะแต่ว่าสวยงาม
0: อันนี้อยากให้ชมอยากให้ดมอันนี
1: ้นี่ใช่ไหมครับ
0: ชิมได้เลยค่ะ
1: ก็กลิ่นก็จะว่าหอมมากก็ไม่ได้หอมแต่ว่ามันมีกลิ่น
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ลองชิมดูว่าเหมือนอะไร
1: คล้ายๆกับใบอะไรนะใบที่เขาทำอาหาร
0: ใช่ค่ะ
1: เขาเรียกว่าดอกอะไรครับ
0: เป็นอันนี้คือทารากอนค่ะ
1: ทารากอน
0: ใช่เป็นโหระพาฝรั่ง
1: ใช่ใช่คล้ายๆกับโหระพา
0: ใช่
1: อันนี้ก็ไปประกอบอาหารได้เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไปทำอาหารได้เลยเหมือนถ้าเชฟที่ตามหารสกลิ่นเนี้ยค่ะเขาก็จะไปปรุงอาหารได้แต่ว่าลูกค้าของอาแค่เอามันไปประดับอาหารเฉยๆไม่ได้แบบเอาดอกมันเป็นส่วนหนึ่งของรสชาติอาหาร
1: ครับผมโอ้มีหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับ
0: ต้น
1: ดูลักษณะของมันคล้ายๆกับภาษามลายูเขาเรียกว่าอะไรนะบุงงอจิแก่ที่เขาทำเป็นสมุนไพรอันนี้เป็นดอกอะไรต่อครับกะ
0: อันนี้ชื่อว่า
1: อ๋อผักชีลาว
0: ใช
1: ่โอ้เดี๋ยวจะลองดมดูมันมีกลิ่นไหมก็มีกลิ่นอยู่นะ
0: มีกลิ่นใช
1: ่อันนี้ประกอบอาหารได้ไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะดิวซึ่งมันเป็นคนละชนิดกับที่บ้านเราคุ้นเคยผักชีลาวที่ตามร้านที่เราขายมันจะเป็นต้นใหญ่ๆแต่อันนี้คือทรงต้นมันแบบนี้เพาะจากเมล็ด
1: ครับผมคือเมล็ดเนี่ยก็สั่งมาจากต่างพื้นที
0: ่ใช่ค่ะสั่งมาจากต่างพื้นที่มาทดลอง
1: เพื่อเป็นการนี้เฉพาะเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมโอ้โหผมเองก็ได้มาเห็นดอกไม้แปลกๆที่นี่นะครับผู้ชมครับ
0: อันนี้ให้ดม
1: อันนี้เป็นดอกอะไรต่ออ
0: ันนี้เป็นใบแต่ให้ดมว่าคือใบอะไรคุ้นแน่นอน
1: คล้ายๆกับใบมิ้น
0: ถูกต้อง
1: อันนี้ใบมิ้นใช่ไหม
0: ใช่เป็นเปเปอร์มิ้น
1: คล้ายๆกับลูกอมไม้มิ้นกล
0: ิ
1: ่นก็ไม้มิ้นไปผสมกับชาก็ได้เลยใช่ไหมครับ
0: แต่มิ้นมีหลายชนิดมากอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งที่ลองดมดูจะรู้ว่ามันไม่ใช่สารแหน่แต่ก็เป็น
1: ที่ผมเคยปลูกที่บ้านใบมิ้นนี้เคยเอามาจากที่ไหนนะวันนั้นเอามาจากพร่อน
0: ใช่
1: ก็ไปผสมกับน้ำ
0: ชา
1: ไปใส่ในน้ำร้อนโอ้เรียกได้ว่าแปลงของกะเนี่ยมีหลายชนิดนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นดอกอะไรต่อครับกะ
0: อันนี้คุ้นๆใช่ไหมมันคือบานไม่รู้โรยแต่เราปลูกสีนี
1: ้
0: เป็นสีพีชถ้าวางบนอาหารมันจะดูเหมือนสตรอเบอรี่
1: ใช่สวยงาม
0: ในช้อปปี้เขามีขายเป็นชาเป็นทำชาได้ค
1: ่
0: ะ
1: คือปกตินี่เวลาที่เราไปดูตามสวนต่างๆนี่เขาไม่ค่อยที่จะมาทำแปลงดอกไม้ฟาร์มดอกไม้แบบนี้นะครับเขาส่วนมากเนี่ยจะทำเป็นแปลงผักฟาร์มผักอะไรแบบนั้นใช่ไหมกะแต่ของกะนี่ค่อนข้างที่จะแหวกแนวนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มาทำเป็นฟาร์มดอกไม้แบบนี้
0: อันนี้อันหนึ่งเลย
1: อันนี้อะไร
0: อยากให้ดมว่าก
1: ัญชาหรือเปล่านี่คล้ายๆกับใบกัญชา
0: คล้ายๆกัญชาน
1: ี่จ้ะแล้วมีกลิ่นอร่อยกลิ่นหอมนะ
0: ใช่ค่ะกลิ่นเหมือนอะไรไป
1: คล้ายๆกับมะม่วง
0: สวรสมะม่วง
1: ใช่สวรส
0: ใช่
1: อันนี้กินได้เหมือนกันใช่ไหม
0: เป็นอยู่มันเป็นดอกไม้กินได้แต่ว่าปลูกที่นี่ไม่ออกดอกเพราะมันคือสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ครับผ
0: ม
1: นี่จะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับว่าต้นของมันเป็นแบบนี้นะครับ
0: ใช่ใครมาก็ได้ดม
1: คล้ายๆกับต้นกัญชาแต่ว่าใบของมันเล็กหน่อย
0: ใช่
1: แต่ถ้าใบกัญชามันใหญ่แต่ว่ามีกลิ่นคือปกติถ้ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยต้นนี้มันก็จะมีดอกออกมาใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเป็นสีเหลืองๆ

0: ผีเสื้อค่ะ
1: อืมดอกผีเสื้อ
0: ใช่แต่ดอกมันจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าแมลงเยอะแมลงมากินดอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีขายเรื่อย
1: ๆ
0: ก็เราก็เด็ดดอกที่สมบูรณ์ให้ลูกค้านี่คือดอกไม้ที่ตั้งไว้ตรงนี้คือกำลังไล่แมลงใช้วิธีนั้นก็คือจัดการกับแมลงเหมือนกัน
1: คือกะไล่แมลงก็ใช้แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมี
0: ไม่ใช่เลยค่ะ
1: อ๋อครับผมอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรนะดอกดาวเรืองหรือ
0: ดาวเรืองเป็นดอกไม้กินได้เหมือนกันมันล่อแมลงเห็นสีเหลืองแล้วแมลงบางตัวก็ไม่ชอบแล้วก็อันนี้เป็นอีกชนิดนึงที
1: ่อันนี้คือ
0: ตัวชี้วัดความออร์แกนิกของสวน
1: ชันนรงค์
0: ใช่
1: อันนี้กะเองก็ทำชันนรงค์ด้วยนะครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นการคอลแลบกับสวนของเกษตรกรในพื้นที่เขาเพราะที่นี่มีดอกไม้เยอะเราก็เลยร่วมมือคือเขาเอารังของเขามาตั้งที่นี่แล้วเราก็แบ่งกัน
1: โอ้ดีมากเลยครับผู้ชมครับถือว่าโชคดีนะครับผู้ชมอันนี้คืออ
0: ะไรนะมะเขือเ
1: ขาเรียกว่าอะไรมะเขือเปาะหรือเปล่า
0: ใช่แล้วนี่คือกระเจี๊ยบเลยล่ะ
1: กระเจี๊ยบอันนี้ก็ทานแบบสดๆกันได้นะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าใครที่เป็นไตสามารถกินผักชนิดนี้ได
0: ้
1: ที่เขาบอกกันนะแต่ไม่รู้ว่าสรรพคุณจริงๆมันสามารถต้านไตได้หรือเปล่าจะลองกินดูลองมองให้
0: แก่แล้ว
1: อันนี้แก่แล้ว
0: แก
1: ่นึกว่ายังอ่อนอยู่
0: มันจะไม่ใช่อันนี้อันนี้อ่อนนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้แก่แล้วกัดไม่ขาดเลยครับผู้ชมอันนี้อ่อนเดี๋ยวจะลองให้คุณผู้ชมฟังดูนะครับว่ามันจะเสียงได้ยินเสียงเปราะแปะเปราะแปะหรือเปล่าอร่อยตามที่เขาบอกเลยฮะว่าอันนี้คือสามารถต้านไตได
0: ้มีอีกอย่างให้ระวังหลุมนะ
1: อันนี้คืออะไรครับ
0: เชอร์รี
1: ่
0: กลม
1: อันนี้สุก
0: ใช่ค่ะเด็ดได้เลย
1: อันนี้สุกอันนี้ก็กินได้ใช่ไหม
0: กินได้ค่ะ
1: นี
0: ่ทนมาก
1: เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะครับแหมวันนี้ผมมาที่นี่โชคดีมากนะครับได้กินมะเขือเทศแล้วก็ได้เห็นด้วยแบบที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
0: ใช่
1: จะลองกินดูนะครับมะเขือเทศที่นี่อร่อยไหม
0: อ
1: ืมเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยว
0: มันยังไม่สุกดีถ้าสุกดีมันจะแดงเลย
1: เขาเรียกว่ามะเขือเทศอะไรครับ
0: เชอร์รี่แดงกล
1: ม
0: แต่มันอยู่ที่นี่นานจนมันกลายปกติมะเขือเทศปลูกที่นี่ปลูกยากมากพอมันเป็นชนิดนี้ค่ะแล้วก็มันปลูกซ้ำเรื่อยๆจนต้นมันทนทานมากไปเดินทั่วสวนมันจะเห็นมะเขือเทศเรื่อยๆจนทุกแปลงเลยอันนี้คือดอกผักชี

0: ใช่ค่ะ
1: เราจะรู้จักวัตตูมาก็คืออยู่ในถุง
0: ใช
1: ท
0: ่
1: ี่เขาขายกันในตลาดในร้านชํา
0: ใช่
1: ไม่เคยเห็นต้นแบบนี้มาก่อนแต
0: ใช
1: ่ม
0: ่
1: าที่นี่มีให้เห็นนะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆเดี๋ยวกล้องช่วยแพนช่วยซูมให้ดูหน่อยนะครับเนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ผมได้มาเห็นวัตตูมาเนี่ยปกติเราจะเห็นในร้านค้าอย่างเดียวนะครับมาที่นี่ได้เห็นของจริงใบของมันกินได้ไหมครับ
0: กินได้ค่ะก็คือถ้าบ้านเราอะยังไม่เจอเชฟที่เอาดอกไม้ดอกผักชีไปประกอบอาหารเลยแต่ถ้าเกิดว่าเชฟต้องการก็คือติดต่อมาได้เลยเพราะมีตลอด
1: อ
0: ันนี้มันมีรสชาติเหมือนใบผักชีเลยไปลองชิมดู
1: เดี๋ยวจะลองชิมดู
0: ไปชิมจน
1: อ๋อ
0: ผักเต็มท้องเลยเดี๋ยวเหมือนผักชี
1: ผักชีเลยนะครับคุณผู้ชม
0: ผักชีเลย
1: คือปกติในเวลาเราเห็นต้นผักชีมันเป็นต้นเล็กๆตัวเตี้ยๆ
0: ใช่

0: ึ้นเม็ดเต็มต้นมันก็จะแห้งตาย
1: อ๋อก็คือไอ้ผักชีที่เขาไปขายตามตลาดนั้นเขาก็จะเก็บในช่วงที่เขายังไม่ได้โตเต็มที
0: ่ใช่ใช่ค่ะ
1: อ๋อตัวกว่านี้นิดนึงก็สามารถไปเด็ดแล้วก็ไปขายได้
0: ใช่ถูกต้องค่ะอันนี้คือแบบ

0: คยคุ้นหู
1: จริงเหรอ
0: ใครใครที่เก่งภาษาอาหรับลองพิมพ์เข้ามาได้นะครับ
1: ใช่นี่คือร็อกเก็ตสลัดซึ่งอาปลูกร็อกเก็ตเนี่ยตั้งแต่แรกๆที่ทำสวนผักเลยที่ไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนกิน
0: จะเอามาจากไหนครับแก
1: เมล็ดก็สั่งจากร้านเมล็ดพันธุ์ต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็มีเรื่อยๆไม่มีลูกค้าแต่พอช่วงเนี้ยคนกินซาวาโดเขาก็กินร็อกเก็ต
2: คุณผู้ชมครับนอกจากที่นี่จะปลูกดอกไม้กินได้และพืชผักนานาชนิดตามแนวเกษตรอินทรีย์แล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเลี้ยงผึ้งชนโรงซึ่งเป็นแมลงผสมเกสรขนาดเล็กที่ไม่มีเหล็กในและมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศภายในแปลงเกษตรแห่งนี้นั่นเองครับผึ้งชนโรงจะเก็บน้ำหวานและละอองเกสรจากดอกไม้ที่ปลูกอยู่ทั่วทั้งแปลงเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำผึ้งชนโรงซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์หอมอมเปรี้ยวและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพการเลี้ยงผึ้งชนโรงควบคู่กับการปลูกดอกไม้และพืชผักจึงเป็นการเกื้อกูลกันอย่างลงตัวนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมเกสรทำให้พืชออกดอกและติดผลได้ดีขึ้นยังช่วยสร้างรายได้อีกช่องทางจากจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงสะท้อนให้เห็นถึงการทำเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนนั่นเองครับครับผมก็คือการเลี้ยงผึ้งชนโรงของเราก็คือว่าเหมือนว่าเขาเอาวัตถุดิบในการที่จะสร้างน้ำผึ้งผลิตน้ำผึ้งก็เอามาจากในส่วนของเราในฟาร์มของเราที่นี่เหมือนกัน
1: เพราะว่าเรามีดอกไม้เป็นหลักเขาก็เลยอยู่กินเกสรได้จริงๆเขาก็หากินได้ไกลๆเลยค่ะแต่ว่ามีอาจารย์มีครูเคยเอารังมาตั้งตรงนี้บอกว่ารังที่อยู่ตรงนี้มันน้ำผึ้งได้เร็วกว่ารังที่เขาตั้งที่อื่น
0: อ๋อครับผมเพราะว่าทีนี้ก็เรียกได้ว่าน้ำผึ้งชนโรงเองเขาก็ไม่ต้องทำงานหนักบินไปไกลๆไม่ต้องละแค่บินอยู่ในบริเวณที่รังของเขาอยู
1: ่ใช่ใช่
0: โอ้ครับผมได้เยอะไหมครับ
1: ได้เยอะอยู่นะคะก็คือมีให้เวลามีคนมาก็จะได้ชิมน้ำผึ้งชนโรง
0: ครับผมที่น้ำผึ้งชนโรงนี้ครับ

0: นี่นี่เนี่ยที่จริงแล้วผมจะเข้าไปใกล้นะครับผู้ชมครับแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นี่ในขณะที่ผมอยู่ไกลๆแบบนี้มันมาเกาะที่หัวเต็มไปหมดเลยเต็มทั้งหัวเลยนะครับผู้ชมโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมจะลองซูมดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไง
1: เบลีเขาเป็นเขามีกลุ่มชนรงค์ของเขาเองอยู่ข้างนอกใกล้ๆนี่ค่ะก็มีอุปกรณ์ส่วนอาไม่มีอะไรเลยมีแต่ดอกไม้
2: แต่ว่าก็คือมีดอกไม้เป็นอาหารให้
1: ใช่ค่ะเป็น

0: ี๋ยวจะให้กะพาไปที่อื่นต่อ
1: พาไปที่อื่นต
0: ่อมีจุดไหนที่เด่นๆอีกไหม
1: ในสวนเนี่ยค่ะจริงๆมันก็แค่แต่จริงๆมันก็เท่านี้เลยแต่สิ่งที่เบย์จะเห็นในสวนอ้าก็คือจะมีทุเรียนใช่มันเป็นการปลูกผักแซมระหว่างร่องทุเรียนกว่าทุเรียนจะโตค่ะผักก็ปลูกได้เลย6ปีเนี่ยสบายๆมีผักกินได
0: ้
1: ก็จะไม่เคยฉีดพ่นอะไรเลยก็เราก็วนเวียนอยู่ในนี้มีแมลงจัดการกันเองแล้วก็ครั้งหนึ่งอ้าเคยไปขอสนับสนุนเป็นแมลงที่มาฆ่าแมลงกันเองจากเกษตรรามันนะคะเขาก็ให้มาเหมือนที่สวนจะมีหนอนเยอะเขาก็เอาแมลงมาปล่อยแล้วแมลงก็มากินหนอนนั้นเพื่อเป็นการจัดการโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้แบบ
0: คือเราเองก็ไม่ต้องทำงานหนัก
1: ใช่ค่ะ
0: โดยให้เขาทำกันเองเลย
1: เขาทำกันเองเลยแล้วก็มีรอยมีอะไรเราคิดว่าลูกค้าเราเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของสวนเราว่ามันจะไม่ได้แบบสวยเนียนมันจะมีร่องรอยของสัตว์ไทยนะ
0: อืมครับผมก็แปลงของกะนี่เป็นแปลงผสมผสานเลยก็ว่าได้เนา
1: ะ
0: มีทั้งทุเรียนมีทั้งดอกไม้แต่ว่าตอนนี้นี่หลักๆ ก็คือเรามีรายได้จากการปลูกดอกไม้ไว้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ทุเรียนนี้ยังกินไม่ได
1: ้ทุเรียนนี้ยังไม่ออกดอกช้าเพราะว่าไม่ได้แบบเร่งอะไรจริงๆงั้นถ้ารุ่นเดียวกันก็จะมีติดแล้วแหละ
0: แต่ว่าของกะนี่เน้นที่ดอกไม้ก่อน
1: ใช่
0: ครับผมคือแหวกแนวนะครับผู้ชมครับก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคนทำฟาร์มดอกไม้แบบนี้เรียกได้ว่ามีที่นี่ที่เดียวนะของอำเภอรามันไว้ก่อน
1: ใช่หรือถ้าที่อื่นทำเขาก็ไม่ได้เปิดให้คนอื่นเข้ามาแบบนี
0: ้
1: เพราะการทำสวนมันจะมีความไม่เรียบร้อยเวลาคนมาเขาก็จะเห็นความรุงรังของการทำสวนค่ะแต่อาตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากจะให้คนมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียบร้อยหรอกแต่ถ้าคนมาก็ได้เดินวน
0: แต่ก็อย่างน้อยของกะนี่ก็ทำเป็นแบบโซนนี้ก็เป็นดอกไม้ชนิดนี้โซนนู้นก็จะเป็นผักอะไรประมาณนี
1: ้ที่กับที่นี่นะคะเวลาเพื่อนๆหรือใครมาก็จะกินจริงๆแล้วกินชาบูเป็นหลักเพราะว่ามันหยิบจับผักที่มีมาต้
0: ม
1: แต่พอก่อนหน้านี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ราชภัฏยะลานะคะอาจารย์มีนาให้ไปเรียนรู้การทำเมนูพิเศษเฉพาะที่นี
0: ่
1: ที่เอาวัตถุดิบจากที่นี่มาทำเป็นเมนูไว้เสิร์ฟหรือไว้เป็นโปรดักต์ของสวนเลยเดี๋ยวจะให้แบได้ชิมรสชาติกัน
0: ครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับผู้ชมครับไปกันเลยครับ
2: อีกหนึ่งความพิเศษที่ไม่ควรพลาดของออร์แกนิกฟาร์มคือสลัดโรสดที่คัดสรรวัตถุดิบจากแปลงเกษตรแห่งนี้โดยตรงมีทั้งผักสดดอกไม้กินได้และสมุนไพรนานาชนิดถูกเก็บจากสวนในวันเดียวกันก่อนนำมาปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อคงความสดกรอบและคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้มากที่สุดนั่นเองครับ
0: อันนี้เป็นสลัดสดๆนะครับเป็นสลัดออร์แกนิกที่เขาเพิ่งทำตอนนี้เขากำลังทำกำลังปรุงอยู่ในครัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่าสลัดที่นี่รสชาติ
1: ต้องมีน้ำจิ้มด้วยนะ
0: มีน้ำจิ้ม
1: ใช่แต่ก็ต้องกินคู่กับอาจารย์ด้วยนะไปเลย
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
1: น
0: ี่ขนาดผมไม่ได้จิ้มกับอาจารย์นะรสชาติขนาดนี้เลยอร่อยนะครับดูผมว่าน่าจะเติมอีก
1: นี
0: ่สวยงามมากนะครับหน้าตาก็สวยงามอร่อยนะครับนี
1: ่อร่อยใช่ไหมแหมไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
0: นี่มากินสลัดอะไรสลัดออร์แกนิก
1: ใช่
0: มากินสลัดออร์แกนิกนะครับ
1: แบกจิ้มอันนี้เดี๋ยวอาราธ
0: อันนี้ก่อนเนี่ยให้ดูนะฮะ3 2 1แล้วก็ราดอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮ
1: ีมเป็นอย่างไรบ้าง
0: อร่อยสดๆนะครับคุณผู้ชมไก่ก็กรอบผักก็กรอบทุกอย่างอร่อยนะครับบอกได้คำเดียวว่าอร่อยสมมติว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการของเราในวันนี้เนี่ยเขาอยากจะลองชิมดูบ้างติดต่ออะไรที่ไหนยังไงบ้างครับ
1: ติดตามเพจเลยเดี๋ยวจะอาจจะรับออเดอร์หรือว่าให้มาเวิร์กช็อปจริงๆเคยจัดเวิร์กช็อปม้วนสลัดโรด้วยม้วนเองกินเองเราเตรียมวัตถุดิบกับน้ำจิ้มให้ค่ะ
0: มีขายออนไลน์ไหม
1: มีค่ะตามในเพจได้
0: ค
1: ่ะ
0: ส่ง
1: ในเมืองค่ะ
0: อันนี้ผมไม่ได้โกหกนะครับว่ารสชาติอร่อยจริงๆนะครับทั้งอาจารย์มันจะมีเปรี้ยวๆหวานๆในส่วนของน้ำแกงเนี่ยครับมันก็ จะมีรสชาติคล้ายๆกับถั่ว มีการผสมกับถั่วด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยนะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่าอร่อย

วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์และความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมพระสกนิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ในแม่น้ำลำคลองพวกเราก็ทิ้งของเสียทิ้งลงไปทำให้ของที่หายากอยู่แล้วคือน้ำจืดก็เสียไปน้ำเน่าแม่น้ำเจ้าพระยาก็เน่าไปเยอะและการเน่าของแม่น้ำเจ้าพระยาก็หมายถึงการสูญเสียสูญสิ้นพันธุ์ปลาต่างๆไปหลายสายพันธุ์ซึ่งอันนี้น่าตกใจมากเพราะว่าพวกเราก็รับประทานปลาปลาดูจะเป็นอาหารที่ถูกที่สุดสำหรับคนยากจนเราก็ปล่อยให้ปลาสูญไปหลายสายพันธุ์แล้วพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่11สิงหาคม2542สวัสดีค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเช่นเดียวกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงากรมประมงได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านผ่านการดำเนินโครงการเพาะพันธุ์และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำมุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยหายากและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนโดยมีโครงการและกิจกรรมสำคัญที่กรมประมงสนองพระราชดำริสืบสานมาจนปัจจุบันติดตามจากรายการในวันนี้ค่ะ
1: และชาวบ้านที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้น
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านการประมงไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทรงหวงแหนธรรมชาติและสายน้ำของแผ่นดินไทยฟื้นฟูให้สินทรัพย์ในสายน้ำของแผ่นดินตั้งแต่ภูเขาตลอดจนท้องทะเลกลับคืนมาเลี้ยงลูกหลานไทยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะส่งฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำคุณภาพดีสำหรับอุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้คนไทยอย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวนกว่า45โครงการเพื่อเป็นแหล่งอาหารและสร้างอาหารให้แก่ราษฎรโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยเป็นโครงการพระราชดำริที่มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงปลาจืดไทยที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์เพื่อนำกลับไปปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติส่งเสริมให้เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาไทยพื้นบ้านเกือบทุกชนิดเช่นปลานวลจันทร์ปลาตะเพียนการฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามมีการขยายพันธุ์กุ้งกล้ามกรามปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศโดยเฉพาะในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารหลักของชุมชนริมน้ำฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริทรงจัดตั้งฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืนกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติประจำปีกรมประมงสืบสานพระราชปณิธานด้วยการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนับล้านตัวเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มประชากรปลาและสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ระบบนิเวศและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งน้ำของไทยโครงการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารในชุมชนกรมประมงได้เข้าไปสนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างธนาคารอาหารชุมชนด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเห็นถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนอาหารชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นเพราะพระองค์ทรงห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของประสงนิกรชาวไทยให้อยู่ดีกินดีมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้น
2: จริงแล้วถ้าพูดถึงพระบรรพีหลวงหรือว่าในหลวงเก้าอย่างเงี้ยตั้งแต่เราเด็กๆนะครับตอนค่ำๆก็ต้องได้ดูข่าวในพระราชสำนักเราก็ผมก็มองข้อคือตั้งแต่ผมเด็กๆเราก็จะดูทีวีตอนค่ำอย่างเงี้ยก็ว่าไม่หยุดเลยทรงงานไม่หยุดเลยครับทุกวันไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็จะไปในที่ไหนยิ่งลำบากพระองค์ยิ่งไปนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เลยแบบก็นะทีนี้พอเราโตขึ้นมาเนี่ยยิ่งเรามาเป็นรับราชการเนี่ยเราชอบผมจะชอบคำว่าข้าราชการก็คือเราเป็นทำงานใต้พระยุคลบาทนะครับก็คิดว่าก็ได้ยึดพระองค์เป็นแบบอย่างในการทำงานนะครับถึงแม้ว่าเราจะทำงานได้เล็กน้อยมากถ้าเทียบกับพระองค์ท่านอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อว่าให้เกษตรกรเนี่ยอยู่ดีกินดีเพราะว่าเราก็มองเห็นว่าท่านเนี่ยจะเน้นมากเลยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเพื่อเกษตรกรโดยเฉพาะคนที่เขายากจนเพราะฉะนั้นสำหรับผมเองเนี่ยเวลาทำงานวิจัยหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเกษตรกรโดยเฉพาะที่เป็นระดับยังชีพเนี่ยผมจะรู้สึกดีใจมากถ้าเขาสามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพได้ทำงานหาเลี้ยงชีพเขาได้อย่างเนี้ยครับเพราะฉะนั้นผมจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ความรู้กับเกษตรกรแล้วก็เวลาเขาประสบความสำเร็จเราก็จะรู้สึกภูมิใจที่ว่าได้ทำอะไรให้เขาแล้วก็ได้นึกถึงพระองค์ท่านครับ
0: เพื่อสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาหน่วยงานหลักของกรมประมงที่ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อสนองแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสนองพระราชเสวนีโดยจัดตั้งและขับเคลื่อนงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและสร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
2: สำหรับแนวทางนะครับตามที่เรารู้กันอยู่นะครับพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงเนี่ยก็คือจะควบคู่กันระหว่างรักษาธรรมชาตินะครับแล้วก็การกินดีอยู่ดีนะครับก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยรักษาด้วยแล้วก็ให้กินดีอยู่ดีด้วยนั่นคือสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันซึ่งกรมประมงเองก็ได้ดำเนินงานภายใต้พระราชปณิธานนี้นะครับโดยเราก็จะมีงานทั้งในส่วนของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับการฟื้นฟูธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งอย่างศูนย์ของพังงาเองเนี่ยเราก็จะปล่อยสัตว์น้ำปีประมาณ15-20ล้านตัวเพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับแล้วก็เราก็ยังมีการในด้านของการความกินดีอยู่ดีก็จะเป็นการเรื่องของการวิจัยเพื่อหาสัตว์น้ำที่มันเลี้ยงแล้วได้ราคาดีเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้เพื่อนำไปส่งเสริมการเลี้ยงให้กับเกษตรกรนะครับ
0: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายเมืองอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงามีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงมีการจัดตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งพังงาซึ่งรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งและสัตว์ทะเลมาให้ความรู้แก่ประชาชน
2: ตามที่พระพันปีหลวงเนี่ยมีพระราชปณิธานนะครับในการรักษาระบบนิเวศควบคู่ไปกับความอยู่ดีกินดีของ พระสุนิกรนะครับซึ่งกรมประมงเองก็ได้ดำเนินงานนะครับตามพระราชกฤษฎีกานี้นะครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการควบคู่กันทั้งสองเรื่องนะครับอย่างในส่วนของการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเรื่องสมดุลนิเวศอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนะครับแล้วก็นำไปปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับซึ่งสิ่งที่เราจะปล่อยก็จะเป็นสัตว์น้ำท้องถิ่นและก็มีประโยชน์กับประมงพื้นบ้านอย่างพวกกุ้งพวกหอยพวกปลาอย่างเงี้ยครับซึ่งเมื่อเราปล่อยแล้วเนี่ยก็จะทำให้ชุมชนในท้องถิ่นก็ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นนะครับก็คือทำให้มีการอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราไปปล่อยอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นการสร้างจิตสำนึกร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนนะครับเราเวลาเราจัดปล่อยสัตว์น้ำเราก็จะเชิญผู้นำชุมชนเชิญชาวบ้านเชิญนักเรียนมาร่วมกันปล่อยเพราะนั้นเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยได้ซึมซับการอนุรักษ์ทำให้เขาเนี่ยห่วงแหนทรัพยากรทำให้เขาเห็นว่าถ้าเขาร่วมกันอนุรักษ์เนี่ยพ่อแม่ก็ได้ออกจับสัตว์น้ำได้อย่างนี้ครับ
0: ภารกิจและกิจกรรมสำคัญเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจเช่นกุ้งหอยทะเลและปลากระพงแดงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรดำเนินงานสนองพระราชดำริและกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์น้ำรวมถึงการดูแลช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเปิดให้สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2: ที่ศูนย์นี้ก็จะมีสัตว์น้ำอยู่หลายชนิดครับที่เราจับมาศึกษาวิจัยนะครับโดยเราก็จะมองที่ความต้องการของตลาดแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญนะครับตัวแรกที่เราทำที่นี่ก็จะเป็นปลากระพงแดงนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดมีความต้องการมากนะครับราคาก็ดีนะครับดีกว่าปลากระพงขาวปลากระพงแดงแล้วก็เกษตรกรเองเนี่ยก็สามารถเลี้ยงได้อยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าเดิมเนี่ยมันจะเป็นการเลี้ยงโดยใช้ลูกพันธุ์ที่จับจากธรรมชาติแต่ตอนนี้ลูกพันธุ์จากธรรมชาติเนี่ยหาได้ยากนะครับแล้วก็ความต้องการเลี้ยงหรือว่าตลาดก็ต้องการเพิ่มขึ้นซึ่งมันสวนทางกันนะครับทีนี้เราก็เลยพยายามศึกษาวิจัยในการเพาะพันธุ์ปลาตัวนี้จนตอนนี้เราสามารถที่จะเริ่มผลิตลูกพันธุ์แล้วก็จำหน่ายให้กับเกษตรกรซื้อเพื่อไปเลี้ยงเป็นอาชีพได้ครับแล้วก็สัตว์ตัวต่อไปที่เราทำอยู่

ตัวถัดไปที่ทำตอนนี้ก็จะเป็นม้าน้ำนะครับซึ่งจะเป็นตลาดจีนเป็นหลักเลยจีนต้องการเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะม้าน้ำที่เป็นสายพันธุ์ไทยนะครับแต่เนื่องจากว่าม้าน้ำเนี่ยปัญหาก็คือว่ามันอยู่ในไซเตสบัญชีหมายเลข2ซึ่งเราก็เป็นประเทศไทยก็จะเป็นสมาชิกอนุของไซเตสด้วยเพราะฉะนั้นในการที่จะส่งม้าน้ำออกได้เนี่ยมันจะมีอยู่ว่า1เราจะต้องเป็นลูกพันธุ์ที่เราผลิตจากพ่อแม่พันธุ์ที่เราผลิตได้เองพูดง่ายๆว่าจะต้องเป็นรุ่น F2 ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเร่งวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ในการสร้างพ่อแม่พันธุ์ที่มาจากโรงเพาะฟักหรือไม่รบกวนธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีโครงการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแล้วก็เปิดตลาดกับประเทศจีนเพราะว่าเขามีความต้องการสูงมากนะครับเรากำลังเร่งวิจัยกันอยู่ในส่วนนี้ครับหอยชักตีนซึ่งคิดว่าถ้านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทะเลอันดามันเนี่ยถ้าพอค่ำๆเข้าเดินเข้าร้านอาหารเนี่ยเมนูแรกๆที่เขาคิดถึงก็คือหอยชักตีนใช่ไหมครับก็ศูนย์นี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในสัก2ศูนย์ปัจจุบันนะครับที่เพาะหอยชักตีนอยู่นะครับซึ่งเราสามารถเพาะได้ค่อนข้างเยอะครับอัตรารอดก็ดีแต่มันจะมีปัญหาในส่วนของหอยชักตีนก็คือเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรซึ่งตอนนี้เรากำลังปรับปรุงเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์เนี่ยเราผลิตลูกพันธุ์ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเป็นการผลิตลูกพันธุ์แล้วก็เพื่อปล่อยสู่แหล่งธรรมชาติที่เป็นที่อยู่ของหอยชักตีนเองนะครับแล้วก็จะมีบริษัทเอกชนเนี่ยมาซื้อไปทำ CSR เนี่ยครับก็มาสั่งให้เราผลิตให้แล้วก็เขาก็ไปปล่อยซึ่งสิ่งที่ปล่อยก็จะกลับไปสู่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้เก็บขายแล้วก็เงินก็จะได้หมุนเวียนอยู่

ตัวอื่นก็จะมีหอยแครงซึ่งหอยแครงเราก็รู้ว่าตอนนี้ราคาสูงมากนะครับกิโล200 250กันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูที่การเลี้ยงจริงๆเนี่ยตอนนี้เกษตรกรยังมีความต้องการลูกพันธุ์สูงนะครับหอยแครงยังถือว่าเป็นค่อนข้างจะขาดตลาดมันก็เลยทำให้เนี่ยราคาก็เลยสูงขึ้นตอนนี้เราก็เลยมีนโยบายที่จะหาวิธีการหรือว่าศึกษาวิจัยเทคโนโลยีในการผลิตลูกพันธุ์หอยแครงนะครับเพื่อเอาไปส่งเสริมด้านการเลี้ยงหอยแครงครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับงบประมาณนะครับแล้วก็กำลังวิจัยร่วมกันอยู่340ของภายใต้ของกรมประมงนะครับก็คือช่วยกันระดมสมองกันเลยครับว่าเราจะพัฒนาอย่างไรเพื่อให้มันได้วิธีการผลิตลูกพันธุ์ที่ได้เร็วที่สุดสำหรับเอาไปส่งเสริมเกษตรกรครับสัตว์ตัวอื่นที่ทำจะมีปลาการ์ตูนด้วยที่นี่มีปลาการ์ตูนด้วยอย่างเห็นว่าที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดโชว์ปลาการ์ตูนนักท่องเที่ยวที่มาดูเนี่ยเราก็จะเปิดส่วนนี้ให้ดูได้นะครับแต่ว่าที่เป็นส่วนของการวิจัยเนี่ยเราก็จะมีการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนทั้งพันธุ์ที่เป็นพันธุ์เมืองไทยเองถ้าคนที่จะซื้อไปปล่อยก็ต้องซื้อพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของไทยแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของการวิจัยของกรมเนี่ยเราจะเน้นด้านการปรับปรุงพันธุ์ทําให้มันมีสีสันแปลกขึ้นสวยขึ้นไม่มีในธรรมชาติซึ่งมันจะแตกต่างกับพันธุ์ธรรมชาติอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มันจะไปสนับสนุนเรื่องของตลาดปลาทะเลสวยงาม

นะครับแล้วก็จะมีส่วนของเห็ดทะเลซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเห็ดทะเลมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวกับปะการังเกี่ยวกับคล้ายๆกับปะการังอ่อนครับแต่ว่ายังอยู่คนละครอบครัวกันแล้วก็เป็นตัวที่ถูกกฎหมายนะครับไม่เหมือนกับปะการังที่จะผิดกฎหมายมันจะครอบครองไม่ได้เลี้ยงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเห็ดทะเลเนี่ยทำได้แล้วก็จะเป็นตัวที่ตลาดปลาทะเลสวยงามเนี่ยต้องการ

0: มากตอนนี้เราก็กำลังทำงานวิจัยเพื่อว่าจะได้ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงตัวนี้สำหรับจำหน่ายสู่ตลาดปลาทะเลสวยงามได้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสัตว์น้ำคร่าวๆที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ครับ
1: กรมประมงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชกรณียกิจด้านการประมงสู่ความมั่นคงทางอาหารและความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรชาวไทยกรมประมงสืบสานต่อยอดและสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกมากมายเพื่อส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงแปรรูปสัตว์น้ำสร้างรายได้ให้กับประชาชนและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนและเป็นแหล่งเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
0: ในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนเนี่ยนอกจากว่าเราจะทำในเรื่องของการรักษาสมดุลเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าศูนย์เนี่ยมีหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็เราพยายามที่จะเปลี่ยนนะครับนอกจากจะให้เขาเนี่ยเป็นคนจับอย่างเดียวคือเป็นจับเปลี่ยนเป็นผู้ล่าให้กลายเป็นผู้เลี้ยงด้วยนะครับโดยการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใจฝั่งที่มันมีมูลค่าสูงที่เขาทำแล้วเขาสามารถใช้ประกอบอาชีพได้มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวนะครับอย่างเช่นการเนี้ยอย่างเลี้ยงปลากระพงอย่างเลี้ยงหอยอย่างเนี้ยครับเราก็จะศึกษาเทคโนโลยีการเลี้ยงแล้วก็ไปส่งเสริมให้เขาได้เลี้ยงแล้วก็เป็นอาชีพให้เกิดรายได้กับเขาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลืออย่างเนี้ยที่เราไปตรวจวิเคราะห์น้ำดินก็ทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าตอนนี้สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรดีต่อสิ่งแวดล้อมเขาไหมหรือว่าเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำของเขาหรือเปล่านะครับดังนั้นเรื่องอื่นก็เช่นว่าการที่เราสร้างมาตรฐานการเลี้ยงว่าทำไมจะต้องเลี้ยงแบบนี้แบบนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ที่จริงแล้วการที่เราจะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเราก็ต้องเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามวิธีการที่เกิดความยั่งยืนไม่ใช่ว่าเป็นการเพาะเลี้ยงแบบล้างผลาญนะครับบางคนอาจจะคิดว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับถ้าเราเลี้ยงผิดวิธีเนี่ยเรามันจะส่งผลไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำหนดขึ้นเนี่ยเราก็จะเอาไปส่งเสริมให้เขารู้ว่าเราต้องเลี้ยงอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็เกิดได้สินค้าสัตว์น้ำที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและจะทำให้เกิดความยั่งยืนแก่ผู้เลี้ยงเอง

0: สำหรับหน่วยงานของกรมประมงเรามีความยินดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเกษตรกรทุกท่านนะครับมีปัญหาอะไรสามารถเดินเข้ามาคุยเข้ามาถามมีปัญหาเข้ามาถามได้ตลอดหรืออยากให้เราทำวิจัยว่าเอ๊ะมีปัญหานี้ช่วยทำหน่อยได้ไหมว่าทำไมมันเกิดขึ้นคุณเข้ามาได้นะครับให้ถือว่ากรมประมงเนี่ยเป็นเพื่อนคู่คิดของเกษตรกรชาวประมงนะครับแล้วก็เรื่องของด้านการอนุรักษ์เนี่ยเราก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันอนุรักษ์นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราอนุรักษ์ให้มันมีความอุดมสมบูรณ์แล้วผลประโยชน์เหล่านั้นก็จะตกกับทุกๆคนแล้วก็มันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนแล้วก็ทั้งด้านเรื่องของรายได้อาชีพแล้วก็มันจะส่งต่อไปที่ลูกหลานของเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้คิดเสมอว่ากรมประมงเป็นเพื่อนของท่านครับ
1: จากพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านจะเห็นว่าโครงการพระราชดำริเป็นเพียงส่วนหนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่มุ่งหมายให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรและแสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาต่อประสบนิกรชาวไทยเพื่อให้ราษฎรของพระองค์อยู่ดีมีสุขบนผืนแผ่นดินไทยตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดทั้งการพัฒนา

ด้านสังคมชนบทคุณภาพชีวิตสาธารณสุขด้านเกษตรกรรมและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเพื่อให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้มีสุขภาพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับโครงการเพาะพันธุ์และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยหายากและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้สวัสดีค่ะ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: สิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นรักคุณแม่เอ้ย
1: บ้านไม้กึ่งปูนที่ต่อเติมจากยุ้งข้าวตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งค้ออำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเป็นที่อยู่ของสองหญิงชราคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกคนตาบอดสนิทแต่กำเนิดบุญศรีแก้วสดหรือป้าศรีหญิงพิการทางการเห็นวัย57ปีที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงมากว่า8ปีด้วยการรับจ้างนวดทั้งที่บ้านและสถานพยาบาลใกล้บ้านรายได้จากการนวดทั้งหมดป้าศรีนำมาใช้ในการดูแลรักษาแม
2: ่ป้าศรีคะอยากให้ป้าศรีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าป้าศรีเริ่มมองไม่เห็นตั้งแต่ตอนไหน
3: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
2: ยังไงคะ
3: พอเกิดมาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะ
2: คือมองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิดเลย
3: ใช่ใช่
2: แม่ได้เล่าให้ฟังยังไงบ้างคะ
3: แม่บอกว่าแม่เลี้ยงหมูแต่ก่อนแล้วหมูมาชิงข้าวไก่แม่ก็ตีไก่นั่นแหละแม่ว่าเออมันเป็นไรมันเอาตามหมูไปแล้วแม่จะเลี้ยงหมูให้อย่างดีแม่บอกว่า
2: แม่บอกว่าไม่เป็นไรถ้าป้าศรีเกิดมามองไม่เห็นแต่แม่ก็จะเลี้ยงดูอย่างดี
3: ใช่ค่ะ
2: ป้าศรีมีเหตุการณ์ความทรงจำในวัยเด็กยังไงบ้างคะ
3: มันอยากจะไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนเขาแล้วก็ไปยังไงไม่มีตามองไม่แล้วก็ทีก็แล้วก็ตำข้าวไม่ให้ตำข้าวแล้วก็ขูดมะพร้าวแล้วก็ไปถอนกล้าเนาะ
2: ตอนนั้นนะคะป้าศรีเริ่มรู้ตัวเองว่ามองไม่เห็นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะ
3: ตั้งแต่เกิดเลยจ้ะ
2: ที่ป้าศรีแบบพอเกิดมาแล้วอ่ะ
3: เป็นแบบนี้เลย
2: ก็คือเหมือนกับว่าสักสามขวบสี่ขวบไหม
3: ไม่มีเออตะโกนเลยไม่ได้กำหนดเลย
2: ก็คือพอเรามองไม่เห็นเนี่ยรู้สึกน้อยใจอะไรยังไง
3: น้อยใจเนี่ยค่ะร้องไม่รู้จะน้ำตาหมดไม่รู้กี่หมื่นหยด
2: ยังไงอะคะตอนนั้นความรู้สึกยังไงคะ
3: จะฆ่าตัวตายเออผูกคอมันจุกบอกคุณมันหุงข้าวได้ไหมมันทำอะไรได้มั่งแล้วไม่อยากตอบคำถามแล้วเจ็ดวันอาบน้ำสักหนึ่งครั้งดูแลแล้วขายกันหนูเด็กๆมันก็มาซื้อมันสงสารป้าศรีเด็กอยู่ที่นี่เต็มเลยคนแม่ไปซื้อขนมมาให้พ่อไปซื้อมาให้พี่ไปซื้อมาให
2: ้ก็คือตอนนั้นรู้สึกแบบน้อยใจ
3: น้อยใจตัวเองที่มันเหมือนเพื่อนแม่บอกไม่ต้องน้อยใจแม่พาไปหัดเยยแม่พาไปทำบัตรประชาชนพ่อไม่ต้องพาไปดอกเบิกเขามันไปไหนไม่ไปนั่นแล้วทีนี้ก็ผิดเลยทำที่ดินก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างต้องไปทำแบบอาจารย์ชินแม่พาไปมีงานอะไรแม่ก็พาไป
2: อันนี้ทำให้ป้าศรีแต่แม่ก็ยังพาให้ป้าศรีได้ไปนู่นนี่นั่นอยู่
3: พาไปทุกคนพี่หลานน้องๆไปทุกคนเลยค่ะพาไปทุกคน
2: ป้าศรีมีพี่น้องกี่คนคะ
3: เจ็ดคนแต่ตอนนี้เหลืออยู่ห้าคน
2: แล้วป้าศรีหลังจากที่พ่อป้าศรีโตมาเนี่ยดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
3: เนี่ยก็เปิดแก๊สอุ่นแกงแล้วก็หุงข้าว
2: ในช่วงระหว่างที่โตเนี่ยเพื่อนๆเขาไปเรียนกันใช่ไหมคะป้าศรีไม่ได้ไปเรียนเลย
3: ไม่ได้ไปเรียนเจอแต่ผลเบลลืมหมดเลยกับครูลิฟินเนี่ยค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อก็ได้มีการเรียนอักษรเบลอยู่ด้วยช่วงที่โตมาพี่ๆน้องๆก็ไปเรียนกัน
3: ค่ะ
2: ที่บ้านดูแลกันยังไงคะ
3: โอ้ไปก่อนป้าศรีเลี้ยงลูกของน้องชายเลี้ยงแม่ก็ทำกับข้าวเลยพี่ดูแลให
2: ้ป้าศรีก็คอยช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวด้วย
3: ใช่
2: ตอนที่แม่ยังไม่ป่วยเนี่ยมีความทรงจำยังไงบ้างคะป้าศรีได้ไปเที่ยวไหนอะไรยังไงบ้างคะ
3: ทำไมไปพาไปทำบุญไปวัดไปทอดกฐินไปทอดปลาป่าอะไรแบบนี้ค่ะไปทุกแห่งที่จบไปทุ่งตะนูแล้วไปนามงแล้วก็ไปแม่เปี๊ยะไปทั่ว
2: ตอนไปทำบุญไปไหว้พระนี่ได้ขอได้อธิษฐานอะไรบ้าง
3: คะได้ขอค่ะไปชั้นหนึ่งขออย่าเกิดเป็นแบบนี้อย่าทำบุญให้มันไม่ชั้นนี้ค่ะไม่เกิดเป็นชั้นนี้

0: อืมอันนี้จะทำให้เห็นว่าแม่รักป้าสีมาก
1: ใช่พ่อก็รักพ่อจะฟักลูกตาให้ถ้าใครมาทำร้ายสีกูเอาเรื่องพ่อบอกนะพ่อแล้วอีกคนก็มาแล้วจะเลี้ยงไหมนี่พ่อแล้วเอาไปไหนล่ะเกิดมาแล้วต้องเลี้ยงเหมือนเพื่อนกันนั่นแหละ
0: ทั้งพ่อทั้งแม่ก็รักป้าสีป้าสีก็ได้ความรักจากพ่อแล้วก็แม่ทั้งป้าสี
1: น้องๆค่ะทุกคนเลย
0: ทำให้ป้าสีมีกำลังใจทุกวันนี้
1: ค่ะชื่ออีกทีนี้อีกวันนี้ค่ะ
0: มีช่วงที่แบบท้อแท้ที่สุดไหมคะป้าสีช่วงไหนคะ
1: ช่วงที่ว่าอยู่คนเดียว
0: ยังไงคะ
1: มันงงเลยว่าเอานิ้วไปเย็นในปากไฟดีกว่ามันได้จบไปเบื่อในชีวิตนี้ไม่อยากอยู่
0: มันความคิดนี้เข้ามาบ่อยไหมหรือว่าแค่เป็นบางช่วง
1: เพราะว่าเพื่อนก็ไปนั้นทำไมยังได้ไปบ้างในครูพาไปเที่ยวเซนชั่นมือนึงเขาจุงลูกเขาจุงพี่ครูพี่อื่นพี่เซนชั่น
0: แล้วแต่ละวันนี้ป้าสีต้องดูแลแม่ยังไงบ้างคะ
1: นั่นแหละหุงข้าวแล้วก็ป้อนข้าวแล้วก็เช็ดตัวให้แม่

0: ป้าศรีดูแลแม่มาตั้งแต่ช่วงไหนคะ
1: แม่ติดเตียง8ปีผ่านมาแล้วค่ะ
0: ตั้งแต่ช่วงที่แม่ติดเตียงก่อนที่แม่ยังไม่ติดเตียงป้าศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใช้ชีวิตกันยังไง
1: แม่ก็ทำกับข้าวกินทอดปลาแล้วไปหั่นใหญ่ไงเอาของไปขายเอาตะไคร้เอาทุกอย่างมะพร้าวไปขายที่หั่นใหญ่แล้วลากไปถ้ามีคนคอยไปจุงก็นั่นแหละก็มาทอดปลาเป็นโคมโคมไงพี่กิน
0: คือช่วงที่แม่ยังไม่ป่วยก็แม่ก็ชวนป้าศรีไปขายของไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยแต่พอแม่มาป่วยติดเตียงก็กลับกันป้าศรีก็มาดูแลแม่แทนรักแม่มากไหมป้าศรี
1: รักชุดชีวิตเลยรักกว่าชีวิตได้อีกพ่อแม่บังเกิดเกล้าพระในบ้าน
0: ป้าศรีเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีแม่นี่จะยังไงจะอยู่ยังไง
1: มาจุดไปกับแม่ด้วยวันนั้นพ่อมาคือว่าเอาไปเลยพ่อสี่พร้อมไปกับพ่อแต่พ่อไม่ได้ต้องดูแม่ว่าเดี๋ยวจะทำให้ดีใจที่จะทำได้นะคุณพ่อนะพ่อก็ไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้คอยดูแลพี
0: ่แล้วตรงนี้ป้าศรีให้กำลังใจตัวเองยังไง
1: สู้ศรีจนได
0: ้บางคนมีพี่ๆเพื่อนร่วมงานป้าศรีเขาบอกว่าคนที่เขาพร้อมหรือว่าปกติอยู่ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าป้าศรีอันนี้ป้าศรีรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกดีใจอบอุ่นเพื่อนดีทุกคนเลยเอาข้าวหยิบปลาให้มันรู้ไงมองกินเขาไม่รังเกียจเลยค่ะแล้วพี่มองไม่เหมือนกับคนอื่นเขาช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะ
0: ก็คือไม่ใช่เพียงแค่พี่ศรีที่ดูแลแม่จะมีพี่ๆน้องๆคนอื่นมาคอยช่วยดูแลอยู่แต่พี่ศรีก็จะใกล้ชิดแล้วก็อยู่กับแม่ทุกวันนี้ก็คือหาเลี้ยงตัวเองด้วยการนวดยังไงบ้างพี่ศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: แต่ก่อนนั้นพี่ขายขนม3วันได้20บาทแล้วพี่ไปเรียนนวดดีกว่าย
0: ังไงคะจุดเริ่มต้นของการนวดเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: นั่นแหละขายขนมเยอะแยะขายขนมเสร็จแล้วไปเรียนนวดก็ไม่
0: แล้วใครเป็นคนชักนำพี่ศรีเข้าวงการนวด
1: เพราะออทิตย์อะค่ะพี่จะหนู
0: ยังไงคะเขามาบอก
1: เองว่าน้องคือน้องยินดีก็ถูกแล้วน้องยินดีแล้วก็พาไปจดทะเบียนคนพิการที่สาลากลางหลังเก่านี่ค่ะแล้วทีนี้ก็เป็นน้องน้องคือน้องกับใครคุ้นดีคือน้องอยู่กลางหวานก็เปิดร้านอยู่ที่น้อง
0: ก็จะมีเครือข่ายของพี่ๆผู้พิการทางการเห็นเหมือนกัน
1: มีเยอะอย่างนี
0: ้กำลังใจสำคัญของพี่ศรีคือ
1: แม่อยู่ที่แม่
0: รายได้ทั้งหมดที่หามาทุกอย่างที่มีก็คือเอาให้แม่
1: ใช่ค่ะ
0: ป้าศรีมีอะไรอยากจะบอกหรือให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวัง
1: เนี่ยทำแบบป้าศรีแม่ค่ะต่อสู้ชีวิตเลี้ยงดูแม่หารายได้ทำแบบนี
0: ้แล้วเวลาท้อต้องทำยังไง
1: ท้อก็อยู่คนเดียวไม่พูดกับใครเลย
0: มันยิ่งท้อไปอีกไหมว่าสีแล้วเราจะให้กำลังใจตัวเองยังไงอะถ้าอย่างนั้น
1: สู้สีทนได้พูดอังไงสีทนได
2: ้น้ำหนักมือในการกดบีบดัดดึงทำให้บ่งบอกได้ถึงประสบการณ์นวดอันยาวนานของป้าศรีใส่ใจในรายละเอียดโดยการจดจำลักษณะคนไข้จากการสัมผัสเสียงโทรศัพท์ในการนัดหมายจึงมีมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ป้าศรีต้องตระเตรียมดูแลแม่ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเกือบ10กิโลเมตรเพื่อไปนวดให้คนไข้ต่อวันป้าศรีสามารถรับคนไข้ได้อยู่ที่ 2-4 คนแต่หากวันไหนแม่มีอาการป่วยหนักนัดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไป

0: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำบ่อมนะครับมีบุคลากรทั้งสิ้นเนี่ย16ท่านนะครับที่นี่เนี่ยให้บริการทางด้านสุขภาพแล้วก็คือผมเนี่ยเล็งเห็นว่าผู้พิการเนี่ยที่ผมไปดูแลอยู่ตอนนี้หลายท่านมากแต่สุดท้ายไม่นึกว่าผู้พิการที่ดูแลอยู่เนี่ยเขามีความสามารถซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็มีความสามารถที่หลากหลายนะครับผู้พิการเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาขาดไปเนี่ยมันจะถูกทดแทนด้วยความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งแหละผมมั่นใจผมยังมั่นใจมาตลอดว่าผู้พิการเนี่ยไม่ว่าสมมติแขนขาดแต่เขาความคิดความอ่านความตั้งใจเขามากกว่าคนปกติเยอะมากเขาจะมาก่อนและกลับหลังนี่เป็นบุคลิกเลย2แล้วก็เขาจดจ่อกับงานเนี่ยเยอะมาก3เนี่ยเขามีสมาธิมากฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไปมองแค่ปริมาณต้องมองคุณภาพของงานด้วยเขาอาจจะทำปริมาณงานออกมาน้อยกว่าคนอื่นนะอันนั้นผมเข้าใจแต่คุณภาพงานผมว่าน่าจะดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองถ้าเราสถานประกอบการที่ต้องการคุณภาพจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผู้พิการดีกว่ายังไงก็ดีกว่าเยอะนะครับผมยังเชื่อในศักยภาพเขานะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้พิการเนี่ยในองค์กรทั้งหมดเนี่ย3ท่านครับก็ท่านแรกเนี่ยคือก็ป้าศรีนะครับป้าศรีเนี่ยมีความถนัดเรื่องการนวดนะครับป้าศรีเนี่ยให้บริการนวดที่นี่มาก็หลายปีแล้วนะครับผู้รับบริการเนี่ยก็พึงพอใจนะครับท่านที่สองเนี่ยจะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับน้องผู้พิการท่านนี้เนี่ยน้องประเสริฐศักดิ์เนี่ยจะมีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ด้านข้อมูลสารสนเทศมากนะครับการฉะนั้นการจัดการข้อมูลน้องก็ชำนาญผมก็เลยปรับสถานะของน้องเขาเนี่ยจากผู้ปฏิบัติงานรายวันเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปฏิบัติงานรายเดือนแล้วก็ทำสัญญาปีต่อปีสร้างความมั่นใจให้น้องเขาว่าหน่วยงานนี้เนี่ยเราต้องพึ่งกันผมก็ต้องพึ่งความสามารถของน้องเขาโดยที่ไม่สนใจบุคลิกไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกเขาเลยนะครับเอาว่าน้องเขามีความสามารถมากนะครับฉะนั้นเนี่ยที่นี่ยังต้องพึ่งกันนะครับส่วนท่านที่3เนี่ยก็เป็นน้องเมษารายนี้เนี่ยจะมีความสามารถเรื่องการขับรถเรื่องการตกแต่งสวนก็เหมือนที่ทุกท่านเห็นนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยสะอาดนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถคนละแบบกันฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกหน่วยงานนะเราคงต้องพึ่งกันนะเราคงต้องพึ่งกันแล้วก็มองหาความโดดเด่นของแต่ละคนออกมาให้ได้ดึงศักยภาพเขาออกมาให้ได้โดยอย่าไปมองรูปลักษณ์ของเขาอย่าไปสนใจเราก็จะถ้าเราข้ามทัศนคติตรงนี้ไปได้เราจะเห็นข้อดีของเขาเยอะเลยครับส่วนตัวของป้าศรีเนี่ยจริงๆเนี่ยป้าศรีเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้ารู้จักสนิทกันแล้วเนี่ยต้องขอโทษบางครั้งทะลึ่งเลยด้วยซ้ำแต่นั่นคือความคือการผ่อนคลายครับเนื่องจากว่าป้าศรีเนี่ยต้องยอมรับว่ามีภาวะเครียดจากการดูแลมารดาที่บ้านซึ่งตอนเช้าเนี่ยจริงๆพี่ๆน้องๆของป้าศรีก็ช่วยกันดูแลนะช่วงที่ป้าศรีมาปฏิบัติงานนะแต่ตอนกลางคืนระยะที่ยาวตรงนั้นแหละครับป้าศรีต้องดูแลแม่เพียงคนเดียวบวกกับพิการด้านการมองเห็นด้วยเนี่ยบางครั้งอะไรแว่วมาหน่อยก็เป็นภาวะเครียดสิ่งที่ป้าศรีกับผ่อนคลายก็มีอยู่2 อย่างก็คือฟังเพลงนะครับฟังเพลงสถานีวิทยุกับ2ก็มาสนุกกับเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยฮะต่อให้ไม่มีผู้รับบริการแต่ขอให้ได้มาเพราะได้มาผ่อนคลายกับเพื่อนๆได้พูดคุยก็จะได้เป็นบูทตัวเองให้มีแรงไปดูแลแม่ผ่านค่ำคืนไปอย่างนั้นนะครับก็น่าเห็นใจน่าสงสารประสิทธิ์มากครับตอนนี้เนี่ยคุณยายแสงผมขอเรียกว่าคุณยายแสงนะครับเป็นคุณแม่ของประสิทธิ์ท่านมีปัญหาสุขภาพเนี่ยหลายอย่างท่านมีภาวะหลอดเลือดติดตันนะครับเลือดเนี่ยไหลไปเลี้ยงที่อวัยวะส่วนปลายไม่ได้โดยเฉพาะที่เท้านะครับทำให้เท้าตอนนี้เนี่ยรีบแล้วก็เป็นแผลคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเวลาเราเป็นแผลแล้วแป๊บเดียวก็หายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยหายช้ามากจนทำให้แผลเนี่ยติดเชื้อทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อมเนี่ยก็ต้อง มันเป็นภารกิจอยู่แล้วก็คือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราต้องส่งบุคลากรไปดูแลตามระยะเวลานะครับเพราะที่นี่เนี่ยมีผู้ป่วยแบบยายแสงเนี่ยที่นอนติดเตียงเลยทั้งหมด44คนผมเนี่ยต้องส่งบุคลากรหมุนเวียนไปใน30วันเนี่ยฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ประมาณ10วันที่ต้องไปเยี่ยมมากกว่า1ซึ่งสิ่งที่ไปทำที่ไปช่วยคุณยายเนี่ยก็คือว่า1เลยต้องล้างแผลล้างแผลตกแต่งแผลแล้วก็ทำความสะอาดบาดแผลเนี่ยวันละ2รอบเช้าแล้วก็เย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นับว่าคือต้องใช้ความอดทนสูงนะผู้ป่วยเองแล้วก็บุคลากรเองต้องช่วยกันอย่างมากเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้แผลเนี่ยหายช้าแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็อาจจะลุกลามเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยครับ
1: ก็คือป้าศรีทำงานที่นี่ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะก็คือแกเป็นคนมีนิสัยร่าเริงคนไข้ก็รักใคร่ของแกนะคะคือแกเป็นคนอารมณ์ดีโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนจิตใจดีเวลามาปุ๊บให้บริการคนไข้ก็คือเป็นกันเองเนี่ยค่ะแล้วก็คือแกมีทักษะที่ค่อนข้างการนวดที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่แกทำมา20กว่าปีแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็คือคนไข้ก็ค่อนข้างจะโอเคกับการที่แกมารักษาที่นี่ค่ะป้าศรีเป็นคนที่เห็นชัดๆก็คือเป็นคนที่รักแม่แล้วก็มีความกตัญญูมากค่ะก็คือดูแลแม่อย่างดีเท่าที่ความสามารถแกก็มีได้นะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของคนไข้แกเป็นคนที่อารมณ์ดีก็ใส่ใจคนไข้พูดคุยเฮฮาร่าเริงเนี้ยค่ะแกเป็นคนที่คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเนี้ยค่ะก็อยากให้กำลังใจป้าศรีคือป้าศรีเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนแกร่งเนาะทั้งที่ตัวเองมีความบกพร่องแล้วก็ต้องดูแลแม่เงี้ยค่ะคือป้าศรีก็ยังสามารถทำทุกอย่างให้ออกมาได้ดีในความสามารถของแกคือชื่นชมในฐานะที่เป็นหัวหน้างานแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นแกชื่นชมค่ะ

ู้จักกับป้าศรีมาจะ10ปีแล้วค่ะคือป้าศรีก็ทํางานอยู่ที่นี่ก่อนแล้วพี่อ้อเข้ามาเมื่อก่อนแม่พี่ศรีก็ยังไม่ได้ป่วยแล้วตอนหลังแม่แกล้มลงแล้วก็ขาแกก็เจ็บมาถึงทุกวันนี้ค่ะแกเป็นคนดีค่ะแกเป็นคนน่ารักกับเพื่อนๆแกก็ดีมีน้ําใจค่ะตอนที่พี่อ้อยมาเป็นหมอใหม่ๆอ่ะเขาตั้งใจมากพี่ก็เรียนรู้จากเขาค่ะเรียนรู้จากหมอศรีเนี่ยค่ะเป๊กก็แนะนำว่าต้องทำแบบนี้นะช่วงบ่าต้องนวดยังไงต้องใช้เวลาเท่าไหร่อะไรจากไหนไปไหนเรื่องแกการเปิดนวดทุกครั้งต้องทำยังไงเปิดประตูลุ้มอะไรของแกนะคะพี่ศรีก็เป็นตัวอย่างของทุกคนในเรื่องความกตัญญูนะแกก็รักแม่ของแกมากอะไรอย่างตั้งใจทำงานเข้ากับเพื่อนๆได้ดีก็อยากให้ทุกคนเอาเป็นเยี่ยงอย่างอะเนาะแกสู้ชีวิตแกมีอยู่คำหนึ่งที่แกบอกว่าแกไม่ชอบให้ใครพูดว่าอะไรสงสารแกเวทนาแกเพราะแกก็ทำได้เหมือนคนอื่นแค่แกมองไม่เห็นแค่นั้นเองบางครั้งแกทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปอย่างนี้ไม่อย่างการดูแลแม่อะไรเนี้ยแกก็อุตส่าห์ยกแม่มาป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรเนี้ย

0: ไม่เพียงจะพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแต่ป้าสีก็ยังแบ่งเบาภาระครอบครัวแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็อยากใช้หัวใจดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ระหว่างวันที่ป้าสีต้องไปรับจ้างนวดก็จะมีพี่ๆน้องๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลแม่
1: เขาดูแลแม่ได้เยอะบอบภาระได้เยอะกลางคืนอยู่กับเขาแต่กลางวันนั้นพี่น้องทุกคนมากันด้วยได้กลางวันนั้นแต่ที่ดูแลเขาเยอะอยู่กับเขาอะไรดูแลแม่ดีเรื่องเงินเหรอเรื่องเงินก็เขาช่วยได้ช่วยได้ช่วยนี่ไงซื้อของให้แม่กินซื้อกับข้าวซื้ออะไรทุกอย่างนี่เลยกับข้าวเสื้อผ้าแฟนเพื่อนอะไรทุกอย่างเป็นเพื่อนมันเป็นเรียกของผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอื่นๆนั้นเหมือนข้าวขนมในหัวฉันก็จะซื้อมาให้แม่ก่อนไม่ภูมิใจนั่นนะที่เขาทำได้นั้นที่ทำได้แบ่งภาระแบ่งเบาภาระไปเยอะพวกเราได้ไปทำงานนั้นแต่คนอื่นก็ดูเลยพี่น้องคนอื่นก็ดูตอนเช้าน้องชายตอนบ่ายเราตอนที่เขากลับกลางคืนแต่ของกินก็ซื้อเอามาเลยว่าแม่นั่นแหละเอาหัวใจดูแลกันเลยให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละ
0: การดูแลประคบประหงมอย่างดีของแม่ทำให้ป้าสีไม่รู้สึกถึงความบกพร่องทางกายไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะมีแม่เป็นเหมือนดวงตาสองข้างให้ป้าสีด้วยพลังแห่งรักนี้ป้าสีจึงต้องทดแทนบุญคุณแม้ตอนนี้แม่จะอายุล่วงเลยมาถึง98ปีแล้วแต่ป้าสีก็ยืนหยัดที่จะทดแทนบุญคุณแม่ตราบลมหายใจสุดท้าย

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: ถึงคุณจะถูกชนแค่ครั้งเดียวแต่สมองเปรียบเหมือนถูกกระแทกทุกทิศทุกทางทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดกันน็อกก่อนขี่

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NPT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่เราจะต้องมาลุ้นกันนะคะในเรื่องของชิงแชมป์เอเชียของวอลเลย์บอลชายนะคะสำหรับทีมไทยแต่ว่าวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพค่ะสำหรับการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026กันก่อนนะคะนับถอยหลังการประชุมระดับโลกค่ะที่ประเทศไทยของเราค่ะกำลังจะต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกนะซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่18จนถึง12ถึง18ตุลาคม2569นะซึ่งประเทศไทยของเราค่ะเป็นเจ้าภาพการประชุมนะคะที่เรียกว่าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกหรือว่าThe 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติศรีกิจเวทีสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการผู้บริหารสถาบันการเงินตลอดจนผู้แทนจากประเทศต่างๆเนี่ยจะเดินทางมาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองกำหนดทิศทางสำคัญนะคะของเศรษฐกิจและการเงินโลกนอกจากความพร้อมเรื่องการจัดประชุมค่ะการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ไทยเราจะนำเสนอเรื่องของอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และก็เสน่ห์วัฒนธรรมไทยสู่สายตานานาชาติและหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์สำคัญค่ะที่ไทยเราเตรียมใช้เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็คืออาหารไทยนั่นเองค่ะอาหารทุกจานนะคะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อรสชาติแต่ว่ายังทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยนะคะผ่านวัตถุดิบจากพื้นดินท้องทะเลและชุมชนในภูมิภาคต่างๆกว่า 70% ของวัตถุดิบที่นำมาใช้ภายในงานนะคะจะจัดหาจากชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความยั่งยืนค่ะโดยเฉพาะวัตถุดิบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI ค่ะซึ่งก็จะถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูสำคัญนะคะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมตลอดทั้ง7วันค่ะเพียงแค่ข้าวที่เสิร์ฟในแต่ละมื้อก็จะหมุนเวียนนำข้าวนะคะจากแหล่งผลิตต่างๆของประเทศไทยค่ะมาให้ผู้ที่ร่วมงานเนี่ยได้ลิ้มลองนะคะทั้งข้าวหอมมะลิจากทางพะเยาค่ะข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้แล้วก็ข้าวสังหยดจากจังหวัดพัทลุงนะคะพร้อมกับนำเทคโนโลยีเข้ามาบอกเล่าเรื่องราวด้วย QR code ค่ะที่ผู้ร่วมงานเนี่ยสามารถที่จะสแกนเพื่อทำความรู้จักกับแหล่งที่มาผู้ผลิตแล้วก็เรื่องราวเบื้องหลังของวัตถุดิบไทยให้มากยิ่งขึ้นค่ะข้าวจากหลายพื้นที่นะยังถูกนำมารังสรรค์เป็นข้าวยำหัวใจไทยค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่รวบรวมวัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศนะมาไว้ในจานเดียวสะท้อนทั้งความอุดมสมบูรณ์นะคะความหลากหลายแล้วก็ภูมิปัญญาด้านของอาหารในแต่ละท้องถิ่นนะคะอีกหนึ่งวัตถุดิบที่คนไทยเราคุ้นเคยค่ะคุณผู้ชมก็คือปลานิลค่ะก็จะถูกนำมาตีความใหม่นะคะปลานิลจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะถูกนำมาผ่านกระบวนการไดเอจนะคะก่อนที่จะมาลนไฟแล้วก็เสิร์ฟคู่กับซอสมิโซะจากเขาใหญ่นะคะก็จะเปลี่ยนวัตถุดิบพื้นฐานที่อยู่คู่ครัวไทยเนี่ยให้กลายเป็นอาหารร่วมสมัยที่สามารถที่จะยืนอยู่บนโต๊ะของอาหารระดับนานาชาติค่ะแล้วก็เบื้องหลังของปลาชนิดนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็ยังมีเรื่องราวที่ผูกพันกับสังคมไทยมายาวนานนะคะก็คือเมื่อย้อนไปเมื่อปี2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพันธุ์ปลานิลค่ะแก่กรมประมงเพื่อที่จะนำไปขยายพันธุ์นะคะแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นแหล่งโปรตีนที่เลี้ยงง่ายเติบโตเร็วแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้นะจากอาหารของประชาชนในวันนั้นค่ะคุณผู้ชมสู่การเป็นหนึ่งในวัตถุดิบนะคะที่จะถูกนำเสนอนะคะแก่ผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกค่ะไม่เฉพาะแต่จานหลักเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมขนมแล้วก็ของว่างสำหรับการประชุมครั้งนี้เนี่ยยังถูกออกแบบขึ้นมาใหม่นะคะโดยการนำรสชาติจากวัตถุดิบจากท้องถิ่นนะคะมาผสมผสานกับอาหารร่วมสมัยค่ะตั้งแต่แซนด์วิชไก่ย่างเบตงนะฮะกับมาโยน้ำมันตะไคร้นะฮะทาท่ากูเนื้อกวากิวสกลนะฮะแล้วก็ไปจนถึงทาร์ตนะฮะช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชด้วยนะฮะเสิร์ฟคู่กับถั่วแมคคาเดเมียแล้วก็ครีมวานิลาจากโครงการหลวงนั่นเองนะฮะรวมไปถึงเมนูซัพพอร์ตของไทยที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างข้าวเหนียวมะม่วง ก็จะถูกนำมาตีความแล้วก็นำเสนอในรูปแบบที่ร่วมสมัยมากขึ้นค่ะโดยยังคงเอกลักษณ์ของรสชาติแบบไทยเอาไว้และสีสันอีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ชมที่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้สัมผัสแล้วก็คุ้นเคยนะคะก็คือสิ่งที่อยู่บนท้องถนนของประเทศไทยของเรานั่นก็คือรถเข็นขายผลไม้นั่นเองนะคะก็จะมีด้วยนะคะเป็นวัฒนธรรมไทยนะคะอาหารริมทางที่พบด้วยทั่วไปแต่ว่าจะถูกนำเข้ามานะคะภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์พร้อมกับผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลนะจากเกษตรกรไทยเลยทีเดียวนะคะให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกับประสบการณ์แบบไทยๆค่ะขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมโยงรายได้นะกลับไปสู่ชาวสวนด้วยแล้วก็ชุมชนผู้ผลิตโดยตรงนะจากข้าว1เมล็ดนะผลไม้1ชนิดไปจนถึงอาหาร1จานสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเตรียมไว้เนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาหารสำหรับผู้ที่ต้อนรับนะคะมาผู้มาเยือนแต่ว่าเป็นการนำวัตถุดิบภูมิปัญญาเรื่องราวชุมชนแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของประเทศไทยของเรานะมาเรียงร้อยเป็นรสชาติของประเทศไทยค่ะก่อนที่จะส่งต่อให้กับผู้แทนทั่วโลกนะคะได้สัมผัสนั่นเองโดยในช่วงเวลาที่สายตาของประชาคมโลกกำลังจับจ้องมาที่ไทยนะคะในช่วงเวลาวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะกับการประชุม The 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ไทยเราไม่ได้เตรียมพร้อมเพียงแค่ในฐานะของเจ้าภาพการประชุมระดับโลกเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับการเปิดบ้านให้โลกได้รู้จักประเทศไทยผ่านรสชาติผ่านเรื่องราวแล้วก็เสน่ห์ของความเป็นไทยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นึงแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ
1: La la la la la.

0: ถอะพี
1: ่ลุกกันลุก
2: ลุกค่ะเทวดา
3: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว

0: อย่าลืมทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งเพื่อคนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: กลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้เราจะมากันที่เรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะซึ่งบอกว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ผ่านไปแล้วสำหรับงานที่ยิ่งใหญ่นะคะกับมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai ค่ะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจัดไปแล้วเมื่อวันที่2-6 กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะณ Impact Exhibition Hall นะคะ 7-8 เมืองทองธานีค่ะงานใหญ่ที่รวบรวมความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยนะคะจากทั่วประเทศมาให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสครบทุกมิติเลยทีเดียวนะคะทั้งกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้นะผ่านอาหารศิลปะการแสดงงานหัตถศิลป์นะภูมิปัญญาความเชื่อประเพณีตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนจากทั่วภูมิภาคค่ะปีนี้สีสันไทยๆนะคะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2ค่ะภายใต้แนวคิดสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยนะคะโดยต้องการที่จะนำเสนอวัฒนธรรมในมุมมองที่เป็นมากกว่ามรดกจากอดีตนะคะแต่คือวัฒนธรรมที่มีชีวิตซึ่งยังคงอยู่รอบตัวเรานะแล้วก็สามารถที่จะมาต่อยอดให้เข้ากับโลกยุคใหม่ได้ภายในพื้นที่ขนาดใหญ่ของ Impact เมืองทองธานีค่ะเรื่องราวนะถูกเรียงร้อยผ่าน5โซนด้วยกันค่ะผู้ชมเปรียบเสมือนการพาผู้ชมนะคะออกเดินทางไปสัมผัสสีสันของประเทศไทยค่ะเริ่มต้นที่สีสันแห่งแรงบันดาลใจนะคะถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะและพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะผ่านผลงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมหม่อนไหมและกองทุนกำลังใจในพระราชดำรินะคะก่อนที่จะพาเข้าสู่เรื่องใกล้ตัวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชัดนะคะนั่นก็คืออาหารในโซนสีสันแห่งรสชาติไทยค่ะซึ่งผู้ร่วมงานเนี่ยก็จะได้ออกเดินทางนะคะผ่านเรื่องราวของข้าวอาหารหลักที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนานไปจนถึงอาหารรสชาติที่หายไปหรือว่า the lost taste ค่ะซึ่งก็จะนำองค์ความรู้รสชาติความทรงจำจากอาหารท้องถิ่นที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นกลับมาบอกเล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับรวบรวมร้านอาหารกว่า60ร้านให้ผู้ที่ร่วมงานได้ชิมเลือกซื้อรวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปอาหารขนมไทยนะที่เปลี่ยนจากการเป็นเพียงผู้ชมมาเป็นผู้ที่ลงมือสัมผัสภูมิปัญญาในด้านของอาหารด้วยตนเองค่ะจากรสชาติสู่เสียงดนตรีและก็ลีลาการแสดงในสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยค่ะเวทีนี้ก็จะรวบรวมศิลปะการแสดงจากภูมิภาคต่างๆทั้งลิเกหมอลำนะคะลูกทุ่งหนังใหญ่โขนโนราดนตรีไทยไปจนถึงการแสดงร่วมสมัยแล้วก็คอนเสิร์ตจากศิลปินดังนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของศิลปะไทยที่สามารถที่จะเดินทางจากรากวัฒนธรรมมาสู่ความร่วมสมัยได้อย่างน่าสนใจค่ะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การนั่งชมแต่ว่ายังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ลองเป็นผู้สืบสานด้วย2มือด้วยการตอกหนังใหญ่นะร้อยลูกปัดโนรานะคะทำเครื่องประดับศีรษะล้านนาแกะสลักรูปหนังตะลุงไปจนถึงการเขียนสีหัวโขนนะคะจากศิลปะบนเวทีมาสู่ศิลปะจาก2มือช่างค่ะในโซนที่มีชื่อว่าสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยค่ะหนึ่งในไฮไลท์ก็คือ Living Wisdom Showcase นะคะภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาจักสารจากรากเหง้าก้าวไกลสู่สากล นะนำงานจักสารภูมิปัญญาที่คนไทยเราเนี่ยคุ้นเคยค่ะมาตีความแล้วก็นำเสนอผ่านงานออกแบบร่วมสมัยนะคะพร้อมกับกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานเนี่ยได้เรียน

ทคโนโลยีเข้ามาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะให้กับมรดกทางวัฒนธรรมก็คือ from the rain to the moon ค่ะจากขวัญข้าวสู่ท้องฟ้าแห่งคืนเพ็ญ นะรวมไปถึง interactive นะคะ smart museum แล้วก็ผลิตภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในรูปแบบของ360องศานะคะกับการพาผู้ชมเข้าไปสัมผัสเรื่องราวของเทศกาลประเพณีแล้วก็ความเชื่อในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะพร้อมกับมีการทดลองทำสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมด้วยตัวเองนะตั้งแต่เรื่องของหน้ากากผีตาโขนะโพนธงตะขาบนะคะเทียนพรรษาพวงไปจนถึงโคมล้านนานะนอกจากการรวบรวมวัฒนธรรมจากทั่วประเทศแล้วค่ะภายในงานก็ยังมีการเชิดชู10สุดยอดชุมชนต้นแบบนะเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ด้วยนะคะทั้งชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรจังหวัดจันทบุรีค่ะชุมชนบ้านคีรีวงศ์นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะชุมชนหัวตลาดนะคะจังหวัดปัตตานีค่ะชุมชนไทลื้อเมืองมางเมืองหยวนจังหวัดพะเยานะชุมชนบ้านลำปำจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็ชุมชนบ้านท่าช้างจังหวัดเพชรบูรณ์ชุมชนบ้านแพมบกจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะชุมชนตำบลต้นตาลจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะชุมชนบ้านเดือนะคะจังหวัดหนองคายแล้วก็ชุมชนบ้านสันนำจังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยชุมชนเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำอัตลักษณ์วิถีชีวิตแล้วก็ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะมาพัฒนาสู่เรื่องของการท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนค่ะโดยตลอด5วันนะคะของการจัดงานสีสันไทย Color of Thai Thai นะจึงเปรียบเสมือนการย่อประเทศไทยทั้งประเทศเลยคุณผู้ชมเอาไว้ในพื้นที่เดียวจากสำรับอาหารนะสู่เสียงดนตรีแล้วก็เรื่องของการแสดงนะจากฝีมือช่างสู่ศรัทธาประเพณีจากภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนไปสู่เรื่องของการออกแบบเทคโนโลยีในยุคโลกสมัยใหม่นะเพราะว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่สีใดสีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเกิดจากสีสันนับพันของผู้คนชุมชนภาษารสชาติเสียงเพลงนะคะงานศิลป์ความเชื่อแล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างค่ะและเมื่อทุกสีสันนะคะคุณผู้ชมมารวมกันก็จะกลายเป็นภาพใหญ่ของความเป็นไทยนะคะที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงเรื่องของการอนุรักษ์ในอดีตนะแต่ว่ายังสามารถสืบสานต่อยอดแล้วก็สร้างสรรค์ให้เดินทางต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกอีกสักครู่นึงและกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ

0: อะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
1: กลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะก็ต้องบอกว่ากลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมสำหรับน้องลิซ่าและลิสามโนบาลนะกับเพลงเดี่ยวล่าสุดของเธอค่ะกับเพลงสวัสดีค่ะนะที่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การกลับมาโชว์เสน่ห์ในฐานะแรปเปอร์อย่างเต็มตัวนะคะแต่ว่ายังมีการหยิบคำทักทายภาษาไทยที่คนทั่วโลกรู้จักอย่างสวัสดีค่ะเนี่ยมาใช้เป็นชื่อเพลงนะคะพร้อมกับนำเสนอมุมมองภาพของกรุงเทพมหานครนะออกสู่สายตาของผู้ชมทั่วโลกด้วยนะคะบิลบอร์ดสื่ออินดัสทรีระดับโลกค่ะรายงานถึงการเปิดตัวเพลงสวัสดีค่ะนะพร้อมกับมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายทำในกรุงเทพมหานครค่ะโดยเพลงนี้มาในจังหวะที่หนักแน่นนะเน้นเสียงเบสแล้วก็เรื่องของการแรปที่เต็มด้วยความมั่นใจนะก่อนที่จะเปิดเพลงด้วยคำว่า Hello สวัสดีค่ะนะซึ่งก็กลายเป็นเสมือนคำทักทายจากศิลปินไทยสู่ผู้ฟังทั่วโลกค่ะและอีกหนึ่งจุดเด่นที่บิลบอร์ดให้ความสนใจนะผู้ชมก็คือภาพแฟชั่นภายในมิวสิกวิดีโอที่เปลี่ยนลุคอย่างต่อเนื่องนะจนเปรียบว่าเป็นการยกบรรยากาศของ Paris Fashion Week มาไว้ภายในเพียงเวลา3นาทีนะคะตั้งแต่ชุดสีดำประดับขนนกนะลุคเบอร์กันดีที่มีกลิ่นอายแห่งโลกอนาคตนะคะไปจนถึงเครื่องประดับแล้วก็รายละเอียดของเสื้อผ้าค่ะที่ช่วยสร้างภาพจำในแต่ละฉากที่แตกต่างออกไปนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีลุคโชว์เกิร์ลกับเครื่องประดับสีสันขนนกขนาดใหญ่นะสำหรับฉากที่เต้น

0: บนดาดฟ้าก่อนที่จะเปลี่ยนบรรยากาศเข้าสู่โลกแห่งแสงนีออนนะคะกับชุดแล้วก็ทรงผมสีน้ำเงินในอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยและแน่นอนว่าเมื่อผลงานครั้งนี้มีประเทศไทยเป็นหัวใจสำคัญนะหนึ่งในวัฒนธรรมไทยที่จะถูกนำมาตีความผ่านแฟชั่นก็คือเรื่องของมวยไทยนั่นเองนะโดยลิซ่าปรากฏตัวในชุดหนังสีแดงนะคะพร้อมกับกางเกงมวยนะคะแล้วก็คริสตัลบริเวณขอบเอวค่ะที่นำภาพจำของศิลปะการต่อสู้ของไทยเนี่ยมาผสมเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยนะไม่เพียงเท่านั้นค่ะมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยคุณผู้ชมยังเปรียบเสมือนการพาผู้ชมนะเดินทางสำรวจกรุงเทพมหานครผ่านสถานที่หลากหลายที่มีบุคลิกที่แตกต่างกันอีกด้วยค่ะโดยบิลบอร์ดอ้างข้อมูลจากไลฟ์สไตล์เอเชียนะคะว่าโลเคชั่นที่ปรากฏอยู่ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยมีทั้งสถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะซึ่งถือว่าเป็นอดีตศูนย์กลางการเดินทางด้วยรถไฟที่สำคัญของกรุงเทพค่ะพื้นที่ย่านซอยเจริญเขต1นะรวมไปถึงดิฟแบงคอกนะพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยซึ่งก็ทำให้ภาพของกรุงเทพในมิวสิกวิดีโอมีทั้งร่องรอยของเมืองเก่านะคะวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องความร่วมสมัยอยู่ในผลงานเดียวกันเลยทีเดียวค่ะโดยเพลงสวัสดีค่ะนะคะยังถือว่าเป็นผลงานแรกเลยที่เปิดไปสู่ EP ชุดใหม่ของลิซ่านะในชื่อของ Press Play นะคะซึ่งก็จะมีกำหนดเปิดตัวในวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะและหลังจากนี้สิ่งที่เชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนตื่นเต้นค่ะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของสารคดีของน้องลิซ่าเองนะซึ่งมีชื่อว่า Always La Lisa นะซึ่งก็จะมีกำหนดเผยแพร่นะหรือว่าได้ฉายในวันที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้นะรวมไปถึงการแสดงวีว่าลาลิซ่าเรซิเดนซีนะที่นครลาสเวกัสนะฮะสหรัฐอเมริกาค่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่น้องลิซ่าเนี่ยได้หยิบยกความเป็นไทยมาถ่ายทอดให้กับชาวโลกได้รู้จักด้วยภาษาของป๊อปคัลเจอร์นะจากคำง่ายๆนะคำว่าสวัสดีค่ะสู่มวยไทยแฟชั่นแล้วก็สถานที่จริงในกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งต้องบอกว่าสวัสดีค่ะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผลงานที่จะทำให้ผู้ชมทั่วโลกเนี่ยได้เห็นประเทศไทยของเรานะผ่านมุมมองที่ทั้งคุ้นเคยแตกต่างนะและขณะนี้เนี่ยยอดวิวของ MV เพลงนี้ก็เลย140ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวของวงการกีฬาค่ะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอีกหนึ่งรายการแข่งขันที่คนไทยกำลังติดตามแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ในขณะนี้ก็คือวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียค่ะซึ่งในรอบแรกนะทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยค่ะถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะหลังเก็บชัยชนะ2นัดรวดติดต่อกันนะพร้อมกับการการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะทีมชาติไทยซึ่งอยู่ในกลุ่ม C ประเดิมสนามด้วยการเอาชนะกาตาร์3เซตรวดนะคะก่อนที่จะลงสนามนะในนัดที่2พบกับเกาหลีใต้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างต้องการชัยชนะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปนะเกมนี้เนี่ยไทยเราออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะทั้งเรื่องของเกมรุกที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เกมรับที่เหนียวแน่นค่ะก่อนที่จะเก็บ2เซตแรกไปได้ก่อนที่25-18และ25-16นะหลายคนพอเห็นแต้มห่างแบบนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวเกมเนี่ยต้องจบแบบสบายๆ3เซตรวดนะฮะแต่ว่าเกาหลีใต้ก็สามารถกลับเข้าสู่เกมได้ในเซตที่3นะเอาชนะไทยที่25-20นะฮะแล้วก็เดินหน้ากดดันทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องในเซตที่4นะซึ่งทั้ง2ทีมต่อสู้กันอย่างสูสีก่อนที่เกาหลีใต้จะปิดเซตนะฮะที่25-22ตีเสมอเป็น2-2เซตทำให้ต้องไปตัดสินกันในเซตที่5นะคะเซตตัดสินต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยยังแลกแต้มกันได้อย่างสูสีเลยค่ะคุณผู้ชมขับเคี่ยวไปมานะจนแฟนๆชาวไทยเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยค่ะก่อนที่ทีมชาติไทยของเรานะจะเล่นได้อย่างแน่นอนกว่าในช่วงเวลาสำคัญนะแล้วก็ปิดเกมไปด้วยชัยชนะ15-12นะก็คือส่งผลให้ทีมชาติไทยของเราเอาชนะเกาหลีใต้3-2เซตนะด้วยคะแนนนะคะ25-18 25-16 20-25 22-25และ15-12นะก็คือเก็บชัยชนะในนัดที่2มี5คะแนนพร้อมกับขึ้นนำในกลุ่ม4นะคะก็คือการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองนะคะสำหรับท็อปสกอร์ในนัดนั้นนะคะก็คือณภาเดชพินิจดีนะคะอยู่ที่25แต้ม เท่ากับทางฝั่งของฮอซุบงของเกาหลีใต้นะคะส่วนชัยวัฒน์ถุงดำนะคะทำเพิ่มอีก20แต้มค่ะและจากชัยชนะในนัดที่ลงแข่งเกาหลีใต้นะทำให้อันดับโลกของไทยเราเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นมาอีก13อันดับเลยทีเดียวนะสำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะคะแข่งจบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะทีมชาติไทยลงสนามพบกับไชนีสไทเปเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกานะคะซึ่งผลก็คือไทยเราชนะแบบเฉือนเฉือเลย3ต่อ2เซตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมรอลุ้นทีมชาติไทยกันต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายในชิงแชมป์เอเชียค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นึงแล้วกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: กลับมาแล้วเหรอลูก
2: ค่ะแม
1: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
2: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวฉะนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคุณผู้ชมเรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้ค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านหลังหนึ่งค่ะซึ่งคุณผู้ชมเห็นแล้วอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะคะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามีความกว้างในจุดที่แคบที่สุดเนี่ยเพียงแค่72เซนติเมตรเท่านั้นเองค่ะพาคุณผู้ชมไปที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์นะมีบ้านหลังหนึ่งค่ะซ่อนตัวอยู่ช่องว่างระหว่างอาคารสองหลังนะที่นี่ก็คือเคเดตเฮาส์ค่ะบ้านที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในบ้านที่แคบที่สุดในโลกค่ะแล้วก็เป็นผลงานการออกแบบของยาคุปชาเชนซนีค่ะสถาปนิกนะคะแล้วก็ศิลปินชาวโปแลนด์ค่ะเคเรตเฮาส์ตั้งอยู่ในเขตโวล่านะบริเวณหัวมุมนะคะของถนนเชลัสนาแล้วก็ถนนคอสนาของกรุงวอร์ซอค่ะตัวบ้านเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเพียงแค่14ตารางเมตรค่ะจุดที่กว้างที่สุดนะมีความกว้างเพียงแค่122เซนติเมตรขณะที่จุดที่แคบที่สุดเนี่ยมีเพียงแค่72เซนติเมตรค่ะความกว้างแบบนี้เนี่ยหมายความว่าหากเดินกัน2คนเนี่ยอยู่กัน2คนในบ้านสวนกันไม่ได้ค่ะผู้ชมแต่ถึงแม้ว่าพื้นที่จะมีเพียงเท่านี้ค่ะบ้านหลังนี้กลับถูกออกแบบให้มีองค์ประกอบสำคัญนะแล้วก็สามารถอยู่อาศัยได้เลยค่ะพื้นที่ทุกส่วนถูกคิดแล้วก็จัดวางอย่างประหยัดนะคะไม่มีห้องขนาดใหญ่ไม่มีทางเดินกว้างแล้วก็แทบไม่มีพื้นที่สำหรับถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ใช้งานเลยนะคะแนวคิดนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2009ค่ะเมื่อชาเชนซินีเนี่ยนั่งอยู่ในร้านแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็สังเกตเห็นช่องว่างมืดๆบริเวณอาคารสองหลังฝั่งตรงข้ามนะและแทนที่จะมองว่ามันเป็นเพียงแค่พื้นที่เหลือใช้เขากลับตั้งคำถามว่าแล้วช่องว่างแค่นี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นพื้นที่สำหรับมนุษย์ได้หรือเปล่านะฮะและยิ่งไปกว่านั้นอาคารสองหลังที่ขนาบเคเรสเฮาส์อยู่เนี่ยยังมาจากคนละช่วงเวลาของประวัติศาสตร์นะฮะด้านหนึ่งเป็นอาคารเก่าที่สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะส่วนอีกด้านเป็นอาคารที่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่1970ค่ะเคเรสเฮาส์นะคะจึงเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ขนาดเล็กค่ะคุณผู้ชมที่เชื่อมระหว่างสถาปัตยกรรมจากอดีตแล้วก็ยุคใหม่นะคะของกรุงวอร์ซอเข้าด้วยกันและเรื่องราวที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือพื้นที่นี้เนี่ยอยู่ใกล้กับสถานที่ที่ครั้งหนึ่งนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเคยมีสะพานไม้เชื่อมพื้นที่2ส่วนของวอร์ซอเกตโตเข้าด้วยกันด้วยนะชื่อเคเรสเฮาส์นะมาจากเอ็ดการ์เคเรสค่ะนักเขียนของชาวอิสราเอลเชื้อสายโปแลนด์นะผู้ที่ได้รับเชิญให้เป็นผู้ที่อยู่อาศัยคนแรกแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญของโครงการนะความสำคัญของเคเรตกับโปแลนด์ไม่ได้เริ่มต้นจากบ้านหลังนี้ค่ะแต่ว่าแม่ของเขาเนี่ยเกิดในยุคที่กรุงวอร์ซอในปี1934ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ในวอร์ซอเกตโตระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะคะก่อนที่จะรอดชีวิตแล้วก็เดินทางกลับจากยุโรปในเวลาต่อมาค่ะส่วนพ่อของเขาเนี่ยก็เกิดในโปแลนด์นะแล้วก็รอดชีวิตจากสงครามเช่นกันด้วยการหลบแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กพร้อมกับชาวยิวคนอื่นๆนะด้วยเหตุนี้บอกได้ว่าบ้านหลังเล็กที่มีความกว้างไม่ถึงเมตรในบางจุดเนี่ยจึงมีความหมายมากกว่าเรื่องของการทดลองทางสถาปัตยกรรมนะคะเพราะสำหรับเคเรตแล้วมันยังเป็นการกลับมาเชื่อมโยงกับสถานที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของครอบครัวอีกครั้งค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าเคเรตเฮาส์นะอาจเป็นมากหมายเป็นความหมายที่มากกว่าคำว่าบ้านค่ะเพราะว่าคุณค่าของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันกว้างแค่ไหนค่ะคุณผู้ชมแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถเห็นอะไรในพื้นที่ที่คนอื่นเคยมองข้ามนั่นเองค่ะเอาละค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดการดีค่ะวันนี้กุ้งนางพร้อมกับทีมงาน NBT สงขลาค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงเรียนบ้านควรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลตำบลบ้านควรอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งที่มีความสามารถในเรื่องของกีฬาท้าทายอย่างกีฬายิงธนูปีนผาโรยตัวแล้วก็ขี่ม้าค่ะที่สำคัญได้รับรางวัลมาแล้วหลายสนามเลยนะคะฟังแบบนี้แล้วอยากจะเห็นท่วงท่าลีลาของคนเก่งในวันนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้กุ้งนางนั่งอยู่กับเยาวชนคนเก่งในวันนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมุซีราฮูราชื่อเล่นซีรามาอยู่ชั้นป.5 โรงเรียนบ้านควนค่ะ
0: จุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีนผายิงธนูโรยตัวหรือว่าขี่ม้าเนี่ยน้องซีราเริ่มต้นกีฬาแบบนี้ได้ยังไงคะ
1: ตอนแรกคุณพ่อกับคุณแม่หากิจกรรมให้หนูทำค่ะแล้วก็พอหนูได้เริ่มเล่นกีฬาพวกนี้ไปเรื่อยๆหนูก็รู้สึกว่าเริ่มสนุกแล้วก็สนใจกับมันค่ะ
0: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่จำได้ไหม
1: อนุบาล3
0: อนุบาล3ก็ประมาณ5ขวบประมาณนั้นใช่มั้ยคะจำได้มั้ยว่ากีฬาแรกเลยที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มฝึกให้เราได้ทดลองเล่นนี่คืออะไร
1: โรยตัวค่ะ
0: โรยตัวเริ่มจากการโรยตัวก่อนเลยแล้วตอนนั้นเด็กอนุบาล3ฝึกโรยตัวความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้น
1: ตอนนั้นกลัวค่ะ
0: ตอนนั้นกลัวเหรอคะแล้วทำยังไงเราถึงรู้สึกว่ามันก้าวข้ามผ่านความกลัวมาได
1: ้พอเริ่มเล่นไปสักพักก็จะรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ทำให้หนูไม่กลัวกับการโรยตัวค่ะ
0: พอโรยตัวแล้วต่อด้วยกีฬาอะไรคะ
1: จะเป็นขี่ม้าค
0: ่
1: ะ
0: ขี่ม้าตอนนั้นเราเริ่มขี่ม้าตั้งแต่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่จำได้ไหม
1: ถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณป.2ค่ะ
0: ป.2ก็เริ่มฝึกขี่ม้าอ่ะเป็นยังไงป.2แล้วโตขึ้นมาหน่อยขี่ม้าความรู้สึกของเรากับกีฬาท้าทายแบบนั้น
1: กลัวหนูไม่ค่อยกล้าเล่นแต่ว่าสักพักหนูได้เริ่มเล่นม้ามันก็สนุกค่ะการขี่
0: คือเราก็รู้สึกว่าเหมือนพี่กุ้งนางเคยได้ยินมาว่าเวลาเราขี่ม้าเนี่ยเราต้องทำให้รู้สึกเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกับเขาใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ทีนี้หนูบอกว่าโรยตัวขี่ม้าแล้วกีฬาต่อไปที่หนูได้ลองฝึกเล่นคืออะไรคะ
1: ยิงธนูค่ะ
0: ยิงธนูยิงธนูเนี่ยได้ยินว่าไปแข่งมาหลายที่ด้วยตอนนั้นเริ่มฝึกตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
1: ช่วงป.2เหมือนกันเลยค่ะ
0: ช่วงป.2เหมือนกันกับกีฬายิงธนูใช่ไหมแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับกีฬายิงธนู
1: ตอนแรกอะค่ะหนูไปขี่ม้าแล้วก็หนูได้เห็นกีฬายิงธนูหนูก็เลยสนใจหนูลองเล่นเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะทีนี้อีกหนึ่งกีฬาก็คือปีนผาอันนี้มาเริ่มปีนผาตอนอายุเท่าไหร่คะ
1: ประมาณป.4 ป.5 นี่แหละค่ะ
0: ป.4 ป.5 เหมือนกันทำไมหนูถึงรู้สึกว่ากีฬาที่มันท้าทายแล้วก็อย่างที่หนูบอกไปว่าตอนฝึกแรกๆรู้สึกกลัวทำไมหนูถึงเลือกที่จะมาเล่นกีฬาพวกนี้
1: เพราะว่ามันเหมือนเป็นกีฬาที่ท้าทายกับเราอยากทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อย
0: ๆค่ะแล้วหนูชอบอะไรสำหรับเสน่ห์ของกีฬาแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นยิงธนูขี่ม้าปีนผาโรยตัวหนูคิดว่าเสน่ห์ของกีฬาประเภทนี้มีอะไรบ้างคะ
1: เหมือนขี่ม้าค่ะมันเป็นเหมือนกีฬาที่ว่ามีความสง่ายิงธนูก็ด้วยค่ะ
0: ธนูก็ด้วยใช่ไหมแล้วเราแบ่งเวลาระหว่างการฝึกซ้อมกับการเรียนยังไงเพราะว่าพี่กุ้งนางก็ได้ยินมาว่าหนูเนี่ยเรื่องเรียนก็ไม่ได้เป็นรองเรื่องกีฬาเลยแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมกับการเรียนยังไงคะ
1: ถ้าจันทร์ถึงศุกร์เรียนค่ะส่วนเสาร์กับอาทิตย์ก็จะมีการรวมกลุ่มในชมรมเพื่อมายิงธนูกันค่ะ
0: หลังเลิกเรียนนี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมง
1: 1-2ชั่วโมง
0: 1-2ชั่วโมงแล้วฝึกซ้อมที่ไหนคะ
1: ที่บ้านเลยค่ะ
0: ที่บ้านเลยก็คือฝึกยิงธนูหรือว่ายังไงคะจะมีลานกว้างๆให้ที่บ้านอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนที่ฝึกซ้อมเนี่ยเรามีคุณครูคอยดูแลหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่คะ
1: มีคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะมายิงธนูที่โรงเรียนแล้วก็ครูก็จะช่วยดูให
0: ้เสาร์อาทิตย์เมื่อกี้น้องบอกว่าเป็นชมรมเหรอคะ
1: ใช่
0: มันเป็นชมรมยังไงคะ
1: มันเป็นชมรมที่ว่าคือเหมือนเวลาเสาร์อาทิตย์อะค่ะคือเขาจะมารวมกลุ่มมายิงธนูด้วยกันค่ะ
0: คนที่มานี่มีใครบ้าง
1: มีหลายๆคนเลยค่ะ
0: หลายคนเลยมีเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็น
1: ทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ
0: ่อ๋อค่ะของจังหวัดสตูลเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วในการเรียนล่ะในเมื่อเรามีการแบ่งเวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เรื่องเรียนของเราเป็นยังไงบ้าง
1: คือพอหนูซ้อมธนูเสร็จหนูก็จะไปเรียนพิเศษต่ออ
0: ืมโอ้โหแสดงว่าเรานี่ก็ต้องแบบร่างกายแข็งแรงนะสามารถจะซ้อมกีฬาท้าทายเสร็จแล้วก็ไปเรียนพิเศษต่อได้แบบนี้แสดงว่ากีฬานี่ทำให้เราแข็งแรงด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูคิดว่ากีฬาเนี่ยให้อะไรกับหนูบ้างนอกจากร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพที่ดีขึ้นการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่มันท้าทายแบบนี้ให้อะไรกับหนูบ้าง
1: หนูรู้สึกว่ามันช่วยฝึกเรื่องบุคลิกภาพของหนูด้วยค่ะแล้วก็สมาธิ
0: ยังไงบุคลิกภาพของเราดีขึ้นยังไง
1: คือเหมือนกีฬาขี่ม้าไปยิงธนูค่ะตอนยิงมันเหมือนมีเสน่ห์ในตัวของมันเอง
0: ทําให้เราดูแบบบุคลิกดีแบบว่าอกพ้ายไหล่พึงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วมีสมาธิล่ะกีฬาแบบนี้สร้างสมาธิยังไงลูก
1: เหมือนตอนยิงธนูค่ะคือเวลาเราเข้าไปยืนในเส้นยิงแล้วมันเป็นกีฬาที่เหมือนกับว่าต้องแข่งกับตัวเองคือเราไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างค่ะ
0: ก็ได้อยู่กับตัวเองตรงนั้นแล้วสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเอาไปใช้ในเรื่องเรียนก็ได้ถูกมั้ยคะ
1: ใช
0: ่พูดถึงความสามารถด้านกีฬาต่างๆนะคะหนูได้รับรางวัลมาแล้วหลายสนามเลยพี่ได้ยินมามีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: หนูรู้สึกว่าทุกอย่างที่หนูได้เล่นกีฬาค่ะมันก็ถือว่าเป็นรางวัลของหนูแต่ว่ากีฬาที่หนูได้รางวัลที่หนูได้ก็จะมีตอนที่หนูได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นของสมาคมสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็มีเกียรติบัตรของที่หนูไปสอบที่เด็ดมาค่ะ
0: ค่ะแล้วรางวัลเกี่ยวกับกีฬาล่ะคะได้รางวัลอะไรมาบ้าง
1: มีที่ว่าหนูไปแข่งที่ประเทศมาเลเซียหนูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะแล้วก็มีที่ว่าแข่งรุ่นโอเพ่นค่ะ Recurve of Babel Openได้รับตอนนั้นแข่งกับผู้ใหญ่หนูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่5ค่ะ
0: อ๋ออันนั้นเป็นสนามที่แข่งกับผู้ใหญ่เลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ค่ะน้องซีล่าคะคุณพ่อคุณแม่รวมถึงคุณครูด้วยเนี่ยมีส่วนสนับสนุนหนูในเรื่องของการเล่นกีฬาพวกนี้ยังไงบ้าง
1: คุณแม่ค่ะจะช่วยดูเรื่องตารางเวลาของหนูเพราะว่าหนูต้องเรียนต้องเล่นกีฬาด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนคุณพ่อกับคุณครูจะเป็นคนช่วยหนูในเรื่องการยิงธนูนี่แหละค่ะจะดูถ้าดูฟอร์มของหนูการปรับระยะแล้วก็เรื่องธนูนี่แหละค่ะอุปกรณ
0: ์คุณพ่อของน้องมูซิล่านี่คือท่านมีความชำนาญเรื่องของกีฬาพวกนี้มาอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแบบนี้มีความรู้สึกท้อบ้างไหมกีฬามันก็ไม่ได้ง่ายนะพี่กุนังเห็นทั้งอุปกรณ์ทั้งการลงสนามแบบนี้รู้สึกท้อบ้างไหมคะ
1: หนูไม่เคยรู้สึกท้อเลยค่ะแต่ว่าหนูก็มีบ้านที่รู้สึกเหนื่อยช่วงก่อนแข่งจะต้องซ้อมหนักเป็นพิเศษแต่หนูก็พักผ่อนค่ะแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้น
0: คือเราก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็พักผ่อนแค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ฝากถึงเพื่อนๆนะคะที่เขาอาจจะยังไม่มีกีฬาโปรดเป็นของตัวเองน้องซีล่าลองฝากหน่อยว่าอยากจะให้หันมาเล่นกีฬายังไงบ้างคะ
1: เหมือนกีฬาพวกนี้ค่ะเป็นกีฬาที่คือถ้าได้ลองเล่นแล้วจะรู้สึกสนุกสนใจแล้วก็ท้าทายกับมันค่ะลองเปลี่ยนจากการเล่นมือถือแล้วลองมาเล่นกีฬาดูค่ะ
0: โอเคค่ะก็จะได้เก่งเหมือนน้องมูซิล่าในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปชมการสาธิตการยิงธนูจากน้องซีล่านะคะเดี๋ยววันนี้ให้น้องแนะนำเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆกันก่อนดีกว่าเพราะว่ามันก็จะมีคันธนูในหลากหลายประเภทใช่ไหมคะมีอะไรบ้างไหนน้องซีล่าเล่าให้ฟังได้เลยค่ะ
1: อันนี้ค่ะมันจะเป็นธนูโบราณ
0: ธนูโบราณ
1: ค่ะ
0: อ๋อมันลักษณะมันเป็นยังไงคะ
1: คือตัวคันเนี่ยค่ะมันเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยแต่ว่าเหมือนประเภทแบบนี้ค่ะมันจะต้องประกอบ
0: คืออันนี้คือดั้งเดิมเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ได้ว่ามีชิ้นส่วนอะไรประกอบเพิ่มเติมใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ถือให้ชิ้นอื่นๆเป็นยังไงอีกบ้างตัวนี้ล่ะคะตัวนี้
1: เป็นคอมเปาค่ะหรือว่ารอกทดกำลัง
0: ลักษณะของมันเป็นยังไงคะ
1: คันนี้ตอนดึงอะค่ะมันจะหนักแต่ว่าพอดึงมาสุดแล้วอะมันจะรู้สึกว่ามันเบากว่าเดิมค่ะ
0: มันจะหนักก็คือมันมีประกอบส่วนตรงนี้เข้ามาใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็เวลาแรงที่ว่าใช้ดึงอะค่ะคือต้องมันเยอะค่ะ
0: ก็คือต้องแข็งแรงหน่อย
1: ใช่
0: จับตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวถัดมาล่ะอันนี้โอ้โหยาวเชียวอันนี้ตั้งก่อนก็ได้ค่ะต้องรู้วิธียกวิธีแบบว่าเก็บด้วยนะตัวนี้ใหญ่มากเลย
1: อันนี้รีเคิร์ฟค่ะหรือว่าธนูโค้งกลับค่ะตัวตรงนี้ค่ะมันจะโค้งกลับมันจะโค้ง
0: ค่ะแล้วตัวนี้น้ำหนักเป็นยังไงคะ
1: ถ้าตรงนี้ค่ะมันจะมีการที่ถ่วงให้น้ำหนักมันมีซ้ายขวาที่ให้น้ำหนักมันเยอะขึ้นแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะ
0: อ๋อค่ะอ๋ออ่ะตัวถัดไปโอ้โหนี่กีฬายิงธนูไม่ได้ว่าแบบว่ายิงได้เลยต้องทำความรู้จักกับอุปกรณ์กันก่อนใช่ไหมคะอีกตัวนึงละคะตัวนี้
1: อันนี้มัน
0: ตัวนี้เหมือนจะเบาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอันนี้มันเหมือนจะย่อยมาจากคันนี้ค่ะคือถ้าถอดคันนี้ถอดอุปกรณ์หมดเลยมันก็จะกลายเป็นคันนี้ได
0: ้อ๋อกลายเป็นคันนี้ใช่ไหมคะแล้วน้องซีล่าถนัดเป็นตัวไหน
1: ถ้าหนูถนัดเลยก็จะมีคันนี้กับคันนี้ค่ะ
0: คันนี้คันนี้ก็คือเวลาจะไปแข่งนี่คือเราเลือกตัวประเภทที่ถนัดไปหรือว่ายังไงคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็สามารถจะระบุไปได้เลยว่าเราถนัดอะไรใช่ไหมแล้วในส่วนของลูกธนูล่ะเมื่อกี้รู้จักคันธนูกันไปแล้วลูกธนูเห็นบอกว่าก็มีหลายประเภทเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เป็นยังไงบ้าง
1: อันนี้คือหนูจะใช้กับธนูรีเคิร์ฟแล้วก็เบโบค่ะเบโบนี่มันก็จะย่อยมาจากรีเคิร์ฟ
0: ก็ต้องก็คือเป็นเฉพาะลงไปว่า
1: ใช
0: ้กับ2ตัวนี้ก็จะต้องเป็นลูกธนูตัวนี้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีตัวไหนอีกบ้างคะ
1: อันนี้ใช้กับคันธนูโบราณค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตัวนี้อ่ะไหนลองทำให้พี่ดูหน่อย
1: คือถ้าคันนี้มันจะไม่มีที่ตั้งคือเขาให้ตั้งบนมือค่ะนี่แต่ว่าหนูไม่อยากใส่
0: ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วยังมีอีกไหมคะ
1: มีอีกค่ะก็คือลูกธนูแบบนี้ที่ใช้สำหรับธนูความเปล่าค่ะ
0: ธนูความเปล่าอ๋อมันจะมีลักษณะเฉพาะยังไงไหม
1: เหมือนธนูนี้ลูกแบบนี้ค่ะมันคนละแบบกันกับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเวลาใส่เขาก็จะใส่แบบแตกต่างกันค่ะ
0: ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มต้นกีฬายิงธนูเนี่ยจะต้องทำความรู้จักเรื่องของอุปกรณ์ก่อน
1: ใช่
0: ว
1: ่
0: ามีประเภทไหนบ้างนะคะแต่ละคันธนูใช้กับลูกธนูแบบไหนใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เริ่มฝึกซ้อมกันต่อไปทีนี้เดี๋ยวอยากจะเห็นแล้วแหละว่าการยิงธนูของน้องซีล่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ

ีฬายิงธนูเนี่ยเป็นกีฬาที่ให้ในเรื่องของสมาธินะครับคนที่มีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างจะมีปัญหาสักนิดนึงก็สามารถจับมาปรับได้ด้วยกีฬาธนูนะครับจริงๆแล้วธนูเนี่ยเราแข่งกับตัวเองนะครับเราไม่ได้แข่งกับเพื่อนบนเส้นยิงนะครับเราแข่งกับตัวเองการที่เราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆก็คือการที่เราตั้งใจฝึกซ้อมอยู่สม่ำเสมอนะครับและเราก็สามารถจะมีความสุขกับมันได้ครับเขาเรียนรู้จักอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าธนูเนี่ยมีกี่ประเภทมีประเภทไหนบ้างอุปกรณ์ใช้ยังไงนะครับหลังจากนั้นก็จะให้น้องเข้ามาฝึกในเรื่องของท่าในการยิงธนูที่ถูกต้องนะครับการใช้กล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้เบสิกไปทีละสเต็ปจนกระทั่งหลายคนก็ยิงดีขึ้นในเรื่องของกีฬายิงธนูนะครับในเรื่องของสมาธิแน่นอนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับมีความมีน้ำใจนะครับช่วยเหลือเพื่อนๆแน่นอนความซื่อสัตย์นี่แน่นอนเลยครับเพราะว่าจะต้องมีการบันทึกคะแนนที่มีความซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับในส่วนของโรงเรียนนะครับโดยท่านผู้บริหารท่านผอ.สุริยานะครับก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬายิงธนูนะครับก็ในเรื่องของสถานที่ที่ท่านผอ.ได้เอื้อเฟื้อให้เราได้ใช้สถานที่ในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยได้มีส่วนในการช่วยฝึกเด็กๆนะครับในช่วงของคาบลดเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของการแข่งขันตอนนี้ก็สนามไหนที่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับแล้วก็ระยะทางเรื่องของประมาณเนี่ยทางเรียนก็จะร่วมมือกับผู้ปกครองด้วยนะครับในการพาไปแข่งขันสนามที่มันไม่ไกลบ้านมากเกินไปครับอย่างอาจจะไปต่างประเทศด้วยครับอย่างเช่นมาเลเซียครับน้องมุซิรานี่ก็ประสบความสำเร็จที่มาเลเซียก็หลายสนามครับที่ได้รางวัลกลับมาครับชมรมยิงธนูจังหวัดสตูลนะครับตอนนี้เป็นชมรมที่เราตั้งขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูลนะครับก็เพื่อประโยชน์ของคนที่รักกีฬายิงธนูนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนที่สนใจนะครับเราเชื่อว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้กับวงการธนูของจังหวัดสตูลในอนาคตได้ครับก็อยากจะให้น้องๆได้ให้โอกาสตัวเองนะครับมาเปิดใจเรียนรู้ดูก่อนนะครับถ้าชอบนะครับก็ยินดีที่จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและก็สนับสนุนกันต่อไปครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ในสตูลอาจจะเป็นกีฬาใหม่นะครับแต่ว่าถ้าน้องๆชอบนี่ยินดีครับในฐานะที่เป็นครูที่สอนอยู่ด้วยครับ

หลังจากที่น้องซีร่าได้แสดงความสามารถด้านการยิงธนูให้ได้ชมกันที่โรงเรียนแล้วค่ะเราทั้งหมดจะเดินทางกันไปที่เขาบอกคะบ้านทางงอซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนค่ะไปชมความสามารถด้านการปีนผาและโรยตัวของน้องซีร่ากันค่ะ

มืออยู่ที่เดิมเท้าขวาขึ้นอึ๊บเท้าซ้ายฉีกเท้าขวาไปอยู่เข่า

0: เท้าขวาขึ้นไปที่หัวเข่า1 2เท้าขวาขึ้นปิดนิดนึงเท้าซ้ายขึ้นเท้าขวาแตะเหยียบพื้นเลยตรงขวาตรงระดับหัวเข่าอ่ะมันจะมีปุ่มอยู่จิกเข้าไปนี่ลงมาตามอีกหน่อยนึงขึ้นมาขึ้นไปแล้วลงหัวเข่าเลยขึ้นอีกนิดเดียวนั่นแหละ1 2 pushกว้างไปอย่าคิดเยอะขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกนิดนึงนั่นน่ะมันจะมีร่องอยู่ปักระดับเท้าอ่ะมันจะมีร่องอยู่ตรงใกล้ๆสีม่วงอ่ะ
1: ไปใกล้สีม่วงบนหรือล่าง
0: แล้วก็เดี๋ยวมือซ้ายจับสีชมพูเท้า
1: ซ้าย
0: ซ้ายเหยียบสีเขียวเท้าขวาเหยียบตรงหัวเข่ามันจะมีร่องอยู่นิดเดียวลงมานิดนึงลงมาไปขวานั่นแหละขึ้นไปนิดเดียวขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกนิดขึ้นลงมานั่นแหละจะมีร่องจิกอยู่ขึ้นอีกนิดเดียวเอาเท้าขวาไปอยู่ที่มือขวาให้ถึงนะ
1: กระโดดหรอกไง
0: ฮะ
1: เมื่อกี้กระโดดหรอก
0: อย่านานไม่ได้นะมือซ้ายเปลี่ยนที่จับแบบพยายามยืนเท้าขวาให้ได้ลูกจิกพื้นไปเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปอยู่มั่นใจเซฟอยู่เหยียบไปสีม่วงถ่ายน้ำหนักไปมือขวาเหยียบอึ๊บ1 2อัพอัพอัพมือซ้ายปล่อยฟีดไปอัพเปลี่ยนน้ำหนักไปอยู่มือขวาขาซ้ายยกจบการปลูกฝังของผมก็เราคิดว่าหากิจกรรมอะไรที่จะทำภายในครอบครัวโดยที่เรามีความสามารถในกิจกรรมที่เราทำอยู่อย่างเช่นผมมีความสามารถในการปีนหน้าผาการโรยตัวการทำกิจกรรมหรือกีฬาแอดเวนเจอร์ก็เลยประยุกต์เข้ามาใช้เป็นกิจกรรมภายในครอบครัวครับ
2: สิ่งแรกเป็นการที่จะทำยังไงให้มีเวลาสำหรับคนในครอบครัวนะครับก็เลยนำกิจกรรมหรือนำความรู้ความสามารถที่ผมมีอยู่ประยุกต์เข้ามาใช้ทำยังไงก็ได้ให้คนในครอบครัวของผมเนี่ยมีส่วนร่วมแม้ว่าแต่ละคนอาจจะยังไม่มีความรู้แต่ว่าเราใช้ความรู้สึกที่ว่าเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับโดยการใช้หลักของความปลอดภัยหรือการได้ออกกำลังหรือการได้สร้างกล้ามเนื้อให้กับลูกที่ยังในช่วงที่เขายังเล็กอยู่นะครับเพื่อให้เขาพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็ทักษะแล้วก็สมาธิครับผม
3: สำหรับผมถ้าเป็นกีฬาแอดเวนเจอร์เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ท้าทายความสามารถ

อาจศักยภาพหรือแนวความคิดของเรานะครับบางทีบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นกีฬาที่อันตรายนะครับแต่สำหรับผมมองแล้วว่าถึงมันมีอันตรายอยู่ในตัวกีฬาหรือในการที่เราเล่นมันอยู่เนี่ยแต่เราก็สามารถมีความปลอดภัยมีระบบป้องกันนะครับในการที่เราทํากิจกรรมหรือเราการในการที่เราเล่นครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่มีสมาธิหรือเราไม่มีระบบเซฟตี้เข้าไปในกีฬามันจะไม่เกิดความปลอดภัยสําหรับผู้เล่นครับผมประโยชน์ที่เขาจะได้รับในเรื่องของสมาธินะครับในการรู้ว่าอะไรอันตรายอะไรควรระวังอะไรที่เราจะต้องมีความเข้าใจในทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถข้ามหรือปล่อยปะละเลยในบางจุดที่มันมีความเสี่ยงได้นะครับผมจะให้เขาเรียกว่าเคารพในสิทธิ์ของลูกนะครับก็คือเราจะถามกันก่อนว่าจะยังเล่นต่อไหมหรือชอบในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเขาชอบหรือเขาคิดว่าเขามีความสามารถที่จะไปต่อเราก็จะให้การสนับสนุนเขาไปด้วยการที่พัฒนาไปตามอายุของเขาไปเรื่อยๆครับว่าเขามีความสามารถไปได้ถึงไหนเราก็สนับสนุนเขาไปครับผมสิ่งแรกผมอยากให้คิดว่าเราจะหากิจกรรมอะไรทําในครอบครัวก่อนนะครับโดยใช้ความรู้ความสามารถของผู้ปกครองที่มีอยู่บางท่านอาจจะเก่งทําอาหารบางท่านอาจจะเก่งเขียนหนังสือเราใช้ความรู้ความสามารถความสําคัญที่สุดก็คือถ้าผู้ปกครองไม่อยู่เป็นแบ็คอัพให้ลูกเนี่ยเวลาเราทํากิจกรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีการสานสัมพันธ์นะครับบางครั้งเด็กหรือตัวลูกเองเนี่ยเวลาเขามองกลับมาแล้วเนี่ยผู้ปกครองเขาไม่อยู่เขาไม่เห็นเขาไม่มีกําลังใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหันมาหาเราแล้วเราอยู่แล้วเรายิ้มให้เขาเราให้กําลังใจเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ถูกทอดทิ้งและอะไรก็ตามที่เราให้เขาทําหรือเราทํากับเขาด้วยเนี่ยมันจะไปได้ดีครับผมเพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่พยายามหาเวลาว่างทํากันในครอบครัวนะครับแล้วค่อยๆพัฒนาไปตามความรู้ความสามารถของเด็กไปเรื่อยๆอย่าบังคับเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบังคับให้เขาทํามันจะไปได้ไม่นานครับผม

หวังว่าเรื่องราวของน้องซีร่าในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็จุดประกายให้กับเยาวชนลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่รักและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะวันนี้รายการคิดกันดีหมดเวลาลงแล้วค่ะตอนหน้าจะพาไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ตะเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
1: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่ 1 ขาบนี่อีก 2 ขาบกินนี่อีก 2 ขาบแล้วดื่มนี่อีก 4 ขาบ
2: ฮะ
1: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
3: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะซูเปอร์เอลนิโญสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กักเก็บน้ำต้นทุนล่วงหน้าป้องกันกระทบต่อภาคการเกษตรจังหวัดยะลาลุยสำรวจบ้านไม่มีเลขที่ขับเคลื่อนมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยร้าย30ล้านครัวเรือนอิ่มคุ้มสบายกระเป๋าครัวกันเองยะลาขวัญใจนักเรียนคนทำงานอาหารตามสั่งเริ่มต้น25บาทมีให้เลือกมากกว่า20เมนูติดตามข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับอาหมัดโรดีบินเจฮะและสุชาดาดอลล้อในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้อยู่กับดิฉันสุชาดาดอลล์และคุณอามัดรดีบินเจฮะค่ะ
0: ครับผมก็เช่นเคยนะครับผู้ชมครับในช่วงเวลา16นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกานะครับเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวต่างๆในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้บ้านเรานะครับข่าวแรกในวันนี้นะครับผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีก1ภารกิจของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพังงานะครับได้มีการมอบผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่อาคารหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงานะครับนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์การเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา2569เป็นผ้าห่มกันหนาวจำนวน241ผืนและกระเป๋าเป้จำนวน241ใบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์และลูกคิดและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนปัจจุบันนะครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงามีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น533คนทั้งประเภทอยู่ประจำและไปกลับเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในลักษณะพิเศษเป็นประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์สำหรับนักเรียนด้อยโอกาส10ประเภทอาทินักเรียนที่ครอบครัวประสบปัญหาด้านต่างๆรวมถึงนักเรียนชนกลุ่มน้อยชาวไทยใหม่นะครับชาวไทยใหม่มอแกนหรือชาวเลจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6รวมถึงหลักสูตรทวิศึกษาสาขาการโรงแรมมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและนำความรู้และทักษะไปต่อยอดประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปครับ
1: ค่ะมาต่อด้วยเรื่องของการมอบทุนการศึกษาในพื้นที่กันบ้างนะคะบริษัทปตท.สผ. Energy Development จำกัดร่วมกับจังหวัดสงขลาค่ะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2569นะคะรวม345ทุนค่ะเพื่อหวังสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีมุ่งส่งเสริมเยาวชนและสร้างโอกาสทางการศึกษาบรรยากาศที่หอประชุมไซแก้วโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลานายรัชศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาปตท.สผ. ED จังหวัดสงขลาประจำปี2569โดยมีนายชูพงษ์กลั่นกลีบผู้จัดการอาวุโสฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมบริษัทปตท.สผ. Energy Development จำกัดนายจักรพันธ์กิ่งแก้วพลังงานจังหวัดสงขลานางสาวณัฐการสายน้อยในอำเภอสิงหานครตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนและก็เป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนที่มีความตั้งใจเรียนมีความประพฤติดีและมีจิตสาธารณะตามโครงการมอบทุนการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับในปี2569ค่ะก็ได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนจาก10โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสิงหนครและหน่วยงานราชการในพื้นที่ซึ่งก็ได้แก่อำเภอสิงหนครเทศบาลเมืองสิงหนครและสถานีตำรวจภูธรสิงหนครครอบคลุมระดับชั้นอนุบาลมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น345ทุนงบประมาณรวม 691,500 บาทเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
0: เรายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลานะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลาตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลานายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและการและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลาครั้งที่6ทับ2569โดยมีนางนิชาพัฒน์เพชรพันธ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการอนุกรรมการผู้แทนหน่วยงานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุม พื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแผนงานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาแผนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลาประจำปี2569ซึ่งมีมติเบื้องต้นเสนอใช้อาคารที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการตามหลัก Universal Design และกำหนดจัดงานในวันระหว่างวันที่25ถึง26มกราคม2570พร้อมทั้งนะครับเห็นชอบแผนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจำนวน9แห่งและโครงการจ้างงานผู้ช่วยคนพิการประจำปี2570เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการและการดูแลคนพิการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
1: มาดูการลงพื้นที่นะคะเพื่อสำรวจค่ะบ้านที่ไม่มีเลขที่นะคะในการที่จะร่วมกันนะคะที่จะได้หาข้อมูลนะคะฝ่ายปกครองในพื้นที่เทศบาลเมืองยะลาขออภัยค่ะฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอเทศบาลสะเต็งนอกค่ะได้ลงพื้นที่ลุยสำรวจบ้านไม่มีเลขที่ขับเคลื่อนมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะคุม3ภัยร้ายรวม30ล้านครัวเรือนค่ะนายสุพัฒน์พลธามูลปลัดอำเภอพร้อมด้วยกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะคะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่พักอาศัยบ้านไม่มีเลขที่และข้อมูลบุคคลในพื้นที่เทศบาลเมืองสะเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะสนับสนุนสวัสดิการภาครัฐผ่านระบบสำรวจครัวเรือนที่ขอความช่วยเหลือจากกองทุนประกันภัยพิบัติมุ่งสร้างความปลอดภัยให้แก่บ้านเรือและครอบครัวตามนโยบายรัฐบาลซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมการคุ้มครอง3ภัยธรรมชาติหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมกว่า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีอุทกภัยจ่ายเงินเยียวยางวดแรก 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจ่ายเงินเยียวยางวดแรก 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนระยะเวลาการจ่ายภายใน15วันพิจารณาจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจ่ายเงินผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองรายละ2ล้านบาทจากการลงพื้นที่สำรวจได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดในการเตรียมความพร้อมรองรับสิทธิประโยชน์และการเยียวยาจากภาครัฐอย่างทั่วถึงต่อไป
0: ขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นายแพทย์สุกรีแวมามะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการปฐมภูมิพร้อมด้วยนางวาริสาแวมามะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมนางรุษนาสะเจริญนักสาธารณสุขชำนาญการกลุ่มงานป้องกันควบคุมโรคกลุ่มงานสุขศึกษาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบตงนะครับร่วมกันเดินหน้าแจกหน้ากากอนามัยฟรีแก่พี่น้องประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ตลอดจนให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพภายหลังที่พื้นที่เมืองเบตงนะครับได้รับผลกระทบจากควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียทั้งนี้นะครับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุและเด็กซึ่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเบตงเพิ่มขึ้นโดยพบผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น 28.4% ส่วนโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นนะครับ 63.8% และโรคเยื่อบุตาอักเสบ

0: เพิ่มขึ้นกว่า 220% จึงอยากจะให้พี่น้องประชาชนหันมาดูแลสุขภาพในช่วงนี้อย่างระมัดระวังและป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากมลพิษทางอากาศทางนี้นะครับสามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ได้ทางเพจกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลเบตงและเพจโรงพยาบาลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาต่อไปครับ
1: ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลารับมือเรื่องของฝุ่น PM2.5 ส่วนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เตรียมรับมือซูเปอร์เอลนีโญนะคะโดยมีการแบ่งโซนสีโซนในการดูแลภัยแล้งค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญนะคะสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็แบ่งพื้นที่ในการรับผิดชอบดูแล4โซนด้วยกันค่ะรณรงค์กักเก็บน้ำต้นทุนล่วงหน้านะคะเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรสภาพอากาศที่แปรปรวนและความเสี่ยงจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะลากยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะส่งผลให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เร่งวางแผนรับมืออย่างรวดเร็วและเป็นระบบเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายด้านภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นเป็นวงกว้างล่าสุดค่ะนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เปิดเผยว่านายจุมพศวันนชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการสั่งการค่ะให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญโดยได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่รับผิดชอบและบริหารจัดการเฉพาะโซนทั้ง4พื้นที่พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนพื้นที่ตลอดเวลาในส่วนของภาคเกษตรกรรมซึ่งมีพืชใช้น้ำมากอย่างปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ทางจังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเรื่องของน้ำต้นทุนและการกักเก็บน้ำในพื้นที่แปลงเล็กแปลงน้อยโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่เกษตรกรต้องพึ่งพาตนเองสิ่งสำคัญค่ะคือการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ช่วงปลายฤดูฝนไม่ปล่อยให้น้ำหมดแล้วจึงเริ่มคิดหาแนวทางโดยจังหวัดค่ะจึงมุ่งเน้นเรื่องของการสื่อสารข้อมูลและการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงที
2: ในส่วนของการเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยท่านผู้ว่าให้ทุกหน่วยเนี่ยได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของบุคลากรทั้งเรื่องของตัวทรัพยากรเองนะครับตัวเครื่องไม้เครื่องมือเองเนี่ยที่ให้พร้อมเข้าสนับสนุนพื้นที่นะครับเรามีการแบ่งส่วนราชการต่างๆเนี่ยในรับผิดชอบพื้นที่ออกเป็น4โซนให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4ท่านเนี่ยเรื่องของรับผิดชอบเป็น4โซนในเรื่องของการบริหารเฉพาะโซนเฉพาะโซนไปเพราะว่าแต่ละพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยเราก็มีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่เกาะพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็พื้นที่โซนด้านในซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาซึ่งเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการวางแผนไว้ในเบื้องต้นที่จะรองรับสถานการณ์ตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงปีหน้ากลางปี70ครับ
0: ครับผมซึ่งในปีนี้นี่คาดว่าสถานการณ์เอลนีโญนะครับจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี2569นะครับไปจนถึงต้นปี2570นะครับตั้งแต่มกราไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผู้ชมครับต่อไปนะครับผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศระดับจังหวัดนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกมุ่งเป้าเน็ตซีโร่ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะครับนายณัฐพรรักบำรุงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดภูเก็ตครั้งที่3/2569โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมในครั้งนี้นะครับเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดภูเก็ตพร้อมหารือแนวทางนำแผนไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593นะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมก็ยังได้หารือแนวทางการพัฒนาแบบจำลองทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนลดการเรือนกระจกในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการจัดการขยะมูลฝอยในตลาดชุมชนและภาคอุตสาหกรรมผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนพร้อมยกระดับจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไปครับ
1: ส่วนบรรยากาศของการเปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนของศาลจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยนายธนายุทธ

0: ภาค8และสารกลางจังหวัดภูเก็ตบนพื้นที่6ไร่3งาน20และคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลจังหวัดทั้งคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์หรือจำนวนเงินที่ฟ้องเกิน 300,000 บาทคดีที่ไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้รวมถึงคดีอาญาที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษจำคุกสูงเกิน3ปีหรือปรับเกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการย้ายมายังอาคารหลังใหม่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาสถานที่และระบบการให้บริการให้สอดคล้องกับภารกิจของศาลที่เพิ่มขึ้นโดยมุ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนคู่ความและผู้ที่มาติดต่อราชการให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: อาคารเนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุงแบบแปลนนะโดยเฉพาะห้องพิจารณาคดีนะครับห้องไกเกียนะครับทำให้รองรับปริมาณคดีนะครับที่มีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเนี่ยครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถมาใช้บริการไม่ว่าห้องพิจารณาห้องไกเกียส่วนงานบริการต่างๆไม่ว่างานรับฟ้องนะครับงานบริการประชาชนในด้านการขอปล่อยชั่วคราวนะครับก็จะมีการสร้างที่เป็นสัดเป็นส่วนนะครับทำให้รองรับกับการพิจารณาคดีที่มีปริมาณมากขึ้นได้ดียิ่งขึ้นไป
2: ผู้ชมครับเรายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเตรียมความพร้อมก้าวสู่เวทีเวลเนสระดับนานาชาตินะครับซึ่งเตรียมเปิดตัวนิวมาเอเชียมัสซาจแชมเปี้ยนชิพ2027ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันนวดนานาชาติระดับเอเชียเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนวดไทยสู่ระดับโลกต่อไปครับนี่เป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเตรียมเปิดเป็นศูนย์กลางคนรักการนวดและเวลเนสระดับนานาชาติหลังโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสงขลานครินทร์ภูเก็ตร่วมกับ New Massage Association ประเทศฝรั่งเศสและ Tara Spa and Beauty ประเทศกาตาร์นะครับได้มีการเปิดตัวมหกรรมการแข่งขันนวดนานาชาติระดับเอเชียมุ่งยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการนวดไทยเชื่อมโยงองค์ความรู้และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกพร้อมเปิดพื้นที่สร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมมัสซาจแอนด์เวลเนสนะครับสำหรับนิวมาเอเชียมัสซาจแชมเปี้ยนชิพ2027นะครับเป็นเวทีที่รวบรวมผู้ประกอบวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสและผู้นำในอุตสาหกรรมจากหลากหลายประเทศ มารวมประชันความสามารถและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติครอบคลุมทั้งศาสตร์การนวดเทคนิคการบริการการนำเสนอการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การสื่อสารกับผู้รับบริการพร้อมเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกสอดรับ บทบาทของมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงการศึกษาการวิจัยและองค์ความรู้สู่ภาควิชาชีพทางนี้นะครับนิวมาเอเชียมัสซาจแชมเปี้ยนชิพ2027กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22 ถึง 24 มกราคม2570ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตต่อไปครับ
0: มากันต่อในส่วนของการหาทางออกนะคะการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวค่ะหลังมีหนังสือคัดค้านนะคะรวมไปถึงภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวก็เลยจะต้องมีการหารือในเรื่องของการจัดงานรอชฮาชนานะคะที่ป่าตองค่ะของผู้ขอให้ผู้จัดได้มีการทบทวนอย่างเหมาะสมบรรยากาศที่ห้องประชุมสารสินชั้น5สารกลางจังหวัดภูเก็ตนะคะร้อยตำรวจเอกเขตนัทชานศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายรมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานในการประชุมหารือกรณีของการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวรอชฮาชานานะคะซึ่งก็เป็นมีการกำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ป่าตองในช่วงวันที่11กันยายน2569ภายหลังจังหวัดได้รับหนังสือจากกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตขอคัดค้านการจัดกิจกรรมนี้นะคะโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เสนอข้อห่วงกังวลต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวผลกระทบต่อชุมชนตลอดจนภาพลักษณ์และก็ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวจึงขอให้ผู้จัดกิจกรรมค่ะนำข้อห่วงกังวลนี้นะคะไปหารือใหม่และแจ้งแนวทางกลับมาอีกครั้งเพื่อให้จังหวัดได้ประเมินสถานการณ์และเตรียมมาตรการรองรับที่เหมาะสมโดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยผลกระทบต่อชุมชนภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวการปฏิบัติตามกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยในวันเดียวกันนี้นะคะกลุ่มป้องกันผืนแผ่นดินภูเก็ตค่ะก็ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวต่อนายสิวัตรระวังกุลนายอำเภอภูเก็ตนะคะได้ เป็น

รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งก็ทางกลุ่มนะคะก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับการจัดงานทั้งในพื้นที่ของชาบัดและโรงแรมบางแห่งที่มีความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่บุคคลที่3อาจจะเข้ามาก่อเหตุและสร้างสถานการณ์จังหวัดได้รับหนังสือและข้อเสนอของกลุ่มไว้เพื่อพิจารณาโดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

0: ไทยช่วยไทยนะคะมาดูในส่วนของทางด้านการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐค่ะโดยรองอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะลงพื้นที่นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามสถานการณ์มังคุดนะคะชี้มาตรการของกระทรวงพาณิชย์ช่วยผลักดันราคาให้อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการดำเนินงานนะคะด้านบริษัทนะคะขจก.โอท็อป88ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปผลไม้แช่แข็งและผลไม้ฟรีซไดร์โดยโรงงานดังกล่าวนี้นะคะก็มีส่วนสำคัญในการรับซื้อผลผลิตมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางทางการตลาดแล้วก็เป็นการระบายผลผลิตในช่วงที่มีมังคุดออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากรองอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะกล่าวว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดโอท็อป88ก็ได้เข้ามาช่วยรับซื้อมังคุดจากจุดรับซื้อในพื้นที่อำเภอฉวางรวมถึงรับซื้อผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานด้านรูปลักษณ์หรือขนาดเช่นมังคุดลูกดำและมังคุดตกไซส์เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปในโรงงานซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญค่ะในการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ช่วยระบายผลผลิตออกจากตลาดโดยเฉพาะในช่วงที่มีผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงปลายฤดูของมังคุดแล้วโดยมาตรการต่างๆที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและบริหารจัดการผลผลิตได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีส่งผลให้ราคามังคุดยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะผลผลิตที่มีคุณภาพและผ่านการคัดเกรดอย่างเหมาะสม
1: สถานการณ์ในเรื่องของราคานะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปลายฤดูกาลแล้วแต่ว่าในบางอำเภอยังมีผลผลิตออกสู่ตลาดอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงที่ผลผลิตออกมากนะครับกรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ยังจะดำเนินมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่องที่ได้ทำมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลนะครับในปีต่อไปเนี่ยเราอยากจะมีมาตรการในการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะครับการรวมกลุ่มในที่นี้อาจจะเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นแปลงใหญ่หรือว่าเป็นกลุ่มประมูลนะครับเรายินดีสนับสนุนในเรื่องของกลุ่มประมูลนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยได้คัดนะครับมังคุดคุณภาพแล้วเราก็จะประสานงานเอาลงเข้ามาประมูลนะครับมีการแข่งขันกันในเรื่องของราคานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเกษตรกรต้องผลิตมังคุดที่มีคุณภาพและมีการคัดเกรดก่อนที่จะเข้าสู่กลุ่มประมูลเราอยากจะตั้งกลุ่มประมูลเพิ่มนะครับตอนนี้มีอยู่17กลุ่มประมูลนะครับเราอยากจะเพิ่มให้มากกว่านี้แล้วก็ทางกรมค้าภายในก็จะประสานงานเอาลงรับซื้อเข้ามาแข่งขันในการซื้อเพราะว่าเกษตรกรจะได้ราคาที่ดีขึ้นในปีที่ผ่านมาคือปีนี้เมื่อเปรียบเทียบราคาของกลุ่มประมูลกับราคาข้างนอกเนี่ยราคาในกลุ่มประมูลเนี่ยสูงกว่าอย่างน้อยเนี่ย5บาทสามารถยืนยันได้เลยนะครับ
2: เอาละครับผู้ชมครับจากเรื่องของมังคุดนะครับผู้ชมครับต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆเพื่อที่จะลดค่าครองชีพในครัวเรือนนะครับโดยทางจังหวัดพัทลุงนะครับได้มีการเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับเปิดโครงการธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนพร้อมกับส่งรถโมบายธงฟ้าในพื้นที่5อำเภอเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ลานอเนกประสงค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ตำบลแม่ขรีตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดพัทลุงภายใต้โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนประจำปีงบประมาณ2569โครงการในครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงานที่มีความผันผวนซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่งและกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานนะครับก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคอาทิข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายและสินค้าอื่นๆที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนขณะเดียวกันนะครับทางจังหวัดก็ได้มีการจัดรถโมบายธงฟ้าลงพื้นที่ให้บริการกับพี่น้องประชาชนตามที่ว่าการอำเภอต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกและเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงในระหว่างวันที่8ถึง10กันยายน2569รถโมบายธงฟ้าจะลงพื้นที่ให้บริการประชาชนใน5อำเภอประกอบด้วยอำเภอปากพยูนอำเภอป่าบอนอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วและอำเภอกงหรานะครับซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแล้วโครงการนี้นะครับยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่กระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนอีกด้วยครับ
0: มีสินค้าราคาประหยัดนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของกับข้าวและข้าวราคาประหยัดในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะอิ่มคุ้มสบายกระเป๋านะคะครัวกันเองยะลาขวัญใจนักเรียนนักศึกษาคนทำงานค่ะอาหารตามสั่งเริ่มที่25บาทอร่อยรสชาติดีมีให้เลือกกว่า20เมนูค่ะยุคของข้าวของข้าวของแพงน้ำมันพุ่งสูงนะคะหลายคนก็จะต้องรัดเข็มขัดค่ะแต่ว่าที่จังหวัดยะลานะคะยังมีร้านอาหารตามสั่งขวัญใจมหาชนอย่างครัวกันเองค่ะอาหารตามสั่งราคาประหยัดที่เริ่มต้นอยู่ที่25บาทอิ่มอร่อยคุ้มค่าแถมรสชาติดีมีคุณภาพครองใจทั้งนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปมาอย่างยาวนานค่ะแม้ว่าร้านจะเปิดขายมานานกว่า4ปีนะคะก็ต้องผ่านการย้ายที่ทำเลมาถึง3ครั้งด้วยกันจากจุดเริ่มต้นนะคะที่ขายเพียงราคา20บาทจนกระทั่งเผชิญกับภาวะต้นทุนวัตถุดิบแล้วก็ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นค่ะทำให้ทางร้านเองก็จำเป็นจะต้องมีการปรับราคาขึ้นมาเพียง5บาทเท่านั้นค่ะโดยปัจจุบันนะคะเมนูไก่เริ่มต้นที่25บาทและเมนูเนื้อเริ่มต้นที่30บาทเพื่อให้ทุกคนค่ะยังสามารถเข้าถึงอาหารอร่อยในราคาเบาๆได้คุณซาวาเฮยูโซเจ้าของร้านนะคะก็ได้เปิดเผยถึงความตั้งใจว่าต้องการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองที่มีงบประมาณจำกัดอยากให้ทุกคนได้ทานข้าวอร่อยในราคาถูกโดยพยายามรักษาคุณภาพและรสชาติให้ดีที่สุดแม้ว่ากำไรจะน้อยแต่ก็มีความสุขในการที่ได้ช่วยเหลือสังคมสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถแวะเวียนไปอุดหนุนได้นะคะที่ถนนอาคารสงเคราะห์ใกล้กับย่านตลาดประชาชื่นเลี้ยวขวาก่อนถึงประชาชื่นสังเกตด้านตรงกันข้ามนะคะเป็นร้านถังหม่าล่าและร้านส้มตำค่ะร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะหยุดเฉพาะมีกิจธุระเท่านั้นนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0932751447
3: ขายก็เริ่มขายตั้งแต่9โมงครึ่งแล้ว10โมงนั้นนะประมาณนั้นแหละค่ะไปจนถึงเที่ยงคืนก็หมดตัวทุกวันค่ะถ้าอะไรๆข้าวของไม่ขึ้นก็จะขาย25บาทจะได้ช่วยเหลือลูกค้าคนเด็กนักศึกษาก็บางคนก็คนก็ไม่มีเหมือนกันมาเรียนก็อะไรผู้ปกครองก็ไม่มีเหมือนกันได้กินข้าวแบบถูกพยายามจะทำให้มีคุณภาพแล้วก็ให้อร่อยค่ะเหมือนเดิมค่ะ

คุณผู้ชมครับในยุคนี้นะครับปี2569หรือว่ายุคปี2026นะครับคุณสุชาดาครับตอนนี้ยุคนี้เขาเรียกว่าเป็นยุคโซเชียลเป็นยุคโซเชียลมีเดียหรือว่ายุคออนไลน์นะครับผู้ชมครับแล้วก็เมื่อมีการใช้สื่อโซเชียลกันอย่างแพร่หลายนะครับผู้ชมครับแน่นอนก็มีกลุ่มมิจฉาชีพอะไรต่างๆเข้ามาปรากฏตัวในสื่อโซเชียลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้นะครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับจะมานำเสนอคุณผู้ชมเกี่ยวกับมิตรออนไลน์มิตรออนไลน์คืออะไรอย่างไรติดตามได้กับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในวันนี้กันเลยครับ

สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหัดมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ
1: สันติชายแดนใต้ไม่ต้องการความรุนแรงร่วมกันดูแลพื้นที่ทุกคนต้องช่วยกันพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือพฤติกรรมต้องสงสัยโทรสายด่วน1341กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามาร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ปราศจากความรุนแรงโดยเร็ว

0: กลับมาเข้าสู่ในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นใต้ในวันนี้นะครับผู้ชมครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจัดพิธีประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สำคัญประจำเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเบิกเลิกเบิกชัยก่อนจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ครับนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดก่อนที่จะมีการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ในช่วงของวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569นะครับโดยมีนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมพิธีพิธีดังกล่าวนะครับจัดขึ้นที่วัดมหาธาตุขออภัยนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งการประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นนะครับประกอบพิธีบวงสรวงพระพุทธสิหิงณหอพระพุทธสิหิงศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งช่วงใกล้เสร็จพิธีนะครับได้เกิดปรากฏการดวงอาทิตย์ทรงกลดปรากฏแสงสีรุ้งโดยรอบสร้างความสนใจแก่ผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมากพราหมณ์ผู้นำประกอบพิธีกล่าวว่าการปรากฏการดังกล่าวเรียกว่านพดลทรงกรดขออภัยนะครับ นพดลทรงกรดนะครับถือเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลเปรียบเสมือนทิพยเทวดาประทานพรให้เกิดความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้นะครับก่อนจะประกอบพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปครับ
1: ส่วนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็มีการจัดงานนะคะวันเกิดของเจ้าแม่ลิ้มกวนเหนียวนะคะมูลนิธิเทพชนีปุญญสถานปัตตานีได้จัดงานวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกวนเหนียวและประเพณีทำบุญเทกระจาดประจำปี2569มอบทุนการศึกษาและสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ 4,000 ชุดค่ะบรรยากาศที่ลานอเนกประสงค์หน้าศาลเจ้าเล้งจูเกียงศาลเจ้าแม่ลิ้มกวนเหนียวอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีนะคะในงานวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกวนเหนียวและประเพณีทำบุญเทกระจาดประจำปี2569โดยมีนายวันสุกรีแวมามะในอำเภอเมืองปัตตานีพร้อมด้วยนายกสมาคมประธานมูลนิธิหัวหน้าส่วนราชการประชาชนแล้วก็สมาชิกชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดปัตตานีทั้ง8องค์กรประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธาเจ้าแม่ลิ้มกวนเหนียวเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากทั้งนี้นะคะยังมีประเพณีทำบุญเทกระจาดที่มูลนิธินะคะได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 4,000 ชุดเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยมุสลิมสะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาในเรื่องของการแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี
0: จากปัตตานีนะครับจะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดนราธิวาสนะครับโดยทางจังหวัดนราธิวาสได้มีการจัดงานมีการแถลงข่าวจัดงานของดีเมืองนราธิวาสประจำปี2569นะครับปีนี้เป็นปีที่49เพื่อที่จะเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญและก็เป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์และของดีเมืองนราธิวาสครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่บริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ปีที่49โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่างานของดีเมืองนราครั้งที่49ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ10วัน10คืนจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้เฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสภายในงานนะครับอัดแน่นไปด้วยไฮไลท์สำคัญทั้งขบวนแห่อันยิ่งใหญ่การประกวดผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะลองกองนราธิวาสที่มีผลผลิตกว่า 7,000 ตันการประกวดศิลปาชีพการแข่งขันนกเขาชวาเสียงกว่า 1,500 ตัวและการแข่งขันเรือกว่า60ลำ ซึ่งมีเรือจากประเทศมาเลเซียร่วมชิงชัยพร้อมกันนี้นะครับยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานสมโภชศาลหลักเมืองในวันที่9ถึง11กันยายน2569เชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวนราธิวาสนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมการประกวดและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอันทรงคุณค่าบริเวณเวทีกลางของงานรวมถึงการแสดงจากดาราและนักร้องชั้นนำของเมืองไทยที่มาสร้างความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนครับ
1: ส่วนในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะที่หาดแหลมปะการังนะคะและเมมโมรี่บีชค่ะสุดคึกคักทีเดียวนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มนักเซิร์ฟแห่โต้คลื่นช่วงกรีนซีซั่นค่ะดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ทะเลพังงาตอกย้ำเขาหลักเซิร์ฟทาวบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นของจังหวัดพังงาคึกคักนะคะโดยเฉพาะบริเวณชายหาดแหลมปะการังและเมมโมรี่บีชที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าค่ะซึ่งก็เป็นจุดหมายหนึ่งที่เป็นยอดนิยมของกลุ่มนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะที่ต่างทยอยเดินทางมาร่วมสนุกกับกิจกรรมการโต้คลื่นท่ามกลางคลื่นลมที่เหมาะสมสำหรับการเล่นเซิร์ฟในช่วงฤดูมรสุมตลอดช่วงวันหยุดนะคะก็พบนักเซิร์ฟนำกระดานลงทะเลอย่างต่อเนื่องบางรายก็เป็นนักเล่นที่มีประสบการณ์ขณะที่บางส่วนก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทดลองเล่นเซิร์ฟเป็นครั้งแรกโดยมีผู้ประกอบการแล้วก็ครูฝึกคอยให้คำแนะนำเรื่องของการทรงตัวการจับจังหวะคลื่นและการเล่นอย่างปลอดภัยสำหรับหาดแหลมปะการังและเมมโมรี่บีชค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสายเซิร์ฟแอนด์บีชไลฟ์สไตล์นะคะเนื่องจากว่าที่นี่ค่ะเป็นชายหาดที่กว้างบรรยากาศเป็นธรรมชาติแล้วก็ช่วงกรีนซีซั่นหรือหน้ามรสุมค่ะก็จะมีคลื่นที่เหมาะสมกับการเล่นเซิร์ฟทำให้บริเวณชายหาดกลับมามีสีสันแล้วก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและนักกีฬาทางน้ำก็เป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ของจุดหมายของผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเซิร์ฟเขาหลักเซิร์ฟทาว
0: ไปต่อกันที่นครพัฒนครศรีธรรมราชนะครับเดินหน้าสร้างยกระดับการผลิตและแปรรูปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนต่อไปครับรองศาสตราจารย์ดร.สุภาวดีถาวโรนะครับผู้อำนวยการแผนงานวิจัยผักกูดผักเศรษฐกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพร้อมคณะอาจารย์นักศึกษาลงพื้นที่อำเภอลานสกาอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยผักกูดทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณค่าผลผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการประเมินห่วงโซ่คุณค่าสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางนี้นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นะครับมุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อยกระดับผักกูดสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่ของการผลิตตลอดจนการพัฒนากระบวนการแปรรูปให้มีความหลากหลายสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนและมหาวิทยาลัยยังมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติจริงส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอันจะนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปครับ
1: แต่ขณะเดียวกันนะคะที่อบจ.ยะลาค่ะก็ได้เปิดตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวนะคะซึ่งอบจ.ยะลานะคะก็ได้เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดฉากค่ะตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยนะคะส่งตรงสู่ผู้บริโภคพร้อมชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นและซอฟต์พาวเวอร์กระตุ้นเงินในการหมุนเวียนนั่นเองค่ะบรรยากาศที่บริเวณสำนักงานอบจ.ยะลานายมุกตามัทธานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวโดยมีคณะผู้บริหารส่วนราชการภาคีเครือข่ายตลอดจนประชาชนในพื้นที่นะคะเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักภายในงานนะคะก็เต็มไปด้วยความสนใจของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ตามฤดูกาลอาหารปรุงสุกอาหารแปรรูปสินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปของดีเมืองยะลากันอย่างคึกคักค่ะ
0: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าอบจ.ยะลาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากเนื่องจากความมั่นคงและความยั่งยืนที่แท้จริงต้องเริ่มจากการที่ประชาชนสามารถประกอบอาชีพมีรายได้และพึ่งพาตนเองได้โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวนะครับจึงถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าสถานที่ซื้อขายสินค้าแต่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่เปิดให้เกษตรกรกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มสตรีผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรงพร้อมทั้งเป็นเวทีถ่ายทอดภูมิปัญญาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนนอกจากนี้นะครับกิจกรรมนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยะลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วยสำหรับตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวนะครับกำหนดจัดขึ้น2ครั้งคือวันที่9กันยายน2569และวันพุธที่16กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 12:00 น.ที่บริเวณหน้าสำนักงานอบจ.ยะลานั่นเองครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงในปัจจุบันนี้นะคะ การค้าขายก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่หน้าร้านอย่างเดียวแล้วนะคะอบจ.ยะลาเองค่ะก็เดินหน้าปั้นกลุ่มสตรีค่ะผู้ประกอบการเพิ่มทักษะตลาดดิจิทัลนะคะ เปลี่ยนวิธีขายพาสินค้าของชุมชนก้าวสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มช่องทางการ

0: สร้างรายได้สร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของคนชายแดนใต้เป็นอย่างไรติดตามได้ในก้าวหน้าก้าวไกลไปกับอบจ.ยะลาค่ะ
1: ยุคนี้แค่มีของดีติดบ้านไว้อาจไม่พออีกต่อไปหากยังใช้วิธีการขายแบบเดิมๆเพราะหน้าร้านจริงไม่ได้จำกัดอยู่แค่พื้นที่ใกล้บ้านแต่ขยับไปอยู่ในโลกออนไลน์ที่เปิดรับลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกกลุ่มสตรีและผู้ประกอบการในจังหวัดยะลากว่า200คนจึงไม่รอช้าจับมือกันก้าวออกจากกรอบการค้าขายรูปแบบเดิมหันมาลุยฝึกทักษะการตลาดดิจิทัลอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้กว้างไกลกว่าที่เคยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของอบจ.ยะลาที่มองเห็นว่าองค์ความรู้คือเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตและเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างอาชีพจึงจัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการขายสินค้าออนไลน์โดยดึงทีมวิทยากรมืออาชีพมาติวเข้มทักษะที่นำไปใช้ได้จริงแบบจัดเต็มทั้งเรื่องเทคนิคตลาดออนไลน์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่การสร้างแบรนด์การเล่าเรื่องราวสินค้าให้โดดเด่นไปจนถึงเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้สวยงามน่าซื้อบนหน้าฟีดเพื่อเป็นการเติมอาวุธทางความคิดเปิดประตูพาเอกลักษณ์และของดีเมืองยะลาก้าวสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซได้อย่างมั่นใจ
2: วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาดำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมนั้นมีทักษะเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ความรู้ใหม่ๆเพื่อจะได้ดำเนินการในเรื่องของการประกอบการทางออนไลน์เนี่ยแล้วก็เพิ่มช่องทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากขายปกติก็เป็นการเพิ่มช่องทางเพื่อหารายได้เพิ่มรายได้ยกตัวอย่างว่ามีบางคนนั้นได้ดำเนินการแล้วก็ประสบความสำเร็จโดยการนำสินค้าเนี่ยไปขายทางฝั่งอีกประเทศหนึ่งนะฮะทางใต้ของประเทศไทย ก็ได้รับความนิยมมากเพราะฉะนั้นการอบรมในครั้งนี้ก็เป็นการเพิ่มช่องทางสามารถที่จะพัฒนาชีวิตให้อยู่อย่างมีความสุขครับ
1: จากเดิมที่สินค้าชุมชนเคยขายอยู่แค่เฉพาะในพื้นที่วันนี้เมื่อผู้ประกอบการมีทักษะด้านดิจิทัลติดตัวก็สามารถขยายช่องทางพาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเดินทางไปได้ไกลขึ้นเกิดการสร้างงานสร้างยอดขายและทำให้สินค้าดีเมืองยะลาเป็นที่รู้จักในวงกว้างบนโลกอีคอมเมิร์ซอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญการเติมทักษะใหม่ๆในครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สูงวัยและผู้ที่กำลังมองหาอาชีพได้กลับมามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้พึ่งพาตนเองและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน
3: ให้ความรู้ดีมากเลยลูกจากคนไม่รู้กลายเป็นรู้เพราะว่าพวกเราสูงวัยใช่ไหมลูกวัยเกษียณไม่มีอะไรทำว่างงานจริงๆพอมาตรงนี้โอเคได้เพื่อนแล้วก็ได้ความรู้มีความสุขค่ะอบจ.จัดได้ดีมากลูกจัดแล้วควรจะจัดอีกเหมาะสมยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับคนที่ว่างงานแล้วก็วิทยากรที่ให้ความรู้ก็น่ารักมากเป็นกันเองดีมากมากสรุปว่าดีอะค่ะ
2: หลังจากนี้ก็คาดว่าผู้ประกอบการนั้นสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมเนี่ยไปดำเนินการในเรื่องของการค้าขายทางออนไลน์การโฆษณาด้านต่างๆโปรโมตในเรื่องของสินค้าเข้าไปยังทุกกลุ่มได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนชาวบ้านต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้เป็นถือว่าเป็นร้านค้าที่อยู่กับที่แต่ว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานั้นก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของการบริหารส่วนจังหวัดในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการบริการสาธารณะในเมื่อผู้สูงวัยที่เข้ารับการอบรมสะท้อนเห็นถึงความสำคัญและก็ความสำเร็จก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ดีใจนะครับดีใจที่สะท้อนถึงความสำเร็จในเรื่องการค้าขายครับ
1: เพราะในโลกยุคดิจิทัลการมีทักษะคือการมีโอกาสอบจ.ยะลาจึงพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการประกอบอาชีพเติมเต็มองค์ความรู้และเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆจากสินค้าชุมชนสู่ตลาดออนไลน์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้มีรายได้ที่มั่นคงพึ่งพาตนเองได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

0: มาติดตามภารกิจการลงพื้นที่ของท่านจุฬาราชมนตรีนะคะจุฬาราชมนตรีได้ลงพื้นที่เปิดโครงการฮุกุมปากัด9ดีประกาศฟาตอนีดารุสลามดินแดนแห่งสันติสุขบรรยากาศที่ห้องประชุมจบังติกอโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมขับเคลื่อนและเผยแพร่หลักฮุกุมปากัดหรือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมประกาศคำฟัตวาฟาตอนีโดยมีดร.เวดูรแมมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้แม่ทัพภาคที่4ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและตัวแทนผู้ว่าราชการทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตัวแทนสอบต.นายกสมาคมปน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนผู้นำศาสนาและผู้นำจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงภายในงานได้มีการแสดงจุดยืนและการกล่าวคำว่าฟาตอนีซึ่งนอกจากเป็นชื่อของสถานที่แล้วยังมีความหมายของการมีปัญญาโดยได้นำคำว่าฟาตอนีมาไว้ในฮุกุมปากัด9ดีนี้ด้วยในข้อที่2ซึ่งขอประกาศว่าฟาตอนีนั้นเป็นฟาตอนีดารุสลามเป็นดินแดนแห่งสันติสุขเป็นดินแดนของผู้ที่มีความรู้มีความรักความสมัครสมานสามัคคีเชื่อมั่นที่จะพัฒนาดินแดนภาคใต้ให้มีความเจริญมีสันติสุขเกิดขึ้นรวมถึงการขับเคลื่อนพลังฮุกุมปากัดและเพื่อสันติสุขของทุกคนและอนาคตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ผู้ชมครับทางด้านของตำรวจภูธรภาค9นะครับได้มีการกำชับสภ.ฐานปฏิบัติการห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับพร้อมตอบโต้ทันทีหลังการข่าวชี้เป้าผู้ก่อเหตุรุนแรงระดมกำลังหนาแน่นจ่อสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ครับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการด่วนให้ทุกสถานีตำรวจและฐานปฏิบัติการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดและดูแลความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ทันทีหลังการข่าวเตือนภัยระลอกใหญ่ในห้วงวันที่10ขออภัยนะครับวันที่7ถึง11กันยายน2569จากสถานการณ์ด้านการข่าวพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับสั่งการและปฏิบัติการมีความชำนาญด้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องนะครับกระจายกำลังหนาแน่นพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ประจำพื้นที่สอดคล้องกับภาพข่าวแจ้งเตือนว่ากลุ่มก่อเหตุรุนแรงได้ประกอบระเบิดแสวงเครื่องและติดตั้งในยานพาหนะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้ก่อเหตุต่อชุดปฏิบัติการลาดตระเวนฐานปฏิบัติการสถานที่ราชการเขตเมืองและย่านเศรษฐกิจนะครับสำหรับจังหวัดยะลานะครับพื้นที่เพ่งเล็งสำคัญได้แก่ตำบลเนินงามและตำบลบางโงยโดยเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับพบความเคลื่อนไหวของสมาชิกเครือข่ายกอมปีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลเนินงามรอยต่อกับตำบลบูดีสอดคล้องกับภาพข่าวเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีกลุ่มปฏิบัติการจากอำเภอกระเพาะ แต่งกายคล้ายทหารพรานพร้อมอาวุธปืนยาวเข้ามาวางแผนร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่บ้านหุดแต่ปางโงยนะครับเตรียมก่อเหตุต่อฐานปฏิบัติการร้อยหน่วยพราน4116และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับ
0: มาดูกิจกรรมกีฬาที่สร้างสีสันในพื้นที่จังหวัดยะลากันหน่อยนะคะนิบงเกม2026ค่ะปิดฉากสุดคึกคักนะคะผู้ปกครองแท็กทีมสลัดมาศนะคะมาโชว์สเต็ปตีกลองขออภัยค่ะตีล้อยางนะคะแล้วก็วิ่งกระสอบกระชับความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนบรรยากาศที่สนามกีฬาโรงเรียนนิบงชนุปถัมภ์จังหวัดยะลาค่ะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงเชียร์เมื่อคุณพ่อคุณแม่สลัดมาศผู้ปกครองมาสวมหัวใจเป็นนักกีฬาอีกครั้งหนึ่งนะคะในโค้งสุดท้ายของการแข่งขันกรีฑานักเรียนนิบงเกมประจำปี2569ในวันสุดท้ายนี้นะคะก็เต็มไปด้วยความสุขและความผูกพันเนื่องจากว่าทางโรงเรียนค่ะจัดเต็มไฮไลท์ความสนุกด้านการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านก็คือวิ่งตีล้อยางวิ่งกระสอบวิ่งซูเปอร์เกิร์ลแมนและปิดท้ายด้วยความอบอุ่นแบบครับกลุ่มผู้ปกครองต่างสวมใส่เสื้อผ้าตามสีของบุตรหลานตนเองค่ะลงสนามประชันฝีเท้าอย่างไม่ยอมแพ้ท่ามกลางเสียงเชียร์ของตัวน้อยคณะผู้บริหารคณะอาจารย์ครูนะคะส่งเสียงเชียร์กันอย่างคึกคักค่ะ
1: ปิดท้ายในวันนี้นะครับผู้ชมครับเราจะไปดูอีกหนึ่งภารกิจของสสส.นะครับได้มีการร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับได้มีการเปิดตัวนิทานภาพอานิสอยากสูงนะครับชวนเด็กๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค

0: ใต้นะครับเติบโตสมวัยเสริมสุขภาพตั้งแต่ประถมวัยครับ
1: บรรยากาศที่ห้องประชุมปริญญากรสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสสส.เครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเปิดตัวหนังสือนิทานภาพอานิสอยากสูงภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กประถมวัยค่ะชวนเด็กชายแดนใต้นะคะสูงขึ้นมุ่งใช้นิทานและการอ่านเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของเด็กตั้งแต่ช่วงประถมวัยทางด้านน้ำหนักส่วนสูงพัฒนาการ4ด้านและการเสริมทักษะการกำกับตนเองรวมถึงค่ะการวางรากฐานเพื่อป้องกันโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังหรือ NCDS ตั้งแต่วัยเด็กนั่นเองค่ะโครงการชวนเด็กชายแดนใต้สูงขึ้นดำเนินงานนะคะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดปัตตานีดำเนินงานใน6อำเภอ9ตำบลครอบคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก27แห่งการเปิดตัวหนังสืออานิสอยากสูงนะคะนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือสำคัญในการนำการอ่านเชื่อมโยงสุขภาพโภชนาการและพัฒนาการเด็กวางรากฐานให้เด็กปฐมวัยนะคะในพื้นที่ชายแดนใต้เติบโตอย่างสมวัยมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตค่ะ
2: นิทานเล่มนี้นะครับจะที่ได้รับมอบไปแล้วให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจะถูกนำไปขยายผลจะถูกนำไปส่งต่อหรือจะถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ต่อจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการกระจายไปยังสูตรต่างๆมากขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่จะสร้างความยั่งยืนได้นะครับนี่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะเป็นเหมือนสิ่งที่ทีมงานนะครับได้มีการจัดทำขึ้นมาแต่แน่นอนนะครับมันไม่เพียงพอนะครับถ้าหากว่าได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชนจากหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เป็นต้นขยายผลในการพิมพ์เพิ่มและก็แจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้แหละคือจะทำใหไม่ใช่เฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสามารถกระจายไปยัง14จังหวัดภาคใต้หรือไปยังภาคอื่นๆด้วยครับ
1: ค่ะหมดเวลาสำหรับช่วงข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันสุชาดาดอลล์คุณอมรวดีบินเจฮารวมไปถึงทีมข่าวและทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: เฮ้ยมีคนทักชวนเล่นการพนันออนไลน์ด้วยอ่ะเล่นดีไหมนะ
2: จะหมดคิดทำไมล่ะนัตตี้การพนันออนไลน์เงินดีจะตายไม่เห็นจะมีใครโดนจับเลย
3: ตั้งสตินะนัตตี้รู้หรือเปล่าการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำทั้งปรับพอเสียก็อยากได้คืนส่งผลกระทบทั้งการงานครอบครัวและคนรอบข้างรวมถึงจะเป็นปัญหาของสังคมด้วยนะนัตตี้
1: กลับไปทำงานที่เรารักดีกว่าม
4: ีสติรู้เท่ารู้ทันใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นะคะทุกคน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะได้เวลาของรายการหมูข้าวชาเทือนตีห้าตรงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เจอกันนะคะวันพุธที่9กันยายน2569กับซีโบและก็น้องไม้ค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับได้ทางทีวีดิจิตอลก็มาเลยครับคุณผู้ชมครับไม้เลข11ครับทีวีของคนตาย NBT ภาคตายครับแล้วก็ทั้งนี้ครับยังมีในส่วนของโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็ NBT ภาคตายครับตอนนี้ไลฟ์สดกันอยู่แล้วพูดคุยทักทายกับทางทีมงานกันได้ครับแต่ถ้าใครอยากติดตามรายการอื่นๆเพิ่มเติมนะครับของ NBT นครติดตามได้ทาง YouTube NBT นครครับแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารที่กระชับชับไวเข้าใจง่ายติดตามผ่าน TikTokNBT นครแล้วก็ฝากอีกช่องแพลตฟอร์มครับ x.com แล้วก็ IG NBT นครครับ
1: มีทุกช่องทางให้ติดตามกันนะคะมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายเรื่องราวแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อประโยชน์ของคุณผู้ชมนั่นเองค่ะมาดูเรื่องแรกค่ะไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาค่ะเขามีการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสร้างโอกาสขายสินค้าออนไลน์นะคะในการขยายตลาดสร้างรายได้ให้กับประชาชนไปดูบรรยากาศแล้วก็ทำไอ้ไร่กับพันปรือค่ะดร.ระเดนสมัยค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการขายสินค้าทางออนไลน์ตอนนี้เขาก็ฮิตกันเนาะโดยมีคณะผู้บริหารวรรณะส่วนราชการวิทยากรแล้วก็ผู้ประกอบการรวมไปถึงกลุ่มสตรีในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะและก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันอย่างพร้อมเพรียงโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานะคะเขาบอกว่าเขามีความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและก็พัฒนาศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายสตรีผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะ
0: ครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการขายสินค้าทางออนไลน์เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านตลาดออนไลน์ครับรวมไปถึงการสร้างแบรนด์สินค้าการสร้างสั้นเนื้อหาเพื่อการตลาดการถ่ายภาพสินค้าตลอดจนการบริหารจัดการระบบขนส่งและระบบการชำระเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ครับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงโดยเรื่องราวนี้ครับทางด้านดร.ระเดนสมัยเอรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาบอกว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ครับเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และก็ทักษะให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะทักษะด้านการตลาดออนไลน์ครับการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลการสร้างแบรนด์การสร้างสั้นเนื้อหาและการถ่ายภาพสินค้าซึ่งล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มพูนมูลค่าและก็ขยายตลาดในยุคดิจิทัลโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และก็ทักษะที่ได้ไปปรับใช้ไปประยุกต์ใช้กับสินค้าผลิตภัณฑ์และธุรกิจของตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายฐานลูกค้าสร้างรายได้และก็พัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนครับ
1: การจะขายได้สักอย่างเนี่ยแน่นอนเราต้องขัดเฟนก่อนว่าข้อที่เราขายเนี่ยมันต้องดีเนาะแล้วก็เรื่องราวของการตลาดเรื่องราวของเทคนิคการขายทางออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่ว่าจะสามารถเพิ่มลูกค้าเพิ่มกำไรให้เราได้ค่ะยังอยู่ที่เรื่องราวของการขาค่ายนะคะกับสถานการณ์มังคุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยล่าสุดค่ะทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงมาในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ว่ามีความโดดเด่นทางด้านของผลไม้นะคะทางมังคุดทางทุเรียนค่ะถึงท่านก็ได้ลงมาติดตามสถานการณ์นะคะชี้ว่ามาตรการของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการดันราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะนายจิรวุฒิสุวรรณอาร์ตนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดโอช็อป88ซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นโรงงานแปรรูปผลไม้แช่แข็งแล้วก็ผลไม้ฟรีซไดโดยโรงงานดังกล่าวค่ะมีส่วนสำคัญในการรับซื้อผลผลิตมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็ระบายผลผลิตในช่วงที่มังคุดออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะ
0: ครับโดยเรื่องนี้ครับทางด้านรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าทางด้านห้างหุ้นส่วนจำกัดโอช็อป88ได้มาเข้าช่วยรับซื้อมังคุดจ ากจุดรับซื้อในพื้นที่อำเภอชะว่างรวมถึงรับซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่ไม่ได้มาตรฐานด้านรูปลักษณ์นะครับหรือขนาดเช่นมังคุดลูกดำแล้วก็มังคุดตอกไส้เพื่อที่จะนำไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปในโรงงานซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการช่วยเลือกเกษตรกรแล้วก็ช่วยระบายผลผลิตออกจากตลาดโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากครับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ได้มีการติดตามสถานการณ์การผลิตและก็การตลาดมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาลของมังคุดแล้วโดยมาตรการต่างๆที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเพื่อช่วยเลือกเกษตรกรและบริหารจัดการผลผลิตได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีส่งผลให้ราคามังคุดยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะผลผลิตที่มีคุณภาพและผ่านการคัดเกรดอย่างเหมาะสมครับ
1: ทางนี้ค่ะการรวมกลุ่มข้องเกษตรกรเพื่อที่จะรวบรวมผลผลิตแล้วก็นำข้าวสู่ระบบการประมูลราคาก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางนึงเลยนะคะที่ช่วยสร้างอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกรแล้วก็จากการติดตามก็พบว่าราคามังคุดที่ข้าวสู่กระบวนการข้าวสู่การประมูลมีแนวโน้มราคาสูงมากว่าราคารับซื้อทั่วไปในท้องตลาดซึ่งนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการร่วมกลุ่มนะคะและก็มีการบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบแต่พันปลื้มค่ะตามที่กระทรวงพาณิชย์ยังคงติดตามสถานการณ์ผลผลิตและก็ราคามังคุดอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการเดินหน้ามาตรการด้านการตลาดและก็การกระจายผลผลิตเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมไปถึงการดูแลให้ผลผลิตสามารถออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงฤดูกาลค่ะ
2: ของราคานะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปลายฤดูกาลแล้วแต่ว่าในบางอำเภอยังมีผลผลิตออกสู่ตลาดอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงที่ผลผลิตออกมากนะครับกรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ยังจะดำเนินมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่องที่ได้ทำมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลนะครับในปีต่อไปเนี่ยเราอยากจะมีมาตรการในการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะครับการรวมกลุ่มในที่นี้อาจจะเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นแปลงใหญ่หรือว่าเป็นกลุ่มประมูลนะครับเรายินดีสนับสนุนในเรื่องของกลุ่มประมูลนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยได้คัดนะครับมังคุดคุณภาพแล้วเราก็จะประสานงานเอาลงเข้ามาประมูลนะครับมีการแข่งขันกันในเรื่องของราคานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเกษตรกรต้องผลิตมังคุดที่มีคุณภาพและมีการคัดเกรดก่อนที่จะเข้าสู่กลุ่มประมูลเราอยากจะตั้งกลุ่มประมูลเพิ่มนะครับตอนนี้มีอยู่17กลุ่มประมูลนะครับเราอยากจะเพิ่มให้มากกว่านี้แล้วก็ทางกรมค้าภายในก็จะประสานงานเอาลงรับซื้อเข้ามาแข่งขันในการซื้อเพราะว่าเกษตรกรจะได้ราคาที่ดีขึ้นในปีที่ผ่านมาคือปีนี้เมื่อเปรียบเทียบราคาของกลุ่มประมูลกับราคาข้างนอกเนี่ยราคาในกลุ่มประมูลเนี่ยสูงกว่าอย่างน้อยเนี่ย5บาทสามารถยืนยันได้เลยนะครับ
1: 5บาทต่อโลนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะในการที่จะอยู่ในระบบการประมูลคือมีแล้วแหละกลุ่มเนี่ยมีตังอยู่แต่อยู่ที่ว่าเกษตรกรเนี่ยจะให้ความสนใจแล้วก็เข้าไปสู่ระบบดำเนินการตามระเบียบที่ทางกลุ่มรองรับไหวหรือไม่แค่นั้นเองค่ะ
0: ครับพอมาวันพุธวันนี้ครับพี่โบครับเพราะวันนี้มีนัดแน่นอนครับกับช่วงข้องไอยะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาในพื้นที่ข้องจังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปกันที่บ้านเล่มโฮมสเตย์อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชครับบอกได้เลยว่าที่นี่ครับนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชาวประมงพื้นบ้านรวมกับความอบอุ่นของคนในชุมชนครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่บอกได้เลยว่าห้ายากมากๆแล้วก็ไปล่องเรือชมพระอาทิตย์รวมถึงกับการทำสปาโครนบอกได้เลยว่าไม่เหมือนที่ไหนเราไปติดตามเรื่องนี้กันได้จากไอยะครับ

หากคุณกำลังมอง5จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแบบรักโลกและพึ่งพาธรรมชาติแบบ 100% วันนี้จินพาทุกคนมาที่บ้านและโฮมสเตย์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้นแบบที่เดินทางสร้างรอยยิ้มและความยั่งยืนยาวนานมากว่า14ปีแล้วค่ะจุดเด่นของที่นี่ก็คือความพร้อมในการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยวิถีชีวิตดั้งเดิมไม่มีการปรุงแต่งค่ะชุมชนบ้านแหลมตั้งอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เป็นโคลนเล่นทั้งหมดนะคะแม้ว่าในอดีตเนี่ยชาวบ้านจะมองว่าเป็นความจำเจหรือว่าอุปสรรคแต่ปัจจุบันค่ะพวกเขารวมใจกันมองจากภายนอกเข้ามาข้างในจนสามารถเปลี่ยนโคลนเล่นนะคะให้กลายเป็นกิจกรรมสุดฮิตยังสปาโคลนธรรมชาติดีท็อกพิ้วกลางทะเลและก็ยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยวิจัยแล้วก็แปรรูปค่ะจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับรางวัลนวัตกรรมนะไม่ว่าจะเป็นโคลนพอกหน้าสบู่ดินและก็โลชั่นบำรุงผิวกระชับจากใบกงกางค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแนวมินิมอลนะคะอย่างการทำผ้ามัดย้อมซีธรรมชาติจากเปลือกกงกางด้วยนะคะที่ให้โทนสีน้ำตาลคลาสสิกค่ะโดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวต่างชาติและก็ผู้ที่สนใจได้ลงมือทำเวิร์กช็อปโดยตัวเองเลยค่ะซึ่งความมหัศจรรย์อีกอย่างของบ้านแหลมโฮมสเตย์ก็คือการกระจายรายได้อย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็บางทักษิณนะคะเจ้าของเนี่ยก็ยังย้ำอีกกว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของความสมดุลก็คือหากวันนึงไม่มีบ้านแหลมโฮมสเตย์วิถีชีวิตของพวกเราก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดค่ะและนี่คือโมเดลการท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมดีต่อใจดีต่อโลกนะคะที่เปลี่ยนจากโคลนเล่นให้กลายเป็นทองคำแล้วก็สร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริงนะคะบางสิ้นยังบอกอีกว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบางสิ้นเชื่อ 100% นะคะว่าวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชีวิตชุมชนมันค่ายได้เราสามารถดัดแปลงเป็นโปรแกรมแล้วก็นำเสนอให้นักท่องเที่ยวเราต้องคิดนะคะว่าทำยังไงให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่พอเข้ามาและเข้าไปหับใจและนี่คือทั้งหมดของช่องไอ้ย่าวันนี้ค่ะ

0: ครับก็ไปเที่ยวกันได้ครับบ้านแหลมโฮมสเตย์ที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงไปล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ไปทำสปาโครนครับ
1: กิจกรรมเยอะมากเลยนะคะคือเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยแท้จริงนะคะตามแนวคิดที่บอกว่าถึงวันนึงไม่มีบ้านแหลมโฮมสเตย์แต่ว่าชุมชนยังอยู่ต่อ
0: ใช่ครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงหน้าพี่โบจะพาไปเที่ยวอีกทีนึงครับบอกได้เลยว่าเป็นตลาดแล้วก็มีของกินมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอดใจสักครู่ช่วงนี้เราพักกันเดียวใจครับ
1: สักเดียวค่ะ

0: เฮ้ยเพื่อนเรากำลังได้ตังกินขนมกันแล้วว่ะหวานเจี๊ยบ
1: ไหนดูหน่อย
0: เราว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆในห้องอ่ะ
1: เฮ้ยเราว่าอย่าเพิ่งแชร์ดีกว่านะมันดูเหมือนข่าวปลอมเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออ่ะ
0: เออว่ะ
1: นั่นดิ
2: พี่มาเลยน้องยุคนี้นะน้องจะรับชมสื่ออะไรอ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยแชร์นะครับคารู้ต่อจานสื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยจากไซเบอร์นะครับ
3: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงาน

โมเนเทอรี่ฟันแอนด์เวิลด์แบงค์กรุ๊ปแอนนูมีติ้งส์ระหว่างวันที่10เศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: เรามาเร่งมาลากันช่วงที่ซ่องข้องรายการครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อครับในพื้นที่ข้องจังหวัดนราธิวาสครับคุณผู้ชมครับบอกได้เลยว่าที่นี่เป็นตลาดน้ำครับชื่อว่าตลาดน้ำยากังขนม100ปีครับที่นราธิวาสตอนนี้บอกได้เลยว่าคึกคักมากๆเลยทีเดียวนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียนะครับเข้ามาสัมผัสกับเสน่ห์ของมาลายูทีมสามารถมัดใจนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในพื้นที่กันได้ตอกย้ำมุดไม้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยืนแห่งไม้ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ครับ
1: ค่ะ
0: พาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศที่ตลาดน้ำยากังขนม100ปีที่ตำบลบางนักอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายกฤษณะนั่นกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำยากังโดยมีนายณรงค์สร้างประสิทธิ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับ
1: ด้านสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสนะคะก็มีการเนรมิตพื้นที่ริมน้ำให้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยชุมชนยกระดับศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวรักษาวิถีชีวิตอัตลักษณ์ดังเดิมและสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยไฮไลท์จะเต็มนะคะโดยเสน่ห์แห่งวิถีริมน้ำสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและความสนุกสนานไว้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันพายเรือยอกองนะคะพายแข่งขันเรือพายยอกองการแข่งขันมวยทะเลการสาธิตทำขนมโบราณอาหารพื้นบ้านศิลปะการเคียดลวดลายผ้าบาติกเอกลักษณ์ชายแดนใต้และยังมีบริการล่องเรือนำเที่ยวชมธรรมชาติริมน้ำยากังการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการออกร้านจำหน่ายอาหารและขนมโบราณมากว่า100ปีไฮไดน์ชิมช็อปอย่างจุใจโดยเรื่องนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยถือเป็นมุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงพร้อมกับการแสดงศักยภาพในการต้อนรับผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นคนไทยและการนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องนอกจากจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วแน่นอนค่ะยังสร้างความประทับใจจนเกิดการท่องเที่ยวสำยังยั่งยืนค่ะ
0: ครับก็เดินทางกันไปเที่ยวกันได้ครับที่ตลาดน้ำยะกังขนม100ปีที่นราธิวาสไปสัมผัสวิถีชาวบ้านนะครับไปดื่มด่ำกับธรรมชาติรวมไปถึงอาหารพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นพวกขนมหรือว่าอาหารอื่นๆใช่ครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะชวนน้องอามด้วยนะน้องอามผู้ชื่นชอบของกินเป็นชีวิตจิตใจ
0: ครับไม่จบกันเพียงแค่นี้พี่โบเราต้องไปเที่ยวกันต่อครับบอกได้เลยว่ารอบนี้เราไปต่อกันที่เบตงครับคุณผู้ชมครับบอกได้เลยตอนนี้ที่เบตงนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเองแล้วก็ชาวมาเลเซียนะครับรวมงานมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้ตอนนี้คึกคักมากๆเลยทีเดียวที่เบตงยกระดับท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคครับไปกันที่บริเวณส่วนน้ำเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับนายกองสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดมหกรรมมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้โดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาจัดขึ้นครับโดยมีนายกิจจาไวยชมพูท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลานายกเทศมนตรีเมืองเบตงหัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวมาเลเซียเข้าร่วมเป็นจำนวนมากครับ
1: ค่ะโดยนายกองสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็บอกว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยนะคะมีนโยบายในการสร้างรายได้การท่องเที่ยวโดยมี

0: จังหวัดยะลาเป็นศูนย์กลางภูมิภาคสร้างการเชื่อมโยงจากจังหวัดยะลาไปสู่จังหวัดปัตตานีและก็นราธิวาสเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันทั้งนี้ค่ะมีการวางเป้าหมายให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้มีกิจกรรมตลอดทั้งปีโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้านนายกิจจาวัยชมพูท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาค่ะบอกว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาได้รวมกับเทศบาลเมืองเบตงและภาคเอกชนกำหนดจัดโครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้กิจกรรมมหากรรมมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้ขึ้นที่บริเวณส้วนน้ำเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะ
1: ครับโดยภายในงานนะครับบอกได้เลยว่ามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแสดงเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นและก็ศิลปินทุกคืนเลยครับกิจกรรมเบตงคัลเลอร์ฟูลแซงซี่ประดับเมืองงานออกร้านสินค้าอาหารและของดีจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับการจัดงานครั้งนี้มีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในประเทศและก็ต่างประเทศครับเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าวันละ 5,000 คนสร้างรายได้ให้กับอำเภอเบตงกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดยะลาครับ
0: ชายแดนใต้ไม่ได้น่ากลัวเท่าอย่างที่คิดเลยนะคะมีทั้งเรื่องราวของการท่องเที่ยวเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมนะคะมารวมท่องเที่ยวสร้างซีซั่นในชายแดนใต้กันเยอะๆค่ะ
1: ใช่ครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงสุดท้ายนะคะก็ไปติดตามนโยบายของทางรัฐบาลในช่วงของเลือดข้าวผักรัฐกันค่ะ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยกันแล้วนะคะเดือนสุดท้ายซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนนี่แหละค่ะก็เป็นการกระจายรายได้ทั่วประเทศตอนนี้ต้องบอกว่ายอดชายจ่ายทะลุไปแล้ว 1.43 แสนล้านบาทค่ะเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะได้รับการต้อนรับได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากค่ะตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการนะคะโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีการย้ำค่ะให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้ประโยชน์จากมาตรการในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการโดยโครงการนะคะในรูปแบบรวมใจ 60-40 มีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นการใช้จ่ายและก็กระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทั่วทั้งประเทศค่ะ
1: ครับโดยข้อมูลล่าสุดครับเมื่อวันที่6กันยายน2569ครับก็มียอดใช้จ่ายสะสมแล้วอยู่ที่ 143,122.65 ล้านบาทครับมีประชาชนได้รับสิทธิ์อยู่ที่26,423รายครับร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วอยู่ที่ 1,76,544 ร้านครับขณะนี้ครับโครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วครับรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนการใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทำให้กิจและก็กระจายลงสู้พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศครับ
0: เดือนสุดท้ายแล้วนะคะเดือนหน้าเนี่ยอีโต้ไม่ต้องเดือนลุ้นกันอีกทีแต่ว่าเดือนนี้ต้องใช้ให้หมดก่อนนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะไปจ่ายกันเลยค่ะวันละ200
1: นี่ก็คือเขาไม่ใช้ทุกวันเลยตอนนี
0: ้หมดเร็วไหมคะนะ
1: แค่แล้ว
0: แต่ว่าไปใช้ช่วงปลายเดือนนี่เมื่อพี่บูช่วงปลายเดือนที่แล้วเนี่ยไปจ่ายแล้วไหมคะอย่างถ้ายังเลื่อนุ่ยวายุ่งยังไม่เคยได้ใช้เลยค่ะยังเลื่อค่ะจะใส่กันหมดนั่นแหละ
1: ของไม่ก็คือหมดตอนเดือนเลย
0: โอเคโอเครักษาที่ปกติ
1: เพราะว่าสามารถใช้จ่ายได้หลากหลายเลยทีเดียวก
0: ิน
1: ข้าวเอ้ยซื้อขนมเอ้ยในร้านค้าเอ้ยได้หมดเลย
0: ใช่ค่ะของใช้ในครัวเรือนเนี่ยครอบคลุมแต่ว่าห้ามสื่อบุหรี่และก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะวันนี้เวลาของรายการหมู่ข้าวชาเทือนหมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมในทุกๆช่องทางกันเลยนะคะน้องโบนะคะน้องไม้แล้วก็ทีมงานเอ็นบีทีนครศรีธรรมราช

แบบนี้แค่สะเก้าก็อาจเกิดไฟไหม้ได้เสียบปลั๊กทิ้งไว้อาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรแค่เทียนแค่ธูปก้านเล็กๆคือจุดเริ่มต้นของไฟขนาดใหญ่คอยสังเกตเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดหน้าร้อนนี้ช่วยกันป้องกันไฟไหม้เริ่มต้นจากตัวเราเอง

ึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางการขอรับบริการต่างๆของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ที่เว็บไซต์ www.nakhoncity.org Line @nakhoncity Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช Instagram nakhoncity.official และ TikTok นครศรีธรรมราช

0: ในเป็นสำคัญ
1: ป่าพรุควรเคร่งสมบูรณ์ด้วยน้ำและชีวิตแต่ไฟป่าคือภัยร้ายที่ทำลายทุกสิ่งหากพบเห็นควันไฟพบเห็นไฟป่าหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดไฟป่าแจ้งสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโทร1362ตลอด24ชั่วโมงหยุดการเผาลดเสี่ยงไฟป่าร่วมปกป้องป่าพื้นที่สีเขียวไฟป่าหยุดได้ถ้าเราช่วยกันเป็นหูเป็นตา
2: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: โอ๊ยจริงหรือเปล่าเนี่ยข่าวเนี้ยที่เขาจะให้เงินนักเรียนนักศึกษา 10,000 บาทอ่ะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยภูมิมาดูหน่อยสิลูก
6: เอ๊ะผมว่านี่น่าจะมาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับดูเป็นข่าวปลอมด้วย
7: จะเสพสื่ออะไรอย่าลืมเอฟไว้ก่อนชัวร์ก่อนแชร์นะครับ

0: ราไม่สามารถรักษาปลาปลูโดยตัวคนเดียวได้เราต้องดูแลแหล่งน้ำนะครับแล้วก็ดูแลปลาปลูของเราพุ่มเชื่อว่าเราทุกคนจะทำได้ครับ
1: ป้าพลุข่วนเคร่งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่มากกว่า100,000 ไร่แหล่งอาศัยของพืชและสัตว์จำนวนมากเป็นแนวกันชนลดผลกระทบจากพายุฝนและอุทกภัยมีทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจคือต้นกระจูดนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องจักรสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชน
2: เราต้องเป็นหูเป็นตาแต่เกิดไฟไหม้ป่าปลูธรรมชาติแต่สุดท้ายว่าจะกลับมาปกติต้องใช้เวลานาน
1: เข้าใจร่วมมือรักษาเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างจิตสำนึกรวมกันต่อส่วนรวมให้พื้นที่ป่าพลุควรเคร่งอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนสืบไปรักโลกรวมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะวันนี้ NBT นครศรีธรรมราชเดินทางร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยลำดับต้นๆและเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกไปเสียแล้วตอนนี้ค่ะที่เรียกได้ว่าเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องในยุคที่หลายๆอย่างก้าวไกลพัฒนาการพัฒนาคนการพัฒนาศักยภาพต่างๆเพื่อที่จะส่งเสริมให้บ้านเมืองเราก้าวสู่เวทีสากลมากขึ้นถ้าเราพูดถึงเรื่องของผลงานการวิจัยต้องบอกว่างานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จะสามารถตอบโจทย์ชุมชนค่อนข้างที่จะเห็นผลชัดเจนเขามีกระบวนการอย่างไรวันนี้พูดคุยกันอย่างตรงจุดค่ะแขกรับเชิญพิเศษในรายการวันนี้ค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องบอกว่าผลงานวิจัยที่เราจะนำสู่ธุรกิจนวัตกรรมเป็นการเปลี่ยนไอเดียให้เป็นโอกาสและโอกาสนั้นไม่เพียงเฉพาะเกิดขึ้นกับลูกหลานคนนครศรีธรรมราชโอกาสนั้นเราจะผลักดันไปสู่สากลได้อย่างไรพูดคุยกันกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.กัมปนาถสุขมากรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะไขความกระจ่างในเรื่องนี้อย่างชัดเจนวันนี้ขออนุญาตสวัสดีค่ะ
1: โอเคสวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าด้วยภารกิจเยอะแยะมากมายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์ชุมชนและสังคมประเทศได้อย่างต่อเนื่องถ้าเราพูดถึงภาพรวมก่อนที่จะลงลึกถึงรายละเอียดหรือว่าเคสตัวอย่างรวมถึงวิธีการดำเนินงานตั้งแต่ต้นทางระหว่างทางและปลายทางที่จะส่งผู้ประกอบการทุกท่านไปถึงฝั่งฝันเนี่ยต้องทำความรู้จักกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กันสักนิดนึงก่อนค่ะ
1: ครับก็ขออนุญาตใช้โอกาสนี้นะครับในการแนะนำอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่ามีฝ่ายเรามีน้องๆพนักงานทั้งหมดประมาณ40ท่านนะครับ เรามีการจัดตั้งนะครับมาแล้วกว่า18ปีนะครับก็เข้าสู่ปีที่18ในปีนี้นะครับเรามีฝ่ายนะครับก็ขยายไล่เป็นฝ่ายๆนะครับและหนึ่งฝั่งเรามีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยร่วมกับเอกชนนะครับอันนี้ก็จะมีหน้าที่ในการนำพาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยนะครับไปจับมือในการหาโจทย์วิจัยแล้วก็พัฒนาโปรดักต์เพื่อที่จะออกสู่ท้องตลาดอันนี้ก็คือพันธกิจของฝ่ายนะครับเรามีฝ่ายบ่มเพาะผู้ประกอบการนะครับโดยลูกค้าหลักที่เข้ามาในการบ่มเพาะเนี่ยก็จะเป็นน้องๆนักศึกษาหรือผู้ประกอบการที่ยังเริ่มต้นนะครับการประกอบธุรกิจอันนี้เราก็มีกระบวนการในการปั้นนักธุรกิจสมัยใหม่นะครับนำมาช่วยในการอบรมนะครับมีคอร์สในการอบรมให้น้องๆเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีระบบอันนี้ก็จะเป็นการบ่มเพาะธุรกิจนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่จะพาให้อาจารย์ที่มีงานวิจัยนะครับหรือบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยที่ได้ผลิตโปรดักต์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะเกิดการคุ้มครองสิทธิ์เราก็มีน้องๆพนักงานที่จะคอยซัพพอร์ตในส่วนนี้ครับ
0: อ
1: ันนี้ประมาณนี้ก่อน
0: ให้เห็นภาพรวมนะคะบทบาทภารกิจเราได้เห็นภาพรวมกันไปเบื้องต้นแล้วคราวนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่หลายท่านบอก

0: กว่าการที่จะนำงานวิจัยสู่ธุรกิจนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแต่ก็ไม่ยาก
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราทำความเข้าใจร่วมกันอย่างตรงจุดเพราะฉะนั้นทางด้านอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้ศักยภาพเรามีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยเรามีศักยภาพทั้งตัวนักวิจัยทั้งบุคลากรที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้เราเตรียมพร้อมไว้อย่างไรบ้างสำหรับบริการรองรับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับเราก็มีเครือข่ายอุทยานกับอีก16มหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางนะครับที่เราจะขับเคลื่อนนะครับการทำงานของเครือข่ายเนี่ยเป็นระบบนะครับทีนี้อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับเราก็ทำงานร่วมกับอีก4ฝ่ายด้วยกันนะครับก็คือตัวทางมหาวิทยาลัยเองที่มีจุดแข็งทางด้านของงานวิจัยนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญเรามีเครื่องมือเครื่องทดสอบที่มีมาตรฐานอันนี้คือจุดแข็งของมหาวิทยาลัยนะครับเราก็จะทำงานร่วมกับภาครัฐนะครับกระทรวงอว.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับที่จะมีแหล่งทุนในการสนับสนุนนะครับการดำเนินงานวิจัยต่างๆหรือการพัฒนาโปรดักต์นะครับเราก็จะมีคนที่ทำมาเข้าร่วมทำงานอีกฝ่ายหนึ่งก็คือภาคเอกชนนะครับที่มีโจทย์มีเทคโนโลยีในการขยายตลาดนะครับแล้วก็อีกสุดท้ายก็คือที่สำคัญก็คือทางด้านชุมชนชุมชนเนี่ยเราก็จะมีอัตลักษณ์มีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับทีนี้อุทยานเราเนี่ยก็จะเชื่อมโยงทั้ง4ฝ่ายนี้เข้าด้วยกันนะครับผ่านกลไกการสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวงอว.หรือกปว.ครับกองการนะครับ
0: ค่ะอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อนี่หมายขออนุญาตสารตั้งต้นตั้งแต่พี่น้องในระดับรากหญ้าเพื่อให้เขาได้เข้าถึงบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ง่ายขึ้นวันนี้จากงานวิจัยในห้องแลบสู่ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนไอเดียให้เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นตอบโจทย์ง่ายๆเรามีชิ้นงานที่เป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมทางบ้านให้เห็นภาพชัดยกตัวอย่างให้ฟังกันสักนิดหนึ่งว่าเราเริ่มต้นสิ่งนั้นอย่างไรและมีกระบวนการอย่างไรคะ
1: ได้ครับก็จะขอยกตัวอย่างงานวิจัยที่โดดเด่นนะครับของอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.วรินทร์อินทนานะครับสังกัดสำนักวิชาเกษตรและอาหารนะครับท่านก็ได้นะครับศึกษาวิจัยนะครับเกี่ยวกับชีวพันธุ์ไตโคเดอร์มานะครับที่มาของผลิตภัณฑ์นี้ต้องเริ่มจากว่าเริ่มต้นจากในห้องวิจัยในห้องแลบมันเกิดจากปัญหาทางด้านเกษตรกรรมชาวบ้านเนี่ยต้องการสารเคมีใช่ไหมครับไปกำจัดเชื้อราทางด้านพืชพันธุ์ผลผลิตทางด้านเกษตรของภาคใต้คือทุเรียนมังคุดใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์เขาก็ได้โจทย์ปัญหาจากทางด้านการเกษตรละนะครับก็ได้เอามาศึกษาในห้องวิจัยนะคร
0: ับ เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงค่ะแสดงว่าเมื่อเราได้ฐานข้อมูลที่เป็นความเดือดร้อนทางด้านการเกษตรของพี่น้องประชาชนแสดงว่าภาพรวมเนี่ยก็คือพอเราทราบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราเองก็ต้องมีหน่วยที่จะลงพื้นที่ไปสำรวจหน้างานจริงๆว่าเอ๊เคสแบบนี้เป็นอย่างนี้สมมติว่ามีโรคในพืชเราเองก็ต้องส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงไป
1: ใช่ครับ
0: รวบรวมข้อมูลด้วยใช่ไหมคะ
1: น้องๆของทีมงานเนี่ยก็จะติดต่อไปทางอาจารย์แล้วว่าอาจารย์ครับมีโจทย์วิจัยทางด้านการเกษตร
0: เริ่มเห็นกระบวนการแล้วค่ะ
1: ใช่ครับว่ามีโจทย์วิจัยเข้ามานะครับอาจารย์สนใจไหมที่จะลงพื้นที่นะครับอาจารย์ก็ไปรับโจทย์โดยตรงนะครับเราก็จะสนับสนุนพาอาจารย์เข้าไปใช่ครับพาอาจารย์ไปรับโจทย์อาจารย์ก็รับโจทย์แล้วว่ายกตัวอย่างของเคสการเกษตรนะครับว่าโรคในพืชมีปัญหาแล้วประชาชนเนี่ยเกษตรกรไม่อยากใช้สารเคมีนะครับท่านอาจารย์ก็รับโจทย์มาแล้วนะครับท่านก็มาหาแล้วว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะครับที่สามารถนะครับจัดการกับเชื้อโรคนี้ได้โดยไม่ส่งผลต่อระบบนิเวศมีอะไรบ้างท่านก็ได้เริ่มศึกษาแล้วก็ไปพบว่านะครับเชื้อจุลินทรีย์ในรากของต้นเฟิร์นที่อยู่ที่เขาหลวงเนี่ยสามารถนะครับกำจัดเชื้อราหรือเชื้อโรคในกลุ่มของทุเรียนนี้ได้หรือพืชท้องเชื้อราในท้องถิ่นนี้ได้ท่านก็เริ่มมาศึกษาวิจัยนะครับใช้เวลามี2ปีเกิดผลงานวิจัยนะครับท่านก็ได้ไปคุ้มครองสิทธิ์ยื่นเข้ามาจดทรัพย์สินทางปัญญาก่อนที่จะออกสู่ตลาดครับอันนี้ก็จะเป็น success case ของอุทยานครับที่ได้มีโจทย์จากทางด้านเกษตรกรนะครับเราก็ไปติดต่อทางอาจารย์วรินทร์เนี่ยเข้ามาช่วยท่านตอนนี้ท่านก็บ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการกับเราตั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้ท่านก็เปิดบริษัทของท่านเป็นชื่อบริษัทวลัยไบโอครับก็เป็นอยู่ภายใต้ของมหาวิทยาลัยครับท่านก็เริ่มจากนักวิจัยจนสามารถเป็นผู้จัดการเป็น CEO ได้ของบริษัท
0: ค่ะแล้วตัวผลิตภัณฑ์นั้น

0: นี้ถามแทนคุณผู้ชมทางบ้านด้วยจะได้เป็นความรู้ไปพร้อมกันผลงานวิจัยที่ออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์นั้นพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้บริการนำไปใช้ได้จริง
1: ได้เลย
0: ขั้นตอนการนำสิ่งนั้นไปใช้เราต้องมีการยื่นขั้นตอนการขอรับบริการอะไรอย่างไรบ้างไหมคะ
2: ขั้นตอนที่ง่ายที่สุดนะครับก็สามารถติดต่อไปทางเพจเว็บไซต์ของอุทยานก็ได้ครับว่าต้องการสารหรือว่าอันนี้พูดถึงในเคสอื่นๆด้วยนะครับ
0: ว่า
2: ถ้าต้องการบริการของอุทยานว่ามีอะไรบ้างหรือต้องการสอบถามข้อมูลนะครับสามารถติดต่อได้ในช่องทางของเพจ Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์ครับ
0: อันนั้นยกตัวอย่างหนึ่งเคสแต่คราวนี้ค่ะอย่างเช่นหลายท่านที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้บอกว่าเราเองก็สนใจที่จะใช้บริการตรงนี้เรามีสิ่งที่อยู่ในมือสิ่งที่เป็นความรู้สิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่แต่อยากที่จะขอความรู้จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยากจะได้รับคำแนะนำวันนี้เราจะเริ่มต้นนับหนึ่งกันอย่างไรเพื่อให้กลุ่มผู้ชมทางบ้านเข้าถึงบริการอย่างตรงจุดอ่ะสมมติไหมเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆอยู่สักธุรกิจนึงอย่างเช่นสมมติว่าเป็นธุรกิจสมุนไพรอะไรก็ว่ากันไปธุรกิจสมุนไพรเสริมความงามอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะแล้วไหมจะต้องเริ่มนับหนึ่งอย่างไรเพื่อให้ทีมลงไปช่วยเหลือแล้วก็ต่อยอด
2: ครับก็คือตอนแรกเนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับที่มีไอเดียหรือมีปัญหาในการประกอบการธุรกิจภายในนะครับติดต่อมาที่เพจ Facebook ก่อนนะครับเป็นช่องทางหลักแล้วกันที่ในการติดต่อจะมีทางน้องแอดมินเนี่ยในการรับคำถามหรือประสานงานต่อพอติดต่อมาแล้วเนี่ยเราก็ขอแลกเบอร์แลกไลน์กันแล้วนะครับเราก็จะมีน้องนะครับอีกฝ่ายหนึ่งในการติดต่อนะครับไปที่ทางผู้ประกอบการหรือคุณใหม่นะครับว่าปัญหาคืออะไรนะครับต้องการแก้ไขอะไรมีจุดเด่นจุดข้อด้อยอะไรนี้เราก็จะส่งทีมไปคอนซัลท์ก่อนนะครับไปให้คำปรึกษาแล้วพอเราได้วิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มหานักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาจัดการปัญหานั้น
0: เพื่อให้ตรงจุด
2: ใช่ครับเพื่อให้ได้คำตอบเชิงลึกนะครับพอเราได้คำตอบเชิงลึกแล้วมีแนวทางที่จะไปต่อทีนี้เราก็ต้องการทุนสนับสนุนใช่ไหมครับทางอุทยานของเราเนี่ยเราก็ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA นะครับหรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือสสว.อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่จะมีแหล่งทุนในการสนับสนุนในการยกระดับผลิตภัณฑ์หรือแก้ไขโจทย์ปัญหาตรงนั้นเนี่ยไปทำ R&D Research and Development เพื่อให้ได้โปรโตไทป์สมมติว่าคุณไหมอยากจะทำพริกแกงง่ายที่สุด
0: เป็นของใกล้ตัว
2: พริกแกงพืชเศรษฐกิจในชุมชนมีขิงข่าตะไคร้นะครับอยากยกระดับอยากทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณใหม่ก็ยกหูหรือทักมาที่เพจ Facebook ของอุทยานมีน้องๆรับโจทย์ปัญหาว่าคุณใหม่อยากทำพริกแกงนะครับทีนี้พริกแกงมีขายอยู่ทุกที่เราก็ต้องหาจุดเด่นของพริกแกงเราก็จะมีอาจารย์ทางด้านการตลาดใช่ไหมครับอาจารย์ทางด้านอาหารนะครับอาจารย์ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับในการส่งเสริมให้พริกแกงเนี่ยมีความโดดเด่นขายได้ทั่วประเทศการเก็บรักษาทำไมจะต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องเก็บได้นานเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมไปช่วยใช่ไหมครับแล้วนี้เราก็จะให้ส่งอาจารย์เนี่ยเข้าไปช่วยคอนซัลท์พอคอนซัลท์เสร็จแล้วเนี่ยพริกแกงมีแนวโน้มแล้วเราก็ต้องทำโปรโตไทป์ขึ้นรูปโปรดักต์นะครับขึ้นผลิตภัณฑ์วางขายบนเชลสวยไหมมีอะไรปรับเปลี่ยนไหม
0: ให้มองเห็นภาพชัดข
2: ึ้นใช่ครับพอเราได้โปรดักต์มาแล้วเราต้องการขยายตลาดทำยังไงครับเราก็ต้องร่วมกับเอกชนเพราะว่าจะให้มหาลัยผลิตก็ไม่ใช่ไม่มีบทบาทตรงนี้ตัวภาคครัวเรือนก็ทำไม่ได้มาตรฐานเราก็ต้องหาโรงงานร่วมกับเอกชนใช่ไหมครับในการผลิตภัณฑ์ผลิตขยายให้มันเกิดการตลาดนะครับเป็นการวิจัยสู่มาร์เก็ตนะครับเป็นรีเสิร์ชทูมาร์เก็ตประมาณนั้นครับ
0: อย่างนี้ค่ะเพื่อให้เราเห็นภาพที่ใกล้ตัวชัดขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตเอ่ยนามเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเนี่ยอาจารย์เองก็บอกว่าดีใจที่ได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องรายรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเช่นในโซนพื้นที่อำเภอท่าศาลาทราบว่ามีกลุ่มพริกเครื่องแกง
2: ครับ
0: ค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทางมหาวิทยาลัยอันนี้ช่วยเพื่อนบ้านใกล้เราก่อนเคสนี้เป็นยังไงคะเราช่วยเขาไป
2: เริ
0: ่
2: มมาจากท่านนายกอบต
0: นายกอบต.
2: ตลิ่งชัน
0: น
2: ะครับได้ทำหนังสือมาที่อุทยานว่าอยากได้ทีมวิทยากรเข้าไปสนับสนุนนะครับหมู่บ้านชุมชนเนี่ยที่มีประมาณ30
0: ตั้งต้น

0: ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรของเขานี่แหละแล้วอยากจะต่อยอดโดยการขอแรงซัพพอร์ตจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
1: ์
0: คราวนี้เราเดินกับเขาต่อยังไงแล้วคะกลุ่มนี
1: ้พอได้รับโจทย์มาปั๊บนะครับก็เรื่องก็ถูกส่งมาที่ผมนะครับก็ผมก็พยายามละหาทีมละก็คอนซัลท์ไปที่อาจารย์นะครับหรือนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในด้านของเกษตรและอาหารนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็การทำคอนเทนต์และสื่อในโลกออนไลน
0: ์
1: เพราะเราต้องการบอกว่าให้เขามาอบรมวันเดียวเนี่ยสามารถนำความรู้ไปต่อยอดแล้วก็สามารถออกขายได้เองเลยประมาณนั้นทีนี้ก็คือโจทย์ที่เราได้มาแล้วก็ได้ประสานนะครับทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้ง3ท่านเนี่ยก็ได้ไปลงไปเมื่อวานก่อนเองครับไปที
0: ่สำรวจหน้างานจริง
1: ใช่ครับเขาก็ได้จัดเตรียมสถานที่มีผู้อบรมประมาณ30ท่านนะครับเป็นวิสาหกิจภายในชุมชนนะครับที่มาร่วมกันก็ได้มีการอบรมในภาคเช้าเนี่ยก็ได้มีการอบรมให้ความรู้ในการขยายการจัดการการผลิตนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็การทำการตลาดบนโลกออนไลน์ในช่วงเช้าส่วนบ่ายก็เป็นการทำพริกแกงขึ้นจริงๆครับเป็นการลงมือทำขึ้นจริงๆครับ
0: แสดงว่าพอมองเห็นภาพแล้วว่าเราจะนับ1 2 3กันอย่างไรคราวนี้ค่ะเรื่องของความพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของอาคารวันนี้ทราบมาว่าในปี2570เรากำลังจะมีอาคารส่งเสริมผู้ประกอบการที่พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็ในอาคารนี้อาคารส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรมนะครับก็เป็นอาคารที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงอว.นะครับในมูลค่าการก่อสร้างประมาณ300ล้านนะครับในเฟสแรกนะครับก็เป็นการก่อสร้างอาคารต่างๆแล้วก็มีการสนับสนุนอีกประมาณ19ล้านเป็นสื่อสดแล้วก็ครุภัณฑ์ภายในอาคารนะครับโดยอาคารแหล่งนี้จะเป็นinnovationecosystem หรือระบบนิเวศการวิจัยนะครับที่มีการรวบรวมทั้งเอกชนนะครับเราให้บริการพื้นที่กับภาคเอกชนนะครับที่จะมาจัดตั้งบริษัทภายในมหาวิทยาลัยหรือว่าจัดตั้งห้องแลบภายในมหาวิทยาลัยนะครับเรามีแหล่งทุนธนาคารต่างๆนะครับที่จะมาใช้เป็นในการสนับสนุนอีโคซิสเต็มนี้นะครับเรามีร้านสะดวกซื้อที่จะให้คนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในอาคารได้อย่างสะดวกสบายนะครับเรามีพื้นที่ห้องแลบโรงงานต้นแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์หลักของอาคารนี้ก็คือเพื่อส่งเสริมนะครับผู้ประกอบการนะครับที่อยากจะมาเริ่มต้นการทำธุรกิจนะครับในฐานนวัตกรรมนะครับโดยมีการอาจารย์เขาอาคารนี้อยู่ในมหาวิทยาลัยอาจารย์เขาก็สามารถเข้ามาคอนซัลท์ได้เรามีห้องประชุมในการให้บริการจัดคอนเฟอเรนซ์ต่างๆนะครับการมีพื้นที่นะครับส่วนกลางในการจัดงานนิทรรศการนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของอาคารนี้ครับ
0: คราวนี้ค่ะเรามาต่อยอดอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลโดยเฉพาะในเรื่องราวของศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาเราช่วยเหลือชุมชนเราช่วยเหลือสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่ภารกิจอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการนำผลงานการวิจัยสู่ธุรกิจนวัตกรรมให้กับพี่น้องประชาชนแต่นี่ตัวที่เราภาพหลักของเราคือการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในเรื่องนี้เรามีความใส่ใจกระบวนการผลิตนักศึกษาของเรายังไงบ้างคร
1: ับก็นักศึกษาสมัยใหม่เนี่ยเขามักจะเป็นผู้ประกอบการแล้วนะครับเขามีแนวความคิดเป็นผู้ประกอบการก่อนที่จะสำเร็จการศึกษ
0: า
1: หรือว่าเรียกเป็นสตาร์ทอัพ
0: บางคนเป็นนักธุรกิจตั้งแต่ก่อนเข้ามาศึกษาด้วย
1: ใช่ครับก็เริ่มก็จริงๆในทุกๆหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนะครับเริ่มมีการสอดแทรกการเป็นผู้ประกอบการนะครับในการประกอบธุรกิจนะครับก็หลังจากที่น้องๆเนี่ยได้รับโจทย์จากที่เรียนนะครับเช่นน้องๆเขาเรียนการจัดการนะครับแล้วเขาไปคิดไอเดียการทำยกตัวอย่างเช่นนะครับเป็นผู้จัดการของโรงงานน้ำเต้าหู้นะครับมีน้องคนหนึ่งเคยมาอบรมกับเราน
0: ะ
1: คร
0: ับ อันนี้เป็นเคส
1: สตัดดี้ใช่ครับน้องเขามีที่บ้านเขาเนี่ยทำน้ำเต้าหู้ขายนะครับแล้วทีนี้เขาอยากจะเอาความรู้จากที่บ้านเขาเนี่ยมาเป็นผู้ประกอบการทำยังไงแล้วเขาจะไม่ได้ขายตลาดนัด
0: ถ้าพูดภาษาชาวบ้านขออนุญาตนะคะก็คือยังโนเนมอยู่
1: ใช่ขายตามตลาดนัดคือเนี่ยคือสิ่งที่เลี้ยงเขามาพ่อแม่เลี้ยงเขามาด้วยน้ำเต้าหู
0: ้
1: แต่ทีนี้เขามีความคิดว่ายังไงเขาจะผลิตน้ำเต้าหู้เนี่ยขายไปให้ทั่วประเทศได้นะครับน้องเขาก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
0: ์
1: นะครับภายใต้โครงการ UBI นะครับ University นะครับ Incubator นะครับก็เป็นโครงการหนึ่ง

0: นะครับที่จะพัฒนาน้องๆให้เป็นผู้ประกอบการผ่านกระบวนการอบรมคอนซัลท์นะครับแล้วก็มีการพิชชิ่งนะครับแล้วก็จับคู่ให้ทุนกับแหล่งทุนภายในกระทรวงได้ครับอันนี้ตอนนี้ธุรกิจน้องเขาก็สามารถแพ็กเกจขายได้ทั่วประเทศละ อันนี้เป็นตัวอย่างความสำเร็จครับของน้องๆที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการครับ
1: ประเด็นที่ไหมสนใจแทนคุณผู้ชมทางบ้านเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนให้ข้อมูลกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าในสภาพการปัจจุบันหลายท่านเองที่บอกว่ากำลังมองหาแหล่งทุนที่มีความมั่นคงตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับแหล่งทุนในที่นี้ของอุทยานก็จะเป็นการส่งเสริมให้การเป็นการผลิตต้นแบบนะครับผลิตภัณฑ์นะครับหรือการขยายการตลาดนะครับก็แหล่งทุนหลักๆที่เราให้บริการก็จะมีอยู่3ที่นะครับที่หลักๆก็คือ NAA นะครับสภาสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติองค์กรมหาชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลิตเป็นทุนสนับสนุนปลายน้ำนะครับเพราะว่าเมื่อประสบเมื่อทำธุรกิจแล้วอยากขยายตลาด
1: อ
0: ยากต่อยอดไปต่างประเทศอันนี้นะครับก็จะมีแหล่งทุนตรงนี้เข้ามาสนับสนุนพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือว่าน้องๆนะครับบ่มเพาะนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปในรูปแบบของกองทุนสนับสนุนทุนวิจัยหรือเทรดฟันครับอันนี้ก็จะมีทุนให้นะครับ
1: เราพอที่จะมองเห็นภาพการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยเฉพาะอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ถ้าพูดกันในภาพรวมท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่านเองก็ให้ความสำคัญตรงส่วนนี้มากๆท่านเน้นย้ำกำชับให้ดูแลทั้งนักศึกษาทั้งดูแลพี่น้องประชาชนที่มาขอรับบริการกับทางมหาวิทยาลัยในเรื่องนี้อย่างไรบ้างกับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ค่ะ
0: ครับท่านอธิการเนี่ยก็ได้ให้นโยบายกับอุทยานนะครับว่าให้สนับสนุนนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ให้สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได
1: ้
0: นะครับตอนนี้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีในปีนี้นะครับมีเป็นพันๆฉบับ 1,000 กว่าฉบับนะครับแล้วท่านอธิการก็ให้นโยบายว่าแล้วไอ้ 1,000 ฉบับที่ตีพิมพ์ไปเนี่ยจะสามารถนำมาต่อยอดได้อย่างไรตอนนี้ท่านอาจารย์เนี่ยก็ได้มีความสนใจละนะครับนำความรู้ของแต่ศาสตร์แต่ละท่านเนี่ยเข้ามาคุยกับพวกเราเพื่อให้หาโจทย์กับทางตลาดกับเอกชนเพื่อจะได้ไปสู่เป้าหมายก็คือการขายได
1: ้
0: เราจะไม่ได้ตีพิมพ์เพื่อครึ่งหิ้งเราจะต้องตีพิมพ์แล้วนำความรู้ตรงนั้นองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้ได้จริงครับ
1: วันนี้หลายท่านที่ยังกล้ากลัวกลัวยังมีข้อกังขาอยู่เพราะว่าถ้าพูดกับนักวิชาการแล้วบางท่านบอกว่าเราเป็นประชาชนตาดำๆน่าจะเข้าถึงลำบากณเวลานี้แต่จริงๆถ้าเราได้มาสัมผัสเนี่ยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะให้ข้อมูลตั้งแต่พื้นฐานเพราะสิ่งที่ใหม่ได้ฟังอาจารย์ตั้งแต่แรกก็คือการลงพื้นที่เพื่อที่จะดูหน้างานจริงนี่คือสิ่งที่ใกล้ชิดประชาชนอย่างแรกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะอยากจะใช้เวทีตรงนี้ในรายการระเบียงใต้ให้อาจารย์ได้เปิดโอกาสเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้ให้ลุกให้กล้าที่จะก้าวเข้ามาขอคำปรึกษากับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกัน
0: ครับก็สำหรับผู้ชมนะครับที่มีไอเดียในการต่อยอดธุรกิจหรือมีปัญหาในการประกอบการธุรกิจนะครับก็ขอให้ติดต่อมาทางเพจ Facebook ของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับเรามีน้องๆแอดมินนะครับในการให้คำปรึกษานะครับในการขอข้อมูลในการตอบกลับนะครับเราตอบกลับภายใน24ชั่วโมงแน่นอนนะครับแล้วก็อยากให้มองว่าไอเดียนะครับเราสามารถทำให้เกิดรายได้ได้นะครับก็มาร่วมกันทำงานร่วมกันครับ
1: ค่ะพอหอมปากหอมคอนะคะคุยกันวันนี้กับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะสำหรับท่านรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.กัมปนาทสุขมากขอบคุณค่ะ
0: ขอบ
1: คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดไหมพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
3: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
2: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
3: ้หึนี่ก็คาร์บกลางๆถ้าคาร์บน้อยๆต้องนี
2: ่โอเคก็ได
4: ้นับคาร์บแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่คาร์บสแกนเลยนับคาร์บลดโรค NCD ได้
2: เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
5: มื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี
6: ้ทำลายกันได้ยังไงเนี่ย
5: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
7: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
5: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
7: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจ้ะสสส
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
9: มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
10: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
11: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
10: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับเช่นเคยอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกัญญาแซ่อึ่งครับ
0: เราติดตามกันต่อเลยนะคะสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะตามกำหนดเนี่ย7-9เพราะฉะนั้นตามกำหนดวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะคะเพียงแต่ว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะผ่านไปได้20มาตรา19มาตรา
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยวันที่3เมื่อเช้าเริ่มต้นที่มาตรา20
1: กระทรวงมหาดไทย
0: จากทั้งหมด41มาตรา
1: เท่ากับว่า2วันผ่านไปเนี่ยได้ไม่ถึงครึ่งนะครับ
0: 19มาตรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าคืนนี้เนี่ยจะปิดการประชุมจะโหวตในวาระ3
1: ครับ
0: กันได้หรือเปล่าจะได้กี่โมง
1: เดิมแรกสุดเลยเนี่ยเมื่อตอนเริ่มวันแรกคุณผู้ชมท่านประธานสภานะครับรวมถึงท่านประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานาถกุลบอกไว้ว่าวันที่9เนี่ยประมาณสัก1-2 ทุ่มก็คงโหวตได้แล้วแต่เท่าที่ดูรูปการนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เลย
0: ตอนนี้6 โมงแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะ2คืนแรกที่ผ่านมาเนี่ยปิดการประชุมใช้คำว่าปิดการประชุมนะ
1: ทุกทีจะพักการประชุมนี่ครับทำไมช่วงนี้ถึงเป็นปิดการประชุม
0: ครั้งนี้เนี่ยปิดการประชุมแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมาดูเรื่องขององค์ประชุมตอนเช้าด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าพักการประชุมมันจะใช้องค์ประชุมเดิมนะคะทีนี้2วันที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปปิดไปเที่ยงคืนครึ่งเกือบจะ1:00แล้ววันนี้มาเริ่มต้นในมาตรา20จากทั้งหมด41มาตรานะคะแต่ก็คาดการณ์กันว่าวันนี้จะสามารถเสร็จสิ้นได้จะครบได้ทั้ง41มาตราแล้วก็จะสามารถลงมติได้แต่เอาเป็นว่าไปดูภาพรวมทั้งหมดนะคะกับคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณวรพัฒน์เชิญค่ะ
2: เรียกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาในการอภิปรายแล้วก็วิธีการอภิปรายอย่างกว้างขวางนะครับทำให้ตลอดทั้งวันผ่านไปเพียง2มาตราเท่านั้นครับเริ่มที่นายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงภาพรวมงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะข้อกังวลเรื่องความคุ้มค่างบประมาณของกรมพัฒนาชุมชนทั้งโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกิจกรรมโอท็อปและนวัตวิถีและงบฝึกอบรมซึ่งกรรมาธิการให้กรมพัฒนาชุมชนพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าและต้องกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้สร้างการจ้างงานขยายช่องทางการตลาดพัฒนาขีดความสามารถสินค้าและยกระดับสู่สากลเชื่อว่าหน่วยรับงบประมาณจะทำตามเจตนารมณ์ของโครงการและข้อท้วงติงข้อเสนอแนะของกรรมาธิการพร้อมกับยืนยันว่ากรรมาธิการพิจารณางบประมาณทุกบาททุกสตางค์ด้วยความระมัดระวังไม่มีการกลั่นแกล้งและทำงานอย่างเต็มที่ครับ
3: พวกผมไม่ได้มีความสุขกับการตัดงบประมาณหรอกครับไม่ได้มีความสุขกับการกลั่นแกล้งแต่ทุกบาททุกสตางค์และเหตุผลในการตัดเราต้องใช้ความระมัดระวังไม่ได้มีการกลั่นแกล้งเพราะว่าการกลั่นแกล้งในเรื่องงบประมาณนะครับท่านประธานครับสิ่งที่ได้เจอแน่นอนก็คือความทุกข์บาปที่ติดตัวไปเพราะฉะนั้นให้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่ากรรมาธิการทั้งหมด72ท่านไม่มีอคติไม่มีข้อติดใจและทำงานอย่างเต็มที่ในการพิจารณางบประมาณของแผ่นดิน
2: จากนั้นที่ประชุมได้อภิปรายงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับต่อโดยช่วงที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายถึงงบประมาณในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่ตั้งโครงการยังไม่ตอบโจทย์แผนพัฒนาโดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบแสดงความสัมพันธ์การทำธุรกรรมทางการเงินและการวิเคราะห์เส้นเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษที่ตั้งมาเพื่อของงบประมาณในส่วนที่ขาดแคลนแต่กังวลเรื่องการแต่งตั้งบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ในการกำกับดูแลซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในโครงการพร้อมกับโชว์ภาพกล่าวพาดพิงบุคคลภายนอกรวมถึงอภิปรายในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องจนทำให้เกิดการประท้วงจากส.ส.ฝั่งรัฐบาลและมีการประท้วงกันไปกันมาหลายครั้งแต่ว่าสุดท้ายประธานในที่ประชุมได้ควบคุมการอภิปรายและดำเนินการต่อได้ไปดูบรรยากาศในช่วงนี้ครับ
4: ใน DSI นะคะตอนนี้ถ้าใครที่ ไม่ได้ขายตัวไม่ได้ขายวิญญาณ
5: ท่านประธานครับ
4: รับใช้ระบอบสีน้ำเงิน
5: ประท้วงท่านประธานครับ
4: กำลังโดนไล่ล่าอย่างหนัก
6: ท่านราชนก
7: มีผู้ประท้วง
4: แบบเบาๆเนี่ย
6: มีผู้ประท้วงครับเชิญครับท่านร่มธรรม
5: ท่านประธานครับร่มธรรมคำนุรักษ์ครับภูมิใจไทยครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อ9ครับท่านประธานต้องควบคุมนะครับเริ่มออกนอกประเด็นไปไกลแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านประธานต้องพิจารณาให้ท่านสมาชิกกลับเข้ามาอยู่ในประเด็นงบประมาณวาระ2ของมาตราที่เกี่ยวข้องครับ
4: เขาโดนไล่ล่าอย่างหนักค่ะ
6: ท่านลักษณ์นกคร
4: ับ
6: ท
4: ่
6: านมีผู้ประท้วงครับเชิญท่านยศวัฒน์ครับ
8: ผมยศวัฒน์ครับในฐานะกรรมการนะครับพวกเราเนี่ยฟังกันอยู่หลายนาทีแล้ววันนี้ตอนนี้อยู่วาระ2ครับท่านประธานผมประท้วงท่านประธานเนี่ยแหละครับไม่ได้ประท้วงผู้อภิปรายครับท่านประธานต้องพิจารณาครับประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณมันอยู่ตรงไหนครับวาระ2มันอยู่ตรงไหนครับผมเห็นแหกมานิดเดียวขออภัยครับขอถอนคำพูดครับผมเห็นรายละเอียดมันนิดเดียวที่เหลืออะไรก็ไม่รู้ครับ
9: ในฐานะที่อภิปรายเสียดสีไม่สุภาพเวลานี้ท่านกำลังดูถูกองค์กรเนี่ยว่าองค์กรดีเอสไอตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่ขายตัวถ้าไม่ยอมอะไรทำนองนี้เป็นการดูถูกองค์กรคาดคะเนไปเองครับเมื่อวานนี้ผมชื่นชมคุณรัชนกนะครับเมื่อวานนี้ท่านเป็นคนพูดเองว่าให้ทุกคนมีมารยาทแต่วันนี้ผมว่าถ้าจะให้ทุกคนมีมารยาทท่านต้องแสดงสะกดคำว่ามารยาทของตัวเองให้สภาได้เห็นก่อนครับ
2: ซึ่งหากที่ประชุมอภิปรายเสร็จครบถ้วนแล้วก็มีการลงมติเสร็จสิ้นภายในวันนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือจะพิจารณาต่อในชั้นของวุฒิสภานะครับโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการกิจการวุฒิสภากล่าวถึงกรอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในชั้นของวุฒิสภาว่าได้เตรียมความพร้อมรองรับไว้2วันก็คือวันพฤหัสบดีที่10และวันศุกร์ที่11กันยายนนี้โดยกำหนดการที่แน่ชัดจะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งขณะนี้มีสมาชิกวุฒิสภาลงชื่อขออภิปรายไว้46คนใช้เวลาคนละประมาณ8นาทีและคาดว่าหากสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างกฎหมายมาถึงจะสามารถดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในวันเดียวครับ
10: ต้องตอบไว้นี้ครับทางท่านประธานเนี่ยแล้วเราทางในวิปเนี่ยเราได้กำหนดไว้เป็นกรอบตอนแรกเรากำหนดกรอบไปแค่วันเดียวครับคือวันพฤหัสครับแต่ด้วยความที่เราเห็นว่าทางเมื่อวานนี้นะครับทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยประชุมทั้งหมดไปได้ประมาณ17มาตราจากทั้งหมด40มาตราวันนี้พอมีประชุมในกิจการวิสภาก็เลยกำหนดกรอบใหม่ครับเป็นกำหนดกรอบเป็นวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎรว่าจะประชุมเสร็จวันไหนถ้าประชุมเสร็จวันนี้พรุ่งนี้เราก็จะเปิดประชุมเลยนะครับแต่ถ้าไม่เสร็จวันนี้เป็นพรุ่งนี้เราก็จะเปิดประชุมวันศุกร์แทนครับ
11: ก็คือใช้เวลาพิจารณาวันเดียวก็คือสามารถจบได้
10: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราได้เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่จะอภิปรายแล้วคร่าวๆประมาณ46ท่านครับ
2: อย่างที่บอกไปนะครับตลอดทั้งวันสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ผ่านไปเพียง2มาตราเท่านั้นขณะนี้กำลังพิจารณามาตราที่22ของกระทรวงแรงงานดังนั้นค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลนะครับทั้งหมดคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่อาคารรัฐสภาวันที่3ครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์นะคะย้ำกันอีกทีจากกรอบเวลาตอนแรกเนี่ยที่มีการคุยกันไว้สำหรับการประชุมพิจารณาร่างพรบ.งบปี70 78และ9นะคะแต่ว่า

0: วันนี้วันที่9จาก41มาตราล่าสุดก็คือเพิ่งจะเข้ามาตราที่22ของกระทรวงแรงงานนะคะ
1: เพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าจะยังอยู่ในวันที่9ได้ไหมหรือว่าจะต้องเลื่อนเวลาออกไปเลื่อยออกไปอีกหรือเปล่า
0: สว.บอกว่าตอนนี้ก็กำหนดกรอบเวลาในการจะพิจารณาต่อนะคะถ้าสภาเสร็จแล้วก็ส่งไปให้10 11คาดว่าวันเดียวก็จะเสร็จนะคะ
1: ใช่นะครับเพราะว่าสว.เขาศึกษาคู่ขนานไปเลยล่วงหน้านะครับสลับมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญนะครับคุณผู้ชมมีเหตุการณ์ที่ตำรวจสภ.บางละมุงหัวหน้าสายตรวจประจำตู้ยามหนองเกตใหญ่ได้เข้าไปก่อเหตุยิงภรรยานางไพลินอายุ48ปีเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับหลังจากก่อเหตุแล้วคนร้ายก็ได้หลบหนีไปยังบ้านพักของตนเองซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมอยู่นะครับเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมแต่ว่าก็ยังคงไม่ยอมมอบตัวครับตำรวจได้นำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านพักของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ภายหลังจากก่อเหตุยิงนางไพลินพันยาเสียชีวิตที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลจากนั้นก็ขี่รถกลับไปกบดานที่บ้านพักของตนเองซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนที่เกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรครับตำรวจพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวทั้งประสานลูกชายลูกสะใภ้ผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลมาร่วมเจรจาแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับจนสุดท้ายเจ้าตัวปฏิเสธที่จะพูดคุยเลยต่อมาตำรวจก็กั้นพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็ประสานชุดปฏิบัติการพิเศษของกองบังคับการสืบสวนจังหวัดชลบุรีนำกำลังตำรวจชุดคอมมานโดเข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็พาชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปควบคุมสถานการณ์และประสานงานกับตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อเร่งนำเด็กนักเรียนที่อยู่ข้างในทั้ง44คนพร้อมครูและบุคลากรของโรงเรียนออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดปลอดภัยทันทีครับยืนยันว่าเด็กนักเรียนทุกคนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าของคดีและได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลความปลอดภัยและสภาพจิตใจของทั้งเด็กและครูรวมถึงบุคลากรที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยกล่าวว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนความสำคัญของการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอาวุธปืนควบคู่กับการดูแลด้านสุขภาพจิตซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นและลดโอกาสการเกิดเหตุซ้ำพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตครับ
0: เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทั้งครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเด็กๆนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนะคะหากมีเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ก็ต้องมีสติมีความพร้อมที่จะหลบหนีหรือว่าซ่อนตัวให้ปลอดภัยนะคะหลายโรงเรียนก็มีการซ้อมเตรียมรับมืออย่างที่โรงเรียนเทศบาลนาอ้อที่จังหวัดเลยค่ะมีการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือเหตุการณ์รุนแรงเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมเข้าซักซ้อมมีทักษะพื้นฐานในการเอาชีวิตรอดตามหลักหนีซ่อนสู้ค่ะนี่คือการจำลองสถานการณ์นะคะย้ำว่านี่เป็นการจำลองสถานการณ์ว่ามีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนซึ่งเป็นการซ้อมแผนเผชิญเหตุเสริมทักษะหนีซ่อนสู้ที่โรงเรียนเทศบาลนาอ้อตำบลนาอ้ออำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยได้จัดเตรียมไว้นะคะการซักซ้อมในครั้งนี้มีครูบุคลากรนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมซักซ้อมรวมประมาณ200คนค่ะการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลยมาถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามยุทธวิธีหนีซ่อนสู้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและก็มีทักษะพื้นฐานในการเอาชีวิตรอดตลอดจนการฝึกซ้อมการปฏิบัติและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้เตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีสติและไม่ตื่นตระหนกค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกที่ BTS สยามเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงของระหว่าง2สถาบันในส่วนของการแก้ปัญหาความรุนแรงแล้วก็เร่งสร้างความเชื่อมั่นในย่านเศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพอย่างสยามที่เกิดเหตุปะทะกันของนักศึกษาอุเทรนถวายแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่รถไฟฟ้า BTS อย่างที่เล่าไปเนี่ยนะครับล่าสุดกระทรวงอว.ก็ร่วมกับตำรวจนครบาลและผู้บริหารสถาบันการศึกษาออก4มาตรการเร่งด่วนออกมาครับหนึ่งในนั้นก็คือห้าม

0: ภาพลักษณ์ย่านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมืองมาตรการแรกครับคำสั่งอาจขยายเวลาจนกว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านพื้นที่เดิมจะแล้วเสร็จมาตรการที่2สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจะต้องปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันและเตรียมแผนการเปลี่ยนผ่านเพื่อรองรับสถานการณ์ระยะยาวด้วย
1: ในประเด็นแรกที่ได้มีการหารือกับทุกสถาบันนะครับว่าหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนนะครับโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทนะครับของทั้ง2สถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนนะครับเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้สามารถที่จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้งสองสถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในข้อแรกนะครับที่อยากจะสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเรื่องนี้เองเราจะทำจะเปลี่ยนผ่านในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่แล้วเสร็จนะครับหากในเรื่องนี้ยังไม่เรียบร้อยก็มีความจำเป็นที่จะต้องงดการเข้าพื้นที่ไปเรื่อยๆเรื่องที่สองนะครับจะเป็นเรื่องที่สื่อสารกับทางเทคโนโลยีระดับนะครับว่า1คือต้องปฏิบัติตามในข้อ1นะครับ2ในระยะยาวต้องหาแนวทางเรื่องtransitionนะครับการเปลี่ยนผ่านเช่นกันเนื่องจากว่าหากเรามีการเปลี่ยนผ่านในเรื่องพื้นที่เสร็จแล้วหากมีเรื่องนะครับในเคสต้องมีความพร้อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ
0: ที่ปัจจุบันของอุเทนถวายทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะไม่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่จะพัฒนาเป็นพื้นที่แห่งนวัตกรรมและการศึกษาตามเจตนารมณ์เดิมและมาตรการที่4ครับแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันทุกฝ่ายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมวางมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยในฝั่งตำรวจครับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าที่ผ่านมาเหตุการณ์ความรุนแรงกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างมากการแก้ปัญหาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นความยั่งยืนในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะร่วมมือกับคณาจารย์ในการตรึงกำลังเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงครับ
2: เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับนะคะเพื่อจะสกัดทุจริตสอบราชการคุมเข้มอาวุธปืนแล้วก็ปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็เปิดทางให้ชุมชนรับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตค่ะการปรับปรุงร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เพิ่มความเข้มงวดขึ้นค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับโดย1ใน5คือร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนสำหรับกฎหมายเดิมบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2490หลายฝ่ายก็มองว่าเป็นฉบับที่เก่าแล้วก็ไม่ทันต่อเทคโนโลยีรวมถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงจากการใช้อาวุธที่สูงขึ้นรัฐบาลจึงเร่งผลักดันการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้สาระสำคัญของร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนปีพุทธศักราช2490ร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นการจัดระเบียบและเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองได้แก่การยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพโดยจะมีการปรับลดอายุของใบอนุญาตและยกเลิกการให้ใบอนุญาตแบบตลอดชีพที่เคยมีมาแต่เดิมเพิ่มความเข้มงวดในการขออนุญาตผู้ที่ยื่นขอใบอนุญาตจะต้องผ่านกระบวนการตรวจประเมินอย่างละเอียดมีการเข้ารับการอบรมการทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้อาวุธปืนและการตรวจประเมินสุขภาพจิตการนิรโทษกรรมปืนเถื่อนเปิดโอกาสให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนเครื่องกระสุนหรือวัตถุระเบิดโดยไม่มีใบอนุญาตสามารถนำมาส่งมอบต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลา90วันโดยจะได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องรับโทษทางอาญานอกจากนี้ยังเพิ่มเติมเรื่องการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนกำหนดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์อาวุธปืนเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์หากเกิดเหตุอาชญากรรมการปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมและเพิ่มโทษมีการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในรูปแบบอัตราก้าวหน้ารวมถึงการเพิ่มบทลง

0: โทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำความผิดให้หนักขึ้นและอำนาจในการยึดปืนชั่วคราวกำหนดหลักการให้เจ้าพนักงานสามารถสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปืนและใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราวได้ในกรณีที่มีความจำเป็นด้านความปลอดภัย
1: ส่วนความคืบหน้ากรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะครับเจ้าหน้าที่ได้เปิดหน้าดินเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ตำแหน่งของการรั่วซึมของท่อซึ่งล่าสุดพบจุดน้ำมันรั่วเรียบร้อยแล้วครับกำลังให้เจ้าของบริษัทระบบท่อรับผิดชอบแก้ไขรวมถึงเยียวยาความเสียหายด้วยครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงนายพิพัฒน์เปิดเผยกับว่าเจ้าหน้าที่จะเปิดหน้าดินเพื่อสำรวจหาสาเหตุแล้วก็ตำแหน่งการรั่วซึมของท่อเป็นพื้นที่ความยาว 10-15 เมตรความกว้างประมาณ4เมตรนะครับหลังจากเปิดหน้าดินแล้วก็น่าจะต้องใช้เวลาตรวจสอบอีก 1-2 วันในส่วนสาเหตุการรั่วซึมตอนนี้ยังระบุไม่ได้ชัดเจนแต่เมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับเคยมีการตรวจสอบสภาพท่อแล้วตอนนั้นก็พบว่ายังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับดังนั้นตอนนี้ก็จำเป็นต้องเปิดหน้าดินเพื่อมาดูสภาพจริงก่อนถึงจะระบุได้ว่ารั่วซึมจากสาเหตุอะไรไม่ว่าจะเป็นการซุดตัวของดินสภาพของตัวท่อหรือว่าปัจจัยอื่นๆลองฟังเสียงรองนายกดูครับ
2: ขณะนี้เนี่ยบริษัทที่ส่งน้ำมันผ่านท่อได้หยุดการจ่ายน้ำมันผ่านท่อทั้งหมดนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบเสร็จมีการซ่อมแซมเรียบร้อยเราถึงจะสามารถให้มีการส่งน้ำมันทางท่อต่อไปได้คือสาเหตุตอนนี้เรายังไม่กล้าที่จะประมาณการนะครับว่ามันรั่วซึมเกิดจากอะไรแต่จะฟังจากที่ผู้บริหารท่อเมื่อ2ปีที่แล้วได้มีการเทสทั้งหมดแล้วนะครับก็ท่อยังอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้ดีเพราะฉะนั้นเกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเปิดหน้าดินดูก่อนให้รู้ถึงสาเหตุว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการซุดตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งวันนี้ตัวผมเองแล้วก็ท่านผู้ว่าคงจะตอบอะไรใครไม่ได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรจนกระทั่งเมื่อเปิดหน้าดินลงไปแล้วถึงจะสามารถตอบได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
1: ก็มีคำถามครับว่าแล้วในการเปิดหน้าดินเนี่ยอาคารบ้านเรือนโดยรอบจะมีปัญหาไหมรองนายกบอกว่าพื้นที่ที่จะดำเนินการเปิดหน้าดินอยู่ในบริเวณประมาณ4เมตรนะครับจากการประเมินเบื้องต้นอาคารโดยรอบก็ไม่ได้มีความสูงมากอย่างไรก็ตามหากมีความเสี่ยงเรื่องการซุดตัวหรือว่าจะมีดินสไลด์ก็จะต้องมีมาตรการป้องกันตามหลักวิศวกรรมล่วงหน้ายืนยันครับว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและอาคารโดยรอบครับ
2: อาคารบ้านเรือนน่าจะไม่เกี่ยวครับเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่ก็ประมาณรัศมีก็เอาว่าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก4เมตรซึ่งก็น่าจะห่างจากบ้านเรือนมากพอสมควรแต่ว่าการถ้าหากว่ากลัวจะมามีการสไลด์หรืออะไรพวกนี้ก็คงจะต้องในเชิงวิศวกรรมเขาก็คงจะต้องมีการป้องกันนะครับแต่เท่าที่เห็นอาคารก็ไม่ได้สูงมากนะครับการที่จะมีดินสไลด์หรืออะไรพวกนี้ในเชิงวิศวกรรมเราก็ต้องมีการป้องกันล่วงหน้าในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจได้ว่าเมื่อมีการเปิดหน้าดินในเชิงวิศวกรรมการป้องกันทั้งหมดเราต้องทำอย่างเต็มที่
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็พูดถึงการขุดเจาะเปิดหน้าดินนะครับว่าต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางอาจจะใช้เสาเข็มพืชหรือว่าชีทพายเพื่อป้องกันดินสไลด์แล้วก็รักษาความมั่นคงของพื้นที่ระหว่างการขุดเจาะบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมมีท่อส่งน้ำมันอยู่2ท่อครับท่อหนึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสัก14นิ้วทำหน้าที่ลำเลียงน้ำมันไปยังสถานีเพิ่มแรงดันบริเวณช่องนนทรีย์ระบบตรงนี้รับน้ำมันต้นทางมาจากคลังน้ำมันหลายแห่งครับแล้วก็มีการเพิ่มแรงดันส่งต่อไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคลังสำหรับกระจายไปยังพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ยังมีเส้นทางแยกไปที่สนามบินสุวรรณภูมิกับสนามบินดอนเมืองด้วย
3: จุดตอนนี้ยังไม่เห็นจุดแต่ก็พอรู้น่าจะเป็นตำแหน่งคร่าวๆอยู่แถวๆนี้แหละเพราะตอนนี้น้ำซึ่งปลายท่อเราอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยท่อเราอยู่ในลักษณะเป็นตัววายอีกขานี้มาชนที่นี่แล้วออกนี้แล้วตอนนี้น้ำมันที่เห็นก็จะอยู่แถวนี้เป็นหลักเข้าใจว่าถ้ามีการรั่วซึมนะตอนนี้ยังไม่เห็นจุดรั่วซึมนะก็จะซึมอยู่เวนี้แล้วมันก็มีทางที่มันไหลลงไปท่อระบายน้ำถ้าเลยไปจะไม่เห็นน้ำมันละจะเป็นน้ำใสๆก็แล้วตรงนี้มันก็มีท่อน้ำมันสองท่อที่ผ่านอยู่ ขนาด14นิ้วเป็นท่อที่พาน้ำมันไปที่จุดเพิ่มความดันตรงช่องนนทรีจะมีท่อที่เข้าไปเนี่ยรับคลังจาก2คลังก็คือคลังที่พระโขนงก็เป็นของบางจากของปตท.ข้างในจะมีอีก2คลังคือเชลของไอเชฟรอนทั้งหมดรวมกันก็จะมีการเพิ่มแรงดันแล้วก็ดันเอาดันย้อนกลับมาหลักๆก็จะไปส่งที่อยุธยาเพื่อเป็นคลังเพื่อกระจายภาคเหนือแต่มันจะมีเลี้ยวขวาที่มักกะสันเนี่ยเพื่อไปส่งที่สุวรรณภูมิกับส่งที่ดอนเมืองอยู่
1: คำถามสำคัญก็คือแล้วไอระเหยของน้ำมันเนี่ยมันจะอันตรายไหมอยู่ดีมันจะจุดติดไฟหรือเปล่านะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่าที่ตรวจวัดได้ยังไม่เกินระดับที่กำหนดนะครับทางนี้การพิจารณาว่าจำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่หรือเปล่าเนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทผู้รับผิดชอบเป็นผู้ประเมินตามหลักวิชาการแต่ณขณะนี้ย้ำว่ายังไม่พบเงื่อนไขหรือระดับความเสี่ยงที่จำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ครับ
3: มันกรมอเราคงกังวลเรื่องความปลอดภัยพี่น้องประชาชนเป็นหลักถามว่ามีความอันตรายไหมหลักการคือเราต้องไปตรวจสอบไอ้ตัวไอน้ำมันที่มีความติดไฟถ้าจุดมันมีค่าลิมิตอยู่ต้องไม่เกินค่า 10% นะตัวที่วัดเราก็มอนิเตอร์อยู่ไม่มีการเกินแล้วก็เราก็ได้กำชับว่าความปลอดภัยประชาชนอันดับหนึ่งแต่ว่าการตัดสินว่าจะย้ายคนออกไม่ย้ายคนออกเนี่ยต้องให้บริษัทที่เขาเชี่ยวชาญเป็นผู้ทำแล้วก็พร้อมแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเงื่อนไขของความเสี่ยงภัยที่ต้องถึงขั้นยกอพยพผู้คนออกครับ
1: ทางนี้กรุงเทพมหานครก็ได้ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะครับรวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจมาให้ข้อมูลและติดตามสถานการณ์ด้วยประชาชนบางส่วนก็แจ้งว่ายังได้กลิ่นน้ำมันอยู่ครับแต่จากการตรวจวัดไอระเหยของน้ำมันก็ยังไม่พบค่าที่อยู่ที่ระดับอันตรายแต่อย่างใด
0: และล่าสุดนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครค่ะโดยเจ้าหน้าที่ขุดจนพบจุดรั่วของน้ำมันแล้วนะคะจึงมีการสั่งการให้บริษัทเอกชน2แห่งเข้ามารับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้วก็ได้สั่งการให้ทั้ง2บริษัทเนี่ยต้องจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะทั้งนี้นายเอกนัทได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติมโดยการตรวจพบจุดรั่วครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาน้ำมันรั่วโดยกระทรวงพลังงานจะติดตามการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ขณะเดียวกันวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแล้วก็เคมีพันด้วยนะครับโดยที่ประชุมมีมติตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา3ด้านเพื่อรองรับการทำงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งที่1/2569และได้เปิดเผยหลังการประชุมว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งแต่งตั้งขึ้นเมื่อปี2566และคณะกรรมการรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้หมดวาระลงในปี2568จึงเตรียมเสนอให้ต่อวาระผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง7คนรวมถึงคณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากหน่วยงานราชการออกไปอีก1วาระโดยให้นับอายุการทำงานตั้งแต่การประชุมในวันนี้และเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านขึ้นมารองรับการทำงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำโดยรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบและผู้ทำหน้าที่ประธานแต่ละคณะได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการก่อนนำกลับเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษนี้เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปครับ
0: การตรวจสอบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพเกิดขึ้นไล่เลี่ยกับที่พบน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือว่า Data Center ย่านพระราม9นะคะซึ่งเป็นน้ำมันสำรองที่เก็บไว้ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแก้ไขค่ะสำหรับตัว Data Center ถือว่ามีความจำเป็นนะคะแม้จะถูกมองว่ามีการใช้พลังงานสูงมากแต่ว่าทางกรรมธิการพลังงานวุฒิสภาก็สนับสนุนว่าควรต้องมีค่ะเพียงแต่ว่ารัฐเนี่ยต้องเข้าไปคุมเข้มไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนทั้งหมดนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นแบกรับค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมค่ะคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภานำโดยนายพรเพิ่มทองศรีประธานกรรมการรวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับแถลงถึงการเตรียมความพร้อมรองรับโครงการศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือว่า Data Center โดยระบุว่า Data Center เป็นสิ่งจำเป็นแต่เป็นธุรกิจที่ต้องใช้พลังงานสูงมากและต้องการเสถียรภาพตลอด24ชั่วโมงจึงต้องเตรียมพร้อมทั้งระบบการผลิตระบบส่งสถานีไฟฟ้าและระบบสำรองเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ส่วนที่มีข้อกังวลว่าจะทำให้ภาระต้นทุนค่าไฟของประชาชนเพิ่มเห็นว่าเรื่องนี้มีแนวทางแก้ไขโดยรัฐบาลต้องมีกลไกกำหนดให้ผู้ลงทุนร่วมรับผิดชอบต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่กระจายภาระมายังภาคประชาชนโดยเสนอ5แนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนได้แก่จัดทำ Power Mapกำหนดแผนที่แสดงศักยภาพระบบไฟฟ้าเพื่อระบุพื้นที่พร้อมรองรับและพื้นที่ที่มีข้อจำกัดอันนี้คือข้อแรกนะคะข้อที่2คือกำหนดเกณฑ์รับผิดชอบต้นทุนให้ผู้ลงทุนร่วมจ่ายค่าโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการลงทุนระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะข้อที่3คือให้เร่งส่งเสริมพลังงานสะอาดโดยเฉพาะการเปิดตลาดเสรีเพื่อให้ Data Center ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลข้อ4กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับ Data Center ให้สะท้อนต้นทุนและโปร่งใสป้องกันการอุดหนุนข้ามกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมและข้อที่5คุมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ Data Center เพื่อให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดทางนี้เห็นว่าไม่ควรด่วนสรุปว่าการมี Data Center ทำให้ภาระต้นทุนค่าไฟเพิ่มแต่สิ่งสำคัญคือการสร้างระบบป้องกันไม่ให้เกิดการผลักภาระโดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากใครและใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
4: Data Center อยากจะยืนยันอีกครั้งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศนะครับทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเราจะต้องใช้ทางด้านการทหารทุกอย่างเราต้องใช้กันหมดเพราะฉะนั้นทางกรรมาธิการของเราก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วจะทำการศึกษาเพิ่มเติมนะครับให้กระจ่างแจ้งกับประชาชนทั่วไปนะครับ
5: งั้นอย่ามองว่า Data Center เนี่ยเป็นเพียงผู้ใช้รายใหญ่แต่ต้องทำให้เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่และทำให้เราเนี่ยได้พลังงานสะอาดขึ้นตอบโจทย์เรื่องของการส่งออกวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ลดคาร์บอนเราไม่ได้วันนี้จะใส่พลังงานสะอาดเข้าไปกำลังการผลิตเดิมก็เยอะแยะไปหมดถ้ามี Data Center เข้ามามันจะเป็นตัวเฉลี่ยแต่แน่นอนไม่ควรเอาภาระพวกนี้มาอยู่กับประชาชนเราจะต้องโหลด Data Center Cost เข้าไปขณะเดียวกันเอาส่วนลดเนี่ยมาให้กับประชาชนที่ใช้ไฟทั่วไป
0: ทางกรรมธิการการพลังงานวุฒิสภาย้ำว่าสนับสนุนให้ประเทศมี Data Center เพื่อสร้างการลงทุนสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นระบบแต่ต้องไม่แลกมาด้วยการเพิ่มภาระค่าไฟให้ประชาชน
1: ส่วนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับว่ามีอยู่ทั้งหมดประมาณ47แห่งครับโดยมี6แห่งที่ได้ยื่นขอใบอนุญาตในจำนวนนี้ได้รับใบอนุญาตเปิดดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งก็ชะลอไว้ก่อนแล้วเพื่อรอแนวทางที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางนี้ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของสถานประกอบการ Data Center โดยเฉพาะรายละเอียดปริมาณการใช้ไฟฟ้าครับคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้เลยแล้วก็ไม่น่ากังวลเพราะว่าทุกหน่วยงานก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ลองฟังผู้ว่าครับ
3: Data Center เนี่ยบอกว่ามันมีมานานแล้วเป็น10ปีแล้วแต่ก่อนก็ไม่ได้ขออนุญาตอะไรมันเป็นส่วนหนึ่งของออฟฟิศน่ะเช่นเป็นเหมือนกับฐานข้อมูลของบริษัทแล้วเราไม่มีการขออนุญาตโดยตรงเพิ่งมาขออนุญาตเนี่ยก็เพิ่ง6รายแล้ว6รายเนี่ยเราก็มีอนุญาตไปแล้ว3แล้วก็ยังไม่ได้อนุญาตให้เปิดใช้งานอีก3ไอ้47รายที่มาก่อนเนี่ยเราให้ทุกอันเนี่ยเข้าไปตรวจสอบทุกเขตก็ตรวจสอบว่ามีผลกระทบอะไรไหมใช้ไฟเท่าไหร่อยู่ในตรงไหนอาคารยังไงขออนุญาตแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งใช่เป็นขนาดเล็กอาจจะแบบ500กิโลวัตต์1เมกะวัตต์อะไรเงี้ยนะมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องฐานข้อมูลธรรมดาแต่อันนั้นมันคือระบบความจำไงมันเป็นเหมือนกับเป็นคลาวด์เก็บข้อมูลแต่พอตอนนี้ AI มันเปลี่ยนใช่ไหมมันเริ่มมีระบบคิดมากขึ้นสูงก็เลยใหญ่ขึ้นก็เห็นเหตุผลนี่ทำไมมันมี Data Center ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นก็ต้องเอาให้มั่นใจครับต้องทำเอาให้ถึงข้อมูลให้เต็มที่แล้วก็สร้างความมั่นใจให้ได้ครับก็เดี๋ยวคิดว่าอาทิตย์นี้น่าจะมีข้อสรุปว่าทั้งหมดอยู่ที่ไหนบ้างมีความเดือดร้อนรำคาญประชาชนบ่นเรื่องอะไรไหมมีคนบ่นเรื่องน้ำมันตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คิดว่าไม่น่ากังวลอะไรแล้วก็ทุกหน่วยงานก็ทำงานเต็มที่คณะกรรมการที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาก็มีการประชุมมีการกำหนดนโยบายต่างๆครับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวค่ำ NBT กันต่อค่ะ

ความเศร้าโสกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลังเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาดูความคืบหน้ากรณีสุสานยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายศพออกจากสุสานภายใน7วันหลังตรวจพบใบอนุญาตหมดอายุค่ะแต่ว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่นำหนังสือไปแจ้งกลับไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการนำประกาศไปติดไว้ที่หน้าประตูสุสานแทนค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมการปกครองก็เชื่อในฝีมือของเจ้าหน้าที่ว่าจะหาเจ้าของที่ดินสุสานได้แล้วก็ยืนยันนะคะว่าถ้าพบเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการรับผลประโยชน์ก็ต้องดำเนินคดีอย่างเต็มที่ค่ะนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้เจ้าพนักงานนำเอกสารไปยื่นให้กับเจ้าของสุสานเพื่อให้ย้ายศพออกจากพื้นที่แต่ไม่มีใครรับหนังสือโดยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะหาเจ้าของพบและมีวิธีการแจ้งซึ่งกรณีนี้มีการใช้สิทธิ์ทางศาลเพราะกรมไม่รับอุทธรณ์เรื่องการใช้พื้นที่เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์ปัจจุบันส่วนเรื่องการอนุญาตที่ผ่านมาก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดจากนี้ยังย้ำว่าหากเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อหรือรับผลประโยชน์ก็ถือว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ยืนยันว่ากฎหมายมีความเข้มข้นมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติครอบคลุมอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายใหม่ซึ่งกรณีนี้เป็นสุสานของเอกชนขณะที่สุสานอื่นที่อยู่ในไทยไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ต้องหาให้พบแล้วครับบางคนไม่มีคนเจ้าของพื้นที่ไม่มีตัวตนอยู่ที่ไหนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอัน
2: นี้คือในตัวเอกสารเราสามารถที่จะไปแปะไว้ได้หน้าโดยไม่มีเจ้าของ
1: ไม่เดี๋ยวเขาก็ต้องมีวิธีการแจ้งเอกสารทางราชการก็มีวิธีการแจ้งนะครับแม้เจ้าตัวไม่ยอมรับอย่างเช่นเราก็รู้จากในเรื่องของหมายอะไรต่างๆใช่ไหมครับเขาอาจจะไม่มาอยากยอมรับตอนนี้แต่ถึงยังไงว่าตอนนี้ไอ้คดีตรงที่เชิงเซาเนี่ยตอนนี้เขาใช้สิทธิทางศาลเพื่อเพราะเราไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องของการให้ใช้พื้นที่ต่อไปในเมื่อมันผิดหลักเกณฑ์กับปัจจุบันอันนี้ไปเอื้อเรียกแล้วผมประโยชน์ผิดกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต์ครับต้องดำเนินการกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้ว
3: จริงกฎหมายมันเข้มข้นอยู่แล้วไหมคะ
1: กฎหมายมันเข้มข้นอยู่แล้วมีหลักเกณฑ์มีหลักปฏิบัติอะไรทั้งหมดครอบคลุมอยู่แล้วนะครับ
3: จะต้องมาดูการปรับปรุงตรงไหนไม่ต้อง
1: คงไม่ต้องหรอกเพราะว่าเรื่องนี้เขาก็ที่อื่นก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรสุสานของอันนี้เขาเรียกว่าสุสานของเอกชนนะสุสานของศาสนาอื่นของสัญชาติอื่นที่เขาอยู่ในเมืองไทยของคนเชื้อชาติอื่นเนี่ยเขาก็อยู่กันเยอะแยะไปหมดตามที่เราเห็นมากกว่านี้อีกเขาก็อยู่กันได้ด้วยปกติสุขนะครับ
4: ด้านในอำเภอบางคล้าก็เรียกประชุมด่วนนะครับหลังผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายศพที่ฝังในสุสานและชาปนสถานของชาวยิวออกภายใน7วันโดยให้เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงป้องกันแอบขนศพเข้ามาฝังช่วงกลางดึกครับกรณีที่มีคำสั่งด่วนจากนางสาวฉัตรประอนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราลงวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งระบุชัดเจนนะครับให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ย้ายศพทั้งหมดที่ฝังหรือว่าเก็บไว้ในสุสานและชาปนสถานของชาวยิวหมู่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าออกไปยังสุสานเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใน7วันถ้าฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามกฎหมายทันทีโดยสาเหตุคือตรวจสอบพบว่าใบอนุญาตจัดตั้งสุสานแห่งนี้หมดอายุไปตั้งแต่ปี2566และไม่ได้ต่อใบอนุญาตให้เพราะสถานที่ตั้งไม่ผ่านเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานทำให้การเอาศพมาฝังที่นี่ก็เป็นความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนครับนอกจากนี้นายอำเภอยังได้สั่งการให้อบต.เสม็ดใต้เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ริมถนนทางเข้าสุสานทันทีและเปิดให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามาดูภาพจากกล้องได้ด้วยจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนื่องจากชาวบ้านร้องเรียนมาว่าที่ผ่านมาก็ชอบมีการแอบขนศพมาฝังในช่วงกลางดึกทางนี้แม้สุสานจะมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ตามกฎหมายแต่นายอำเภอก็ได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าถ้าหากพบรอบการนำศพเข้ามาฝังอีกก็สามารถเข้ารับเหตุได้ทันทีและให้แจ้งในอำเภอกับตำรวจเพื่อลงพื้นที่ดำเนินการทันทีครับ
0: ด้านกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายนอมินีถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมหลายพันล้านบาทนะคะโดยเร่งรวบรวมหลักฐานแล้วก็เตรียมออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลค่ะ พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานอนุกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า20หน่วยงานเข้าร่วมเพื่อติดตามผลปฏิบัติงานของ7ชุดทำงานซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบกลุ่มทุนที่เข้ามาถือครองอสังหาริมทรัพย์โรงแรมคอนโดมิเนียมรวมถึงสำนักงานกฎหมายและสุสานชาปนกิจโดยใช้นิติกรรมอำพรางนำคนไทยมาเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือว่านอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในอำเภอบางละมุงและที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเชื่อมโยงกับนายไมมอนนักธุรกิจชาวอิสราเอลสามารถตรวจยึดเอกสารกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์และหลักฐานสำคัญได้จำนวนมากรวมมูลค่าหลายพันล้านบาทและพบว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มทุนในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงภายในสิ้นเดือนนี้รวมทั้งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบชาวอิสราเอลอีก1คนที่พบความเชื่อมโยงเพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษต่อไป
5: ผลการดำเนินการในที่เราไปเข้าทำการตรวจค้นที่พัทยานะฮะที่พัทยาก็ได้ข้อมูลรายละเอียดในหลายอย่างนะครับซึ่งก็จะได้ทำการตรวจสอบอีกนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็จะคงเป็นหมายเรียกนะครับเรียกให้มาชี้แจงในรายละเอียดเหมือนกับที่เราดำเนินการต่อไปครับผม
6: ต้นจะเป็นหมายเรียกพยานก่อนไหมคะท่าน
5: ครับผมก็เป็นหมายเรียกพยานในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเอาข้อมูลอะไรมาต่างๆมาเนี่ยมาพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้มาเราเข้าไปแล้วก็ไปตรวจสอบเจอเอกสารกรรมสิทธิ์ในพื้นที่อื่นด้วยนะครับโยนไปทางภาคใต้ที่เราได้ดำเนินการไปแล้วนะครับก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันก็ถือว่าเป็นเรื่องของเครือข่ายนะครับเครือข่ายที่เป็นกระบวนการที่เราจะต้องดำเนินการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อไปครับผม
0: ทั้งนี้กลุ่มทุนมักอาศัยช่องว่างทางกฎหมายและคำแนะนำจากบริษัทบัญชีสื่อหรือสำนักงานกฎหมายไทยในการตั้งนิติบุคคลโดยยอมรับว่ามักมีการทำเป็นเครือข่ายซึ่งหลังจากนี้ DSI จะร่วมมือกับตำรวจเร่งเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีพร้อมกันทั่วประเทศต่อไปส่วนกรณีสุสานชาวยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเบื้องต้นจากการตรวจสอบยังไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
4: มาดูความคืบหน้าคดีแอร์มินาที่ถูกจับกุมคดียาเสพติดในประเทศออสเตรเลียนะครับวันนี้สำนักงานอัยการสูงสุดได้ร่วมกับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประชุมหารือขยายผลโดยเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับ3ผู้ต้องหาในวันพรุ่งนี้ครับคณะทำงานต้องเร่งสรุปสำนวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับจะได้ทันการพิจารณาส่งฟ้องก่อนจะครบกำหนดฝากขังซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียง15วันป้องกันไม่ให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาครับนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนได้เปิดเผยว่าคดีนี้ได้เร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริงจนสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาในประเทศไทยได้แล้ว3คนคือนายอุทัยนายนันทวัฒน์ผู้ทำลายของกลางแล้วก็นายเอกวิทย์ส่วนผู้ต้องหาสำคัญอีกคนนึงคือนางสาวจันทราที่ใช้ชื่อในออนไลน์ว่าโรสติดต่อไปที่แอร์มินายังอยู่ระหว่างการหลบหนีนะครับรวมผู้ต้องหาทั้ง4คนที่อยู่ในขบวนการและได้รวมสำนวนส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณาเนื่องจากเข้าข่ายเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรหลังจากนั้นอัยการสูงสุดก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาใหม่เพื่อมารับผิดชอบคดีนี้ครับปัจจุบันผู้ต้องหาทั้ง3คนถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำแล้วกับเวลาเร่งสรุปสำนวนให้เสร็จโดยเร็วที่สุดตั้งเป้าว่าจะให้เสร็จภายในวันศุกร์พิจารณาสั่งฟ้องก่อนจะครบกำหนดฝากขังป้องกันไม่ให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาออกมาครับ
7: ระยะเวลาการฝากขังในขณะนี้ก็คือถ้าพูดตรงๆก็คือจะเหลือประมาณ15วันนะครับพูดภาษาง่ายๆก็คือ15วันก็คือฝากละ12แต่มีแถมออกมาก็คือมีฝากเดิมที่ค้างอยู่ก็เป็น15วันเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานให้เสร็จสิ้นภายใน15วันถามว่าถ้าไม่เสร็จเกิดอะไรขึ้นถ้าอัยการไม่ได้ฟ้องภายในกำหนด

0: ก็ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากถ้ามีการปล่อยตัวไปดังนั้นอันนี้ภายใต้ระยะเวลาที่เหลืออยู่ก็ต้องเสร็จภายในก่อน15วันเพราะสำนวนดังกล่าวนี้เมื่อสรุปสำนวนเสร็จแล้วทางผู้บัญชาการตำรวจปราบยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบกับคณะเนี่ยเสร็จสิ้นการสรุปสำนวนต้องกราบเรียนเสนอท่านในการสูงสุดข้อดีของคดีนอกราชอาณาจักรก็คือเป็นคดีที่อัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งคดีถ้าท่านในการสูงสุดสั่งฟ้องก็คือฟ้องไปเลยสั่งไม่ฟ้องก็คือไม่ฟ้องอันนี้คือลูกของคดีนอกราชอาณาจักรเป็นอย่างนี้
1: มาดูข้อหาหลักที่พนักงานสอบสวนแจ้งแก่ผู้ต้องหาทั้ง4ก็มี4ข้อหาครับ1สมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด2ร่วมกันจำหน่ายร่วมกันส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือเฮโรอีนเพื่อการค้าและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงจากกรณีที่จ้างหรือวานแอมินาให้นำเฮโรอีนบรรจุถุงลายช้างส่งไปที่ออสเตรเลีย3ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและ4ร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษทำลายซ่อนเร้นหรือทำให้สูญหายซึ่งพยานหลักฐานจากการที่ผู้ต้องหาเอาเฮโรอีนไปทำลายหลังการประชุมในวันนี้คณะทำงานจะมอบหมายภารกิจสำคัญอีก2ประเด็นนะครับ1ก็คือสืบสวนหาตัวผู้รับยาเสพติดปลายทางเร่งสืบสวนขยายผลว่าใครจะเป็นคนมารับยาเสพติดจากแอมินาที่ประเทศออสเตรเลียถ้าสมมติไม่ได้ถูกจับได้ขึ้นมา2กรณีของคนที่ชื่อว่าจิตรดาซึ่งเป็นพยานสำคัญในคดีจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าโรสเนี่ยครับเคยว่าจ้างจิตรดาซึ่งเป็นลูกสาวของแอร์โฮสเตสอีกคนหนึ่งให้รับจ้างหิ้วของข้ามประเทศเช่นกันแต่คุณจิตรดาเนี่ยไหวตัวทันแล้วก็ปฏิเสธที่จะรับงานเอาสิ่งของส่งกลับคืนไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นก็มีการเอายาเสพติดไปทำลายครับในวันพรุ่งนี้ทางคณะพนักงานสอบสวนพร้อมด้วยอัยการจากสำนักงานการสอบสวนก็จะเดินทางไปที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาทั้ง3คนด้วยครับ
0: คุณจิตรดาตอนนี้ต้องย้ำว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับก็เป็นพยานให้เราเขาเป็นลูกสาวของแอร์โฮสเตสท่านหนึ่งนะฮะก็มีรายการคือที่คุณโรสเนี่ยจ้างเขาหิ้วของแต่ปรากฏว่าเขาไม่ทำเขาไหวตัวไม่ทำเขาเห็นแล้วว่าเขาไม่ทำของก็เลยกลับไปทางต้นทางอย่างเงี้ยทางตำรวจปราบยาเสพติดยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนนี้ทางอัยการสำนักงานสอบสวนเห็นแล้วว่าส่วนเนี้ยน่าจะดำเนินคดีถึงแม้ไม่ทำก็เป็นความผิดฐานพยายามแล้วสืบเนื่องจากสารวัตรแจ๊ะเนี่ยไปเจอยาที่มีการทำลายเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยมีตัวยาทำลายชัดเจนนะมียาของกลางชัดเจนดังนี้ก็คือต้องดำเนินการในส่วนนี้ก็จะต้องไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมทีนี้การไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยเมื่ออัยการสูงสุดท่านสั่งเป็นคดีนอกราชอาณาจักรแล้วการสอบสวนนับแต่นี้ไปจะต้องมีอัยการไปร่วมสอบสวนทุกครั้งพรุ่งนี้นะอัยการสำนักงานการสอบสวนก็จะร่วมไปกับตำรวจจากปศนะฮะตำรวจปราบยาเสพติดเพื่อเข้าไปเรือนจำในการแจ้งข้อหาทั้ง3คนนี้เพิ่มเติมจากที่อัยการได้เห็นควรว่าเป็นอย่างนี
1: ้ในส่วนการประสานงานข้อมูลกับต่างประเทศนะครับทางการไทยก็ได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลบางส่วนจากทางการออสเตรเลียแล้วทั้งผลการตรวจพิสูจน์ตัวยาเสพติดแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับตัวแอมินาซึ่งก็ได้นำมาประกอบในสำนวนเรียบร้อยแล้วครับ
2: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพาไปดูเรื่องของธุรกิจ SME นะคะคือถ้าไปดูข้อมูลจากแบงก์ชาติว่าแบงก์ชาติล่าสุดเนี่ยเปิดเผยเรื่องของความน่าห่วงธุรกิจ SME เนื่องจากเติบโตน้อยลงมีปิดกิจการก็เยอะขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพาไปดูโอกาสของ SME ไทยไม่ใช่โอกาสแค่ในประเทศแต่ว่าจะพาไปดูโอกาสในตลาดต่างประเทศตลาดใหญ่อย่างอินเดียนะคะจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนช่วงหน้าติดตามกันค่ะ

0: ุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ที่

LGBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูโอกาสของ SME ไทยนะครับกับตลาดที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอย่างอินเดียครับนอกจากประชากรระดับ 1,400 ล้านคนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ระดับโลกแล้วนะครับอินเดียยังมีความโดดเด่นหลายด้านทั้งสมุนไพรความหลากหลายทางชีวภาพและองค์ความรู้ด้านอายุรเวทขณะที่ไทยก็มีจุดเด่นด้านการเกษตรอาหารและธุรกิจด้านสุขภาพก็นับเป็นจุดเด่นสำคัญครับที่ทั้งสองชาตินั้นสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันได้Co-creation หรือการสร้างสรรค์และพัฒนาร่วมกันคือแนวคิดที่กระทรวงพาณิชย์ไทยนำไปใช้นะครับเพื่อดึงอินเดียมาเป็นพันธมิตรทางการค้าใช้ข้อดีข้อเด่นของแต่ละฝ่ายครับมาเติมเต็มแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันตั้งแต่วัตถุดิบสารสกัดเทคโนโลยีการผลิตไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพกระทรวงพาณิชย์ยุคนี้จึงไม่ใช่แค่เอาสินค้าไทยไปขายให้อินเดียแต่ว่าดึง SME ไทยไปทำงานร่วมกับชาติที่มีศักยภาพสูงเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งขายไปทั่วโลกครับ
1: จริงๆแล้วเทรนด์สุขภาพเนี่ยเป็นเทรนด์ที่กำลังเป็นที่จับตานะคะแล้วก็มีมูลค่าสูงมากในโลกนะคะประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพเยอะมากแต่ว่าเรายังขาดในเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงกันกับตลาดที่มีโอกาสสูงอินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่มีประชากรเยอะมากนะคะพันกว่าล้านคนและอินเดียก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติหรือว่าพวกสมุนไพรเรากำลังนำเอาสิ่งที่ประเทศไทยมีข้อดีก็คือวัตถุดิบ innovation นวัตกรรมนะคะแล้วก็ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแปลงสมุนไพรเนี่ยเป็นยาหรือว่าเป็นอาหารเสริมได้แล้วก็มาในประเทศที่มีประชากรสูงมีความต้องการสูงแล้วก็ทำร่วมกันกับอินเดียในการที่จะนำเอาไปขายประเทศอื่นๆ
0: คุณสุปจีสุทธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะนำผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าร่วมงานภารัตดูทราเวิร์สเอ็กซ์โป2026ณกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเพื่อเปิด Thailand Pavilion นะครับนำเสนอศักยภาพด้านสมุนไพรอาหารสุขภาพฟังชั่นนอลฟู้ดและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขณะเดียวกันได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาส่งเสริมสินค้าพฤกษศาสตร์อินเดียและสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสมุนไพรและการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมร่วมกันกระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นศักยภาพของอินเดียที่โดดเด่นด้านทรัพยากรพืชสมุนไพรความหลากหลายทางชีวภาพและองค์ความรู้ด้านอายุรเวทขณะที่ไทยมีความเข้มแข็งด้านการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจเวลเนสซึ่งสามารถนำมาเติมเต็มและสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันผ่านรูปแบบโคครีเอชันเชื่อมโยงระบบนิเวศทางธุรกิจของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงไทยและอินเดียยังมีความร่วมมือหลากหลายด้านนะครับเช่นความมั่นคงทางอาหารวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธุรกิจบริการด้าน hospitality และเครื่องประดับซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะขับเคลื่อนผ่านโมเดล co-creation ต่อไปครับรัฐบาลเร่งผลักดันมาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานครั้งใหญ่นะครับเตรียมอุดหนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครัวเรือนละ 50,000 บาทตั้งเป้าหมาย1ล้านหลังทั่วประเทศเตรียมเปิดลงทะเบียนตุลาคมนี้ครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเร่งรัดโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับประชาชนครัวเรือนละ 50,000 บาทติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ทั้งบนหลังคาหรือพื้นดินพร้อมร่วมมือกับธนาคารของรัฐเช่นออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธกส.สนับสนุนเงินทุนล่วงหน้านะครับทำให้ประชาชนไม่ต้องรับภาระในระยะแรกสำหรับรายได้จากการขายไฟฟ้าก็จะถูกนำมาหักชำระคืนเงินกู้ก่อนนะครับซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ครัวเรือนที่ใช้ไฟน้อยมีรายได้เฉลี่ย 1,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่อง 25-30 ปีตามอายุการใช้งานของระบบครับ
2: วันนี้เนี่ยถ้าประชาชนไม่มีเงินไม่ต้องกังวลเพราะว่าวันนี้เนี่ย ภาครัฐเนี่ยถ้ารอให้เขาเปลี่ยนผ่านไปธรรมดาเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะมาลงทุนวันนี้เราถึงยังไม่เห็นโซล่าเยอะมากครัวเรือนละ 50,000 บาทเขาอาจจะไม่ต้องลงทุนก่อนเพราะวันนี้จะให้การไฟฟ้าจับมือกับธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธกส.เพื่อที่เขาจะมาลงทุนให้แล้วก็อย่างค่าไฟที่ขายได้กับการไฟฟ้าก็มาหักจ่ายให้กับธกส.ออมสินอาคารสงเคราะห์ก่อนเพราะฉะนั้นประชาชนอาจจะไม่ต้องลงทุนเลยถ้าเขาใช้ไฟเยอะอย่างน้อยรายจ่ายเขาจะลดลงนะครับจากโซล่านี้ถ้าเขาใช้ไฟน้อยแล้วก็ขายไฟจากโซล่าได้มากกว่าเขาก็จะมีรายได้ตลอด25ปีถึง30ปีนี่คือการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในประเทศไทย
0: โครงการนี้ตั้งเป้าหมายครอบคลุม1ล้านครัวเรือนนะครับและจะขยายผลถึง1ล้าน5แสนครัวเรือนโดยงบประมาณเบื้องต้น 50,000 ล้านบาทถือเป็นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจระยะยาวเมื่อเทียบกับโครงการในอดีตล่าสุดกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการต่อกระทรวงการคลังนะครับคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนร่วมโครงการได้ช่วงกลางเดือนตุลาคมก่อนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี2570ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงจะเร่งปรับปรุงระบบทั้งมิเตอร์อัจฉริยะสมาร์ทกริดการขยายสายส่งรวมถึงพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายย่อยโครงการนี้ยังเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมและการสร้างงานในประเทศนะครับโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งหลักสูตรอบรมทักษะเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์ขณะที่กระทรวงการคลังร่วมกับ BOI อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างภาษีศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศและส่งเสริมให้เกิดห่วงโซ่อุปทานการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นในประเทศอย่างครบวงจรครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEPจัดงาน Meet Thai Plus 2026 Shenzhen ที่ประเทศจีนนะครับเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ800นัดหมายคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาทครับงาน Meet Thai Plus 2026 Shenzhen จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ Shenzhen ประเทศจีนนะครับมีผู้แทนไทยเข้าร่วม135องค์กรครอบคลุมหน่วยงานด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจรวมถึงผู้ประกอบการหลากหลายสาขาทั้งการท่องเที่ยวเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมสุขภาพอาหารการศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจในนครเซินเจิ้นและพื้นที่เกรเตอร์เบย์แอเรียซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญของจีนคุณนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานนี้เป็นมากกว่าการส่งเสริมการค้านะครับแต่เป็นเวทีเชื่อมโยงศักยภาพของธุรกิจไทยและจีนพร้อมต่อยอดข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ15ฉบับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับ
3: ในครั้งนี้เนี่ยงาน Meet Thai Plus เนี่ยที่เซินเจิ้นเนี่ยก็คือการนำเอาหน่วยงานภาครัฐ8หน่วยงานด้วยกันที่พร้อมที่จะให้นักลงทุนจีนได้มาพบปะในขณะเดียวกันก็นำเอาภาคเอกชนนะครับที่มีความพร้อมเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นเพียงให้นักธุรกิจจีนไปเพียงค้าขายกับประเทศไทยแต่ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมเป็นประตูของการค้าของอาเซียนนะครับเป็นประตูที่พร้อมให้นักลงทุนประเทศจีนเนี่ยไปลงทุน
0: ด้านคุณพระสุโลหันชุนประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEP กล่าวว่า TCEP ต้องการใช้ธุรกิจไมซ์เป็นกลไกเปิดตลาดให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่จีนและดึงนักธุรกิจจีนเข้ามาค้าขายและลงทุนในไทยผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจจำนวน800นัดหมายซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 1,000 ล้านบาทนอกจากนี้ในงานยังมีเวทีเสวนากว่า10กิจกรรมนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วม

มือระหว่างผู้ประกอบการไทยและจีนครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ชุดไทยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจิตอาสาผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีนายนพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจที่ได้เสียสละเวลาแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความประทับใจตลอดการเดินทางมาสักการะพระบรมศพ
1: ภารกิจนี้ไม่เพียงแค่การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานส่วนรวมเท่านั้นแต่คือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความกตัญญูต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เกียรติบัตรที่ท่านได้รับในวันนี้จึงเปรียบเสมือนสิ่งเตือนใจถึงคุณงามความดีและประสบการณ์ที่ทรงเกียรติพร้อมทั้งน้อมนำคติพจน์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ทุกท่านจงรักษาความดีนี้ไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและครอบครัว
0: สำหรับผู้เข้ารับมอบเกียรติบัตรครั้งนี้เป็นในส่วนของจิตอาสาที่เป็นครูนักเรียนนักศึกษาลูกเสือและเนตรนารีจากสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงจิตอาสาพระราชทาน904รวมทั้งสิ้น150คนซึ่งเกียรติบัตรที่มอบให้ถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงคุณงามความดีและประสบการณ์อันทรงเกียรติรวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจและคติในการดำเนินชีวิตโดยนายนพรขอให้น้องๆเยาวชนและจิตอาสาทุกคนรักษาความดีนี้ไว้และเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป
2: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์และมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินสมัยพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานค่ะร้อยตำรวจโทดร.มนัสหนูนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์และประธานมูล

0: มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์และมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินมพมสมัยพุทธศักราช2569ถึง2573ภายใต้หัวข้อต่างบทบาท1หัวใจร่วมสร้างสังคมไทยที่เกื้อกูลเพื่อให้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจของสภาสังคมสงเคราะห์และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมโอกาสนี้นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและดร.วันดีกุลชรยาคงจุลเจริญในฐานะประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินร่วมบรรยายพิเศษพร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทของจิตอาสาผู้ทำงานสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดและการเสียสละของจิตอาสาทำให้สังคมอยู่ดีมีสุขประเทศชาติก็จะมั่นคงตามมานอกจากนี้ยังเสนอให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยระดมภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคศาสนาภาคประชาชนเอกชนประชาสังคมและสื่อสารมวลชนร่วมขับเคลื่อนงานสาธารณประโยชน์ในบทบาทของแต่ละภาคส่วนเนื่องจากภารกิจนี้ไม่เพียงสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเท่านั้นที่พึงทำแม้กระทั่งองค์กรอื่นๆก็ควรมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและประเทศ
1: กระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชนครับเชื่อมโยงการพัฒนาระบบสุขภาพเข้ากับการวิจัยการลงทุนและการผลิตเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมสุขภาพครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามภายใต้บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือสนับสนุนระบบนิเวศสุขภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับบริษัท MSD ประเทศไทยจำกัดเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาระบบสุขภาพเข้ากับการวิจัยการลงทุนและการผลิตนวัตกรรมสุขภาพเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมสุขภาพความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ MSD จะครอบคลุมการวิจัยและนวัตกรรมการทดลองทางคลินิกการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยวิจัยการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนสำคัญรวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์และการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางคลินิกในหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าการลงทุนมากกว่า 2,500 ล้านบาทภายในปี 2570ขณะเดียวกันยังมีการสำรวจแนวทาง voluntary licensing สำหรับยา HIV PrEP กับผู้ผลิตในประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตลดการพึ่งพาการนำเข้าให้ประชาชนเข้าถึงยาวัคซีนและนวัตกรรมสุขภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2: กระทรวงสาธารณสุขเองนะครับกับทาง MSD เนี่ยก็จะร่วมกันตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับ2-3 ชุดนะครับเพื่อที่จะกำหนดนะครับเป้าหมายแล้วก็กำหนดกระบวนการวิธีทำงานให้เร็วมากที่สุดโดยตอนนี้เนี่ยทราบว่าก็มีโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับแจ้งความประสงค์เข้ามายังส่วนกลางแล้วนะครับกว่า20โรงพยาบาลที่จะร่วมเป็นไซต์ในการที่จะทำtrial กับ research นะครับก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเซตอัพคณะกรรมการชุดเล็กที่เป็นคณะกรรมการเป็นคณะทำงานขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะสามารถดำเนินการตรงนี้ได้ต่อเนื่องได้เลยทันทีครับ
0: มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยจัดงานฉลองครบรอบ60ปีพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องค่ะนางสาวอัญชุลีสิมาเสถียรประธานมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงภารกิจของมูลนิธิตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์มากมายทั้งการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมนาฏศิลป์ดนตรีไทยรวมถึงด้านสาธารณสุขเช่นการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า และในโอกาสครบรอบ60ปีมูลนิธิยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องโดยเน้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทในสังคมมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ได้เน้นเฉพาะผู้สูงวัยเท่านั้นพร้อมสานต่อพันธกิจของมูลนิธิและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป
3: เริ่มแรกเนี่ยเราเริ่มจากผู้สูงวัยก่อนแต่ตอนนี้เรากำลังในปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของเราในสูงวัยแล้วเนี่ยเขาสามารถจะเชิญครอบครัวมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราได้ด้วยเพราะว่าการทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเนี่ยหลังๆก็ค่อนข้างจะห่างแต่ตอนนี้ในกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเราก็จะเน้นว่าถ้าคุณแม่มาลำละครออกกำลังกายลูกมาเล่นดนตรีคุณสามีมาร้องเพลงอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ใน NBT Recap ครับ

ทิ้งกระจาดประจำปี2569ของมูลนิธิป่อเต็กตึงที่พักผ่าชัยกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากเดินทางมารับเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนปีนี้มูลนิธิป่อเต็กตึงจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคกว่า 9,000 ชุดพร้อมมอบค่าพาหนะชุดละ200บาทภายในชุดประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทนอกจากนี้ยังขยายการช่วยเหลือไปอย่างพื้นที่ต่างๆโดยในกรุงเทพมหานครแจกจ่าย 3,000 ชุดครอบคลุม6เขตและส่งต่อความช่วยเหลือไปอย่างพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและชลบุรีนายธนิตตันบัวครีรองปลัดกรุงเทพมหานครระบุว่ามูลนิธิป่อเต็กตึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนงานภาครัฐทางด้านสาธารณภัยและสาธารณสุขขณะที่ประเพณีทิกระจาดยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับและสะท้อนการแบ่งปันลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าหลังจากที่ได้มีคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่325/2569ลงวันที่24มิถุนายน2569ได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีทับลาน22รายโดยกำหนดกรอบดำเนินการภายใน6เดือนเพื่อแยกผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินโดยสุจริตออกจากผู้บุกรุกและกลุ่มนายทุนที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยมิชอบพร้อมปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี14มีนาคม2566และมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ15มิถุนายน2569สำหรับ2รายล่าสุดรายแรกเป็นเจ้าของรีสอร์ทหรือถอนสิ่งปลูกสร้าง20รายการคืบหน้าแล้ว 20% ส่วนเจ้าของบ้านพักตากอากาศอีก1รายหรือถอนไปแล้ว4รายการคืบหน้า 10% โดยทั้ง2รายนี้จะรื้อถอนแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้จากนั้นอุทยานแห่งชาติทับลานจะร่วมกับชุมชนฟื้นฟูพื้นที่เป็นแหล่งธรรมชาติหรือศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของชุมชนทับลานต่อไป

ตรวจสอบสภาพอากาศนะคะพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจะเปลี่ยนตำแหน่งลงมาที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะคะติดตามได้นะคะในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

ยายนนะคะต้องจับตาฝนหนักกันเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าพิกัดฝนหนักถึงหนักมากจะขยับลงมาครอบคลุมถึงพื้นที่ตอนกลางมากขึ้นพี่น้องเกษตรกรนะคะที่รอคอยฝนอยู่รอรับฝนกันได้เลยค่ะฝนตกต่อเนื่องและฝนหนักมากนะคะจะอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมีมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะแผ่ลงมาปกคลุมนะคะอยู่ในพื้นที่ของประเทศเวียดนามตอนบนลาวตอนบนแล้วก็จะลงมา

่ชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางค่ะในโซนจังหวัดเสี่ยงอยู่ที่ระนองและที่พังงาเกิดฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่ได้สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะพรุ่งนี้จะอยู่ในโซนสีเหลืองค่ะอยู่ในโซนฝนตกหนักรวมถึงหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคกลางด้วยพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วนะคะให้ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มด้วยโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะคุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะต้องติดตามกันต่อก็คือพายุค่ะตอนนี้มีว่าที่พายุเกิดขึ้นนะคะคือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตัวนี้บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะมีแนวโน้มว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนสำหรับพายุลูกนี้นะคะคาดการว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนมีความคืบหน้ารีบรายงานต่อค่ะสำหรับภาคเหนือค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ส่วนมากนะคะก็จะตกหนักนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะสำหรับวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่สหรัฐเดินหน้ากดดันอิหร่านนะครับทั้งในด้านการทหารและเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางครับโดยในด้านการทหารนะครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมระบุว่าได้ปฏิบัติการโจมตีอ่าวโอมานและบริเวณใกล้เกาะคาร์กซึ่งได้มีการแจ้งให้ลูกเรือบนเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง5ลำสละเรือก่อนจะเปิดฉากโจมตีการปฏิบัติการครั้งนี้ก็เป็นการตอบโต้ที่อิหร่านพยายามจะยิงขีปนาวุธใส่เรือรบสหรัฐหลายครั้งในช่วง2วันที่ผ่านมาแต่ยืนยันว่าเรือรบสหรัฐสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีได้ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนที่ได้รับอันตรายแล้วก็ยังคงลาดตระเวนหน้าน้ำอยู่ในภูมิภาคครับด้านอิหร่านก็ขู่จะตอบโต้กลับด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้ท่าเรือในบาเรนและคูเวตพร้อมเตือนให้เรือบรรทุกน้ำมันทุกลำในบริเวณนั้นสละเรือโดยเร็วที่สุดเพราะอาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางทหารได้ในส่วนการกดดันอิหร่านทางเศรษฐกิจนั้นกระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อภาคการบินของอิหร่านครอบคลุมสายการบิน27สายครับ
1: ขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านอ้างว่าสามารถยึดโดรนใต้น้ำไร้คนขับของกองทัพสหรัฐได้บริเวณปากทางเข้าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งในเวลาต่อมากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้แถลงยอมรับว่าโดรนใต้น้ำลำหนึ่งเกิดขัดข้องทางเทคนิคระหว่างกำลังสำรวจหน้าน้ำในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการที่กำลังดำเนินอยู่โดยโดรนที่เกิดปัญหาเป็นรุ่น

0: ่าและไม่ได้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอีกทั้งไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์โซนาร์หรือเรดาร์ที่เป็นข้อมูลความลับทั้งนี้โดรนใต้น้ำรุ่นดังกล่าวนะคะเป็นรุ่น Drive LD พัฒนาโดยบริษัท Andrew หนึ่งในบริษัทด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศรายใหญ่ของสหรัฐมีความยาว19ฟุตสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งการตรวจค้นและกำจัดทุ่นระเบิด
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการรวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์นมและรถยนต์ด้วยครับโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่29กันยายนนี้หลังแคนาดาประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเป็นฝ่ายเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าแคนาดาก่อนในอัตรา 50% เมื่อเดือนที่แล้วท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าที่รุนแรงขึ้นซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทรัมป์ก็ขู่จะระงับการจำหน่ายเครื่องบินของบริษัทบอมบาร์ดิเอผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของแคนาดาในตลาดสหรัฐหากบริษัทไม่ยอมผลิตเครื่องบินในสหรัฐพร้อมกล่าวหาว่าแคนาดาปฏิบัติต่อสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมทั้งนี้มาตรการภาษีของสหรัฐกระทบหลายอุตสาหกรรมในแคนาดาไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์วายอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ตกปลาขณะที่แคนาดาก็ตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษีสินค้าสหรัฐในมูลค่าเท่ากันครอบคลุมสินค้าเช่นเหล็กเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์โดยมาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดาเริ่มมีผลหลังเที่ยงคืนวันนี้
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสร้างกระแสความไม่พอใจอีกครั้งหลังโพสต์ภาพแผนที่แสดงดินแดนแคนาดากรีนแลนด์ไอซ์แลนด์เม็กซิโกและประเทศแถบแคริบเบียนถูกระบายสีด้วยลายธงชาติสหรัฐเพื่อสื่อว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาเรื่องนี้ไอซ์แลนด์ได้ออกมาตอบโต้ด้วยการเรียกตัวเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าพบเพื่อชี้แจงให้ชัดเจนว่าภาพดังกล่าวไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเช่นเดียวกับแคนาดาความเคลื่อนไหวล่าสุดของทรัมป์ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดจากที่ขัดแย้งกันอยู่แล้วในประเด็นภาษีทางนี้ที่ผ่านมาทรัมป์เคยกล่าวว่าต้องการให้แคนาดาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐเพื่อที่จะไม่ต้องเผชิญกำแพงภาษีนอกจากนี้ทรัมป์ยังมีเจตจำนงที่จะยึดครองดินแดนกรีนแลนด์ด้วยโดยอ้างว่าเพื่อรับมือภัยคุกคามจากรัสเซียทำให้ถูกชาติยุโรปต่อต้านอย่างหนัก
1: นายตงเจียนหว่าอดีตผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงคนแรกหลังอังกฤษส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้แก่จีนได้ถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย89ปีสื่อท้องถิ่นรายงานโดยอ้างแถลงการสำนักงานของนายตงว่าเขาจากไปอย่างสงบเมื่อคืนวานนี้ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวแต่ไม่ได้เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการตงเจียนหว่าได้เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงเมื่อ1กรกฎาคม2540ต่อจากนายคริสแพทเทนผู้ว่าการเกาะฮ่องกงชาวอังกฤษคนสุดท้ายในวาระที่อังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนสู่การปกครองของจีนซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดยุคอาณานิคมยาวนานกว่า150ปีภายใต้หลักการ1ประเทศ2ระบบระหว่างอยู่ในตำแหน่งนายตงเผชิญกับปัญหาท้าทายมากมายรวมถึงวิกฤตต้มยำกุ้งการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดนกและโรคซาร์สตลอดจนการประท้วงรุนแรงหลังรัฐบาลของเขาพยายามผลักดันกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ
0: เกือบ2สัปดาห์หลังเหตุน้ำท่วมและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,400 คนยังมีผู้สูญหายอีก 5,845 คนโดยเป็นผู้เสียชีวิตในเนปาล 1,357 คนสูญหาย 5,326 คนคาดว่าในจำนวนนี้หลายร้อยคนติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขณะที่ฝั่งจีนมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว43คนและสูญหาย519คนส่วนการปฏิบัติการค้นหากู้ภัยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทีมกู้ภัยเนปาลกำลังมุ่งเน้นการค้นหาไปที่โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ3แห่งเชื่อว่าอาจมีคนงานติดอยู่ภายในทั้งนี้มีคนงานโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำกว่า900คนรวมอยู่ในกลุ่มผู้สูญหายโดยการช่วยเหลือคนงาน3คนออกจากอุโมงค์ลึกเมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วยเพิ่มความหวังว่าอาจยังมีผู้รอดชีวิตคนอื่น
1: ฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ได้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังถนนเส้นทางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งกระทบต่อการเดินทางโดยการให้บริการรถไฟสายต่างๆต้องหยุดชะงักรวมทั้งรถไฟความเร็วสูงชินกังเซนสายโทไคโดมุ่งหน้าสู่กรุงโตเกียวด้วยและเที่ยวขาออกจากกรุงโตเกียวมุ่งหน้าไปเมืองนาโงยะขณะที่นักกีฬาเอเชียนเกมหลายร้อยคนต้องอพยพจากที่พักชั่วคราวหลังฝนถล่มเมืองนาโงยะอย่างหนักนอกจากนี้ยังพบปัญหาน้ำฝนรั่วซึมเข้าไปภายในสนามกีฬาหลายแห่งที่จะใช้จัดการแข่งขันซึ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ทางนี้รายงานระบุว่าเมืองนาโงยะเมืองเอกของจังหวัดไอจิมีปริมาณน้ำฝนมากถึง104 มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ

0: เล็กน้อย4คนประชาชนประมาณ 2,700 คนต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นด้วยสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการดีๆชมกันได้ทั้งครอบครัวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลาสวมใส่ชุดไทยอมรินทร์สีชมพูพาสเทลสิ้นป้ายไหมลายย่อมุมไม้12ทอไล่สีโทนทูโทนโดยอาจารย์บุญโรจน์ศิลพันธ์หรือบุญลดคราฟนักวิชาการเกษตรผู้สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไหมอีสานค่ะหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเปรียบเสมือนคู่แฝดของชุดไทยจิรดาแต่ถูกยกระดับความสง่างามขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานเลี้ยงสโมสรและงานพิธีการยามค่ำคืนโดยตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาสุริยพิมานชุดนี้สะท้อนถึงความประณีตและการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยอย่างลงตัวค่ะซึ่งใครที่อยากชมผลงานผ้าไทยของอาจารย์บุญโรจน์นะคะก็ไปชมกันได้ค่ะที่ชั้นจีโซนเอสโรงแรมบาซ่าแบงคอกถนนรัชดาภิเษกค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยงานใหญ่ชวนไปสัมผัสเสน่ห์ของผ้าไทยและงานคราฟพร้อมขับเคลื่อนภูมิปัญญาไทยสู่ความยั่งยืนในงานผ้าเปลี่ยนโลกคราฟ for change 2026ค่ะ
1: ทุกเส้นใยที่ถูกถักทอออกมาเป็นผืนผ้าหนึ่งผืนนอกจากจะให้เครื่องแต่งกายเครื่องนุ่งห่มแล้วยังให้คุณค่าให้อาชีพให้โอกาสให้รายได้ค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมบรรยากาศงานผ้าเปลี่ยนโลกที่จะเปลี่ยนผืนผ้าให้ทรงคุณค่ายิ่งขึ้นพร้อมทั้งร่วมผลักดันสนับสนุนผู้ประกอบการผู้ผลิตผ้าไทยจากชุมชนต่างๆทั่วประเทศและยังเป็นการผลักดันสนับสนุนหัตถกรรมสิ่งทอภูมิปัญญาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรใกล้รุ่งเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในปีพุทธศักราช2489และบทเพลงเพราะๆอีกมากมายมาขับร้องและบรรเลงให้ได้ฟังกันสดๆโดยวงดนตรี BRP Brand โฟกซองจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพกรมราชทัณฑ์สร้างบรรยากาศสุดอบอุ่นชวนสนองหูไปทั่วบริเวณลานรอยัลพาร์คพลาซ่าชั้น1ศูนย์การค้าพาราไดส์พาร์คซีซั่นส่วนหนึ่งของงานใหญ่ภาพเปลี่ยนโลกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท MBK จำกัดมหาชนภาคเอกชนและเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมจัดขึ้นโดยรวบรวมสุดยอดผ้าไทยและงานคราฟจากทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนผ่าน4แนวคิดได้แก่ Craft for Planet Craft for People Craft for Community และ Craft for Futureโดยภายในงานมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์สุดเก๋ Craft for Change โดยนิสิตนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถ่ายทอดเสน่ห์ของผ้าไทยผ่านมุมมองและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยและสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันกิจกรรมเวิร์กช็อปงานฝีมือจากผู้ประกอบการที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการทอผ้าด้วยกี่ตั้งโต๊ะการร้อยสร้อยและทำพวงกุญแจการทำที่ห้อยกระเป๋าจากเศษผ้าการปักด้นด้วยมือการทำกระเป๋าผ้าหรือการสร้างศิลปะจากเศษผ้ากิจกรรมเสวนาหัวข้อเส้นใยเปลี่ยนโลกถักทอธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมรับสาระความรู้จากกูรูผ้าไทยแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าและบทบาทของผ้าไทยต่อสังคมวัฒนธรรมตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์และของใช้จากเส้นใยธรรมชาติจาก40ผู้ประกอบการที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับดีไซน์สมัยใหม่เช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าย้อมครามผ้าหม้อห้อมสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสินค้าผลิตวัสดุเหลือใช้มาให้เลือกชมเลือกช็อปอย่างหลากหลายซึ่งนอกจากจะได้เพลิดเพลินไปกับการช็อปแล้วงานนี้ยังอิ่มบุญอิ่มกุศลอีกด้วยนะคะเพราะรายได้จากการจำหน่ายสินค้าส่วนหนึ่งจะนำกลับคืนสู่ชุมชนเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยผู้สูงอายุผู้พิการเยาวชนรวมถึงกลุ่มผู้ต้องขังที่กำลังสร้างโอกาสใหม่ผ่านฝีมือและงานหัตถกรรมของตนเองต่อไปค่ะ
0: ส่วนข่าวนี้น่าจะถูกใจผู้ที่ชื่นชอบชมดนตรีคลาสสิกนะคะกับคอนเสิร์ตพิเศษของนักเปียโนและนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงของไทยมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลประจำปี2500

0: 568คนล่าสุดนัดยนตรารักษ์ใน Cream of Nut Studio A Journey of Road to Music ค่ะ
1: เนื่องในวาระครบรอบ41ปีแห่งการเติบโตของนัทสตูดิโอสถาบันสอนเปียโนระดับตำนานที่สร้างบุคลากรดนตรีประดับวงการมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี2528โดยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดงดนตรีสากลประจำปี2568นักเปียโนและนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงของไทยผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเจ้าของรางวัลศิลปาธรสาขากีตศิลป์นัทยนตลารักษ์จัดแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งพิเศษสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีคลาสสิกอย่าง Cream of Nut Studio A Journey of Road to Music เวทีการแสดงดนตรีที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำคัญของสถาบันโดยคำว่า Cream มีที่มาจากวลีภาษาฝรั่งเศส Crème de la Crème ที่หมายถึงหัวกะทิสื่อถึงนักเรียนเยาวชนที่ได้ขึ้นเวทีในครั้งนี้ทั้ง20คนอายุระหว่าง8ถึง15ปีที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับเชิญจากทางโรงเรียนโดยตรงซึ่งแต่ละคนอยู่ในช่วงวัยและระดับการเรียนที่แตกต่างกันบางคนสั่งสมทักษะและเรียนกับนัทสตูดิโอมาอย่างยาวนานเกือบ10ปีสำหรับ A Journey of Road to Music ไม่ใช่เพียงการโชว์เทคนิคและความสามารถบนเวทีเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่สะท้อนเส้นทางการเรียนรู้พัฒนาการและการเติบโตของเด็กๆแต่ละคนผ่านโลกของเสียงดนตรีโดยไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็ต้องโปรแกรมการแสดงที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่แค่เพลงคลาสสิกมาตรฐานเท่านั้นแต่ยังขนเพลงจังหวะสนุกๆและเพลงยอดฮิตไม่ว่าจะเป็น Maple Leaf Lab ของ Scott Joplin Popcorn ของ Yuyama รวมถึง Riverfall Inของยิรุมะนักเปียโนและนักประพันธ์เพลงชาวเกาหลีใต้หนึ่งในเพลงเปียโนที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเพลงไทยอมตะอย่างบัวขาวในเวอร์ชันเรียบเรียงสำหรับเปียโนโดยศิลปินแห่งชาตินัทยนตลารักษ์สะท้อนถึงการส่งต่อมรดกทางดนตรีและประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริง

และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่ปลานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือว่ามีคำแนะนำติชมค่ะก็สามารถโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้นะคะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนค่ะสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปเริ่มกันที่ผลงานของทีมวอลเลย์บอลชายไทยเราค่ะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้เราชนะไชนีสไทเปคว้าชัย3นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียในศึก AVC Men Volleyball Continental Championship แข่งขันกันที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะรอบแบ่งกลุ่ม C นัดสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันนะคะซึ่งทั้ง2ทีมต่างการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วค่ะดังนั้นเกมวันนี้โค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมไทยชาวเกาหลีใต้ส่งผู้เล่นชุดแรกมีเซตเตอร์บุญยริศวงธรนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธแล้วก็นครินทร์อินทนูลงเป็นลิเบโร่นะคะปรากฏว่าทีมชาติไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะนำไปก่อน1-0เซตแต่ว่าจากนั้นไชนีสไทเปอันดับ53ของโลกแก้เกมได้ดีค่ะกลับมาเล่นได้ดุดันโดยเฉพาะการบุกจากหัวเสานะคะเอาชนะไป2เซตรวดพลิกแซงขึ้นนำทีมชาติไทย2-1เซตค่ะก่อนที่ในเซต4ทีมไทยไม่ยอมง่ายๆค่ะโค้ชปาร์คก็พยายามแก้เกมนะคะเราเล่นได้หลากหลายตามตีเสมอ2-2เซตไปตัดสินผู้ชนะจากเซตสุดท้ายเซตที่5ปรากฏว่าทีมชาติไทยลงสนามเล่นด้วยความมั่นอกมั่นใจค่ะช่วยกันตบทำสกอร์ทิ้งห่างชนะไปสุดมันเลย3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22และ15-10คะแนนทีมชาติไทยคว้าชัยรอบแรก3นัดรวดนะคะเหนือกาตาร์เหนือออสเตรเลียแล้วก็เหนือไชนีสไทเปค่ะก็ทำให้เราแล้วก็มีนัดหนึ่งที่ไม่ใช่ออสเตรเลียนะคะเป็นเกาหลีใต้ค่ะเราคว้าแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งในรอบ8ทีมสุดท้ายเขาทีมชาติไทยอยู่อันดับที่3ค่ะดังนั้นเราไปเจอทีมอันดับ6ของตารางคือออสเตรเลียที่ชนะ2แพ้1นัดนะคะจะแข่งขันวันพรุ่งนี้10กันยายนเวลา 13:30 นาที
1: มากันที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมส์2026ครับกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดพิธีปิดโครงการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมส์2026นอกจากเป็นการปิดฉากการแข่งขันระดับจังหวัดแล้วยังเป็นเวทีแสดงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนากีฬาไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนและท้องถิ่นไปจนถึงการสร้างนักกีฬาสู่ทีมชาติพร้อมส่งต่อกำลังใจกับทัพนักกีฬาไทยก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมส์2026ไอจินางโอย่าโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายธีรชัยวุฒิธรรมนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครร่วมในงานท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจหลังการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จและสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างฐานรากเพื่อค้นหาและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่กทม.ให้ความสำคัญกับการกีฬาในฐานะเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการต้องการให้ประชาชนทั้ง50เขตนะครับเข้าถึงการออกกำลังกาย
0: ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็กล่าวนะคะว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะเป็นเวทีที่นักกีฬาจากทั่วเอเชียจะได้แสดงศักยภาพและน้ำใจนักกีฬาขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมส่งพลังแรงเชียร์แรงใจทัพนักกีฬาไทยเราเพื่อคว้าชัยกลับบ้านให้ได้ค่ะ
2: เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ทั้งมีโอกาสไปร่วมเชียร์ขอบสนามที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตามหรือไม่ได้ไปที่อยู่ทางบ้านก็สามารถนะครับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ทีมชาติไทยทุกประเภทกีฬาแข่งขันได้นะครับคือจะมีการถ่ายทอดสดนะครับในทุกประเภท

0: ที่ทีมชาติไทยได้เข้าการแข่งขันนะครับเพราะงั้นก็เป็นภาคีเครือข่ายนะครับของช่องต่างๆที่ร่วมกันถ่ายทอดเพราะงั้นก็เชิญชวนนะครับส่งกำลังใจอยู่ที่บ้านไปให้กับนักกีฬาที่แข่งขันเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ครับผม
1: ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงเหตุที่ณตอนนี้น้ำท่วมที่เมืองนาโกย่านะคะบอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะเชื่อมั่นว่าเจ้าภาพจะสามารถรับมือได้อย่างไร้ปัญหาส่วนเรื่องกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะสรรงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยลดลงกว่า 1,300 ล้านบาทเรื่องนี้ส่งผลกระทบแน่นอนค่ะต่อการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศการเตรียมตัวแข่งรายการต่างๆและส่งผลต่อเนื่องจนทำให้ไม่สามารถพัฒนานักกีฬาหรือว่าจัดแข่งขันระดับประเทศเพื่อเป็นเวทีเฟ้นหานักกีฬามาร่วมทีมชาติได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางโอลิมปิกไทยเตรียมเข้าหารือกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดค่ะ
2: ความหนักหนาผมไม่ทราบว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับทางทีมงานที่อยู่ที่นั่นก็ส่งข่าวกลับมาครับว่าครับก็มีปัญหานี้แต่ก็ต้องเรียนด้วยว่าทางเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันถึงกับว่าคอขาดปลาตายอะไรนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่าของทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเชื่อในฝีมือเขาในการบริหารจัดการนะครับเพราะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่แผ่นดินไหวอะไรบ้างต่างๆนานานะครับต่อๆกันมาแล้วก็พายุก็มีเขาก็เจอมาหลายลูกแล้วนะครับไม่ใช่อะไรใหม่สำหรับเขาแล้วก็ตลอดเวลาเนี่ยถ้าสังเกตการทำงานของเขาเนี่ยเขาก็แก้ไขปัญหาไปได้นะครับเพราะนั้นทางเราก็มั่นใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาน่าจะแก้ไขได้ก็งบก็ไม่พอจริงๆนะครับเพราะที่เขาจัดมามีการแบ่งกันเป็นลักษณะของว่าจะเป็นว่ากรุ๊ป A กรุ๊ป B หรือกรุ๊ป1 2 3 4อะไรเนี่ยนะครับแต่ละกรุ๊ปก็ได้นะฮะแล้วก็มีตัววัดนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะออกมายังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้พอสําหรับการทํางานที่จะให้ไปถึงเป้าหมายได้นะครับก็มีร้องเข้ามาเยอะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการโอลิมปิกก็รับไว้นะฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งได้คุยกับท่านรัฐมนตรีแล้วบอกว่าอยากจะไปคุยเนี่ยเดี๋ยวท่านจะไปนัดให้นะครับเพื่อที่จะได้ท่านรองนายกแล้วก็ผมนะก็คงจะได้คุยกันว่ามันจะแก้ปัญหาอย่างไรว่าที่จะไม่ให้มีเรื่องนี้เป็นปัญหาในระยะยาวครับ
3: สำหรับการแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยมี45ชาติเอเชียเข้าร่วมชิงชัย43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองครับ
1: ไปดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยกันบ้างค่ะตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนำนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องนะคะที่สนาม BGTC3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้บรรยากาศการซ้อมในช่วงเย็นโค้ชวังทวัชชัยได้เน้นไปที่การเล่นร่วมกันให้มากขึ้นสร้างความคุ้นเคยในเรื่องของแท็กติกวิธีการแล้วก็คอนเซปต์เพื่อสร้างความเข้าใจนะคะโดยทีมไทยจะฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามฝึกซ้อม BGTC จนถึงวันที่12 กันยายนนี้ค่ะก่อนจะออกเดินทางในช่วงค่ำคืนวันที่12กันยายนนะคะเวลาประมาณเที่ยงคืนที่จะเดินทางไปยังญี่ปุ่น
4: พี่โยงพี่นัทหรือว่าทอมเบียอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าก็ได้ประสบการณ์อีกครับก็ได้ครับหมายถึงว่าเราพอเราไปอยู่กับรุ่นพี่อะไรเงี้ยอะไรที่เราบางทีเราอาจจะไม่รู้แต่พอเราไปอยู่กับพวกรุ่นพี่เราก็สามารถแบบรู้ระดับตัวเองแล้วก็สามารถมาปรับใช้ในการเล่นของตัวเองได้ครับก็ส่วนตัวผมก็มายังไงก็ต้องมองถึงรอบ8ก่อนครับแล้วก็ทุกคนก็มีเป้าหมายเหมือนกันครับ
5: ครับผมสุดท้ายฝากถึงแฟนบอลให้ตาม
1: สำหรับทีมชาติไทยถูกจัดให้อยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีกิสถานฮ่องกงค่ะนัดแรกวันที่16กันยายนนะคะเราจะประเดิมสนามเจอกับคีกิสถานต่อด้วยนัด2 20กันยายนพบกับฮ่องกงและนัดที่3ของรอบแรกค่ะเตะวันที่23กันยายนพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่น
3: มหาวิทยาลัยเกษมบดิตคว้าแชมป์ฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษาน็อตกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17ครับการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษาน็อตกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17ที่ศูนย์กีฬาในร่มมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่

0: ายการนี้มหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพร่วมกับกรมพลศึกษาจัดขึ้นเพื่อพัฒนายกระดับกีฬาฟุตซอลในสถาบันอุดมศึกษาให้แพร่หลายส่งเสริมนักฟุตซอลฝีเท้าดีก้าวสู่ทีมชาติโดยมี16สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมคู่ชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในเสื้อส้มนะครับเจอกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีปรากฏว่าดวลกันสนุกสูสีและเป็นโต๊ะเล็กของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์ไปครองครับจากนั้นได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นันทนาชวะสิริกุลทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาโดยมีอาจารย์ภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษาคุณวิรัตอามานนท์ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชนกรมพลศึกษาและผู้สนับสนุนร่วมในพิธีครับสำหรับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคว้าแชมป์ปีนี้พร้อมของถ้วยรางวัลคุณมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษาและเงินรางวัล 40,000 บาทนอกจากนี้ยังมีรางวัลยอดเยี่ยมได้แก่รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดดาวชนโวเป็นของปวริศท้าวทุมมาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ยิงไปมากสุด12ประตูนักเตะยอดเยี่ยมภาคภูมิศรีอุบลมาศจากเกษมบัณฑิตผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมมารุตยิ้มเจริญจากเกษมบัณฑิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมคว้ารางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมครับ
1: การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49เป็นเวทีสำคัญนะคะในการเฟ้นหานักชกแววดีต่อยอดไปสู่อาชีพและระดับทีมชาติล่าสุดปิดฉากอย่างราบรื่นค่ะการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ในศึกพลศึกษาเกมส์จัดกันที่สวนเฉลิมพัทราชินีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทองนำโดยผู้ช่วยศาสตราอาจารย์สุริยันหัวหินรองอธิการบดีมกช.อ่างทองเป็นประธานฝ่ายจัดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะในการแข่งขันทั้งหมด4ประเภทได้แก่นักมวยบุคคลทั่วไปที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนชายหญิงการประกวดคีตะมวยไทยแอโรบิกมวยไทยการประกวดได้รับความสนใจมีมกช.ทั้งหมด17วิทยาเขตทั่วประเทศส่งทัพนักทางด้านภาพรวมการจัดการแข่งขันทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทองในฐานะแม่งานใหญ่ในการจัดครั้งนี้ได้เตรียมงานอย่างหนักนะคะทั้งด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆและที่สำคัญกรรมการผู้ตัดสินค่ะส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าในวงการพลศึกษาแต่ว่ามีผลงานปฏิบัติหน้าที่ในเวทีระดับชาติจึงทำให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องชัดเจนตามมาตรฐานสากลและถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการช่วยผลักดันนักชกสถาบันมกช.ได้ก้าวสู่ที่แข่งขันในระดับประเทศต่อยอดการเป็นนักชกอาชีพและระดับทีมชาติในอนาคตค่ะสำหรับมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดชิงชัยมาแล้ว49ครั้งนะคะไม่เพียงเป็นเวทีประชันศักยภาพด้านกีฬาเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีแห่งมิตรภาพความสามัคคีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาบุคลากรและเครือข่ายด้านกีฬาจากทั่วประเทศภายใต้เป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานกีฬาอุดมศึกษาของไทยพร้อมสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมการแข่งขันและผู้มาเยือนค่ะ
0: ต่อกันที่กีฬาในต่างประเทศนะครับอารีนาสวาเลนก้ามือหนึ่งของโลกจากเบลารุสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ครับเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ที่ฟลัชชิงเมโดมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวในรอบก่อนรองชนะเลิศอารีนาสวาเลนก้ามือหนึ่งของโลกจากเบลารุสเป็นเจ้าของแชมป์2สมัยครับเจอกับลินดานอสโความือ6ของโลกจากเชกเกียเกมนี้สวาเลนก้าออกแรง3เซตครับเป็นฝ่ายเอาชนะไป7-6ไทเบรก7-1 3-6 และ7-6 ไทเบรก10-7จากชัยชนะแมตช์นี้ทำให้สวาเลนก้าทำสถิติชนะ19แมตช์ติดต่อกันใน US Open โดยไม่แพ้นับตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมาครับและกลายเป็นนักหัวสาวคนแรกที่ผ่านเข้ารอบตัดเชือกได้6ปีติดต่อกันถัดจากเซรีน่าวิลเลียมส์ทำไว้เมื่อปี2016ลุ้นสร้างสถิติเป็นผู้เล่นคนแรกที่คว้าแชมป์ US Open 3สมัยติดต่อกันนับตั้งแต่เซรีน่าวิลเลียมส์ทำสำเร็จในปี2012ถึง2014ครับ
1: สำหรับอีกคู่หนึ่งค่ะเป็นนักเทนนิสสาวชาวอเมริกันเจอกันเองค่ะเจสสิก้าเปกูล่ามือ3ของรายการมือ3ของโลกนะคะออกแรงเล่นถึง3เซตค่ะก่อนใช้เวลาไป2ชั่วโมง21นาทีเอาชนะเอมมานาวาโรมือ26ของรายการเป็นมือ27ของโลก2-1เซต3-6 6-4 6-3เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอารีนาซาบาเลนกา
0: เฉลี่ยรอบเดียวกันฟรานเชสติอาโฟมือ12ของโลกชาวอเมริกันโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับพึ่งแซงชนะอเล็กซ์มิเคลเซนเพื่อร่วมชาติมือ46ของโลก3

0: ่อ2เซตนะครับโดยเซตตัดสินชนะ7-6ไทยเบรก10-6ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เป็นคนแรกครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจค่ะเป็นแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์2สมัยจากสเปนนั่นก็คือคาร์ลอสซันคารัสนะคะมือ2ของรายการมือ2ของโลกต้องยุติเส้นทางการล่าแชมป์สมัยที่3ของตัวเองไว้ที่รอบนี้ค่ะหลังจากแพ้ให้กับเบนเชลตันมือ8ของรายการมือ9ของโลกจากสหรัฐ2-3เซต7-6ไทยเบรก7-5 1-6 3-6 6-1และ6-7ไทยเบรก7-10ส่งผลให้เบนเชลตันผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟรานซิสติอัฟโฟไปดูแวดวงกีฬากอล์ฟค่ะลีฟกอล์ฟยื่นล้มละลายนะคะเพื่อฟื้นฟูกิจการเนื่องจากว่าค้างค่าจ่ายนักกอล์ฟกว่า45ล้านเหรียญสหรัฐค่ะลีฟกอล์ฟลีกกอล์ฟอาชีพที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดิอาระเบียได้ยื่นขอคุ้มครองการล้มละลายตามกฎหมายสหรัฐนะคะในหมวด Chapter 11ต่อศาลล้มละลายเขตรัฐนิวเจอร์ซีย์เพื่อเปิดทางสู่การปรับโครงสร้างหนี้และดำเนินธุรกิจต่อไปค่ะลีฟกอล์ฟบอกว่าได้ทำข้อตกลงสนับสนุนการปรับโครงสร้างกับ BC Partner Advisor ซึ่งเป็นธุรกิจด้านสินเชื่อของ BC Partner นะคะกลุ่มดังกล่าวและนักลงทุนรายย่อยอาจจะเข้าร่วมและจะเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญเมื่อทางบริษัทออกจากกระบวนการ Chapter 11นั่นเองค่ะโดยในส่วนของกระบวนการ Chapter ที่11ไม่ได้หมายถึงการเลิกกิจการในทันทีนะคะแต่ว่าเป็นการให้ทางบริษัทได้มีเวลาปรับโครงสร้างภายในการกำกับของศาลค่ะภายใต้การกำกับนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดการภาระหนี้หาแหล่งเงินทุนใหม่และวางรูปแบบธุรกิจที่มีความยั่งยืนมากขึ้นค่ะรายงานบอกว่าในส่วนของ PIFที่เป็นการลงทุนสาธารณะของซาอุดิอาระเบียก็มีการตกลงจัดหาเงินทุนระหว่างกระบวนการปรับโครงสร้างราว 49.6 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะ
0: เอกสารที่ยื่นต่อศาลเปิดเผยรายชื่อเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันรายใหญ่30อันดับแรกโดยจอห์นรามมียอดค้างจ่ายสูงสุดในกลุ่มนักกอล์ฟ 7.5 ล้านดอลลาร์ตามด้วยเบรซันเดอชัมโบ 5.7 ล้านดอลลาร์ดัสตินจอห์นสัน 5.5 ล้านดอลลาร์แคมรอนสมิธ 4.8 ล้านดอลลาร์และเทรลฮัตตัน3.4 ล้านดอลลาร์ครับลิฟกอล์ฟย้ำว่าเป้าหมายของการยื่น Chapter 11คือการรักษาการดำเนินงานของลีกและปรับเข้าสู่โมเดลใหม่ที่อาจเปิดโอกาสให้นักกีฬาและนักลงทุนภายนอกมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตครับต่อที่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับอังกฤษก็ถล่มแทนซาเนีย5ประตูต่อ1ครับฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกที่ประเทศโปแลนด์กลุ่ม B นัดที่2ครับอังกฤษนัดแรกเสมอกับแคนาดามา1-1เจอกับแทนซาเนียเกมเริ่มไป9นาทีอังกฤษนำก่อนจากพรินเซสอเดมิลูยี่ครับหลังจากนั้นราเชลมาบี้ทำคนเดียว3ประตูนาที15 43และ45+5อังกฤษนำห่าง4-0ในครึ่งแรกครึ่งหลังนาที65จามิล่าเอ็นนันดูก้าทำประตูให้กับแทนซาเนียไล่มา1-4แต่ว่านาที75เจสซี่เกลทำประตูปิดท้ายอังกฤษชนะไป5-1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนอยู่ที่2ของกลุ่มผลอีกคู่บราซิลชนะแคนาดา3-0มี6คะแนนเต็มเข้ารอบ2แล้วครับ
1: ส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนะคะไปดูคู่ที่น่าสนใจกันค่ะคลับบูชแพ้ให้กับแอสตันวิลล่า2-3 AEK เอเธนเฉือนชนะ LASK 1-0ลิวแพ้ให้กับเรอัลเบติส2-3 FC ปาโต้แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-2ค่ะส่วนดอร์ทมูนด์เฉือนชนะเบียร์เรล3-2อีกคู่หนึ่งเป็นเรอัลมาดริดค่ะเฉือนชนะอินเตอร์มิลาน2-1
0: ฟุตบอลคาราบาวครับอังกฤษรอบ3บอร์นมัธชนะลินคอล์นซิตี้4-0คริสตัลพาเลซชนะมิดเดิลสเบอร์3-0เลตันโอเรียนแพ้แบรดฟอร์ด1-3ซันเดอร์แลนด์ชนะฮัลล์ซิตี้1-0วีวอร์แพ้ซันเดอร์แลนด์0-1ครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Sport of the Day แล้วค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการใหญ่ระดับโลกค่ะ WTT Champion ที่มาเก๊ากันค่ะ

0: บรรยากาศงานแห่พระเขี้ยวแก้วที่วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วในเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับส่วนเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HD
4: คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเราจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT
5: วิถีคน
0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook, YouTube, Instagram, TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุข

วัติเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอมอร์มาลีระมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูชานเบในโอกาสวันเอกราชของข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพัฒนาไมตรีสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความเราเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทยในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองโดยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายงานครั้งนี้ได้นำผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบมาวางจำหน่ายอาทิผลิตภัณฑ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์โดยสมาชิกทหารผ่านศึกผู้ทุพพลภาพและสมาชิกในครอบครัวเช่นงานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้ววายแจกันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายเสื้อเน็กไทผ้าพันคอผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้สินค้าเบ็ดตะเล็ดเช่นการอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้คละแบบสำหรับโอกาสต่างๆผู้สนใจสามารถเข้าชมงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ได้ถึงวันที่14กันยายน2569บริเวณลิฟวิ่งฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนิธิธิราช

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยในปี2523สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

เวลา 14:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินออเรียนเตลเขตบางรักกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2519ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือการผดุงครรภ์จากประเทศต่างๆที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานรางวัลปีละ1รางวัลเป็นประจำทุกปีในปีนี้หน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลต่างๆจาก18ประเทศทั่วโลกที่การพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้ารับการพิจารณาจำนวน26คนรวมถึงผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่2ของผู้ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1คนคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้ดร.สุทัศน์เชอรีปัทมสิริวรรณกุลละจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569และกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาถรรพ์ในพระบรมมหาราชวังทนิสภาการพยาบาลจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพพุทธศักราช2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณราชองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเน้นการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยได้รับรางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569นอกจากนี้ยังมุ่งดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบวิศวกรสังคมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านเศรษฐกิจฐานรากการศึกษาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมครอบคลุมพื้นที่25อำเภอ47ตำบล176หมู่บ้านและโรงเรียน164แห่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรม245นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า84ผลิตภัณฑ์อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศโดยเฉพาะด้านการผลิตและพัฒนาครูด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยนำกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นกลไกในการพัฒนา soft skills เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมสำหรับเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคงในช่วงบ่ายเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมจำนวน 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดำเนินการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่ตลอดจนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้ในการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานเพิ่มศักยภาพการทำงานในอนาคตรวมถึงการรองรับสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการสร้างวิศวกรสังคมที่มีคุณภาพเน้นเสริมสร้างทักษะต่างๆได้แก่ทักษะด้านการคิดการสื่อสารนักประสานและนักนวัตกรรมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้

นครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์มราชาอนุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเดินทางไปยังโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับโอกาสนี้องคมนตรีรับมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาจากพระครูภาวนาวัชราพรวิเจ้าอาวาสวัดไร่มะม่วงเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและผู้ทำนาเกลือก่อตั้งเมื่อปี2552ตามพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทราบถึงปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติในหน้าน้ำไทยลดลงและมีต้นทุนการจับสัตว์น้ำตามธรรมชาติสูงขึ้นจึงทรงริเริ่มให้ดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองโดยดำเนินงานเป็นฟาร์มตัวอย่างแบบไร้มลภาวะหรือ Zero Waste เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการจัดการครบกลไกอาหารธรรมชาติมีระบบน้ำหมุนเวียนเชื่อมโยงทุกช่วงความเค็มเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพดำรงชีวิตของสัตว์น้ำโดยไม่มีการถ่ายเทของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเช่นการเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ำอาทิกุ้งขาวปลานวลจันทะเลปลากระพงขาวการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลและสาหร่ายสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569อาทิโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสายหรือฟิลาเมนทัสอาร์จีสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายเนื่องจากในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อพักน้ำนาเกลือมักประสบปัญหาการแพร่กระจายของสาหร่ายเส้นสายหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสาหร่ายฝอยขัดหม้อซึ่งเป็นวัชพืชที่เกษตรกรไม่ต้องการและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการกำจัดทิ้งนำมาแปรรูปเป็นเส้นใยธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเช่นเสื้อหมอนรองคอตุ๊กตาและหมวกถ้ามีการปรับปรุงโรงเก็บและซ่อมเครื่องมือเป็นโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และเป็นสถานที่เรียนรู้สาธิตด้านการแปรรูปสินค้าประมงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.นอกจากนี้ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเช่นลูกกุ้งแชบวยจำนวน1ล้านตัวและส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำในปีงบประมาณนี้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างมีรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำชนิดต่างๆรวมกว่า1ล้าน6แสนบาทมาจากการจำหน่ายปลากระพงมากที่สุดมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปเข้าไปศึกษาดูงานกว่า 19,500 คนของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สุขสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากนั้นองคมนตรีเป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่12ทับ2569เพื่อติดตามความก้าวหน้ารวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานประชุมติดเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2569ณศูนย์วิจัยและโครงการพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2569ให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครและบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสาทองวัดสว่างคารมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนอกกกหนองยาววัดท่าสำรานธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท RS ไปเทคประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่26/3สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยามูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2/2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนรูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดไร่ประเขาวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองกรุงศูนย์ประชาสรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19:00 นบริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวชาวจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่16ทับ3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์และบริษัท T&J Law Tail จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชน 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention Bangkok เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องเมื่อข้อมูลเชื่อมต่อโอกาสจึงไปถึงคนผู้ต้องขังได้ถูกเวลาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้กองโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริวิทยาลัยสหวิทยาการสาขานวัตกรรมข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบมีจุดสถานประกอบการในโครงการกำลังใจในพระดำริกว่า100คนเข้าร่วมโดยจะทำข้อมูลของผู้ต้องขังเพื่อเป็นโปรไฟล์สำหรับยืนยันกับสถานประกอบการต่างๆมีการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นข้อมูลรายบุคคลก่อนคุมขังตั้งแต่แรกเข้าในเรือนจำระหว่างอยู่ในเรือนจำเช่นผู้ต้องขังได้รับ

การพัฒนาความรู้ทักษะทางอาชีพและการปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทางบูรณาดำเนินการ3ปีระหว่างปี2569ถึง2571อันเป็นการคืนคนดีสู่สังคมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำเงินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษพัฒนาการงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมมินิทอล์ก45ปีสำนักงานกปร.ผลลัพธ์ที่สร้างสู่ก้าวต่อไปในการนี้นาสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ถ่ายทอดมุมมองในการทำงานสนองพระราชดำริและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานกปร.ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์บริบทของประเทศโดยมุ่งเน้นการขยายผลผ่านสี่มิติสำคัญในแก่สร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสโดยมีผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญอาทิการจัดการองค์ความรู้ยกระดับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรวม221แห่งทั่วประเทศซึ่งไม่ใช่เพียงการมีศูนย์เรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่ทำให้ศูนย์เรียนรู้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนำไปปรับใช้ได้จริงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายดำเนินโครงการบ่มเพาะเยาวชน RDPB Camp รวม16รุ่นสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่กว่า 3,034 คนโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.จำนวน14รุ่นและโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.จำนวน13รุ่นสร้างคนกปร.ตัวคูณด้วยกว่า 1,333 คนโดยในปี2569ได้รับรางวัล Civil Service Engagement Award 2026ประเภทองค์กรผูกพันดีเด่นซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสำนักงานกพ.และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่โครงการจนได้รับการจดแจ้งมาตรฐานอย.รวม182รายการจาก17สถานที่ผลิตสามารถสร้างยอดจำหน่ายงานโอท็อประดับประเทศรวมกว่า 2.39 ล้านบาทพร้อมต่อยอดสู่ระบบตลาดดิจิทัลการันตีด้วยรางวัลอย. Quality Award และรางวัลเครือข่ายดีเด่นรวม5รางวัลจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับตอนรับกันในช่วงเวลาของรายการติดตามข่าวสั้นบ้านเรานะครับแหล่งข่าวชาวตายนะวันนี้กลางสัปดาห์ละครับอยู่กับบาวินและก็น้องยิ่งออมครับ
1: ค่ะวันนี้กลางสัปดาห์เมื่อที่พี่บาวินว้าแล้วนะคะวันพุธที่9กันยายน2569ค่ะก็ยังมีเรื่องราวมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะตอนนี้คุณผู้ชมที่ติดตามแลอยู่นะและทางทีวีก็ได้กดเลข10แอดกันแล้วและทีวีดิจิตอลกดหมายเลข10แอดค่ะและก็ทาง Facebook ตอนนี้ก็ไลฟ์แล้วค่ะ NBT ภาคใต้นี่ทักทายคุณอเนกไทยกันเนี่ยค่ะส่งสติกเกอร์มาแล้วรวมไปถึงถูกช่องทางนี้ขึ้นหน้าจอตอนนี้ก็ไปติดตามข้อมูลข่าวสารของ NBT ภาคใต้เราได้ค่ะพี่บวิน
0: ครับผมหลากหลายข่าวสารจริงๆนะครับในพื้นเทภาคใต้โดยเฉพาะแหล่งข่าวชาวใต้เรานี่ก็คือจะเน้นมาที่ภาคใต้ตอนบนกันก่อนนะครับว่าแต่ละจังหวัดจุมพรไปถึงนครกระบี่นี่ยังไงได้กันมั่งคะติดตามวันนี้ก็มีหลายเรื่องน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมได้เกิดขึ้นนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญนี้ช่วงนี้เขามีปรากฏการณ์เนี่ยเราต้องติดตามไงฮะซูเปอร์เอลนิโยนะ
1: ไม่ใช่เอลนิโยธรรมดาคุณผู้ชมเขาใช้คำว่าซู

0: เอล
1: น
0: ิโญ
1: ครับผม
0: มีผลกระทบต่อเราแน่นอนก็ต้องติดตามกันเลย
1: ราชวัตรการเตรียมมาตรการในการรับมือกันเดี๋ยวรอติดตามในช่วงทันข่าวเช้านี้นะครับ
0: ค่ะแต่ว่าในช่วงข้องจับกระแสตายวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งอีเวนต์ดีๆมาฝากชาวสุราษฎร์ธานีนี่ไม่เท่าแต่ชาวสุราษฎร์นะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่คนจากทั่วประเทศเนี่ยเขาโอ้ยรอจะมาร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะที่เขาได้จัดงานใหญ่นะชื่องานของเขาก็คือสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2026นะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะการวิ่งในครั้งนี้เขาวิ่งกันตอนกลางคืนพี่เบาวินมีอะไรน่าสนใจกันมั่งนะคะเดี๋ยวในช่วงของจับกระแสตายค่ะพูดคุยกับทางด้านข้องท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีท่านประเสริฐบุญประสบท่านอีมาเล่าให้ฟังแล้ว
1: ที่แน่ๆนี่ต้องในเต็น
0: โอ้ต้องมีเห็นว่ามีไลฟ์สเตชันกันมีอะไรมั่งต้องติดตามนะ
1: ครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันนะครับเรามาติดตามเรื่องนี้กันสักนิดเพราะจริงๆมันก็เกี่ยวกับเทในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราเหมือนกันก็คือกรณีของชาวต่างชาติอาจจะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
0: ไม่น่ารักนะ
1: ในบ้านเรานะครับซึ่งเราน่าจะได้เห็นเหมือนกันมั่งแล้วนะว่าทนายกในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันก็มีการเซ็นนี่นะเทศกันไปเรียบร้อยแล้วมหาดไทยนะครับได้แจ้งเหตุเทได้มีการเนี่ยเทศชาวฝรั่งเศสนะครับชี้แจงพฤติการย้ำว่ามีการใช้มาตรการเดียวกันนะครับไม่เหลือปฏิบัติกับไปแล้วเรื่องนี้กันนะครับตามเทนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้นายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรจากกรณีมีพฤติกรรมข่มขู่ทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญและก็สร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและก็ศาสนารวมถึงพฤติกรรมคือการน้องที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือว่าทรัพย์สินได้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยกระบุว่าการในประเทศนี้ก็เป็นการดำเนินการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความปลอดภัยของประชาชนโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักไม่ได้เลือกปฏิบัติจากสั้นชาติพร้อมกับยืนยันนะครับว่าจะบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติถูกสั้นชาติอย่างเท่าเทียมและก็เป็นธรรมเลยครับ
0: ค่ะแต่ว่าล่าสุดระกว่านี้ค่ะผู้สื่อข่าวการรายงานมาจากอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือมีรายงานเพิ่มเติมค่ะว่านายเควินนุ่มฝรั่งเศสคนนี้ค่ะเดินทางเข้าพบตำรวจแล้วแล้วก็รับทราบคำสั่งในประเทศเรียบร้อยแล้วกันทางด้านของนางสาวจินดารัตน์สัตยาพันธ์คนนี้เป็นภรรยาของนายเควินนะบอกว่าหลังจากที่ว่าได้รับหนังสือในประเทศแล้วนายเควินคนนี้ก็ยังไม่ได้ให้ไปนายพี่เบาวินเตรียมที่จะยืนอุทธรณ์เรื่องนี้กับท่านนายกต่อไปนั่นเองค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องนะ
0: ต้องติดตามแล้ว
1: เดี๋ยวเขามันนี
0: ่
1: ที่รอบกันนะกับสั้นฉาดนึงนะครับผมอีกคนนึงโดนไปก่อนแล้วทีนี้ก็คนนี้ต่อทีนี้ก็
0: จะยืนอุทธรณ์แล้ว
1: ก็ต้องมีการพิจารณากันต่อไปนะคร
0: ับ ก็ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างนะสำหรับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวบ้านเราซึ่งเขาทำตัวไม่น่ารักพันเนียค่ะนายบอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับท่านชาติอะไรนู่นที่พฤติกรรมล้วนๆเลย
1: ถ้ามีเรื่องขึ้นมาก็จะเข้าสู้มาตรการนี้แน่นอน
0: มันค่ะอันนี้ก็เรื่องที่เอามาฝากกันค่ะแต่ว่าข่าววันนี้ไล่ประเด็นค่ะเดี๋ยวไปแล่พร้อมกันในช่วงของทันข่าวเช้านี้ค่ะ

0: เรามาติดตามช่วงผ่านข้าวเช้านี้นะครับแหลกเดียวข้าวแรกเราเร่งทึ่งเรื่องของกรณีชาวต่างชาติที่จะมาทําพฤติการบางอย่างในบ้านเรานะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปตามกันต่อด้วยเพราะว่านี่มีชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่ท่องเที่ยวใช่ไหมอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องไปแลกกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมการบุกรุกพื้นที่ต่างๆ
1: คือก่อนหน้านี้เขาไปพบไหมเขาเป็นแก๊ปขี้ยาทะเลแต่บังเอิญไปเจอแบ็คโฮที่มาขุดร่องน้ำ
0: แล้วนั่นแหละนะเหตุการณ์นี้ไปกันเถอะอุทยานแห่งชาติหาดคะน้อมหมู่เกาะทะเลใต้นะครับตอนนี้เตรียมการพันธุ์กำลังภาคีเครือข่ายความมั่นคงและก็ฝ่ายปกครองนะครับลุยจุดไปตรวจยึดพื้นเทลุกทะเลเกาะสมุยว่าซ้ำหลายนะครับพบสักประกาศรังเสียหายนักแรงทางจะส่งซ่อพ่อเกาะสมุยนะครับขยายพ้น5ตัวผู้กระทำผิดต่อไปครับไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแหลกว่านี้นะครับที่อุทยานแห่งชาติหาดคะน้อมหมู่เกาะทะเลใต้นะครับตอนนี้ก็มีการเตรียมการรวมกับภาคีเครือข่ายความมั่นคงและก็ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจยึดพื้นที่ชายฝั่งทางทิศใต้ของเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยลั่งพบการขุดลอกและก็ปรับเปลี่ยนสภาพธรรมชาติบุกรุกพื้นที่เตรียมการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติหาดคะน้อมหมู่เกาะทะเลใต้ว่า3รายนะครับกระทรวงพ้นให้ทรัพยากรปะการังเสียให้ตอนนี้การแรงรวบรวมหลักฐานแจ้งความดำเนินคดี

0: ผลไม้อย่างถึงเถสุดครับ
1: ทางด้านของนายสุรศักดิ์อนุสรค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชก็ได้เปิดเผยค่ะว่าตามที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการดำเนินคดีคนทำผิดให้ถึงที่สุดค่ะพร้อมกับเรียกค่าเสียหายด้วยนะหลังจากที่ไปพบแบ็คโฮเนี่ยกลับมาขุดเจาะเกาะวังนอกแล้วๆนี่คือครั้งที่2แล้วนะล
0: ่
1: าสุดค่ะคณะเจ้าหน้าที่ค่ะนำโดยนายอเนท่าอุยกิมค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทาดขนอมหมู่เกาะทะเลตายก็มีการเตรียมการนะกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชรวมกับภาคีเครือข่ายความมั่นคงและก็ฝ่ายปกครองค่ะได้มีการสนธิกำลังเข้าไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณชายฝั่งทางทิศใต้ของเกาะวังนอกอยู่ในหมู่3ตำบลตะลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะแล้วก็มีปรากฏข้อมูลการบุกรุกในสื่อสังคมออนไลน์ไล่คุณได้เห็นกันมั่งแล้วอะค่ะ
0: โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับพบการขุดปรับสภาพชายฝั่งแล้วก็ขุดลอกรองน้ำคิดเป็นเนื้อเทรวม3รายสร้างงาน60ตารางวาในเขตเตรียมการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลตายบริเวณโดยรอบพบซากปะการังโคตรและก็ปะการังเข้ากวางแตกหักกระจายทั่วพื้นที่และก็ยังตรวจพบรถแบ็คโฮยี่ห้อโกเบลโก้ซีฟ้านะครับจอดห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ55เมตรพร้อมร่องรอยตีนตะคาบเฉื่อยยงชัดเจนแต่ว่าไม่พบผู้แสดงตนเป็นเจ้าของโดยการบุกรุกคนนี้ก็สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างรุนแรงโดยทางหน่วยงานพร้อมกับภาคีเครือข่ายก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและก็ไม่แว้นครับผู้ใดเลยนะครับ
1: ทีนี้สำหรับขั้นตอนต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะได้รวบรวมพยานหลักฐานและก็ภาพถ่ายทางแมทค่ะเอาไปมอบหมายให้สำนักงานสอบต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยค่ะเพื่อจะวัดได้มา5ตัวผู้กระทำความผิดและก็มาแลงที่ว่าใครเป็นเจ้าของเครื่องจักรเจ้าของแบ็คโฮคันนี้นะคะการเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมทั้งวางมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงกันอย่างต่อเนื่องค่ะนี่แหละบางทีเป็นคือการขุดหลอกร้องน้ำอะไรพันเนี้ยค่ะมันส่งพ้นต่อระบบทางแมทเลยพี่มาวิน
0: มันเปลี่ยนไปได้แมทเลย
1: ม
0: ัน
1: เปล
0: ี่
1: ยนแมทค่ะบางทีตรงไหนที่ว่าเคยเป็นเละมันก็กลายเป็นดินลงมาท่มได้พันนั้นเลย
0: ใช่ฮะจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางน้ำมันไล่ซิ่งนะท
1: ี
0: นี้พอสภาพแวดล้อมเปลี่ยนทึ่งมันก็มีพ้นต่อส
1: ั
0: ตว์น้ำปืดน้ำต่าง
1: ๆส่งพ้นไปทางแมทเลยอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันอีกทีว่าจะเจอคนกระทำความผิดหมายค่ะพี่มาวินมาแลกกันต่อค่ะนายวิทยศักดิ์ประธานในพิธีเปิดการติดตามตรวจเยี่ยมและก็ประเมินพ้นโครงการวัดประชารัฐสุขใจประชารัฐสร้างสุขนะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะแรกตะวันนี้ค่ะที่วัดเจริญประชาธรรมตำบลบานสะเด็ดอำเภอเขียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดการติดตามตรวจเยี่ยมและการประเมินพ้นโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีพระเทพสิริวชิระเวทีเป็นประธานฝ่ายทรงก็เพื่อจะพัฒนาวัดนะคะให้เป็นโรมณียสถานอันเป็นสปายยาเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามวิธี5ซ้อในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในวัดด้านสาธารณูปการการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับค่ะ
0: โดยในพิธีเปิดนะครับประธานฝ่ายคารวะก็ได้ถวายถูปเทียนแพหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวคำถวายการต้อนรับในนามจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนั้นประเทพสิริวชิราเวทีได้กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่และให้โอวาทในการตรวจเยี่ยมก่อนเทวาพระครูมงคลประชาธรรมเจ้าอาวาสวัดเจริญประชาธรรมจะแนะนำคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการของวัดและก็พระวิมลทิตมโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขในท่านวัดตอนแบบระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจะสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ข้อน้อมรับข้อแนะนำจากคณะกรรมการเพื่อนำไปบูรณาการตามนโยบายของจังหวัดอันจะเป็นประโยชน์สุขกับประชาชนต่อไปครับ
1: ค่ะสำหรับโครงการนี้เนี่ยค่ะก็จัดขึ้นเพื่อจะบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและก็ประชาชนค่ะในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง

0: างคล่องชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองล่ะค่ะ
1: ครับผมมาถึงการรับมือภัยถึงนะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ตกก็คือตกนักกันเกเรแล้วนะครับพอแรงก็ไม่น้ำกันเลยนะอ่ะสำหรับปรากฏการณ์นี้กับซูเปอร์เอลนีโญนะครับโดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแรงจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญสร้างตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และก็แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นเซ่โซนนะครับพร้อมแรงรณรงค์กักเก็บน้ำตอนทุนหลวงหน้าเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรครับสถานการณ์สภาพอากาศที่แปรปรวนและก็ความเสี่ยงจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะลากยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมปีหน้าการส่งผลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องแรงวางแผนรับมืออย่างรวดเร็วและก็เป็นระบบนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้ด้านภัยแรงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างนะครับโดยล่าสุดและกว่านี้นะครับนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าทางด้านของนายจุมพรวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแรงโดยเฉพาะพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆโดยได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งเส้นฐานลงพื้นที่รับผิดชอบและก็บริหารจังอาจัดการเฉพาะโซนทางเส้นพื้นที่พร้อมสร้างการนะครับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรทรัพยากรและก็เครื่องมือให้พร้อมสนับสนุนพื้นที่ตลอดเวลาครับ
0: ทีนี้ในส่วนของภาคเกษตรกรรมค่ะมันก็จะมีพืชที่ว่าต้องใช้น้ำมากนะเช่นว่าปาล์มน้ำมันแล้วก็ส่วนผลไม้ค่ะเรื่องนี้ทางจังหวัดก็มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเรื่องน้ำต้นทุนแล้วก็การกักเก็บน้ำในพื้นที่แปลงเล็กแปลงน้อยโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ว่าเกษตรกรเนี่ยจะต้องได้ฤดูฝนอย่าปล่อยให้น้ำมดไปเลยนะคะก็ต้องเริ่มคิดห้านอกจากนี้ค่ะนายสงบสโตนค่ะก็ยังได้แนะนำด้วยนะว่าความท้าทายจากภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็คาดเดาได้ยากในตอนนี้ทำให้ฝนตกแบบกระจายตัวน้อยลงแต่ว่าไปตกเป็นจุดมากขึ้นค่ะส่งผลให้พื้นที่เสี่ยงภัยสำซากเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเป็นพิเศษทางจังหวัดกลางมุ่งแน่นในการสื่อสารข้อมูลที่จะสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้เตรียมตัวรับมืออย่างทันท่วงทีนะคะเดี๋ยวฟังเสียงของท่านหัวหน้าเลยค่ะ
2: ในส่วนของการเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยท่านผู้ว่าให้ทุกหน่วยเนี่ยได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของบุคลากรทั้งเรื่องของตัวทรัพยากรเองนะครับตัวเครื่องไม้เครื่องมือเองแบ่งส่วนราชการต่างๆเนี่ยในรับผิดชอบพื้นที่ออกเป็น4โซนให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4ท่านเนี่ยเรื่องของรับผิดชอบเป็น4โซนในเรื่องของการบริหารเฉพาะโซนเฉพาะโซนไปเพราะว่าแต่ละพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยเราก็มีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่เกาะพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็พื้นที่โซนด้านในซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาซึ่งเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการวางแผนไว้ในเบื้องต้นที่จะรองรับสถานการณ์ตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงปีหน้ากลางปี70ครับ
0: ตอนนี้เราต้องติดตามข้าวพี่เบาวินหัวหน้าบอกว่ามันขาดเดายาเมื่อบ้านพี่เบาวินนี่ปีแล้วตกน้ำท่วมปีนี้อาจจะแรงก็ได้บ้านหนองยิ่งออมน้ำแรงปีนี้อาจจะท่วมก็ได้
1: แล้วมันไปตกตรงไหนเท่านักเลยนะครับ
0: ก็ต้องติดตามข่าวสารนะจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้กันต้องบอกบรรยากาศแรกแต่ว่านี่ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลนู่น้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแรกวันนี้มาเยี่ยมพวกเราแล้วนะน้องๆก็ตื่นเต้นพี่ๆก็ตื่นเต้นค่ะน้องก็เข้ามาชมศึกษาดูงานค่ะการออกอากาศสดในรายการแล่งข่าวชาวใต้ของเรานี่แหละที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคใต้ด้วยว่า NBC
3: เห็นอะไรบ้างเห็นสถานีโทรทัศน์ใหญ่ไหม
4: ใหญ่มากค่ะ
3: เคยรู้ไหมมีแบบนี้
4: ไม่เคยเลย
3: เห็นแล้วอยากเป็นอาชีพอะไรครับตัวขึ้น
4: อยากเป็นนักอ่านข่าวนิดหน่อยในอนาคตน่าจะอยากเป็นเลย
3: เป็นยังไงบ้าง
4: สนุกค่ะ
3: เห็นแล้วเป็นยังไงบ้าง
4: ได้ความรู้ค่ะ
3: ตัวขึ้นจะเป็นอะไรลูก
4: อยากเป็นน
3: ักข่าว
4: นักข่าวค่ะ
3: รู้สึกเองบ้างครับเห็นแล้ว
5: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นเกรงไหม
4: อยากเป็นนักร้อง
3: อยากเป็นนักร้องไม่อยากเป็นนักข่าวอ่ะ
0: อยากเป็นนักร้องก็มากันนะคะนี่ก็คือเสียงของน้องๆจากโรงเรียนอนุบาล

0: เต้นเลยเข้ามาศึกษาดูงานรายการแหล่งข่าวชาวตายนะคะ TNVT พักโทรทัศน์ค่ะรัตวานนี่มีนายก็
1: โตนะครับในสตูดิโอย้ายแหลกว่านะ
0: แย่ไปแมทเนี่ยน้องกันแล้วน้องช่างท่ามสนใจทุกคน
1: น่าแหลกว่านะจากปกติท่านนี่จะไม่เงียบ
0: ๆใส
1: ่คลื่นคึกคักกันเลยทีเดียว
0: พี่พีเตรียมตัวต่อเช้าสดใสอีกวันหนึ่งแล้วแต่ว่าน้องๆน้องๆมาน้องๆต้องห้ามเรียกใครว่าลุงว่าป้านะลุงนะต้องเรียก
1: พีเท่านั้น
0: ไม่งั้นถ้าไม่ผิดไม่แรงไหมเด็กผี
1: เห็นดูแล้ว
0: ค่ะ
1: กับผมอ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับเกี่ยวกับการศึกษากันมั่งแล้วก็เรื่องของคุณธรรมนะครับในส่วนของสพปสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งนะครับก็ได้รวมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดงานเปิดบ้านคุณธรรมครั้งที่7ชูแนวคิดชมแช่เชี่ยสู้เครือข่ายคุณธรรมอย่างยืนครับแล้วก็อันนี้นะครับที่โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1รวมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมครั้งที่7ชมต้นแบบแชร์องค์ความรู้เชียร์พลังความดีสู่เครือข่ายคุณธรรมที่ยั่งยืนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนภายใต้โครงการเสริมนุ่นกลไกศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูบุคลากรเครือข่ายข่าวรวมกับ
0: สำหรับงานนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชมแช่เชียร์ค่ะโดยชมก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าเรียนเนี่ยได้มาเรียนรู้ต้นแบบและก็แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณธรรมผ่านนิทรรศการจากหน่วยงานและก็สถานศึกษา7แห่งด้วยกันแช่ก็คือเป็นการเรียกว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและสุดท้ายเชียร์ก็คือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและก็นอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนการนำเสนอวิดิทัศน์ผลงานดำเนินงานด้านองค์กรคุณธรรมตลอดจนมีกิจกรรมทอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจะมารวมกันกำหนดแนวทางนะคะในการพัฒนาและก็ต่อยอดการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมให้เกิดผลย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ครับผมท่านรองผู้ว่าก็ชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับได้รวมกันครับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมพร้อมกับเน้นย้ำว่าการสร้างสังคมคุณธรรมไม่ใช่แค่การนำเสนอผลงานนะแต่ว่าคือการรวมกันส่งต่อความดีถ้าถอดแนวคิดแล้วก็ขยายพ้นจากบุคคลสู่องค์กรทั้งเครือข่ายคุณธรรมที่เข้มแข็งแล้วก็นำไปสู่ความยั่งยืนต่อไปนะครับ
0: ค่ะทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาแลอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นซีซั่นนุกน่านกันมั่งได้ค่ะโดยพาคุณผู้ชมไปแล่ซีซั่นการแข่งขันเรือแคนูที่คลองหมู่ดงค่ะคลองชุมชนบ้านบ่อแรนั่นเองค่ะที่เขามีลีลาการพายเรือประชันกันบนไส้น้ำท่ามกลางธรรมชาติของป่าชายเลนผูกพันกับไส้น้ำแห่งนี้กันมาย่างยาวนานด้วยค่ะนี่แหละค่ะที่เราเห็นนะเป็นบรรยากาศก็คือเป็นไปย่างสนุกสนานค่ะนักกีฬานี่เขาก็งัดกันแล้วนะทั้งพลังทั้งทักษะค่ะแรงฟีพายทำความเร็วประชันกันเต็มทีเลยท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามนะเป็นป้าชายเลนริมคลองหมู่ดงค่ะของชุมชนบ้านบ่อแรจังหวัดภูเก็ตการมีกำลังใจจากผู้ชมตลอดการแข่งขันค่ะก็กลายเป็นอีกหนึ่งภาพซีซั่นของกิจกรรมการแข่งขันเรือแคนูนี่เมื่อกันมาเรือแคนูเรือคายักเลยนะครั้งนี้เป็นครั้งที่15แล้วนะคะประจำปี2569ข้องเทศบาลตำบลวีชิตค่ะเขาจัดขึ้นเผื่อจะส่งเสริมการออกกำลังกายและการทักษะการพายเรือแคนูพร้อมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลนและก็สิ่งแวดล้อมบริเวณคลองหมู่ดงค่ะงานนี้ก็มีทางเยาวชนประชาชนนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมมาสัมผัสบรรยากาศของคลองหมู่ดงซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนชาวประมงบ้านกันมายาวนานเลยค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันนะครับกระแบงออกเป็นหลายรุ่นเลยนะครับทั้งรุ่นประชาชนชายหญิงรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีและก็16ปีรวมถึงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและก็รุ่นหน่วยงานในเขตตำบลวิชิตโดยระยะทางการแข่งขันมี100เมตรและ200เมตรนอกจากการแข่งขันแล้วก็ยังมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยอาสาสมัครท้องถิ่น
0: ท้องถิ่นมีอาสาสมัครท้องถิ่น
1: หลักโลกก็มีเจอยอกันอ๋อท่อล่อนะครับห้องเทศบาลตำบลวิชิตในการรวมกันพาย

0: เรือแคนูเก็บขยะตามแนวคลองหมู่ดงนะครับทั้งเศษพลาสติกเศษไม้ยะที่ลอยอยู่บนผิวน้ำแล้วก็เป็นการฟื้นฟูทัศนียภาพและก็รักษาความสะอาดของลำน้ำด้วยครับ
1: ค่ะโดยนายกรีธาโชติวิทย์พิพัฒน์นะคะนายกเทศมนตรีตำบลวีชิตค่ะท่านบอกว่าคลองหมู่ดงก็คือไส้น้ำที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติของป่าชายเลนและก็เป็นแหล่งอาหารแหล่งทำมาหากินของคนในชุมชนค่ะทางกุ้งห้อยปูปลานี่และอยู่กันแค่นี้รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายเพราะฉะนั้นการแข่งขันพายเรือแคนูในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่จะพาผู้คนมาสัมผัสวิถีชีวิตริมไส้น้ำพร้อมตอกย้ำความสำคัญของการรวมกันดูแลป่าชายเลนและก็สิ่งแวดล้อมของคลองหมู่ดงให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปค่ะซึ่งนอกจากจะมีความสนุกสนานของการแข่งขันแล้วใช่ไหมก็ยังมีกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมที่ยังช่วยประชาสัมพันธ์คลองหมู่ดงในท่านาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติส่งเสริมการออกกำลังจุดโอกาสด้านอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะอันนี้ไม่น่าจะพายกันง่ายนะเราเคยลองพายซะแล้วมันพาองซ่าไปเรื่อย
0: นี่ถ้ามันมีกลืนกันนะจะอยากสักนิดนึงนะด
1: ี
0: นะ
1: ไปเที่ยวคลองหมู่ดงกันได้นะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปติดตามราคาสินค้าเกษตร

0: จากราคาสินค้าเกษตรนะครับติดตามสภาพดินฟ้าอากาศกันต่อนะครับไปแลพันธยาการกันวันนี้กลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลดามันและก็ปากใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็เลี่ยงเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
1: อ่ะทีนี้มาแลภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันมั่งค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและก็บริเวณในที่มีฝนฟ้าคะนองต่ำสุด23องศาเซลเซียสค่ะ
0: และภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเลยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส
1: นี่คือลักษณะอากาศของวันนี้นั่นเองค่ะแล
0: ้
1: วก็ในช่วงหน้าจับกระแสตายเมื่อที่บอกค่ะพาไปติดตามอีกหนึ่งกิจกรรมย่อยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนั่นก็คืองานสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2026ค่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใจกลางเมืองสุราษฎร์กันเลยรายละเอียดพันพื้นมังนะติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้ฝากกันสักเดียวค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: ไปโรงเรียนก่อนพอ
4: เออก็โรงเรียนดีลูกเออแล้วพวกกันนกอ่ะมันมาร้อยมั้ย
5: วัยรุ่นยุคใหม่ครับ

0: ที่ปลอดภัยเล่นตึ้งถีไม้แน่นอนโดยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: ป้าธานีมารวมพูดคุยกับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะทนาย
2: สวัสดีครับบวินยิ่งเราคนที่มาเที่ยวก็ไม่ใช่วิ่งย่างเดียวได้เที่ยวกันได้กินกันแล้วก็พักผ่อนกันนะครับเราถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็ให้ชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ได้เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในการวิ่งเขาให้ชื่อว่า run to the beat แปลว่าวิ่งไปตามกระแสเมืองความหมายก็คือเมืองเป็นอย่างไรเราก็ไปชมกันไปวิ่งกันไปนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวมีความสุขนะครับแล้วก็คิดว่าชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็มีความสุขด้วย
3: ครับ
1: นี่แสดงว่านักวิ่งต้องไปเวทน้ำหนักให้ดีกว่าอีวิ่งอีเต้นแบบนี้ทำอะไร
3: ต้องยางแต่ว่าก็ต้องเว้นกันสักนิดนึงครับเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องวิ่งกลางคืนด้วยนะเพราะว่าถ้าแรงถึงดนตรีอาจจะต้อง
2: ครับ
3: กำๆสักนิดนะมันเดินกำลังดีนะครับผม
1: คร
3: ับทีนี้ท่านนายกครับอันนี้คือภาพรวมนะสนใจมากเลยเป็นกิจกรรมเฉยๆและหลายคนสนใจแต่ว่าเป้าหมายแต่ว่าทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมองครับว่าเราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนี่เราว่างหรือว่าเราขาดว่างผลประโยชน์ที่จะได้เป้าหมายหรือมั่ง
2: คือเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่พาดไปพาดมาสุราษฎร์ธานีปีนึงประมาณ6ล้าน
3: ครับ
2: เราอยากจะให้พักสักคืนนึงไม่ต้องทาง6ล้านเอาแค่3ล้าน
3: เ
2: ราก็ได้ตังค์ 3,000 ล้านทีนี้วันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่เราต้องการให้คนมาพักถ้ามาวิ่งกลางคืนแล้วก็ไปนอนบ้านนี่เป็นไปไม่ได
1: ้
2: ก็ต้องนอนสุราษฎร์แน่นอนนะครับก็ทางวิ่งทางดนตรีแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับแซงซี่เสี่ยงทำให้นักวิ่งได้พักที่สุราษฎร์แน่นอนใช้ตังค์ที่สุราษฎร์แน่นอน
1: ค่ะ
2: นะคร
1: ับ นี่ท่านนายกคิดมาแล้วว่านี่เลือกค้ำกลับบ้านมารถ
3: ไ
1: ห
3: ม
1: กำหนดไกลต้องนอนที่สุราษฎร์ธานีบ้านเราค่ะทีนี้นายกขยายให้ฟังสักนิดหนึ่งพอมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาวิ่งมานอนบ้านเราแล้วเนี่ยเศรษฐกิจท้องถิ่นในเรื่องของผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวเป็นเรื่องมั้ง
2: จะบอกกิจกรรมนี้มีคนสมัครมาแล้ว 3,200 คน 3,200 คนก็คูณพันนะครับ
3: คร
2: ับ ก็ประมาณ3ล้านว่า
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับการเนี่ย
2: ครับก็คิดว่าเอาเป็นว่าเรามีกิจกรรมแล้วก็ได้ตังกันที่แน่นอนนะครับ ก็ได้ตังกันเราลงทุนไป2ล้านได้มา3ล้านว่าก็ถือว่าโอเคนะครับ
1: ค่ะ
3: ครับ
1: โหนี่หนักวิ่ง 3,000 ว่าคน
2: แต่ว่าที่เพิ่มเติมก็โรงแรมร้านอาหารเขาก็มีกิจกรรมเขาก็ได้ค่ายข้อง
1: นะครับ
2: ที่สำคัญก็คือเราเสริมเป็นภาพหลักเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดของอำเภอเราของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเราว่าเรามีไร่บางมีศาลเจ้ามีลักเมืองมีความสำคัญได้ต่อไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งริมแม่น้ำตาปีนะครับเราค่ายได้ใครมาก็ชื่นใจมีแม่น้ำเป็นความน่าอยู่นะครับเป็นเสน่ห์ของบ้านดอน
3: ครับนายกแร้งเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าพอมันมีกิจกรรมประมาณนี้นี่มันทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองสุราษฎร์มันมีความเขาเรียกว่าซีซั่นยามขับขึ้นที่มันชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับ
2: ครับ run to the beat ก็คือไปตามลักษณะของเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีซีซั่นเรามีไรต่อไรเขาก็ได้เห็นนะครับจริงยังมีหลายเรื่องแต่ว่าอย่างน้อยเขาพักหนึ่งคืน
1: แน่นอนแหละ
3: นะคะ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องนี้ค่ะฟังแล้วมันเป็นงานใหญ่นะหนักถึง 3,000 กว่าคนเนี่ยเราจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วเนี่ยเรามีความร่วมมือกับภาคส่วนใดอีกมั้งคะ
2: ก็ทุกภาคส่วนครับทางจังหวัดอบจ.ททท.การท่องเที่ยวกีฬาวัฒนธรรมทุกภาคส่วน
1: ค่ะ
2: ปัจจุบันนี้เวลาเราจัดงานเราบูรณาการมดนะครับเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ก็ดีเต็มที่ครับที่ผ่านมาเราจัดจักรยานตำรวจก็มาช่วยกันเต็มที่นะครับซึ่งถูกภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มารวมกันนะครับก็เป็นการสร้างอัตลักษณ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนะครับ
1: ค่ะเมื่อธันวาแล้วมันคืองานของจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายก็รวมกันพี่น้องประชาชนก็รวมกันได
2: ้ทุกคนช่วยกัน
3: นี่เรียกว่าเครือข่ายนี้แน่นอยู่แล้วและสำคัญผมเชื่อว่ามันมีประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมเดี๋ยวพันมาแล้วกันเป็นแต่ว่ารอบนี้เราเปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนแค่นั้นเองนะครับอาจจะสะดวกกว่าด้วยนะต้องคิดเองไหมไม่รู
2: ้ครับน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่ากิจกรรมที่มีนะครับตั้งแต่วันเย็น

0: นะครับคือในขั้นตอนนะครับอั้วชาว9โมงที่ท้าปลาว่านนะครับเสื้อแล้วก็มันก็ตรวจสอบข้อมูลการสมัครอะไรต่างๆจนกระทั่งวันเย็นนะครับบ่าย3ถึงบ่าย4โมงก็เริ่มกิจกรรมแล้วมีวงดนตรี
1: คร
0: ับ วอร์มขึ้นมานะครับแล้วก็ให้4โมงกว่าก็ให้เด็กของโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเด็กของเราที่เรียนดนตรีก็ได้มาแสดงนะครับแล้วก็ให้วงดนตรีมาแสดงต่อนะครับพอถึง6โมงเราก็ออกกำลังกายกันนะครับก็ได้ครูอุ้มแดนแอโรบิก
1: มองเหมือนกันนะคร
0: ับแล้วก็พอ6โมง40ถึงถุมนึงประมาณถุมนึงประธานมานะครับแล้วก็ถุมครึ่งถุมถึงถุมครึ่งก็เปิดโครงการนะครับแล้วก็ถุมครึ่งจนถึง2ถุมครึ่งวงดนตรีแนทราเชนรู้จักใช่ไหมครับ
2: ค่ะนี่ไม่ดูอีแมท
0: ลองตาย
2: ไม่ดูอีแมทแรงก่อนวิ่งมากนี่เต้นลาว
1: ใช่ไหมสำคัญตรงนั้น
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นวงที่อายุเท่าผมใช่ว่าทุกคนนะคร
2: ับ ไล่เรียกกันไล่เรียกกัน
0: ตอนนี้ฟังแล้ว
1: ครับ
2: ค่ะ
0: มีอินสปิเรชันก็คือเข้าใจ
2: ค่ะ
1: เข้ากับบรรยากาศ
2: บรรยากาศตัวดีบ้านเรา
0: แล้วก็พอถึงสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มก็วอร์มและสามทุ่มก็ปล่อยตัวปล่อยตัวแร่คือ10กิโลปล่อยตัวที่ซ่องล่างจาก10กิโลมอดก็5กิโลนะครับแล้วก็ล่างจาก5กิโลก็ปล่อยแก
2: ไว
0: ้จะซ่องร้อยซ่องร้อยคนนะครับ
1: เราจะไม่อยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมครับ
2: นี่ปล่อยแกนี่เขาเสิร์ฟมาผมบางคนจะมั่งไปทันเลยนายกนะ
0: ครับคือเสื้อไรกระดายไรกระดายมาวิ่งรวมกันน
2: ะครับ
0: แต่ว่าไม่ต้องแก้ก็วิ่งได้นะครับ
2: โอเคเข้าใจแล้ว
1: ตกใจ
2: ค่ะอันนี้ก็คือภาพรวมของกิจกรรมในวันนั้นก็คือจะเกิดขึ้นในวันที่12กันยายนนี้แล้ว
0: 12กันยายนทั้งตั้งแต่หัวเช้า9โมงจนถึง3ทุ่มหรือปล่อยตัวแล้วก็พอว่าน่าจะเซตตรง5ทุ่ม23นาฬิกาจบนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะทำกิจกรรมรวมกันสักวันนึงนะครับ
2: ดีนะไม่ร้อนวิ่งกลางคืนไม่ดำกัน
1: นะก็จะได้บรรยากาศนึงนะครับที่นี่พูดถึงเราเห็นระยะทางแล้วมี5โล10โลนะครับผมแล้วก็ที่นี่แต่นายกได้แรงถึงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสักคิดครับว่าตอนนี้เป็นบรรพื้นบ้างแล้วครับ
0: จากการนำเรียนเรามีบูรณาการจ้าไล่ผักส่วนนะครับสิ่งที่เราเป็นกังวลก็คือความปลอดภัยแล้วก็ความสนุกสนานที่นี่เรื่องความปลอดภัยนะครับเราก็ให้ทางปกครองทางตำรวจแพทย์สาธารณสุขหน่วยงานกีฬาแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับข้องทางข้องพักเทศบาลทางข้องเอกชนผู้ประกอบการมูลนิธิต่างๆเราช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะได้เห็นภาพการทำงานร่วมกันแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับก็จะได้มามีความสุขในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เป็นห่วงก็คือตรงจุดตัดต่างๆนะครับก็ครับก็มีการวางแผนป้องกันอย่างดีนะครับคือเราวิ่งกันในเมืองนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นเส้นทางการวิ่งนะคะ
1: ย้ำเส้นทางกันสักนิดไหมครับ
2: มี10โลใช่ไหมคะ
1: จากตรงไหนไปตรงไหนบ้างครับ
0: ครับ
2: ค่ะเป็นพันพื้นไหมคะท่านนายก
0: จะ5กิโลนะครับ5กิโลวิ่งเริ่มต้นที่ท่าปลาวาฬ
1: ครับ
0: วิ่งมาตามถนนมาถึงสร้างหลักเมืองนะครับตรงนั้นเราเรียกว่าถนน
2: แต่เราดึกออกอยู่นะ
1: อันนี้ okay. 5โลนะครับที่เราผ่านนี่นะท่าปลาวาฬออกมา
0: วิ่งมาถึงสร้างหลักเมือง
1: ผ่านสร้างหลักเมือง
0: แล้วก็เลี้ยวขวาเพราะว่าผลสร้างหลักเมืองอ้อมสร้างหลักเมืองเลี้ยวขวาแล้วก็มาถึงถนนตลาดไม้ก็เลี้ยวขวาอีกทีน
2: ึ
0: งแล้วก็เข้าถนนดอนนกนะครับ ทีนี้เลียวซ้ายพอไปถึงสี่แยกแซงแผดการเลียวซ้ายตามถนนชนเกษม
1: ครับ
0: พอมาถนนชนเกษมมาถึงถนนตลาดไม้อีทีนึงการเลียวซ้ายถนนตลาดไม้ก็คือตรงสี่แยกไปรษณีย์เก่าแต่เขาเรียกสี่แยก CBD ปัจจุบันแล้วก็เลียวซ้ายขึ้นมาผ่านหน้าตลาดสดวิ่งตรงเข้าท่าปลาวาฬเลย
1: ครับ
0: อันนี้คือ5กิโล
1: ครับ
0: เลี้ยวสังเกตว่าเลี้ยวซ้ายรอด
2: เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะ
0: เลี้ยวซ้ายรอด
2: ค่ะ
0: คือไม่ตัดกระแสจราจรแต่ถ้าเลี้ยวขวานี่มันจะไปตัดใช่ไหมครับ

0: วุ่นมันตัดทีนี้พอเลี้ยวซ้ายมันไม่ตัดก็อันนี้เป็นต้องขอบคุณตำรวจจราจรนะครับวางแผนเพื่อความปลอดภัยครับส่วน10กิโลนะครับ10กิโลก็เหมือนกันอ๋อจะถาปลาวานมาถึงซ่านลักเมืองเลี้ยวขวาจะซ่านลักเมืองขึ้นมาถึงละคางโรงแรมสยามไปตามถนนดอนนกเหมือนกันนะครับขึ้นไปจนถึงเสียแสงแผดผ่านเสียแสงแผดไปถึงถนนสีกาเซมหน้าขายนะครับวิ่งขึ้นมาหน้าขายถนนสีกาเซมแล้วก็วิ่งจนกระทั่งไปถึงสี่แยกเคปักหวังวิ่งตามสีกาเซมไปถึงสี่แยกเคปักพอถึงสี่แยกเคปักที่วิ่งมาตามถนนกาญจนาวิถีนะครับ
1: หมากุ้งตรงนั้นนะ
0: ครับลงมาถึงสี่แยกบทธรรมเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ตรง CBD เหมือนกัน
2: ไปเข้าที่ CBD
0: แล้วก
2: ็ยาว
0: ผ่านตลาดสดเทศบาลวิ่งกลับไปที
1: ่ถาปาวาน
0: ถาปาวานเหมือนกันนะคร
1: ับ นะคะ
2: เราไปได้บ้างนะครับ
1: อันนี้ก็เมื่อในธันวา
0: ก็คือในเมืองลอด
1: วิ่งไปตามจังหวะเมืองคือเราเจออะไรเราก็สัมผัสกับอนันต์นะคะอันนี้ฉันทางได้ทราบกันแล้วทีนี้ไปถึงในเรื่องของรางวัลกันมั่งแล้วค่ะท่านนายกเดี๋ยวเห็นแว๊บๆอยู่เราเห็นรางวัล
0: คือรางวัลนี
2: ้
0: คิดง่าย
2: ๆครับ
0: 5กิโลกับผู้หญิง5ผู้ชาย5
1: อ๋อ
2: 5ลำดับ
1: ได้เรียนด้วยโอ้ข้องรางวัลเยอะนะอ
2: ัน
1: นี้เป็นรางวัลน่าสนใจอันนี้น่าสนใจ
2: ครับ
0: มีเสื้อฟินิชชิ่งเสื้อสามารถสีเหลืองนะคร
2: ับ
1: เป็นที่ระลึก

0: เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแน่แน่เลย2ล้านคือตุนนะครับก้องชาวเทศบาลเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยผมก็อยากจะ
1: เราที่สำคัญที่สุดเลยครับคือย้ำไว้ชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเราละ
0: กิจกรรมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มารวมอยู่ตามบ้านก็ช่วยโบกไม้โบกมือดูแลกันนะครับแนะนำชี้แจงอ่ะเรื่องไม่เยอะแล้วนะไปเรื่อยๆอ้าวสู้เป็นกำลังใจ
2: กวาดกันไปเชียร์อัพกันไปค่ะ
0: ใช่
2: ค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวให้นายกได้ฝากช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารอาจจะเป็นข้อกิจกรรมนี้หรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมในอนาคตที่เราวางไว้แน่เอียดแล้วค่ะท่านนายกตอนนี
0: ้คือตอนนี้มีช่องทางที่ติดตามก็คือเพจเทศบาล
2: ค่ะ
0: เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เป็นลักอยู่นะครับเพราะว่าช่องทางอื่นนี่เราขยับไม่ออกเลยป้ายที่วัดโพเราจะทำจอ LED จนถึงวันนี้จัดซื้อจัดจ้างเป็นปีเสนออย่างไรมีแต่ป้ายไวนิล นะครับ
2: ค่ะก็ติดตามนะแต่ว่าเมื่อ
0: Facebook เพจเทศบาล
2: เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแต่ว่าเดี๋ยวให้ท่านได้เกริ่นสักฮีทหนึ่งว่าสัตว์จากงานวิ่งนี่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีกิจกรรมอะไรด้วยมั้ง
0: คือจากการที่ประกาศว่าเราจะต้องมีอีเวนต์ในทุกเดือนนะครับ จากเดือนที่แล้วเราปั่นจักรยานเดือนนี้เราวิ่งเดือนหน้าเรามีชักพระ
1: งานใหญ
0: ่ชักพระแล้วแล้วก็เดือนถัดไปก็เป็นลอยกระทง
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือขึ้นปีใหม่สรุปว่าปีนี้เรามีกิจกรรมทุกเดือนนะครับก็ถือว่าตามที่เราประกาศไว้ว่าเราจะให้มีอีเวนต์ในพันธกิจที่3นะครับ
2: อันนี้ท่านก็เตรียมตัววางเอาไว้แล้วนะคะเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็เรื่องสิ่งที่เราได้ฟังก็คือความตั้งใจของทางด้านของบอกนะที่อยากจะให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านดอนเราคนบ้านก
1: ็
2: ต้องกิจกรรมนี้ก่อน12กันยายนนี้มารวมกันวิ่งนะคะก็ในอนาคตมีอะไรเดี๋ยวเรามาแลกกันเพิ่มเติมแล้วนะคะ
0: ก็ยินดีครับ
2: ค่ะวันนี้ทางรายการก็ต้องขอพระคุณค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครกับเราค่ะขอพระคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ครับ
0: คุณอมกับวินครับสวัสดีครับ
2: แล้วก็วันนี้เวลาของรายการแมทลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับข่าวนะคะว
0: ันนี้และก็น้องเศร้าหนุ่ยปิยดาชยานัยค่ะ
1: รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง10 at NBT ผักตายค่ะ
0: และก็รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่แฟนเพจ Facebook ค่ะ NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง YouTube ค่ะ News NBT สงขลาทีวี News NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X NBT สงขลาแล้วก็ช่องทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ NBT
1: กับการรับชมรายการพิราบขับข่าวนะคะช่องทางลักช่อง 10@ NBT ผักตายแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถรับชมรายการพิราบขับข่าวของเราได้อยากจะพูดคุยทักทายก็สามารถที่จะใช้ช่องทางต่างๆแลกกับเราได้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะว่าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมหน้าทักทายเข้ามาได้ค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้เลยเพราะวันนี้เนี่ยต้องบอกวันดีนะพี่สมโอ
1: ้
0: 9เดือน9
1: ใช่หลายคนเนี่ยตั้งตา
0: 9แล้วก็ต่อไป
1: วันที่9เดือน9ก็ค่อยเป็นฤกษ์ยามงามดีและหลายคนเนี่ยบอกว่าวันที่9เดือน9เนี่ยก็จะใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะก้าวไปสู่กิจการใหม่ๆ9ไปสู่การเริ่มต้นทำงานหรือว่าจะก้าวไปสู่การทำการสิ่งใดที่อาจจะเป็นความมงคลต่อชีวิตนั่นเอง
0: นี่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะมาแล้วอย่าลืมนะฝาก

0: คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับเราในพี่รักขับข้าววันนี้ค่ะ
1: บันค่ะวันนี้พี่รักขับข้าวของเรามีหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นกันที่เรื่องของการซ่อมแผนอพยพหนีไฟค่ะเพื่อจะสร้างความพร้อมในการรับเหตุกรณีมีเหตุฉุกเฉินกันนะคะโดยห้างท้องถิ่นหาดใหญ่ค่ะมีการจำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ภายในห้างฝึกพนักงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือกับเหตุฉุกเฉินสร้างความพร้อมแล้วก็ความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการค่ะนี่คือภาพการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2569ค่ะของห้างสรรพสินค้าโรบินสันหาดใหญ่ค่ะโดยมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นกลางห้างสรรพสินค้าพนักงานเนี่ยก็แรงแจ้งเหตุแล้วก็นำลูกค้าออกจากพื้นที่ตามเส้นทางหนีไฟค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเป็นระบบแล้วมีการจำลองเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ภายในห้างสรรพสินค้าซึ่งจำลองสถานการณ์เสมือนจริงค่ะเพื่อจะทดสอบความพร้อมของพนักงานรวมถึงการประชุมเชิญขึ้นจริงระหว่างการฝึกซ้อมเนี่ยพนักงานแต่ละส่วนเขาก็ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดตรวจสอบพื้นที่การใช้ทั้งดับเพลิงเบื้องต้นตลอดจนการนำลูกค้าและพนักงานอพยพออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลอย่างปลอดภัยพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ดูแลแล้วก็ตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ภายในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมและก็รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.หาดใหญ่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครหาดใหญ่รถกู้ชีพกู้ภัยจากมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสี่ยงตึงหัดใหญ่ได้รวมถึงทีมเฟอร์แมนค่ะรวมปฏิบัติการตามแผนนะทางการควบคุมพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้แล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุค่ะนางสาวปริศนาเทวกุลผู้จัดการสาขาโรบินสันหาดใหญ่ก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าการฝึกซ้อมหุ่นนี้เนี่ยมุ่งให้พนักงานของห้างแล้วก็ร้านค้าต่างๆภายในพื้นที่ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการช่วยเหลือลูกค้าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินการนำประชาชนออกจากพื้นที่รวมถึงการประสานเจ้าหน้าที่กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อให้พนักงานเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยที่สุดถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะ
2: มีความสำคัญนะคะเนื่องจากว่าโรบินสันนะคะเป็นองค์กรใหญ่แล้วก็ในห้างสรรพสินค้าเองเราจะมีถึงจำนวนพนักงานที่เป็นกลุ่มลูกค้าโลคอลกับนักท่องเที่ยวค่ะที่มาช้อปปิ้งที่โรบินสันสาขาใหญ่เป็นจำนวนมากนะคะเราก็เลยต้องเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะให้พนักงานได้เรียนรู้ค่ะจัดทำแผนก็คือมีเตรียมทางหนีไฟนะคะแล้วก็จุดรวมพลกับกองอำนวยการต่างๆพร้อมทั้งให้พนักงานได้เรียนรู้เรื่องถังดับเพลิงค่ะพร้อมใช้จริงค่ะแล้วก็ในแต่ละปีค่ะเราก็มีการซ้อมอพยพถึง2ครั้งนะคะตามนโยบายของบริษัทแล้วก็ของรัฐบาลด้วยค่ะเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีประสิทธิภาพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะ
1: ขณะที่นางสาวพัชนาถหนักต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้พนักงานได้รู้ถึงช่องทางการอพยพการรวมพลแล้วก็วิธีการดูแลลูกค้าในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะซึ่งก็จะช่วยให้สามารถนำลูกค้าออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ทั่วถึงเพราะปัจจุบันเนี่ยมีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาใช้บริการซึ่งก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะว่าสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัยค่ะลองฟังเสียงค่ะ
3: ดีมากเลยค่ะเพราะว่าการซักซ้อมเนี่ยทำให้พนักของเราทราบว่าเรามีช่องทางไหนที่จะเกิดเหตุแล้วเราต้องออกทางไหนแล้วก็ช่วยดูแลลูกค้าในกรณีลูกค้ากำลังช้อปปิ้งอยู่เราจะเชิญลูกค้าออกทางด้านไหนแล้วก็ลูกค้าต้องไปรวมจุดไหนแล้วก็ต้องดูแลลูกค้ายังไงแล้วก็ประสานกับศูนย์ในกรณีที่ลูกค้าเกิดจะบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูแลลูกค้าได้อย่างทันทีแล้วก็ทั่วถึงค่ะในส่วนของทางโรบินสันแล้วก็ในวิวต่างๆในเครือของเซ็นทรัลนะคะเรายินดีแล้วก็พร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านไม่ว่าจะเกิดเหตุใดๆก็ตามมั่นใจได้เลยค่ะว่ามาช้อปปิ้งที่เราปลอดภัยแน่นอนค่ะ
0: นี่นะคะก็ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุถ้าว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงเจ้าหน้าที่พนักงานหรือว่าลูกค้าภายในห้างเขาจะได้รับดับตัวถูกเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของตัวเองแล้วก็ทรัพย์สิน
1: ถูกต้องพนักงานจะได้รู้ว่า

0: เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยน้องเนื้อจากจะกรีดตกใจแล้วในสิ่งที่ต้องทําต่อไป
1: นั่น
0: คืออะไรนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
1: ใช
0: นะค
1: ่
0: ะถ้าเกิดเห็นเนี่ยถ้าเกิดรู้ว่าเจ้าหน้าที่มีทักษะ
1: ค่
0: ใ
1: ะ
0: นการที่จะเอาชีวิตรอดเนี่ยเขาทำให้รู้สึกว่าลดทั้งความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้ด้วยนะค
1: ถู
0: ะ
1: กต้อง
0: แล้วก็ขออภัยสําหรับแฟนเค้านะคะที่กําลังรับชมอยู่ผ่านทางแฟนเพจ MBT สงขลานะตอนนี
1: ค
0: ้เ
1: ่
0: น
1: ะ
0: ี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการไลฟ์สดเนี่ยมีป
1: ก
0: ั
1: ร
0: ญ
1: ะ
0: ห
1: ต
0: า
1: ุกนิด
0: นะค
1: นึ
0: ะ
1: งเออ
0: หลายคนบอกว่าน้องจมโอ้นี่ครูเจ
1: เร
0: ๊
1: ่ง
0: บอก
1: ซ
0: ว
1: ้
0: ่า
1: ำอยู่
0: เร่งซ้ำอยู่ซ้ำรอบเลียวทำปรือดีนะเดี๋ยวตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขเดี๋ยวรอสักอึดใจเดียวนะเดี๋
1: ถ
0: ยว
1: ู
0: จ
1: ก
0: ะ
1: ต้อง
0: ล็อกมาไลฟ์ตามป
1: แต่
0: ก
1: ถ้า
0: ติ
1: ว่าใครอยากเล่แบบเล่ครองนะเปิดจองซิปแอดเลยนะเปิดมาเลยจองซิปแอดแล่ได้ยังแน่นอนไม่ม
0: ม
1: ี
0: ัก
1: ระ
0: น
1: ตุกนั่
0: ข
1: นเ
0: อ
1: อง
0: ภัย
1: นะ
0: แฟ
1: ค
0: น
1: ะ
0: เค้าด้วยนะคะ
1: ถูกต้องค่ะโซเชียลนี้จะพาไปแลกการหยอกระดับศูนย์สานส้นเทศนามค่ะมีการติวแคมบุคลากรเพื่อจะรับมือภัยน้ำท่วมน้ำแหลกนะคะซึ่งทางอบจ.สงขลาค่ะได้เดินหน้าหยอกระดับการบริหารจัดการน้ำพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการติดตามวิเคราะห์แล้วก็รายงานสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ค่ะเทห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์103มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายวินสิทธิเชนผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์แล้วก็แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศการบริหารจัดการน้ำประจำปีงบประมาณ2569หลักสูตรการติดตามสถานการณ์แล้วก็จัดทำรายงานสถานการณ์โดยมีนายยุทธชัยรุ่งเรืองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวางผังเมืองกล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาผู้แทนจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาและก็ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมรวมทั้งปีนี้45คนค่ะ
0: ซึ่งการอบรมครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้วก็เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลาให้สามารถติดตามวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งในภาวะปกติแล้วก็ภาวะวิกฤตพร้อมทางยกระดับระบบติดตามและแจ้งเตือนภัยด้านน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์สำหรับการอบรมค่ะก็ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนค่ะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติครอบคลุมทางการรวบรวมแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลน้ำจากคลังข้อมูลระดับประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ส้มดุลน้ำการประเมินความเสี่ยงจากน้ำท่วมแล้วก็น้ำแรงรวมถึงการติดตามคุณภาพน้ำค่ะเพื่อจะนำไปสู่การสนับสนุนการวางแผนแล้วก็การตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดต่อไปนั่นเองค่ะ
1: จะถือว่าเป็นการติวแคมบุคลากรเพื่อจะได้เป็นการเตรียมรับมือน้ำท่วมหรือว่าน้ำแรงจะได้รู้นะว่าต้องมีการวิเคราะห์พันธุ์พืชติดตามพันธุ์พืชแล้วก็ต้องมีการรายงานสถานการณ์ในแต่ละวันไป
0: มันแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลก็สำคัญเหมือนกันนะ
1: คะ
0: จะได้มีการเตรียมความพร้อมกันว่าระยะเวลาเท่านี้กับข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยจะสามารถแจ้งเตือนประชาชนในภายในระยะเวลากี่ชั่วโมงบางทีเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขั้นวิกฤตเนี่ยก็จะได้เตรียมการอพยพได้ทัน
1: ถูกต้องค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะที่จังหวัดยะลาเองค่ะก็มีการว่างระบบรับมือตำบลยูโปในการที่จะกำหนดจุดเตือนอพยพของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะโดยจังหวัดยะลาค่ะแรงว่างระบบรับมือน้ำทอดบทเรียนสถานการณ์ตำบลยูโปเน้นบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำค่ะพร้อมกำหนดจุดแจ้งเตือนแล้วก็แผนอพยพพี่น้องประชาชนค่ะนายมูฮัมหมัดซันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะเป็นประธานในการประชุมติดตามและวางแผนแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลยูโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะโดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลานายกเทศมนตรีตำบลยูโปพร้อมด้วยหน่วยงานแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นการบูรณาการข้อมูลแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในตำบลยูโปซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำแบบเชื่อมโยงตลอดทั้งเส้นทางตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเพื่อจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถติดตามคาดการณ์แล้วก็รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจัดทำข้อมูลเส้นทางน้ำและการจุดเสี่ยงให้มีความชัดเจนพร้อมกำหนดระบบเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่ในแ ต่ละพื้นที่เนี่ยก็ต้องทราบมาประเมินสถานการณ์ได้ว่าระดับน้ำในแต่ละช่วงเนี่ยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงผันผวนแล้วก็ต่อเดยในหน้าควรยกระดับการเตือนภัยรวมถึงการตัดสินใจสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนโดยยึดหลักรู้เส้นทางน้ำรู้จุดเสี่ยงรู้เวลาการแจ้งเตือนและก็รู้แผนอพยพนะคะก็จะได้เป็นการลดเพื่อกระทบต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ
0: การทอดบทเรียนเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะคะจะได้นำปัญหาและก็อุปสรรคจากการเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนำมาสู่การแก้ไขปัญหาว่ามันติดขัดอยู่ตรงไหนแล้วก็มันเป็นปัญหาที่ทำให้เรื่องของการแจ้งเตือนภัยอาจจะเกิดปัญหาแล้วก็ที่สำคัญประชาชนหลายคนเนี่ยพอบอกว่าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะน้ำท่วมจุดอพยพเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนดับตัวไม่ถูกบอกไม่ต้องไปตรงไหนดี
1: ใช่เนี่ยก็คือว่าเป็นการทอดบทเรียนพอต่อไปเนี่ยทางว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก
0: ็
1: จะได้มีการบอกกล่าวแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนจะได้เป็นการลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด
0: มันจะได้อัตโนมัติไปเลยว่าถ้าสมมติว่าบ้านผีน้ำท่วมบ
1: ้
0: านน้
1: นะ
0: องเส้าหนุยปลอดภัยเป็นบ้านพี่เลี้ยงไซเอ็มเอลและก็ว่าไปก
1: ็
0: จะได้อพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะ
1: มันแล้วค่ะน้องนายนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะจะพาไปเลยเคลื่อนบางหลางเขามีการเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนปี2569นะคะซึ่งเคลื่อนบางหลางค่ะได้มีการเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนปี2569มั่นใจปริมาณน้ำในอ่างในอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยค่ะพร้อมรักษาสมดุลการกักเก็บน้ำเพื่อความมั่นคงด้านน้ำตลอดทั้งปีค่ะเกิดบางหลังยะลาค่ะเขาได้มีการเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อจะเตรียมพร้อมรับมือดูฝนปี2569โดยยึดตามข้อกำหนดและก็มติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางหลังพร้อมเปิดเผยสถานการณ์น้ำปัจจุบันเนี่ยนะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะมีปริมาณน้ำกักเก็บในร้อยละ 54.2 รองรับน้ำไม่ได้อีกว่า660ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ
0: นายพิพัฒน์เจตตานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางหลางก็บอกนะคะว่าคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนในปีนี้ค่ะโดยรักษาระดับปริมาณกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็สูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อจะสร้างความสมดุลระหว่างการน่วงน้ำแล้วก็พื้นที่การรองรับน้ำลากสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปค่ะก็จะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญหากขาดการว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากทางคณะกรรมการเนี่ยเขาก็จะพิจารณาในการเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อจะเพิ่มพื้นที่วางสำหรับการรองรับน้ำลากในทางกลับกันเนี่ยหากขาดว่าปริมาณน้ำไหล
1: ครั้งนี้ค่ะสถานการณ์น้ำล่าสุดและวันที่7กันยายน2569
0: บางหลังเองตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมในการรับมือจะเป็นหน่วยงานพี่น้องประชาชนหรือว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะเพื่อจะควบคุมสถานการณ์ให้ไม่ให้รุนแรงจนเกินไป
1: มันเลยเพราะว่าบทเรียนปีที่ผ่านมาเนี่ยคือต้องบอกว่าถูกพื้นเท
0: ใน
1: ว่าสงขลาของเราเองก็แล้วแต่ยะลาเองก็เหมือนกันก็ได้รับบทเรียนมาแล้วพอฉะนั้นมารอบนี้เนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมดับไฟพร้อมเพื่อจะได้เป็นการลดความสูญเสียนั่นแหละแล้ว
0: ถูกต้องค่ะที่นี่ไม่ได้เรื่องของกฎหมายกันมานะคะต้องบอกว่ามิตรเนี่ยก็มาในหลากหลายรูปแบบถ้าเป็นมิตรภาพก็ดีไปแต่ถ้าเกิดมาเป็นมิตรชาติชีพ
1: ไม่เอานะ
0: ก็ไม่ได้นะนากลัวเหมือนกันค่ะวันนี้มิตรชาติชีพออนไลน์เขาบอกว่ามีโทษทางกฎหมายอะไรบ้างติดตามได้ในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิด

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ก็เป็นเรื่องของกฎหมายค่ะที่นำมาฝากกันนะคะในส่วนของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะโดยเฉพาะวันนี้เรื่องของมิจฉาชีพออนไลน
1: ์
0: ยิ่งวันนี้ราว9เดือน9ต้องระมัดระวังนะ
1: ใช่แล้วนะต้องศึกษาให้ดีไตร่ตรองให้ดี
0: ๆมันแต่ละแพลตฟอร์มตอนนี้ก็มีการเทคโค้ดหลอดกันกระน้ำซัมเมอร์เซลนะคะอย่าให้โอกาสนี้มาเป็นช่องว่างที่จะให้มิจฉาชีพมาลอกเราได้นะคะถึงจะปิดแล้วเนี่ยก็มีโทษตามกฎหมายด้วยเหมือนกันค่ะส่วนช่วงหน้าเนี่ยยังคงมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันนะคะช่วงนี้พักกันสักเดียวเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะ

0: น้ำมาแล้วครับทีวีขึ้นโต๊ะตู้เย็นขึ้นอิฐโซฟายกไม่ทัน
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะครับบ้านเรามีประกันอัคคีภัยอยู่แล้วน้ำท่วมแบบนี้ประกันจะช่วยไหม
2: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Insured ประกันภัยวันละคำหลายคนได้ยินคำว่าประกันอัคคีภัยก็คิดทันทีว่าคงคุ้มครองแค่ไฟไหม
3: ้แต่จริงๆแล้วกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองหลักมากกว่านั้นครับ
2: ทั้งไฟไหม้ระเบิดฟ้าผ่าภัยจากยานพาหนะภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำนอกจากนั้นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองภัยธรรมชาติพื้นฐานอยู่4ภัยได้แก
3: ่ลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและลูกเห็บโดยทั้ง4ภัยนี้มีวงเงินความคุ้มครองมาตรฐานรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
4: บ้านของเราแพงอ่ะแต่วงเงินภัยธรรมชาติมีแค่ 20,000 บาทมันไม่พอ
2: ถ้ามองว่าไม่เพียงพอเราสามารถสอบถามบริษัทประกันภัยเพื่อขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองเหมาะกับความเสี่ยงของเรามากที่สุด
3: เพราะฉะนั้นลองหยิบกรมธรรม์ขึ้นมาเช็คสักนิดว่าบ้านเรามีกรมธรรม์อะไรและให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง
2: คุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่คุ้มครองแผ่นดินไหวหรือไม่และวงเงินที่มีพอหรือเปล่าเพราะภัยธรรมชาติเราอาจห้ามไม่ได้
3: แต่เรื่องความพร้อมเราเลือกได้ครับ
2: อย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: เรามาชนในซองของพิรัตครับค่ะค่ะช่วงนี้จะพาไปเลยชวนไขคำตอบความมั่งคั่งกับการประกันภัยวางแผนการเงินให้ใช้ชีวิตนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งทางคปภ.ค่ะได้ชวนประชาชนนะคะ

0: รู้จักบทบาทของการประกันภัยในการสร้างและก็รักษาความมั่นคงเพื่อรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิดและก็ช่วยให้แผนการเงินเนี่ยเดินหน้าสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะชวนประชาชนแนวร่วมทำความเข้าใจเรื่องความมั่งคั่งกับการประกันภัยผ่านรายการพิทักษ์ท่ามน้อย OIC Podcast EP 6นะคะความมั่งคั่งกับการประกันภัยซึ่งก็จะพาไปค้นหาคำตอบว่าหากต้องการสร้างความมั่งคั่งในชีวิตการออมเบียร์และก็การลงทุนเพียงอย่างเดียวเนี่ยเพียงพอแล้วหรือไม่แล้วก็การประกันภัยเข้ามามีบทบาทในการวางแผนทางการเงินพันหรือการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวค่ะไม่ได้หมายถึงการเพิ่มพูนทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการรักษาความมั่งคั่งที่มีอยู่ให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงเพราะว่าในชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คิดได้เสมอนะไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้แล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวค่ะ
1: ดังนั้นประกันภัยค่ะจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่ช่วยรองรับผลกระทบทางการเงินเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถปกป้องเงินออมแล้วก็ทรัพย์สินที่สะสมไว้รวมทั้งช่วยให้แผนการเงินที่วางไว้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องนำเบี้ยที่เตรียมสำรองไว้ในเป้าหมายมาในอนาคตเนี่ยมาใช้กับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางแมทค่ะโดยสามารถติดตามเรื่องราวแล้วก็คำตอบเกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งกับการประกันภัยได้ใน OIC Podcast EP 6พิทักษ์ท่ามน้อยเพื่อจะเรียนรู้แนวทางการวางแผนการเงินแล้วก็การบริหารความเสี่ยงให้ชีวิตสามารถเดินหน้าสู้เป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะไปติดตามกันได้นะความมั่งคั่งกับการประกันภัย
1: มัน
0: เราอยากจะรู้เหมือนกันนะถ้าเป็นเราเอง
1: ใช่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นความสำคัญกับเรื่องของประกันภัยนะคะแต่ว่ามีวายอุ่นใจว่านะเพราะว่าความเสี่ยงอุบัติเหตุหรือว่าอะไรเด็ดๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถขัดการหลวงนาได
0: ้ค่ะ
1: เรื่องเบี้ยก็สำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาเรื่องของการคุ้มครองทั้งคนทั้งรถแบบนี
0: ้คิดแล้วคิดลาไทยไปโรงพยาบาลพี่นึงเนี่ยนะถ้าเอาว่าโรงพยาบาลรัฐก็ไม่พือแต่ถ้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยพี่โอไม่ไว้จริง
1: ๆใช่ค่ะรักษาจะโอเวอร์ไมล์หรือปันจื
0: ้อมีวายดีที่สุด
1: ถูกต้องค่ะที่นี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยบรรยากาศช่วงต้นเดือนกับไทยช่วยไทยหลายพื้นที่ก็คึกคักนะคะเพราะว่าวงเงินยังคงมีอยู่ในบัญชี
0: มันแล้วชอบมาก
1: มันเดี๋ยวจะพาไปเล่าบรรยากาศการจับจ่ายในไทยช่วยไทยนะคะติดตามได้ในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะส่วนของไทยช่วยไทยพลัสช่วงนี้นะคะจะพาไปชิมลูกชิ้นเนื้อแท้ไหน
0: อ
1: ยากกินใช่ไหมล่ะมากินกันช่วงคงสุดท้ายวันนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะใช่กันยั้งคุ้มค่านะคะกับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเป็นคงสุดท้ายไทยช่วยไทยพลัสก็คือขักนะคะแล้วก็จะชวนไปชิมลูกชิ้นเนื้อแท้พลังมุสลิมเห็นว่าคล้ายแขกไม้ละ10บาท
0: อ้าวใน
1: มัน
0: ร้อยใช่ใช่ใช่แล้วก็เหล่าม
1: ีนะร้อยแล้วก็คุ้มส่งต่อที่ตลาดเอเชียทิกยาลาค่ะโดยบรรยากาศการจับจ่ายชายซ้อยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็คึกคักอย่างต่อเนื่องนะในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะโดยเฉพาะนี้เป็นบรรยากาศที่ตลาดเอเชียทิกยะลาก็มีร้านค้าหลากหลายประเภทเข้าร่วมโครงการนะคะทางอาหารตามสั่งข้าวไข่เจียวเมนูยำนมทานเล่นแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะเพื่อจะอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยนึกในร้านที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมากนั่นก็คือนี่เลยร้านลูกชิ้นเนื้อแท้พลังมุสลิมค่ะเป็นลูกชิ้น5ล้านคุณภาพดีแป้งหน่อยเนื้อแน่นๆกินกันแบบเต็มๆคำที่สำคัญราคาก็สบายกระเป๋าค่ะไม้ละ10บาทเท่านั้นเองนี่ให้เลือกทางลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วก็กินแน่มๆเคี่ยงๆกับกะหล่ำปลีแล้วก็พริกซอสน้ำลายย่อยเลยต่อจากนี้ค่ะทางร้านก็ยังมีเมนูทานเล่นอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นพวกไส้กรอกแล้วก็ยำลูกชิ้นรสแซ่บให้บริการค่ะซึ่งนอกจากจะจำหน่ายในราคาประหยัดแล้วนะคะลูกค้าก็ยังสามารถสแกนผ่านโครงการไทยช่วยไทย พลัสช่วยลดรายจ่ายได้ถึง2ต่อเลยทีเดียวค่ะ
0: นั่นแหละยากกินมากๆเลยนะชอบเป็นคนที่ชอบกินมากๆเลยลูกชิ้
1: น
0: เน
1: ื้อน้ำลายเลย
0: ใช่เลยยิงด้วยกินแหนมกับกะหล่ำปลีใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: โทกตองมันเถสุดข้องเถสุดเลย
1: มันเป็นการกินเนื้อที่โทกตอง
0: มันแหละต้องบอกเรื่องนี้ค่ะนางเศร้านี่ครับเศร้านี่มัดเจ้าของร้านลูกชิ้นพลังมุสลิมเนี่ยได้เปิดเผยว่าทางร้านเนี่ยเขาได้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โครงการประชารัฐคนละครึ่งจนถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสในปัจจุบันเลยนะคะซึ่งเขาดำเนินการมาถึงเดือนสุดท้ายแล้วก็พบว่ายอดค้าเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ขายหมดทุกวันเลยพี่โ
1: อ
0: ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเลือกจ่ายซิสสแกนจ่ายผ่านระบบรัฐบาลมักว่าการจ่ายเบียร์สดเนื่องจากว่ามันช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยโครงการนี้ค่ะก็มีประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนะช่วยลดรายจ่ายให้ลูกค้าในขณะที่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยก็ขายดีเหมือนกันมีรายได้เพิ่มขึ้นก็เลยอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ร้านลูกชิ้นพลังมุสลิมซึ่งเป็นร้านลูกชิ้นเจ้าแรกใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขายในราคาไม้ละ10บาทตั้งอยู่ที่ตลาดเอเชียทิกยาลาเปิดให้บริการไปตอนนี้ยังไม่ทัน
1: ไม่ได้เหรอ
0: เพราะว่าเขายังไม่ขายเปิดขายตอนบ่ายโมงครึ่งเป็นตอนไปจ้ะ
1: ก็เป็นมือบ่ายไปละกันนะเป็นกินเล่นกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บระหว่างวันนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็มีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อที่จะบรรเทาภาระราคาครองชีพแล้วก็ดูแลเศรษฐกิจท่านรากรวมถึงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางจากผลกระทบราคาสินค้าแล้วก็พลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นผ่านการส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศในรูปแบบของการรวมจ่ายเพื่อจะมุ่งเน้นการมุ่นเวียนแม็กเงินสู้ร้านค้าได้ย่อยห้าเปรย์เพ่งลอยแล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยตรงค่ะโดยโครงการดังกล่าวก็ดำเนินมาตรการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569แล้วก็วันนี้กำลังนับถอยหลังแล้วนะคะเพราะว่ากำลังจะสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้ค่ะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่ประชาชนจะได้ใช้กันโดยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดยังมีซิปคงเหลือก็สามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยได้สนับสนุนร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการได้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยค่ะ
0: แล้วลงเลยนะเห็นน้ำจิ้มเนี่ยมันแซ่บจริงๆมีความนืดชอบแล้วก็นอกเนื้อจากลูกชิ้นเนื้อแล้วท่านไปเห็นลูกชิ้นไส้กรอกอีสานหรือยังชอบมากๆเลย
1: มันก็มันมีหลายอย่างใช่ไหมมีทั้งถ้าเกิดไม่อยากกินแล่นแบบนี
0: ้
1: ก็สามารถเอามายำก็ได้เป็นยำไส้กรอกยำลูกชิ้นไม้ละ10บาทเท่านั้นเองนะคะกินแล้วจะคุ้มขนาดไหนปกติเนี่ยซื้อไม่กี่ไม
0: ้
1: แต่พอมีไทยช่วยไทยก็หยิบไปเลยแบบไม่ต้องคิดมาก
0: ไม่อันเพราะว่าราคามันก็ลดไปเลยนะ
1: น่ากินมากๆนะคะ

0: ยังอยู่ในเรื่องของลอตนี่นะต้องบอก
1: ค
0: ว่า
1: ่
0: ช
1: ะ
0: ่วงนี้เนี่ยโอ้ยอะไรได้ลอตได้เราก็อยากจะเอามาบอกต่ออ
1: ืม
0: จะได้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
1: ไม่ต้องเสียเบียร์มากละเล
0: มันแล้วได้จะพาไปเลยเลยที่พัทลุงค่ะเขามีการเปิดธงฟ้าเยียวยาลอตค่ะครองชีพนะส่ง
1: คร
0: ถ
1: ่ะ
0: ไปไว้ธงฟ้าลงบนเด5อำเภอค่ะซึ่งทางจังหวัดพัทลุงค่ะเขาได้เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนลอตภาระค่ะครองชีพเปิดโครงการธงฟ้าเยียวยาลอตค่ะครองชีพประชาชนจังหวัดพัทลุงพร้อมกับมีการส่งรถหมู่บ้านธงฟ้าลงพื้นที่5อำเภอนะคะนำสินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตนะไปขายในราคาประหยัดถึงมือประชาชนค่ะเขตลานอเนกประสงค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ตำบลแม่คลีอำเภอตะมูจังหวัดพัทลุงค่ะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานเปิดงานธงฟ้าเยียวยาลอดขาครองชีพประชาชนจังหวัดพัทลุงภายใต้โครงการเยียวยาลอดขาครองชีพประชาชนประจำปี2569การจัดโครงการหุ่นนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจราคาพลังงานที่มันมีความปั่นป่วนรวมซึ่งพุ่งพ้นต่อต้นทุนการผลิตแล้วก็การขนส่งแล้วก็กระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานค่ะก็มีประชาชนนี่นะสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดไม่ว่าจะเป็นข้าวสารไข่ไก่โบน้ำมันพืชน
1: ้
0: ำตาลทรายน้ำผึ้งนี่นะแล้วก็สินค้าอื่นๆเพื่อจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะ
1: นี่บางทีเรียกน้ำตาลทราย
0: มันน้ำ
1: ผึ้งสตูเรียกอะไรเรียกน้ำผึ้งนี่นะคะขณะเดียวกันค่ะจังหวัดพัทลุงก็ยังได้มีการจัดรถโมบายธงฟ้าลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตามที่ว่าการอำเภอค่ะเพื่อจะเพิ่มความสะดวกแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างถั่วถึงนั่นเองค่ะโดยระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้นะคะรถโมบายธงฟ้าเนี่ยก็จะลงพื้นที่ให้บริการพี่น้องประชาชนใน5อำเภอมีอำเภอปากยูนอำเภอป่าบอนอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วแล้วก็อำเภอกงร้าค่ะนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วนะคะก็ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วก็ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนด้วยค่ะโดยจังหวัดพัทลุงเนี่ยก็มุ่งหวังให้โครงการธงฟ้าเยียวยาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลไกในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มโอกาสรวมถึงเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะหลายๆเดียวนี่มีการปล่อยรถโมบายธงฟ้าเลยนะ
1: มันก็จะได้ไปในห้าอำเภอนี่วันนี้วันที่9
0: ก็เช้าวันที่10อีกวันนึง
1: อีกหนึ่งวันนะ
0: ไปเจอกันได้พวกข้าวสารบุกไข่ไก่น้ำมันพืชแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องชาอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน
1: ใช่เพื่อบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปที่บริเวณลานอเนกประสงค
0: ์
1: ที่เขตพื้นที่ประถมศึกษาพัทลุงเขต2ก็ไม่พือถ้ารถโมบายที่บ้านก็ได้
0: ใช่
1: ในมุ่นเวียนาอำเภอมี
0: ปากยูน
1: ป่าบอน
0: เขาชัยสนบางแก้วแล้วก
1: ็กงรานี่นะคะก็จะได้ใช้ใจในราคาที่ถูกลงนั่นเองค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเราทั้งเพศข้าวก็ต้องกิน
0: ไข่เนี่ยก
1: ็ต้องใช้น้ำมันไข่ไก่ก็จำเป็นเหมือนกัน
0: โบฟงโบฟัดอะไรเนี่ยมี
1: มัน
0: ไม่ถูกอย่าง
1: ทุกตองก็สมัครไปอุดหนุนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการกันได้นะคะทีนี้ลงไปที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บางค่ะก็มีการนำทับธงฟ้าราคาประหยัดช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลามัดการเห็นว่าลดสูงสุดถึง 60% เลยรายละเอียดจะเป็นมันคือติดตามได้ในว้าวสลาตันค่ะ
2: ว้าวว้าวสลาตันมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะว้าวสลาตันมาดีดีอากับ penonton hari ini wow selatan ada gapo dia nak mai sapan mai khoba kepada dek akok penonton kita boleh ikuti bersama wow selatan mi arai ti cak manam seneh ha kap kun puchom seng pen reung rao di di yang denon ja pen arai nan mai pen kan sia wela gi selalu pai leh ka pi nong ka pai lot pai leh Wow, selatan pada hari ini ada kak penonton perdagangnya tolong adik kakak Jala bawakan barangnya harga murah 500 rancangnya.
3: kuwekan kos perbelanjaan tertinggi sekali 60% bersama dengan juanya Manguh Dokong untuk ukat ke masalah harga yang murah. Wow. Kementerian Perdagangan telah marah ke depan tindak kekuatan perbelanjaan dan gerakan ekonomi dalam kawasan Tiga Selatan ini buka tirai di dalam kegiatan Thai Cui Thai Tongfa harga murah yang mana Encik Cerobut Suwan Ad sebagai Timbalan Ketua Jabatan Perniagaan Dalam bersama dengan Encik Amna Chu Tong Timbalan Gubernur Belah Jala, Ketua Perdagangan Hak Jala dan Ketua Bahagian Kerajaan bersama bukakan Majlis Thai Cui Thai Tongfa harga murah dengan secara rasmi di Pada Gajah Daerah Muang Bilah Jala. Kegiatan tersebut selaraslah dengan dasar kerajaan untuk kurang kepada perbelanjaan menambahkan hasil pendapatan bukakan peluang dan gerakan ekonomi untuk nak meringankan kesusahan kepada kakak rakyat dan pada kesesatuhan di segi modal, tenaga dan keadaan di dalam Tiga Selatan ini. Kementerian Perdagangan telah bersama dengan pembuat pengusaha jualan iaitu kumpulan petani, perusaha dan masyarakat dan para pengusaha SME seluruh di dalam negara bawa barangnya mari jual di dalam harga yang murah. Di dalam majlis ini telah himpunkan barangnya yang mustahak iaitu guna di dalam kehidupan seharian semuanya 10 bahagian 500 rancangan lebih untuk mari kurangkan harga diskaun jualan tertinggi sekalinya 60%. Di dalamnya juga masih lagi ada barangnya highlight harga istimewa dan masih lagi ada buah-buahan yang ternama iaitu buah dokong, buah mangguh. Harga sekilo saat ini iaitu mangguh 30 kok, buah dokong sekilo 35 kok. Mari we adik kakak jala boleh mari pilih beli makan dan masih lagi boleh tolongnya adik kakak petani di dalam jualnya mangguh dokong ukar masalah harga yang murah. Wow, wow Selatan.
2: คุณผู้ชมคะและแล้วก็มาถึงช่วงคำคมคำคิดดีๆกับว้าวสลาตันคุณผู้ชมคะเชื่อว่าทุกคนย่อมที่จะต้องมีปัญหาและก็อุปสรรคในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วจงมองปัญหาและอุปสรรคเหมือนกับก้อนหินบางครั้งเราอาจจะสะดุดหกล้มบ้างแต่จำไว้ว่าอย่าให้มันนั้นมาเป็นปัญหาและอุปสรรคไม่ให้เราก้าวเดินต่อไปล้มแล้วก็ลุกสิคะยิ้มดูลูว้าวว้าวสลาตัน
0: ตอนนี้จะพาไปแลกการเดินนาแก้ปัญหาเรื่องเทยุอาศัยกันบางค่ะซึ่งทางสอบตเขาก็ได้มีการผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐนะคะลงพื้นที่บ้านแม่วาดจังหวัดยะลาค่ะเดินนาแก้ปัญหาเทยุอาศัยเททำกินการศึกษาแล้วก็ทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อพักดันการเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงค่ะนายชนะทันแซงภูมิรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารและก็ข้าราชการในสังกัดลงพื้นที่บ้านจุฬาพรพัฒนาก้าวบ้านแม้วาดอำเภอท่านโตจังหวัดยะลาเพื่อจะติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีพร้อมกับมีการพบปะเยี่ยมเยียนและก็รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนโดยมีหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและก็ภาคส่วนในเกี่ยวข้องรวมบูรณาการการทำงานนะคะการลงพื้นที่วันนี้เนี่ยก็มุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในรายด่านทางเทียวอาศัยเททำกินการเข้าถึงสิทธิ์และก็สวัสดิการการศึกษาและก็ทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อให้พี่น้องโอรังอัสลีเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะ
1: โดยนายชนะทันกล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องโอรังอัสลีค่ะจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยการลงพื้นที่เนี่ยก็จะช่วยให้หน่วยงานได้รับทราบปัญหาแล้วก็ความต้องการที่แท้จริงนะคะเพื่อจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมโดยเป้าหมายสำคัญก็คือการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมมีที่ทำกินเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐแล้วก็ได้รับสถานะความเป็นพลเมืองไทยอย่างสมบูรณ์ค่ะด้านที่อยู่อาศัยค่ะสอบตก็ได้ติดตามพื้นที่เตรียมก่อสร้างบ้านพักสำหรับพี่น้องโอรังอัสลีซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาขนาดประมาณ14รายต้องเดินทางผ่านสวนยางพาราเป็นระยะทางเกือบ2โลโดยอยู่ระหว่างการวางแผนก่อสร้างบ้านประมาณ10หลังคาเรือนค่ะทางหน่วยฝ่ายทหารก็จะมีการสนับสนุนการปรับปรุงแล้วก็การเตรียมพื้นที่ด้วยค่ะ
0: สำหรับด้านการศึกษาค่ะหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยก็รวมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและก็เยาวชนโอรังอัสลีโดยปัจจุบันเนี่ยมีเด็กในวัยเรียนประมาณ20คนและก็อยู่ระหว่างการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับภารกิจของ ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่วนด้านทะเบียนราษฎร์ค่ะปัจจุบันเนี่ยก็มีพี่น้องโอรังอัสลีได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว51รายแบ่งเป็นชาย23รายและก็หญิง78รายคณะเถผู้ที่ประสงค์ไม่ประสงค์ขอเพิ่มชื่อในราษฎรในจำนวน5รายนะคะที่อยู่ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์จัดทำบัตร13รายแล้วก็ผู้แสดงความประสงค์ขอจัดทำบัตรเพิ่มอีก10รายซึ่งฝ่ายปกครองและก็ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยก็ยกระวังประสานแล้วก็อำนวยความสะดวกในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์และก็สวัสดิการต่างๆของรัฐได้อย่างเต็มที่ค่ะ
1: ทางนี้สอบตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อจะให้พี่น้องโอรังอัสลีค่ะมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงแล้วก็ที่สำคัญมีศักดิ์ศรีรวมถึงได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมพร้อมกับรวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อถวายรายงานต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าในโอกาสต่อไปด้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนถ้าเกิดอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆก็จะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ไม่ต้องเดี๋ยวไปยืนนอนอยู่ตามใต้ต้นไม้ชีวิตความเป็นอยู่จะได้ดีขึ้นสุขภาพก็จะได้ดีขึ้นตามไปด้วย
0: ถูกต้องค่ะส่วนช่วงนี้จะพาไปปิดท้ายกันที่พลังความฮากันบ้างเขามีน้องๆนักศึกษาหมอหัดใหญ่นะคะขอได้จัดพลังความฮาผ่านกิจกรรม LA Sport Day 2026ค่ะซึ่งคณะศิลปศาสตร์นะคะหมอหัดใหญ่ค่ะเขาเปิดความสนุกสนานนาผ่านกีฬาแดนซิน LA Sport Day 2026ชวนนักศึกษารวมประชันพลังความฮาผ่านกีฬาแล้วก็เกมสุดสร้างสรรค์ค่ะและกว่านี้นะเดี๋ยวจะพาไปแลซี่สันการจัดกิจกรรมสุดหาของเด็กนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะผ่านโครงการกีฬาแดนซิน2026หรือ LA Sport Day 2026จัดโดยชุมนุมกีฬาและก็นันทนาการคณะศิลปศาสตร์เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้โปรดพลังแข่งขันกีฬาและก็รวมสนุกกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบท่ามกลางบรรยากาศคึกคักนำพาเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงเชียร์ตลอดทางการแข่งขันย่านเอเฮลอย่างนี้นะว่านุกนั่นกันเลยทีเดียวกิจกรรมนี่ก็เริ่มต้นด้วยขบวนพาเหรดแล้วก็พิธีเปิดค่ะก่อนจะเข้าสู่ช่วงวอร์มร่างกายเทเรียกเสียงหัวรอแล้วก็ความพร้อมให้กับนักกีฬาจากนั้นค่ะก็เข้าสู่การแข่งขันเกมสุดสร้างสรรค์ทั้งวิ่งแป้งแล้วก็นี่วิ่งลูกโป่งนะรวมถึงจะต้องอาศัยความเร็วความพร้อมเพียงแล้วก็การประคองลูกโป่งให้ถึงเส้นชัยนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องใช้ทั้งความคล่องตัวแล้วก็การทำงานเป็นทีมเรียกเสียงฮาเสียงเชียร์จากเพื่อนๆเทมารวมให้กำลังใจกันอย่างสนุกสนานค่ะ
1: เล่นแต่ละเกมเนี่ยนอกจากต้องใช้ความพยายามแล้วกองเชียร์หน้าว่าน้ำตาเล็ดนะห
0: ั
1: วเพื่อนจะน้ำตาเล็ดเชียร์ก็เชียร์ก็ต้องหัวด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็จะต่อเนื่องด้วยการแข่งขันกีฬากินวิบากค่ะที่ผู้ค้ำแข่งขันต้องมีภารกิจที่ท้าทายพร้อมกับเสียงเชียร์จากกองเชียร์รอบขอบสนามแล้วก็ต่อด้วยเหล็กเดียวที่เห็นก็คือตีก๊อกมะเขือยาวเป็นกีฬาที่เรียกรอยยิ้มด้วยลีลาการตีแล้วก็การโชว์ลูกแดนของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันค่ะก็นำพาให้เล่ากองเชียร์ขอบสนามรวมลุ้นกันไปตามๆกันค่ะกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็สร้างความแปลกใหม่แล้วก็เสียงหัวเราะให้กับเหล่านักศึกษาแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานด้วยนะคะก่อนจะพักเบรกไปชมการแสดงจากผู้นำเชียร์ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสันทนาการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากหลากหลายชั้นปีได้รวมกิจกรรมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองก่อนจะเซตสิ้นกิจกรรมกีฬาแดนซิน2026นั่นเองค่ะสำหรับ LA Sport Day 2026เนี่ยไม่ได้เน้นแค่เรื่องของการแข่งขันเพื่อจะเป็นชัยชนะอย่างเดียวนะคะแต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมฝึกการสื่อสารสร้างมิตรภาพแล้วก็สัมผัสความสนุกนอกห้องเรียนพร้อมกับส่งต่อแนวคิดรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยผ่านกิจกรรมกีฬาในแบบฉบับของนักศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะกีฬาแดนซิน LA Sport Day 2026ยังเห็นเลยว่าคึกคักแล้วก็เรียกความฮาได้เลยทีเดียว
1: ถูกต้องค่ะก็เป็นทึกอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีแล้วก็เขาเรียกว่ากระชับความสัมพันธ์ของนักศึกษาด้วยกันเองนั่นเองนะ
0: คะ
1: แต่ว่าวันนี้เวลาเม็ดแล้วค่ะสมโอน้องเศร้าหนุ่ยพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมออร์แกนิกฟาร์มแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักของนางสาวนาสุฮาเละนุนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกตอตระอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับภายในแปลงแห่งนี้มีการปลูกดอกไม้กินได้ควบคู่กับพืชผักหลากหลายชนิดนะครับตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากจะช่วยเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับแปลงแห่งนี้แล้วดอกไม้เหล่านี้ยังช่วยดึงดูดแมลงที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมระบบนิเวศลดการใช้สารเคมีและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยที่สำคัญนะครับดอกไม้กินได้สามารถนำไปประกอบอาหารตกแต่งจานเพิ่มความน่าสนใจให้กับเมนูต่างๆและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดีตามไปดูนะครับว่าดอกไม้กินได้ในออร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้มีชนิดใดบ้างและแต่ละชนิดนั้นมีรสชาติและคุณประโยชน์อย่างไรและสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างไรติดตามรับชมในรายการของเราในวันนี้กันเลยครับอยากจะให้กะแนะนำแต่ละชนิดของดอกไม้เลย
1: โอเคค่ะ
0: มันมีความสำคัญมีประโยชน์อะไรกับคนบริโภคอะครับ
1: โอเคเหมือนดอกเนี่ยหาง่ายๆคนบ้านเราคุ้นชินแน่นอนเป็นดอกเทียนสีมันสดใสมากนะคะมันจะมีบางสายพันธุ์ที่แบบเป็นเหมือนกลิตเตอร์เลยด้วยความที่มัน
0: สวย
1: สุดนะเราก็เลยเอาไปเป็นประดับเป็นสลัดเอ่ยใส่ในท็อปบนหน้าอาหารหรือว่าทำสลัดรู้ได้เพราะว่ามันไม่มีรสชาติแม่จะเห็นเลยว่าต้นไม้ที่สวนอาจจะมีแมลงกัดกินเยอะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าไม่ได้ฉีดพ่นหรือว่าไม่ได้ฆ่า
0: คือเวลาที่เราเห็นแมลงปุ๊บเราก็สามารถที่จะการันตีได้เลยว่าส่วนนี้แปลงนี้ปลอดสารพิษอย่างแน่นอน
1: ใช่ถูกต้อง
0: ครับผมเนี่ยครับผู้ชมครับอยากให้ผู้ชมดูดอกไม้เนี่ยสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้กินได
1: ้กินได้ค่ะ
0: กินได้เลยรสชาติเป็นยังไงฮะ
1: อันนี้เป็นจืดค่ะ
0: จืด
1: ใช
0: ่ผมจะลองทานดูได้ไหม
1: ได้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมเดี๋ยวจะลองทานดูคือที่จริงแล้วดอกเขาเรียกดอกอะไรนะ
1: ดอกเทียนค่ะ
0: ดอกเทียนที่จริงคนบ้านเราเนี่ยเขาก็นิยมปลูกกันอยู่แล้วแต่เราไม่รู้นะครับว่ามันสามารถกินได้
1: ใช่
0: เดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมันก็ไม่มีรสชาติอะไร
1: ใช่ใช่แต่ว่าสีมันสวยใช่ไหม
0: สีสวย
1: ไม่ต้องใช้สีผสมอาหารหรือว่าใช้อย่างอื่นเลยใช้กลีบมันมาแต่งอาหารได้เลย
0: โอ้คือเวลาที่เราไปตั้งบนอาหารอย่างบ้านเรามีการทำขนมอากวนอสุรอแล้วก็ไปตั้งบนอาหารได้เลย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเมนูของออร์แกนิกใส่ดอกนี้ให้ชิม
0: ครับผมโอเคนี่ดอกเทียน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมอันนี้ก็ปลูกเองเหมือนกัน
1: ใช่ปลูกเองจากเมล็ดเพาะเมล็ดมาเรื่อยๆแล้วก็โตแต่ละชนิดเนี่ยค่ะกว่าจะเก็บดอกได้มันต้องปลูก3เดือนขึ้นไปแล้วพอมันดอกบานเดี๋ยวมันก็ตายก็ต้องทำใหม
0: ่
1: มันจะไม่ได้อยู่กับเราตลอด
0: ครับผมอ
1: ันนี้เป็นเดซี
0: ่เดซี่โอ้ชื่อฝรั่งเลยเนาะ
1: ใช่แต่มันยังบานไม่เต็มที่ค่ะต้องให้แดดมีมากกว่านี้หน่อยมันจะบาน
0: สวยงาม
1: เดซี
0: ่โอ้โหสวยงามมากเลยนะครับอันนี้มาจากไหนครับ
1: อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ก็สั่งจากร้านที่กรุงเทพค่ะแล้วก็เพาะมาเรื่อยๆแล้วก็เมล็ดมันเนี่ยค่ะพอร่วงไปมันก็จะงอก มันก็เลยทำให้มี
0: ดอกเดซี่ครับคุณผู้ชมมีกลิ่นไหมเดี๋ยวจะลองดมดูไม่มีกลิ่นเลยนะ
1: ไม่มีกลิ่น
0: แต่ว่าสวยงาม
1: อันนี้อยากให้ชมอยากให้ดมอันนี
0: ้นี่ใช่ไหมครับ
1: ชิมได้เลยค่ะ
0: ก็กลิ่นก็จะว่าหอมมากก็ไม่ได้หอมแต่ว่ามันมีกลิ่น
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ลองชิมดูว่าเหมือนอะไร
0: คล้ายๆกับใบอะไรนะใบที่เขาทำอาหาร
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเรียกว่าดอกอะไรดอกอะไรครับ
1: เป็นอันนี้คือทารากอนค่ะ
0: ทารากอน
1: ใช่เป็นโหระพาฝรั่ง
0: ใช่ใช่คล้ายๆกับโหระพา
1: ใช
0: ่อันนี้ก็ไปประกอบอาหารได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไปทำอาหารได้เลยเหมือนถ้าเชฟที่ตามหารสกลิ่นเนี่ยค่ะเขาก็จะไปปรุงอาหารได้แต่ว่าลูกค้าของอาแค่เอามันไปประดับอาหารเฉยๆไม่ได้แบบเอาดอกมันเป็นส่วนหนึ่งของรสชาติอาหาร
0: ครับผมโอ้มีหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับ
1: ต้น
0: ดูลักษณะของมันคล้ายๆกับภาษามลายูเขาเรียกว่าอะไรนะบุงโงจิแก
1: ่
0: ที่เขาทำเป็นสมุนไพรอันนี้เป็นดอกอะไรต่อครับกะ
1: อันนี้ชื่อว่า
0: อ๋อผักชีลาว
1: ใช
0: ่โอ้เดี๋ยวจะลองดมดูมันมีกลิ่นไหมก็มีกลิ่นอยู่นะ
1: มีกลิ่นใช่อ
0: ันนี้ประกอบอาหารได้ไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะดิวซึ่งมันเป็นคนละชนิดกับที่บ้านเราคุ้นเคยผักชีลาวที่ตามร้านที่เราขายมันจะเป็นต้นใหญ่ๆแต่อันนี้คือทรงต้นมันแบบนี้เพาะจากเมล็ด
0: ครับผมคือเมล็ดเนี่ยก็สั่งมาจากต่างพื้นที
1: ่ใช่ค่ะสั่งมาจากต่างพื้นที่มาทดลอง
0: เพื่อเป็นการนี้เฉพาะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมโอ้โหผมเองก็
2: ได้มาเห็นดอกไม้แปลกๆที่นี่นะครับผู้ชมครับ
1: อันนี้ให้ดมให้ดม
2: อันนี้เป็นดอกอะไรต่ออ
1: ันนี้เป็นใบแต่ให้ดมว่าคือใบอะไรคุ้นแน่นอน
2: คล้ายๆกับใบมิ้น
1: ถูกต้อง
2: อันนี้ใบมิ้นใช่ไหม
1: ใช่เป็นเปเปอร์มิ้น
2: คล้ายๆกับลูกอมไม้มิ้นกล
1: ิ
2: ่นก็ไม้มิ้นไปผสมกับชาก็ได้เลยใช่ไหม
1: ครับแต่มิ้นมีหลายชนิดมากอันนี้ก็อีกชนิดนึงที่ลองดมดูจะรู้ว่ามันไม่ใช่สารแหน่แต่ก็เป็น
2: ที่ผมเคยปลูกที่บ้านไอ้ใบมิ้นเนี้ยเคยเอามาจากที่ไหนนะวันนั้นเอามาจากพร่อน
1: ใช่ใช่
2: ก็ไปผสมกับน้ำ
1: ชา
2: ไปใส่ในน้ำร้อนโอ้เรียกได้ว่าแปลงของกะเนี่ยมีหลายชนิดนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นดอกอะไรต่อครับกะ
1: อันนี้คุ้นๆใช่ไหมมันคือบานไม่รู้โรยแต่เราปลูกสีนี
2: ้
1: เป็นสีพีชถ้าวางบนอาหารมันจะดูเหมือนสตรอเบอรี่
2: อืมใช่สวยงาม
1: ในช้อปปี้เขามีขายเป็นชาเป็นทำชาได้ค่ะ
2: คือปกตินี่เวลาที่เราไปดูตามสวนต่างๆนี่เขาไม่ค่อยที่จะมาทำแปลงดอกไม้ฟาร์มดอกไม้แบบนี้นะครับเขาส่วนมากเนี่ยจะทำเป็นแปลงผักฟาร์มผักอะไรแบบนั้นใช่ไหมกะ
1: ใช่
2: แต่ของกะนี่ค่อนข้างที่จะแหวกแนวนะ
1: ใช่ค่ะ
2: มาทำเป็นฟาร์มดอกไม้แบบนี้
1: อันนี้อันนึงเลยอ
2: ันนี้อะไรครับอ
1: ยากให้ดมว่าก
2: ัญชาหรือเปล่านี่คล้ายๆกับใบกัญชา
1: คล้ายๆกัญชา
2: เนี่ยจ้ะแล้วมีกลิ่นอร่อยกลิ่นหอมนะ
1: ใช่ค่ะกลิ่นเหมือนอะไรไป
2: คล้ายๆกับมะม่วง
1: สวรสมะม่วง
2: ใช่สวรส
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้กินได้เหมือนกันใช่ไหม
1: เป็นอยู่มันเป็นดอกไม้กินได้แต่ว่าปลูกที่นี่ไม่ออกดอกเพราะมันคือสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะ
2: อ๋อครับผ
1: ม
2: นี่จะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับว่าต้นของมันเป็นแบบนี้นะครับ
1: ใช่ใครมาก็ได้ดม
2: คล้ายๆกับต้นกัญชาแต่ว่าใบของมันเล็กหน่อย
1: ใช่
2: แต่ถ้าใบกัญชามันใหญ่แต่ว่ามีกลิ่นคือปกติถ้ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยต้นนี้มันก็จะมีดอกออกมาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเป็นสีเหลืองเหลือง
2: โ
1: อ้ใช่เราไปให้สุด
2: โชคดีมากนะครับวันนี้ที่ผมมาที่แปลงผักไอ้แปลงดอกไม้ของกะ
1: คนใช้ดอกไม้กินได้จะคุ้นเคยมันคือดอกผีเสื้อค่ะ
2: ดอกผีเสื้อ
1: ใช่แต่ดอกมันจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าแมลงเยอะแมลงมากินดอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีขายเรื่อย
2: ๆ
1: ก็เราก็เด็ดดอกที่สมบูรณ์ให้ลูกค้านี่คือดอกไม้ที่ตั้งไว้ตรงนี้คือกำลังไล่แมลงใช้วิธีนั้นก็คือจัดการกับแมลงเหมือนกัน
2: คือกะไล่แมลงก็ใช้แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมี
1: ไม่ใช่เลยค่ะอ๋อ
2: ครับผมอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรนะดอกดาวเรือง
1: ดาวเรืองเป็นดอกไม้กินได้เหมือนกันมันล่อแมลงเห็นสีเหลืองแล้วแมลงบางตัวก็ไม่ชอบแล้วก็อันนี้เป็นอีกชนิดนึงที
2: ่อันนี้คือ
1: ตัวชี้วัดความออร์แกนิกของสวน
2: ชันนรง
1: ค
2: ์อันนี้กะเองก็ทำชันนรงค์ด้วยนะครับ
1: อันนี้เป็นการคอลแลบกับสวนของเกษตรกรในพื้นที่เขาเพราะที่นี่มีดอกไม้เยอะเราก็เลยร่วมมือคือเขาเอารังของเขามาตั้งที่นี่แล้วเราก็แบ่งกัน
2: โอ้ดีมากเลยครับผู้ชมครับถือว่าโชคดีนะครับผู้ชมอันนี้คืออ
1: ะไรนะมะเขือ
2: มะเขืออ ื
1: ม
2: เขาเรียกว่าอะไรมะเขือเปาะหรือเปล่า
1: ใช่แล้วนี่คือกระเจี๊ยบเลยล่ะ
2: กระเจี๊ยบอันนี้ก็ทานแบบสดๆกันได้นะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าใครที่เป็นไตสามารถกินผักชนิดนี้ได
1: ้
2: ที่เขาบอกอะนะแต่ไม่รู้ว่าสรรพคุณจริงๆมันสามารถต้านไตได้หรือเปล่าจะลองกินดูลองให้ดู
1: แก่แล้ว
2: อันนี้แก่แล้ว
1: แก
2: นึกว่ายังอ่อนอยู่
1: แกมันจะไม่ใช่อันเนี้ยอันนี้อ่อนนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้แกแล้วกัดไม่ขาดเลยครับผู้ชมอันนี้อ่อนเดี๋ยวจะลองให้คุณผู้ชมฟังดูนะครับว่ามันจะเสียงได้ยินเสียงเปาะแปะเปาะแปะหรือเปล่าอร่อยตามที่เขาบอกเลยฮะว่าอันนี้คือสามารถต้านไตได้
1: มีอีกอยากให้ไประวังหลุมนะ
2: อันนี้คืออะไรครับ
1: เบอร์รี
2: ่
1: กลม
2: อันนี้สุก
1: ใช่ค่ะเด็ดได้เลย
2: อันนี้สุกอันนี้ก็กินได้ใช่ไหมฮะ
1: กินได้ค่ะ
2: นี
1: ่ทนมาก
2: อยากให้คุณชมดูนะครับแหมวันนี้ผมมาที่นี่โชคดีมากนะครับได้กินมะเขือเทศแล้วก็ได้เห็นด้วยแบบที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ใช่
2: จะลองกินดูนะครับมะเขือเทศที่นี่อร่อยไหม
1: บิส
2: มิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเปรี้ยวเปรี้ยว
1: มันยังไม่สุกดีถ้าสุกดีมันจะแดงเลย
2: เขาเรียกว่ามะเขือเทศอะไรกะ
1: เชอร์รี่แดงกลมแต่มันอยู่ที่นี่นานจนมันกลายปกติมะเขือเทศปลูกที่นี่ปลูกยากมากพอมันเป็นชนิดนี้ค่ะแล้วก็มันปลูกซ้ำปลูกซ้ำเรื่อยๆจนต้นมันทนทานมากแบบเดินทั่วสวนมันจะเห็นมะเขือเทศเรื่อยๆจนทุกแปลงเลย อันนี้คือดอกผักชีคนจะไม่ค่อยได้เห็นดอกมันหรือเม็ดมันเพราะว่าจะปลูกให้ถึง

0: กินได้ไหมครับ
1: กินได้ค่ะก็คือถ้าบ้านเราอะยังไม่จนอันนี้มันมีรสชาติเหมือนใบผักชีเลยเบลลองชิมดู
0: เดี๋ยวจะลองชิมด
1: ูเบ
0: ล
1: ชิมจน
0: อ๋อผัก
1: เต็มท้องเลยเดี๋ยวเหมือนผักชี
0: ผักชีเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ผักชีเลย
0: คือปกติในเวลาเราเห็นต้นผักชีมันเป็นต้นเล็กๆตัวเตี้ย
1: ๆใช่
0: แต่นี่ทำไมมันสูงอะ
1: เบบี้มันยังไม่โตมันจะแบบนี
0: ้ใช่ปกติเราเห็นเป็นแบบนี
1: ้อันนี้มะเขือเทศนี่ผักชีแต่ว่าก็ปลูกไปไงเรื่อยๆพอมันขึ้นเม็ดเต็มต้นมันก็จะแห้งตาย
0: อ๋อก็คือไอ้ผักชีที่เขาไปขายตามตลาดนั้นเขาก็จะเก็บในช่วงที่เขายังไม่ได้โตเต็มที
1: ่ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตัวกว่านี้นิดนึงก็สามารถไปเด็ดแล้วก็ไปขายได้
1: ใช่ถูกต้องค่ะอันนี้คือแบบโตแก่แล้วก็โทรมตายไป
0: ครับผม
1: นี่อีกชนิดนึงค่ะแ
0: ม่อันนี้คือผักชีเหมือนกัน
1: ไม่ใช่ลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงใบก็ได้กินใบก่อน
0: กระปุกอะ
1: รสชาติเป็นไง
0: รสชาติมันจะคล้ายๆกับขมๆฝาดๆคล้ายๆกับผักชีนี่แหละ
1: ซ่าๆ
0: ใช่ซ่าๆหน่อย
1: เออมันคือร็อกเก็ตหรือจัลเจ็ตไหมคนอ่าน
0: ที่โอ้ร็อกเก็ตก็คือกระสุนใบกระสุน
1: จัลเจ็ต
0: โอ้จัลเจ็ตก็คือกระสุนนะ
1: กระสุนใช่ไหมไม่รู
0: ้น่าจะเคยคุ้นหู
1: จริงเหรอ
0: ใครที่เก่งภาษาอาหรับลองพิมพ์เข้ามาได้นะครับว่า
1: ใช่นี่คือร็อกเก็ตสลัดซึ่งอาปลูกร็อกเก็ตเนี่ยตั้งแต่แรกๆที่ทำสวนผักเลยที่ไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนกิน
0: เอามาจากไหนครับแก
1: เมล็ดก็สั่งจากร้านเมล็ดพันต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็มีเรื่อยๆไม่มีลูกค้าแต่พอช่วงเนี้ยคนกินซาวาโดเขาก็กินร็อกเก็ต
2: คุณผู้ชมครับนอกจากที่นี่จะปลูกดอกไม้กินได้และพืชผักนานาชนิดตามแนวเกษตรอินทรีย์แล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเลี้ยงผึ้งชนโรงซึ่งเป็นแมลงผสมเกสรขนาดเล็กที่ไม่มีเหล็กในและมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศภายในแปลงเกษตรแห่งนี้นั่นเองครับผึ้งชนโรงจะเก็บน้ำหวานและละอองเกสรจากดอกไม้ที่ปลูกอยู่ทั่วทั้งแปลงเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำผึ้งชนโรงซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์หอมอมเปรี้ยวและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพการเลี้ยงผึ้งชนโรงควบคู่กับการปลูกดอกไม้และพืชผักจึงเป็นการเกื้อกูลกันอย่างลงตัวนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมเกสรทำให้พืชออกดอกและติดผลได้ดีขึ้นยังช่วยสร้างรายได้อีกช่องทางจากจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงสะท้อนให้เห็นถึงการทำเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนนั่นเองครับ
0: ครับผมก็คือการเลี้ยงผึ้งชนโรงของเราก็คือว่าเหมือนว่าเขาเอาวัตถุดิบในการที่จะสร้างน้ำผึ้งผลิตน้ำผึ้งก็เอามาจากในส่วนของเราในฟาร์มของเราที่นี่เหมือนกัน
1: เพราะว่าเรามีดอกไม้เป็นหลักเขาก็เลยอยู่กินเกสรได้จริงๆเขาก็หากินได้ไกลๆเลยค่ะแต่ว่ามีอาจารย์มีครูเคยเอารังมาตั้งตรงนี้บอกว่ารังที่อยู่ตรงนี้มันน้ำผึ้งได้เร็วกว่ารังที่เขาตั้งที่อื่น
0: อ๋อครับผมเพราะว่าทีนี้ก็เรียกได้ว่าน้ำผึ้งชนโรงเองเขาก็ไม่ต้องทำงานหนักบินไปไกลๆไม่ต้องละแค่บินอยู่ในบริเวณที่รังของเขาอยู
1: ่ใช่ใช่
0: โอ้ครับผมได้เยอะไหมครับ
1: ได้เยอะอยู่นะคะก็คือมีให้เวลามีคนมาก็จะได้ชิมน้ำผึ้งชนโรง
0: ครับผมที่น้ำผึ้งชนโรงนี้ครับก็ทำขายหรือว่า

0: นี่นี่เนี่ยที่จริงแล้วผมจะเข้าไปใกล้นะครับผู้ชมครับแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นี่ในขณะที่ผมอยู่ไกลๆแบบนี้มันมาเกาะที่หัวเต็มไปหมดเลยเต็มทั้งหัวเลยนะครับผู้ชมโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับยังไง
1: เบลีเขาเป็นเขามีกลุ่มชนรงค์ของเขาเองอยู่ข้างนอกใกล้ๆนี่ค่ะก็มีอุปกรณ์ส่วนอาไม่มีอะไรเลยมีแต่ดอกไม้
2: แต่ก็คือมีดอกไม้เป็นอาหารให้
1: ใช่ค่ะเป็น

0: จริงมันก็เท่านี้เลยแต่สิ่งที่เบจะเห็นในสวนอ้ายก็คือจะมีทุเรียน
1: อ๋อ
0: ใช่มันเป็นการปลูกผักแซมระหว่างร่องทุเรียนกว่าทุเรียนจะโตค่ะผักก็ปลูกได้เลย6 ปีเนี่ยสบายๆมีผักกินได้ก็จะไม่ฉีดไม่เคยฉีดพ่นอะไรเลยก็เราก็วนเวียนอยู่ในนี้มีแมลงจัดการกันเองแล้วก็ครั้งหนึ่งอาเคยไปขอสนับสนุนเป็นแมลงที่มาฆ่าแมลงกันเองจากเกษตรรามันนะคะเขาก็ให้มาเหมือนที่สวนจะมีหนอนเยอะเขาก็เอาให้เอาแมลงมาปล่อยแล้วแมลงก็มากินหนอนนั้นเพื่อเป็นการจัดการโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้แบบ
1: คือเราเองก็ไม่ต้องทำงานหนัก
0: ใช่ค่ะ
1: โดยให้เขาทำกันเองเลย
0: เขาทำกันเองเลยแล้วก็มีรอยมีอะไรเราคิดว่าลูกค้าเราเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของสวนเราว่ามันจะไม่ได้แบบสวยเนียนมันจะมีร่องรอยของสัตว์ไทยนะคะ
1: ครับผมก็แปลงของกะนี่เป็นแปลงผสมผสานเลยก็ว่าได้เนา
0: ะ
1: มีทั้งทุเรียนมีทั้งดอกไม้แต่ว่าตอนนี้นี่หลักๆ ก็คือเรานี่ยังกินไม่ได
0: ้ตรงนี้ยังไม่ออกดอกช้าเพราะว่าไม่ได้แบบเร่งอะไรจริงๆงั้นถ้ารุ่นเดียวกันก็จะมีติดแล้วแหละ
1: แต่ว่าของกะนี่เน้นที่ดอกไม้ก่อน
0: ใช่
1: ครับผมคือแหวกแนวนะครับผู้ชมครับก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคนทำฟาร์มดอกไม้แบบนี้เรียกได้ว่ามีที่นี่ที่เดียวนะของอำเภอรามันไว้ก่อน
0: ใช่หรือถ้าที่อื่นทำเขาก็ไม่ได้เปิดให้คนอื่นเข้ามาแบบนี
1: ้
0: เพราะการทำสวนมันจะมีความไม่เรียบร้อยเวลาคนมาเขาก็จะเห็นความรุงรังของการทำสวนค่ะแต่อาตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าอยากจะให้คนมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียบร้อยหรอกแต่ถ้าคนมาก็ได้เดินวน
1: แต่ก็อย่างน้อยของกะนี่ก็ทำเป็นแบบโซนนี้ก็เป็นดอกไม้ชนิดนี้โซนนู้นก็จะเป็นผักอะไรประมาณนี
0: ้ค่ะที่นี่นะคะเวลาเพื่อนๆหรือใครมาก็จะกินจริงๆแล้วกินชาบูเป็นหลักเพราะว่ามันหยิบจับผักที่มีมาต้
1: ม
0: แต่พอก่อนหน้านี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ราชภัฏยะลานะคะอาจารย์มีนาให้ไปเรียนรู้การทำเมนูพิเศษเฉพาะที่นี่ที่เอาวัตถุดิบจากที่นี่มาทำเป็นเมนูไว้เสิร์ฟหรือไว้เป็นโปรดักต์ของสวนเลยเดี๋ยวจะให้แบได้ชิมรสชาติกัน
1: ครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับผู้ชมครับไปกันเลยครับ
2: อีกหนึ่งความพิเศษที่ไม่ควรพลาดของออร์แกนิกฟาร์มคือสลัดโรสดที่คัดสรรวัตถุดิบจากแปลงเกษตรแห่งนี้โดยตรงมีทั้งผักสดดอกไม้กินได้และสมุนไพรนานาชนิดถูกเก็บจากสวนในวันเดียวกันก่อนนำมาปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อคงความสดกรอบและคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้มากที่สุดนั่นเองครับ
1: อันนี้เป็นสลัดสดๆนะครับเป็นสลัดออร์แกนิกที่เขาเพิ่งทำตอนนี้เขากำลังทำกำลังปรุงอยู่ในครัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่าสลัดที่นี่รสชาติ
0: ต้องมีน้ำจิ้มด้วยนะ
1: เขามีน้ำจิ้ม
0: ใช่แต่ก็ต้องกินคู่กับอาจารย์ด้วยทำไปดิ
3: อย่าง
0: ที
3: ่เรา
0: ต้อง
1: ม
0: ี
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ๋อเ
1: นี่ยขนาดผมไม่ได้จิ้มกับอาจารย์นะรสชาติขนาดนี้เลยอร่อยนะครับดูผมว่าน่าจะเติมอีก
0: นี
1: ่สวยงามมากนะครับหน้าตาก็สวยงามอร่อยนะคะนี่
0: อร่อยใช่ไห
1: ม
0: แหมไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
1: นี่มากินสลัดอะไรสลัดออร์แกนิก
0: ใช
1: ่มากินสลัดออร์แกนิกนะครับ
0: ไปจิ้มอันนี้เดี๋ยวอาราด
1: อันนี้ก่อนนี่ให้ดูนะฮะ3 2 1แล้วก็ราดอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: เป็นอย่างไรบ้าง
1: อร่อยสดๆนะครับคุณผู้ชมไก่ก็กรอบผักก็กรอบทุกอย่างอร่อยนะครับบอกได้คำเดียวว่าอร่อยสมมุติว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการของเราในวันนี้เนี่ยเขาอยากจะลองชิมดูบ้างติดต่ออะไรที่ไหนยังไงบ้างครับ
0: ติดตามเพจเลยเดี๋ยวจะอาจจะรับออเดอร์หรือว่าให้มาเวิร์กช็อปจริงๆเคยจัดเวิร์กช็อปม้วนสลัดโรด้วยม้วนเองกินเองเราเตรียมวัตถุดิบกับน้ำจิ้มให้ค่ะ
1: มีขายออนไลน์ไหม
0: มีค่ะตามในเพจได้
1: ส่งส่ง
0: ส่ งในเมืองค่ะ
1: อันนี้ผมไม่ได้โกหกนะครับว่ารสชาติอร่อยจริงๆนะครับทั้งอาจารย์มันจะมีเปรี้ยวๆหวานๆในส่วนของน้ำแกงเนี่ยครับมันก็จะมีรสชาติคล้ายๆกับถั่ว มีการผสมกับถั่วด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อร่อยนะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่าอร่อย

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะซูเปอร์เอลนิโญสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กักเก็บน้ำต้นทุนล่วงหน้าป้องกันกระทบต่อภาคการเกษตรจังหวัดยะลาลุยสำรวจบ้านไม่มีเลขที่ขับเคลื่อนมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยร้าย30ล้านครัวเรือนอิ่มคุ้มสบายกระเป๋าครัวกันเองยะลาขวัญใจนักเรียนคนทำงานอาหารตามสั่งเริ่มต้น25บาทมีให้เลือกมากกว่า20เมนูติดตามข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับอาหมัดโรดีบินเจฮะและสุชาดาดอเลาะในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้อยู่กับดิฉันสุชาดาดอลล์และคุณอามัดรดีบินเจฮะค่ะ
0: ครับผมก็เช่นเคยนะครับผู้ชมครับในช่วงเวลา16 นาฬิกาไปจนถึงเวลา17 นาฬิกานะครับเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวต่างๆในพื้นที่14 จังหวัดภาคใต้บ้านเรานะครับข่าวแรกในวันนี้นะครับผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งภารกิจของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพังงานะครับได้มีการมอบผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35 จังหวัดพังงาครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่อาคารหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35 จังหวัดพังงานะครับนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์การเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา2569เป็นผ้าห่มกันหนาวจำนวน241 ผืนและกระเป๋าเป้จำนวน241 ใบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์และลูกคิดและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35 จังหวัดพังงาพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนปัจจุบันนะครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35 จังหวัดพังงามีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น533 คนทั้งประเภทอยู่ประจำและไปกลับเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในลักษณะพิเศษเป็นประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์สำหรับนักเรียนด้อยโอกาส10 ประเภทอาทินักเรียนที่ครอบครัวประสบปัญหาด้านต่างๆรวมถึงนักเรียนชนกลุ่มน้อยชาวไทยใหม่นะครับชาวไทยใหม่มอแกนหรือชาวเลจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6รวมถึงหลักสูตรทวิศึกษาสาขาการโรงแรมมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและนำความรู้และทักษะไปต่อยอดประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปครับ
1: ค่ะมาต่อด้วยเรื่องของการมอบทุนการศึกษาในพื้นที่กันบ้างนะคะบริษัทปตท.สผ. Energy Development จำกัดร่วมกับจังหวัดสงขลาค่ะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2569นะคะรวม345 ทุนค่ะเพื่อหวังสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีมุ่งส่งเสริมเยาวชนและสร้างโอกาสทางการศึกษาบรรยากาศที่หอประชุมไซแก้วโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาปตท.สผ. ED จังหวัดสงขลาประจำปี2569โดยมีนายชูพงษ์กลั่นกลีบผู้จัดการอาวุโสฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมบริษัทปตท.สผ. Energy Development จำกัดนายจักรพันธ์กิ่งแก้วพลังงานจังหวัดสงขลานางสาวณัฐการสายน้อยในอำเภอสิงหานครตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนแล้วก็เป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนที่มีความตั้งใจเรียนมีความประพฤติดีและมีจิตสาธารณะตามโครงการมอบทุนการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับในปี2569ค่ะก็ได้โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสิงหนครและหน่วยงานราชการในพื้นที่ซึ่งก็ได้แก่อำเภอสิงหนครเทศบาลเมืองสิงหนครและสถานีตำรวจภูธรสิงหนครครอบคลุมระดับชั้นอนุบาลมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น345 ทุนงบประมาณรวม 691,500 บาทเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
0: เรายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลานะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลาตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลานายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและการและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลาครั้งที่6/2569โดยมีนางนิชาพัฒน์เพชรพันธ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการอนุกรรมการผู้แทนหน่วยงานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแผนงานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาแผนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลาประจำปี2569ซึ่งมีมติเบื้องต้นเสนอใช้อาคารที่มีสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับคนพิการตามหลัก Universal Design และกำหนดจัดงานในวันระหว่างวันที่25ถึง26มกราคม2570พร้อมทั้งนะครับเห็นชอบแผนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจำนวน9แห่งและโครงการจ้างงานผู้ช่วยคนพิการประจำปี2570เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการและการดูแลคนพิการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
1: มาดูการลงพื้นที่นะคะเพื่อสำรวจค่ะบ้านที่ไม่มีเลขที่นะคะในการที่จะร่วมกันนะคะที่จะได้หาข้อมูลนะคะฝ่ายปกครองในพื้นที่เทศบาลเมืองยะลาขออภัยค่ะฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอเทศบาลสเต็งนอกค่ะได้ลงพื้นที่ลุยสำรวจบ้านไม่มีเลขที่ขับเคลื่อนมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะคุม3ภัยร้ายรวม30ล้านครัวเรือนค่ะนายสุพัฒน์พลธามูลปลัดอำเภอพร้อมด้วยกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะคะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่พักอาศัยบ้านไม่มีเลขที่และข้อมูลบุคคลในพื้นที่เทศบาลเมืองสเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะสนับสนุนสวัสดิการภาครัฐผ่านระบบสำรวจครัวเรือนที่ขอความช่วยเหลือจากกองทุนประกันภัยพิบัติมุ่งสร้างความปลอดภัยให้แก่บ้านเรือและครอบครัวตามนโยบายรัฐบาลซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมการคุ้มครอง3ภัยธรรมชาติหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมกว่า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีอุทกภัยจ่ายเงินเยียวยางวดแรก 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจ่ายเงินเยียวยางวดแรก 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนระยะเวลาการจ่ายภายใน15วันพิจารณาจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่า

0: าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจ่ายเงินผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองรายละ2ล้านบาทจากการลงพื้นที่สำรวจได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดในการเตรียมความพร้อมรองรับสิทธิประโยชน์และการเยียวยาจากภาครัฐ
1: นี่ครับเมื่อวานนี้นายแพทย์สุกรีแวมามะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการปฐมภูมิพร้อมด้วยนางวาริสาแวมามะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมนางรุษนาสะเจริญนักสาธารณสุขชำนาญการกลุ่มงานป้องกันควบคุมโรคกลุ่มงานสุขศึกษาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบตงนะครับร่วมกันเดินหน้าแจกหน้ากากอนามัยฟรีแก่พี่น้องประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ตลอดจนให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพภายหลังที่พื้นที่เมืองเบตงนะครับได้รับผลกระทบจากควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียทั้งนี้นะครับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุและเด็กซึ่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเบตงเพิ่มขึ้นโดยพบผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น 28.4% ส่วนโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นนะครับ 63.8% และโรคเยื่อบุตาอักเสบเพิ่มขึ้นกว่า 220% จึงอยากจะให้พี่น้องประชาชนหันมาดูแลสุขภาพในช่วงนี้อย่างระมัดระวังและป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากมลพิษทางอากาศทั้งนี้นะครับสามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ได้ทางเพจกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลเบตงและเพจโรงพยาบาลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาต่อไปครับ
0: ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลารับมือเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ส่วนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เตรียมรับมือซูเปอร์เอลนีโญนะคะโดยมีการแบ่งโซน4โซนในการดูแลภัยแล้งค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญนะคะสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็แบ่งพื้นที่ในการรับผิดชอบดูแล4โซนด้วยกันค่ะรณรงค์กักเก็บน้ำต้นทุนล่วงหน้านะคะเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรสภาพอากาศที่แปรปรวนและความเสี่ยงจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะลากยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะส่งผลให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เร่งวางแผนรับมืออย่างรวดเร็วและเป็นระบบเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายด้านภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นเป็นวงกว้างล่าสุดค่ะนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เปิดเผยว่านายจุมพศวันนชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการสั่งการค่ะให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญโดยได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่รับผิดชอบและบริหารจัดการเฉพาะโซนทั้ง4พื้นที่พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนพื้นที่ตลอดเวลาในส่วนของภาคเกษตรกรรมซึ่งมีพืชใช้น้ำมากอย่างปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ทางจังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเรื่องของน้ำต้นทุนและการกักเก็บน้ำในพื้นที่แปลงเล็กแปลงน้อยโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่เกษตรกรต้องพึ่งพาตนเองสิ่งสำคัญค่ะคือการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ช่วงปลายฤดูฝนไม่ปล่อยให้น้ำหมดแล้วจึงเริ่มคิดหาแนวทางโดยจังหวัดค่ะจึงมุ่งเน้นเรื่องของการสื่อสารข้อมูลและการสร้างการรับรู้ให้เตรียมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงที
2: ในส่วนของการเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยท่านผู้ว่าให้ทุกหน่วยเนี่ยได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของบุคลากรทั้งเรื่องของตัวทรัพยากรเองนะครับตัวเครื่องไม้เครื่องมือเองเนี่ยที่ให้พร้อมการสนับสนุนพื้นที่นะครับเรามีการแบ่งส่วนราชการต่างๆเนี่ยในรับผิดชอบพื้นที่ออกเป็น4โซนให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4ท่านเนี่ยเรื่องของรับผิดชอบเป็น4โซนในเรื่องของการบริหารเฉพาะโซนเฉพาะโซนไปเพราะว่าแต่ละพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยเราก็มีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่เกาะพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็พื้นที่โซนด้านในซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาซึ่งเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการวางแผนไว้ในเบื้องต้นที่จะรองรับสถานการณ์ตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงปีหน้ากลางปี70ครับ
1: ครับผมซึ่งในปีนี้นี่คาดว่าสถานการณ์เอลนีโญนะครับจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี2569นะครับไปจนถึงต้นปี2570นะครับตั้งแต่มกราไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผู้ชมครับต่อไปนะครับผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศระดับจังหวัดนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกมุ่ง

0: เน็ตซีโร่ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5สาธารณรัฐจังหวัดภูเก็ตนะครับนายณัฐพรรักบำรุงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก2569โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมในครั้งนี้นะครับเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดภูเก็ตพร้อมหารือแนวทางนำแผนไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593นะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมก็ยังได้หารือแนวทางการพัฒนาแบบจำลองทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนลดการเรือนกระจกในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการจัดการขยะมูลฝอยในตลาดชุมชนและภาคอุตสาหกรรมผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนพร้อมยกระดับจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไปครับ
1: ส่วนบรรยากาศของการเปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนของศาลจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยนายธนายุทธศรีวายพรมค่ะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะก็นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมนะคะพื้นที่การทำงานของศาลจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ค่ะพร้อมแนะนำสถานที่และส่วนงานต่างๆรวมถึงแนวทางการให้บริการประชาชนก่อนเปิดทำการอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคม2569สำหรับอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่นะคะตั้งอยู่ที่เลขที่9/69ถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตใกล้ศาลอุทธรภาค8และศาลากลางจังหวัดภูเก็ตบนพื้นที่6ไร่3งาน20ตารางวาเป็นอาคารขนาด14บัลลังก์ใช้งบประมาณก่อสร้าง262ล้านบาทโดยศาลจังหวัดภูเก็ตค่ะมีเขตอำนาจครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองภูเก็ตถลางและกระทู้มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลจังหวัดทั้งคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์หรือจำนวนเงินที่ฟ้องเกิน 300,000 บาทคดีที่ไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้รวมถึงคดีอาญาที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษจำคุกสูงเกิน3ปีหรือปรับเกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการย้ายมายังอาคารหลังใหม่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาสถานที่และระบบการให้บริการให้สอดคล้องกับภารกิจของศาลที่เพิ่มขึ้นโดยมุ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนคู่ความและผู้ที่มาติดต่อราชการให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: อาคารเนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุงแบบแปลนนะโดยเฉพาะห้องพิจารณาคดีนะครับห้องไกเกียนะครับทำให้รองรับปริมาณคดีนะครับที่มีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเนี่ยครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถมาใช้บริการไม่ว่าห้องพิจารณาห้องไกเกียส่วนงานบริการต่างๆไม่ว่างานรับฟ้องนะครับงานบริการประชาชนในด้านการขอปล่อยชั่วคราวนะครับก็จะมีการสร้างที่เป็นสัดเป็นส่วนนะครับทำให้รองรับกับการพิจารณาคดีที่มีปริมาณมากขึ้นได้ดียิ่งขึ้นไป
0: ผู้ชมครับเรายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเตรียมความพร้อมก้าวสู่เวทีเวลเนสระดับนานาชาตินะครับซึ่งเตรียมเปิดตัวนิวมาเอเชียมัสซาจแชมเปี้ยนชิพ2027ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันนวดนานาชาติระดับเอเชียเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนวดไทยสู่ระดับโลกต่อไปครับนี่เป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเตรียมเปิดเป็นศูนย์กลางคนรักการนวดและเวลเนสระดับนานาชาติหลังโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสงขลานครินทร์ภูเก็ตร่วมกับ New Massage Association ประเทศฝรั่งเศสและ Tara Spa and Beauty ประเทศกาตาร์นะครับได้มีการเปิดตัวมหกรรมการแข่งขันนวดนานาชาติระดับเอเชียมุ่งยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการนวดไทยเชื่อมโยงองค์ความรู้และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเปิดพร้อมเปิดพื้นที่สร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรม Massage and Wellness นะครับสำหรับ New Ma Asia Massage Championship 2027นะครับเป็นเวทีที่รวบรวมผู้ประกอบวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้าน Wellness และผู้นำในอุตสาหกรรมจากหลากหลายประเทศ มารวมประชันความสามารถและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติครอบคลุมทั้งศาสตร์การนวดเทคนิคการบริการการนำเสนอการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การสื่อสารกับผู้รับบริการพร้อมเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก สอดรับ บทบาทของมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงการศึกษาการวิจัยและองค์ความรู้สู่ภาควิชาชีพทางนี้นะครับนิวมาเอเชียมัสซาดแชมเปี้ยนชิพ2027กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22 ถึง 24มกราคม2570ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตต่อไปครับ
1: มากันต่อในส่วนของการหาทางออกนะคะการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวค่ะหลังมีหนังสือคัดค้านนะคะรวมไปถึงภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวก็เลยจะต้องมีการหารือในเรื่องของการจัดงานรอชฮาชานานะคะที่ป่าตองค่ะของผู้ขอให้ผู้จัดได้มีการทบทวนอย่างเหมาะสมบรรยากาศที่ห้องประชุมสารสินชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะร้อยตำรวจเอกเขตณัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายรอมฎอนฮะยีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานในการประชุมหารือกรณีของการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวรอชฮาชานานะคะซึ่งก็เป็นมีการกำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ป่าตองในช่วงวันที่11กันยายน2569ภายหลังจังหวัดได้รับหนังสือจากกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตขอคัดค้านการจัดกิจกรรมนี้นะคะโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เสนอข้อห่วงกังวลต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวผลกระทบต่อชุมชนตลอดจนภาพลักษณ์และก็ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวจึงขอให้ผู้จัดกิจกรรมค่ะนำข้อห่วงกังวลนี้นะคะไปหารือใหม่และแจ้งแนวทางกลับมาอีกครั้งเพื่อให้จังหวัดได้ประเมินสถานการณ์และเตรียมมาตรการรองรับที่เหมาะสมโดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยผลกระทบต่อชุมชนภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวการปฏิบัติตามกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยในวันเดียวกันนี้นะคะกลุ่มป้องกันผืนแผ่นดินภูเก็ตค่ะก็ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวต่อนายสิวัตรระวังกุลนายอำเภอภูเก็ตนะคะได้เป็นรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งก็ทางกลุ่มนะคะก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับการจัดงานทั้งในพื้นที่ของชาบัดและโรงแรมบางแห่งที่มีความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่บุคคลที่3อาจจะเข้ามาก่อเหตุและสร้างสถานการณ์จังหวัดได้รับหนังสือและข้อเสนอของกลุ่มไว้เพื่อพิจารณาโดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

0: ไทยช่วยไทยนะคะมาดูในส่วนของทางด้านการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐค่ะโดยรองอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะลงพื้นที่นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามสถานการณ์มังคุดนะคะชี้มาตรการของกระทรวงพาณิชย์ช่วยผลักดันราคาให้อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการดำเนินงานนะคะด้านบริษัทนะคะขจก.โอท็อป88ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปผลไม้แช่แข็งและผลไม้ฟรีซไดร์โดยโรงงานดังกล่าวนี้นะคะก็มีส่วนสำคัญในการรับซื้อผลผลิตมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางทางการตลาดแล้วก็เป็นการระบายผลผลิตในช่วงที่มีมังคุดออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากรองอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะกล่าวว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดโอท็อป88ก็ได้เข้ามาช่วยรับซื้อมังคุดจากจุดรับซื้อในพื้นที่อำเภอฉวางรวมถึงรับซื้อผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานด้านรูปลักษณ์หรือขนาดเช่นมังคุดลูกดำและมังคุดตกไซส์ซื้อเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปในโรงงานซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญค่ะในการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ช่วยระบายผลผลิตออกจากตลาดโดยเฉพาะในช่วงที่มีผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงปลายฤดูของมังคุดแล้วโดยมาตรการต่างๆที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและบริหารจัดการผลผลิตได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีส่งผลให้ราคามังคุดยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะผลผลิตที่มีคุณภาพและผ่านการคัดเกรดอย่างเหมาะสม
1: สถานการณ์ในเรื่องของราคานะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปลายฤดูกาลแล้วแต่ว่าในบางอำเภอยังมีผลผลิตออกสู่ตลาดอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงที่ผลผลิตออกมากนะครับกรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ยังจะดำเนินมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่องที่ได้ทำมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลนะครับในปีต่อไปเนี่ยเราอยากจะมีมาตรการในการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะครับการรวมกลุ่มในที่นี้อาจจะเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นแปลงใหญ่หรือว่าเป็นกลุ่มประมูลนะครับเรายินดีสนับสนุนในเรื่องของกลุ่มประมูลนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยได้คัดนะครับมังคุดคุณภาพแล้วเราก็จะประสานงานเอาลงเข้ามาประมูลนะครับมีการแข่งขันกันในเรื่องของราคานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเกษตรกรต้องผลิตมังคุดที่มีคุณภาพและมีการคัดเกรดก่อนที่จะเข้าสู่กลุ่มประมูลเราอยากจะตั้งกลุ่มประมูลเพิ่มนะครับตอนนี้มีอยู่17กลุ่มประมูลนะครับเราอยากจะเพิ่มให้มากกว่านี้แล้วก็ทางกรมค้าภายในก็จะประสานงานเอาลงรับซื้อเข้ามาแข่งขันในการซื้อเพราะว่าเกษตรกรจะได้ราคาที่ดีขึ้นในปีที่ผ่านมาคือปีนี้เมื่อเปรียบเทียบราคาของกลุ่มประมูลกับราคาข้างนอกเนี่ยราคาในกลุ่มประมูลเนี่ยสูงกว่าอย่างน้อยเนี่ย5บาทสามารถยืนยันได้เลยนะครับ
2: เอาละครับผู้ชมครับจากเรื่องของมังคุดนะครับผู้ชมครับต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆเพื่อที่จะลดค่าครองชีพในครัวเรือนนะครับโดยทางจังหวัดพัทลุงนะครับได้มีการเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับเปิดโครงการธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนพร้อมกับส่งรถโมบายธงฟ้าในพื้นที่5อำเภอเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ลานอเนกประสงค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ตำบลแม่ขรีตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดพัทลุงภายใต้โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนประจำปีงบประมาณ2569โครงการในครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงานที่มีความผันผวนซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่งและกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานนะครับก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคอาทิข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายและสินค้าอื่นๆที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนขณะเดียวกันนะครับทางจังหวัดก็ได้มีการจัดรถโมบายธงฟ้าลงพื้นที่ให้บริการกับพี่น้องประชาชนตามที่ว่าการอำเภอต่างๆเพื่อเพิ่มความสะดวกและเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงในระหว่างวันที่8ถึง10กันยายน2569รถโมบายธงฟ้าจะลงพื้นที่ให้บริการประชาชนใน5อำเภอประกอบด้วยอำเภอปากพยูนอำเภอป่าบอน อำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วและอำเภอกงหรานะครับซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแล้วโครงการนี้นะครับยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่กระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนอีกด้วยครับ
0: มีสินค้าราคาประหยัดนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของกับข้าวและข้าวราคาประหยัดในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะอิ่มคุ้มสบายกระเป๋านะคะครัวกันเองยะลาขวัญใจนักเรียนนักศึกษาคนทำงานค่ะอาหารตามสั่งเริ่มที่25บาทอร่อยรสชาติดีมีให้เลือกกว่า20เมนูค่ะยุคของข้าวของแพงน้ำมันพุ่งสูงนะคะหลายคนก็จะต้องรัดเข็มขัดค่ะแต่ว่าที่จังหวัดยะลานะคะยังมีร้านอาหารตามสั่งขวัญใจมหาชนอย่างครัวกันเองค่ะอาหารตามสั่งราคาประหยัดที่เริ่มต้นอยู่ที่25บาทอิ่มอร่อยคุ้มค่าแถมรสชาติดีมีคุณภาพครองใจทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปมาอย่างยาวนานค่ะแม้ว่าร้านจะเปิดขายมานานกว่า4ปีนะคะก็ต้องผ่านการย้ายที่ทำเลมาถึง3ครั้งด้วยกันจากจุดเริ่มต้นนะคะที่ขายเพียงราคา20บาทจนกระทั่งเผชิญกับภาวะต้นทุนวัตถุดิบแล้วก็ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นค่ะทำให้ทางร้านเองก็จำเป็นจะต้องมีการปรับราคาขึ้นมาเพียง5บาทเท่านั้นค่ะโดยปัจจุบันนะคะเมนูไก่เริ่มต้นที่25บาทและเมนูเนื้อเริ่มต้นที่30บาทเพื่อให้ทุกคนค่ะยังสามารถเข้าถึงอาหารอร่อยในราคาเบาๆได้คุณซาวาเฮยูโซเจ้าของร้านนะคะก็ได้เปิดเผยถึงความตั้งใจว่าต้องการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองที่มีงบประมาณจำกัดอยากให้ทุกคนได้ทานข้าวอร่อยในราคาถูกโดยพยายามรักษาคุณภาพและรสชาติให้ดีที่สุดแม้ว่ากำไรจะน้อยแต่ก็มีความสุขในการที่ได้ช่วยเหลือสังคมสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถแวะเวียนไปอุดหนุนได้นะคะที่ถนนอาคารสงเคราะห์ใกล้กับย่านตลาดประชาชื่นเลี้ยวขวาก่อนถึงประชาชื่นสังเกตด้านตรงกันข้ามนะคะเป็นร้านถังหม่าล่าและร้านส้มตำค่ะร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะหยุดเฉพาะมีกิจธุระเท่านั้นนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0932751447
3: ขายก็เริ่มขายตั้งแต่9โมงครึ่งแล้ว10โมงนั้นนะประมาณนั้นแหละค่ะไปจนถึงเที่ยงคืนก็หมดตัวทุกวันค่ะถ้าอะไรข้าวของไม่ขึ้นก็จะขาย25บาทเนี่ยจะได้ช่วยเหลือลูกค้าคนเด็กนักศึกษาก็บางคนก็คนก็ไม่มีเหมือนกันมาเรียนก็อะไรผู้ปกครองก็ไม่มีเหมือนกันได้กินข้าวแบบถูกพยายามจะทำให้มีคุณภาพแล้วก็ให้อร่อยค่ะเหมือนเดิมค่ะ

ผู้ชมครับในยุคนี้นะครับปี2569หรือว่ายุคปี2026นะครับคุณสุชาดาครับตอนนี้ยุคนี้เขาเรียกว่าเป็นยุคโซเชียลเป็นยุคโซเชียลมีเดียหรือว่ายุคออนไลน์นะครับผู้ชมครับแล้วก็เมื่อมีการใช้สื่อโซเชียลกันอย่างแพร่หลายนะครับผู้ชมครับแน่นอนก็มีกลุ่มมิจฉาชีพอะไรต่างๆเข้ามาปรากฏตัวในสื่อโซเชียลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้นะครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับจะมานำเสนอคุณผู้ชมเกี่ยวกับมิตรออนไลน์มิตรออนไลน์คืออะไรอย่างไรติดตามได้กับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในวันนี้กันเลยครับ

วัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือกรอบป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหัดมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ
1: สันติชายแดนใต้ไม่ต้องการความรุนแรงร่วมกันดูแลพื้นที่ทุกคนต้องช่วยกันพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือพฤติกรรมต้องสงสัยโทรสายด่วน1341กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามาร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ปราศจากความรุนแรงโดยเร็ว

0: กลับมาเข้าสู่ในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นใต้ในวันนี้นะครับผู้ชมครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจัดพิธีประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สำคัญประจำเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเบิกฤกษ์เบิกชัยก่อนจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดก่อนที่จะมีการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ในช่วงของวันที่28ถึง12 28กันยายนถึง12ตุลาคม2569นะครับโดยมีนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมพิธีพิธีดังกล่าวนะครับจัดขึ้นที่วัดมหาธาตุขออภัยนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งการประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นนะครับประกอบพิธีบวงสรวงพระพุทธสิหิงณหอพระพุทธสิหิงศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งช่วงใกล้เสร็จพิธีนะครับได้เกิดปรากฏการดวงอาทิตย์ทรงกลดปรากฏแสงสีรุ้งโดยรอบสร้างความสนใจแก่ผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมากพราหมณ์ผู้นำประกอบพิธีกล่าวว่าการปรากฏการดังกล่าวเรียกว่านพดลทรงกรดขออภัยนะครับ นพดลทรงกรดนะครับถือเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลเปรียบเสมือนทิพยเทวดาประทานพรให้เกิดความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้นะครับก่อนจะประกอบพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีและสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปครับ
1: ส่วนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็มีการจัดงานนะคะวันเกิดของเจ้าแม่ลิ้มกวนเหนียวนะคะมูลนิธิเทพชนีปุญญสถานปัตตานีได้จัดงานวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกวนเหนียวและประเพณีทำบุญเทกระจาดประจำปี2569มอบทุนการศึกษาและสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ 4,000 ชุดค่ะบรรยากาศที่ลานอเนกประสงค์หน้าศาลเจ้าเล้งจูเกียงศาลเจ้าแม่ลิ้มกวนเหนียวอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีนะคะในงานวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกวนเหนียวและประเพณีทำบุญเทกระจาดประจำปี2569โดยมีนายวันสุกรีแวมามะในอำเภอเมืองปัตตานีพร้อมด้วยนายกสมาคมประธานมูลนิธิหัวหน้าส่วนราชการประชาชนแล้วก็สมาชิกชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดปัตตานีทั้ง8องค์กรประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธาเจ้าแม่ลิ้มกวนเหนียวเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากทั้งนี้นะคะยังมีประเพณีทำบุญเทกระจาดที่มูลนิธินะคะได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 4,000 ชุดเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยมุสลิมสะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาในเรื่องของการแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี
0: จากปัตตานีนะครับจะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดนราธิวาสนะครับโดยทางจังหวัดนราธิวาสได้มีการจัดงานมีการแถลงข่าวจัดงานของดีเมืองนราธิวาสประจำปี2569นะครับปีนี้เป็นปีที่49เพื่อที่จะเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญและก็เป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์และของดีเมืองนราธิวาสครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่บริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ปีที่49โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่างานของดีเมืองนราครั้งที่49ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ10วัน10คืนจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้เฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสภายในงานนะครับอัดแน่นไปด้วยไฮไลท์สำคัญทั้งขบวนแห่อันยิ่งใหญ่การประกวดผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะลองกองนราธิวาสที่มีผลผลิตกว่า 7,000 ตันการประกวดศิลปาชีพการแข่งขันนกเขาชวาเสียงกว่า 1,500 ตัวและการแข่งขันเรือกว่า60ลำซึ่งมีเรือจากประเทศมาเลเซียร่วมชิงชัย พร้อมกันนี้นะครับยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานสมโภชศาลหลักเมืองในวันที่9ถึง11กันยายน2569เชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวนราธิวาสนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมการประกวดและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอันทรงคุณค่าบริเวณเวทีกลางของงานรวมถึงการแสดงจากดาราและนักร้องชั้นนำของเมืองไทยที่มาสร้างความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนครับ
1: ส่วนในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะที่หาดแหลมปะการังนะคะและเมมโมรี่บีชค่ะสุดคึกคักทีเดียวนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มนักเซิร์ฟแห่โต้คลื่นช่วงกรีนซีซั่นค่ะดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ทะเลพังงาตอกย้ำเขาหลักเซิร์ฟทาวบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นของจังหวัดพังงาคึกคักนะคะโดยเฉพาะบริเวณชายหาดแหลมปะการังและเมมโมรี่บีชที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าค่ะซึ่งก็เป็นจุดหมายหนึ่งที่เป็นยอดนิยมของกลุ่มนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะที่ต่างทยอยเดินทางมาร่วมสนุกกับกิจกรรมการโต้คลื่นท่ามกลางคลื่นลมที่เหมาะสมสำหรับการเล่นเซิร์ฟในช่วงฤดูมรสุมตลอดช่วงวันหยุดนะคะก็พบนักเซิร์ฟนำกระดานลงทะเลอย่างต่อเนื่องบางรายก็เป็นนักเล่นที่มีประสบการณ์ขณะที่บางส่วนก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทดลองเล่นเซิร์ฟเป็นครั้งแรกโดยมีผู้ประกอบการแล้วก็ครูฝึกคอยให้คำแนะนำเรื่องของการทรงตัวการจับจังหวะคลื่นและการเล่นอย่างปลอดภัยสำหรับหาดแหลมปะการังและเมมโมรี่บีชค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสายเซิร์ฟแอนด์บีชไลฟ์สไตล์นะคะเนื่องจากว่าที่นี่ค่ะเป็นชายหาดที่กว้างบรรยากาศเป็นธรรมชาติแล้วก็ช่วงกรีนซีซั่นหรือหน้ามรสุมค่ะก็จะมีคลื่นที่เหมาะสมกับการเล่นเซิร์ฟทำให้บริเวณชายหาดกลับมามีสีสันแล้วก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและนักกีฬาทางน้ำก็เป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ของจุดหมายของผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเซิร์ฟเขาหลักเซิร์ฟทาว
0: ไปต่อกันที่นครศรีธรรมราชนะครับโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะครับเดินหน้าสร้างงานวิจัยผักกูดผักเศรษฐกิจยกระดับการผลิตและแปรรูปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนต่อไปครับรองศาสตราจารย์ดร.สุภาวดีถาวโรนะครับผู้อำนวยการแผนงานวิจัยผักกูดผักเศรษฐกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพร้อมคณะอาจารย์นักศึกษาลงพื้นที่อำเภอลานสกาอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยผักกูดทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณค่าผลผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการประเมินห่วงโซ่คุณค่าสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางนี้นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นะครับมุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อยกระดับผักกูดสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่ของการผลิตตลอดจนการพัฒนากระบวนการแปรรูปให้มีความหลากหลายสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนและมหาวิทยาลัยยังมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติจริงส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอันจะนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปครับ
1: แต่ขณะเดียวกันนะคะที่อบจ.ยะลาค่ะก็ได้เปิดตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวนะคะซึ่งอบจ.ยะลานะคะก็ได้เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดฉากค่ะตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยนะคะส่งตรงสู่ผู้บริโภคพร้อมชูอัตลักษณ์

0: คท้องถิ่นและซอฟต์พาวเวอร์กระตุ้นเงินในการหมุนเวียนนั่นเองค่ะบรรยากาศที่บริเวณสำนักงานอบจยะลานายมุกตามัททานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวโดยมีคณะผู้บริหารส่วนราชการภาคีเครือข่ายตลอดจนประชาชนในพื้นที่นะคะเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักภายในงานนะคะก็เต็มไปด้วยความสนใจของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ตามฤดูกาลอาหารปรุงสุกอาหารแปรรูปสินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปของดีเมืองยะลากันอย่างคึกคักค่ะ
1: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าอบจยะลาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากเนื่องจากความมั่นคงและความยั่งยืนที่แท้จริงต้องเริ่มจากการที่ประชาชนสามารถประกอบอาชีพมีรายได้และพึ่งพาตนเองได้โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวนะครับจึงถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าสถานที่ซื้อขายสินค้าแต่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่เปิดให้เกษตรกรกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มสตรีผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรงพร้อมทั้งเป็นเวทีถ่ายทอดภูมิปัญญาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนนอกจากนี้นะครับกิจกรรมนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยะลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วยสำหรับตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวนะครับกำหนดจัดขึ้น2ครั้งคือวันที่9กันยายน2569และวันพุธที่16กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 12:00 น.ที่บริเวณหน้าสำนักงานอบจ.ยะลานั่นเองครับ
0: ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงในปัจจุบันนี้นะคะการค้าขายก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่หน้าร้านอย่างเดียวแล้วนะคะอบจ.ยะลาเองค่ะก็เดินหน้าปั้นกลุ่มสตรีค่ะผู้ประกอบการเพิ่มทักษะตลาดดิจิทัลนะคะ เปลี่ยนวิธีขายพาสินค้าของชุมชนก้าวสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้สร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของคนชายแดนใต้เป็นอย่างไรติดตามได้ในก้าวหน้าก้าวไกลไปกับอบจ.ยะลาค่ะ
2: ยุคนี้แค่มีของดีติดบ้านไว้อาจไม่พออีกต่อไปหากยังใช้วิธีการขายแบบเดิมๆเพราะหน้าร้านจริงไม่ได้จำกัดอยู่แค่พื้นที่ใกล้บ้านแต่ขยับไปอยู่ในโลกออนไลน์ที่เปิดรับลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกกลุ่มสตรีและผู้ประกอบการในจังหวัดยะลากว่า200คนจึงไม่รอช้าจับมือกันก้าวออกจากกรอบการค้าขายรูปแบบเดิมหันมาลุยฝึกทักษะการตลาดดิจิทัลอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้กว้างไกลกว่าที่เคยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของอบจ.ยะลาที่มองเห็นว่าองค์ความรู้คือเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตและเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างอาชีพจึงจัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการขายสินค้าออนไลน์โดยดึงทีมวิทยากรมืออาชีพมาติวเข้มทักษะที่นำไปใช้ได้จริงแบบจัดเต็มทั้งเรื่องเทคนิคตลาดออนไลน์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่การสร้างแบรนด์การเล่าเรื่องราวสินค้าให้โดดเด่นไปจนถึงเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้สวยงามน่าซื้อบนหน้าฟีดเพื่อเป็นการเติมอาวุธทางความคิดเปิดประตูพาเอกลักษณ์และของดีเมืองยะลาก้าวสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซได้อย่างมั่นใจ
3: วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาดำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมนั้นมีทักษะเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ความรู้ใหม่เพื่อจะได้ดำเนินการในเรื่องของการประกอบการทางออนไลน์เนี่ยแล้วก็เพิ่มช่องทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากขายปกติก็เป็นการเพิ่มช่องทางเพื่อหารายได้เพิ่มรายได้ยกตัวอย่างว่ามีบางคนนั้นได้ดำเนินการแล้วก็ประสบความสำเร็จโดยการนำสินค้าเนี่ยไปขายทางฝั่งอีกประเทศหนึ่งนะฮะทางใต้ของประเทศไทยก็ได้รับความนิยมมากเพราะฉะนั้นการอบรมในครั้งนี้ก็เป็นการเพิ่มช่องทางสามารถที่จะพัฒนาชีวิตให้อยู่อย่างมีความสุขครับ
2: จากเดิมที่สินค้าชุมชนเคยขายอยู่แค่เฉพาะในพื้นที่ วันนี้เมื่อผู้ประกอบการมีทักษะด้านดิจิทัลติดตัวก็สามารถขยายช่องทางพาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเดินทางไปได้ไกลขึ้นเกิดการสร้างงานสร้างยอดขายและทำให้สินค้าดีเมืองยะลาเป็นที่รู้จักในวงกว้างบนโลกอีคอมเมิร์ซอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญการเติมทักษะใหม่ๆในครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สูงวัย

0: น่ารักมากเป็นกันเองดีมากๆสรุปว่าดีอะค่ะ
1: เรื่องของสินค้าเข้าไปยังทุกกลุ่มได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนชาวบ้านต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้เป็นถือว่าเป็นร้านค้าที่อยู่กับที่แต่ว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานั้นก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของการบริหารส่วนจังหวัดในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการบริการสาธารณะในเมื่อผู้สูงวัยที่เข้ารับการอบรมสะท้อนเห็นถึงความสำคัญและก็ความสำเร็จก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ดีใจนะครับดีใจที่สะท้อนถึงความสำเร็จในเรื่องการค้าขายครับ
2: เพราะในโลกยุคดิจิทัลการมีทักษะคือการมีโอกาสอบจ.ยะลาจึงพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการประกอบอาชีพเติมเต็มองค์ความรู้และเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆจากสินค้าชุมชนสู่ตลาดออนไลน์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้มีรายได้ที่มั่นคงพึ่งพาตนเองได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
3: มาติดตามภารกิจการลงพื้นที่ของท่านจุฬาราชมนตรีนะคะจุฬาราชมนตรีได้ลงพื้นที่เปิดโครงการฮุกุมปากัด9ดีประกาศฟาตอนีดารุสลามดินแดนแห่งสันติสุขบรรยากาศที่ห้องประชุมจบังติกอโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมขับเคลื่อนและเผยแพร่หลักฮุกุมปากัดหรือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมประกาศคำฟัตวาฟาตอนีโดยมีดร.เวดุรแมมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้แม่ทัพภาคที่4ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและตัวแทนผู้ว่าราชการทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตัวแทนสอบต.นายกสมาคมปน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนผู้นำศาสนาและผู้นำจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงภายในงานได้มีการแสดงจุดยืนและการกล่าวคำว่าฟาตอนีซึ่งนอกจากเป็นชื่อของสถานที่แล้วยังมีความหมายของการมีปัญญาโดยได้นำคำว่าฟาตอนีมาไว้ในฮุกุมปากัด9ดีนี้ด้วยในข้อที่2ซึ่งขอประกาศว่าฟาตอนีนั้นเป็นฟาตอนีดารุสลามเป็นดินแดนแห่งสันติสุขเป็นดินแดนของผู้ที่มีความรู้มีความรักความสมัครสมานสามัคคีเชื่อมั่นที่จะพัฒนาดินแดนภาคใต้ให้มีความเจริญมีสันติสุขเกิดขึ้นรวมถึงการขับเคลื่อนพลังฮุกุมปากัดและเพื่อสันติสุขของทุกคนและอนาคตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน
4: ผู้ชมครับทางด้านของตำรวจภูธรภาค9นะครับได้มีการกำชับสภ.ฐานปฏิบัติการห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับพร้อมตอบโต้ทันทีหลังการข่าวชี้เป้าผู้ก่อเหตุรุนแรงระดมกำลังหนาแน่นจ่อสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ครับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการด่วนให้ทุกสถานีตำรวจและฐานปฏิบัติการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดและดูแลความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ทันทีหลังการข่าวเตือนภัยระลอกใหญ่ในห้วงวันที่10ขออภัยนะครับวันที่7ถึง11กันยายน2569จากสถานการณ์ด้านการข่าวพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับสั่งการและปฏิบัติการมีความชำนาญด้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องนะครับกระจายกำลังหนาแน่นพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ประจำพื้นที่สอดคล้องกับภาพข่าวแจ้งเตือนว่ากลุ่มก่อเหตุรุนแรงได้ประกอบระเบิดแสวงเครื่องและติดตั้งในยานพาหนะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้ก่อเหตุต่อชุดปฏิบัติการลาดตระเวนฐานปฏิบัติการสถานที่ราชการเขตเมืองและย่านเศรษฐกิจนะครับสำหรับจังหวัดยะลานะครับพื้นที่เพ่งเล็งสำคัญได้แก่ตำบลเนินงามและตำบลบางโงยโดยเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับพบความเคลื่อนไหวของสมาชิกเครือข่ายกอมปีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลเนินงามรอยต่อกับตำบลบูดีสอดคล้องกับภาพข่าวเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีกลุ่มปฏิบัติการจากอำเภอกระเพาะ แต่งกายคล้ายทหารพรานพร้อมอาวุธปืนยาวเข้ามาวางแผนร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่บ้านหุดแต่ปางโงยนะครับเตรียมก่อเหตุต่อฐานปฏิบัติการร้อยหน่วยพราน4116และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับ
3: มาดูกิจกรรมกีฬาที่สร้างสีสันในพื้นที่จังหวัดยะลากันหน่อยนะคะนิบงเกม2026ค่ะปิดฉากสุดคึกคักนะคะผู้ปกครอง

0: กองแท็กทีมสลัดมาดนะคะมาโชว์สเต็ปตีกลองขออภัยค่ะตีล้อยางนะคะแล้วก็วิ่งกระสอบกระชับความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนบรรยากาศที่สนามกีฬาโรงเรียนนิพงชนุปถัมภ์จังหวัดยะลาค่ะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงเชียร์เมื่อคุณพ่อคุณแม่สลัดมาดผู้ปกครองมาสวมหัวใจเป็นนักกีฬาอีกครั้งหนึ่งนะคะในโค้งสุดท้ายของการแข่งขันกรีฑานักเรียนนิพงเกมประจำปี2569ในวันสุดท้ายนี้นะคะก็เต็มไปด้วยความสุขและความผูกพันเนื่องจากว่าทางโรงเรียนค่ะจัดเต็มไฮไลท์ความสนุกด้านการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านก็คือวิ่งตีล้อยางวิ่งกระสอบวิ่งซูเปอร์เกิร์ลแมนและปิดท้ายด้วยความอบอุ่นแบบครอบครัวในประเภทวิ่งตอกหมากนะคะกลุ่มผู้ปกครองต่างสวมใส่เสื้อผ้าตามสีของบุตรหลานตนเองค่ะลงสนามประชันฝีเท้าอย่างไม่ยอมแพ้ท่ามกลางเสียงเชียร์ของตัวน้อยคณะผู้บริหารคณะอาจารย์ครูนะคะส่งเสียงเชียร์กันอย่างคึกคักค่ะ
1: ปิดท้ายในวันนี้นะครับผู้ชมครับเราจะไปดูอีกหนึ่งภารกิจของสสส.นะครับได้ม
0: ี
1: การร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับได้มีการเปิดตัวนิทานภาพอานิสอยากสูงนะครับชวนเด็กๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเติบโตสมวัยเสริมสุขภาพตั้งแต่ประถมวัยครับ
0: บรรยากาศที่ห้องประชุมปริญชากรสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสสส.เครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเปิดตัวหนังสือนิทานภาพอานิสอยากสูงภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กประถมวัยค่ะชวนเด็กชายแดนใต้นะคะสูงขึ้นมุ่งใช้นิทานและการอ่านเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของเด็กตั้งแต่ช่วงประถมวัยทางด้านน้ำหนักส่วนสูงพัฒนาการ4ด้านและการเสริมทักษะการกำกับตนเองรวมถึงค่ะการวางรากฐานเพื่อป้องกันโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังหรือ NCDS ตั้งแต่วัยเด็กนั่นเองค่ะโครงการชวนเด็กชายแดนใต้สูงขึ้นดำเนินงานนะคะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดปัตตานีดำเนินงานใน6อำเภอ9ตำบลครอบคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก27แห่งการเปิดตัวหนังสืออานิสอยากสูงนะคะนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือสำคัญในการนำการอ่านเชื่อมโยงสุขภาพโภชนาการและพัฒนาการเด็กวางรากฐานให้เด็กปฐมวัยนะคะในพื้นที่ชายแดนใต้เติบโตอย่างสมวัยมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตค่ะ
2: ฐานเล่มนี้นะครับจะที่ได้รับมอบไปแล้วให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจะถูกนำขยายผลจะถูกนำไปส่งต่อหรือจะถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ต่อจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการกระจายไปยังสูตรต่างๆมากขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่จะสร้างความยั่งยืนได้นะครับนี่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะเป็นเหมือนสิ่งที่ทีมงานนะครับได้มีการจัดทำขึ้นมาแต่แน่นอนนะครับมันไม่เพียงพอนะครับถ้าหากว่าได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชนจากหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เป็นต้นขยายผลในการพิมพ์เพิ่มและก็แจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้แหละคือจะทำใหไม่ใช่ทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสามารถกระจายไปยัง14จังหวัดภาคใต้หรือไปยังภาคอื่นๆด้วยครับ
0: ค่ะหมดเวลาสำหรับช่วงข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันสุชาดาดอลล์คุณอมรวดีบินเจฮารวมไปถึงทีมข่าวและทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ

0: ในบ่อนี้มีประมาณกี่ตัวได้คะคุณ
1: 120ตัวค่ะ
0: จนวันนี้ค่ะเรามีจระเข้ในฟาร์มประมาณกี่ต
1: ั
0: ว
1: ตอนนี้มีประมาณ 1,500 กว่าตัวมามามามามา
0: เดี๋ยวจะกระโดดเงียบไหมคะเนี่ย
1: เห็นไหมคะว่ามันตัวนิดเดียวเอง
0: ค่ะปล่อยน้องแล้วเดี๋ยวกลัวน้องเครียดไปที่แต่มันเรียนรู้จะเครียดด้วยลงไปเลยค่ะ
1: เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ
0: ไปลูกเร็วเร็วเร็วเร็วสวัสดีค่ะได้เวลามาเที่ยวกับรายการเมืองไทยดีๆกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เมืองฝน8แดด4ที่จังหวัดระนองนั่นเองนะคะฟิลการท่องเที่ยวของเราวันนี้ก็จะแบบชิลๆสบายๆค่ะพาคุณผู้ชมมาชมความน่ารักของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแพะน้องเต่าน้องงูก็มีแต่ว่าไฮไลท์ของวันนี้นะคะอ้อมจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักใกล้ชิดสนิทสนมกันเลยนะกับสัตว์นักล่าขนาดใหญ่แห่งลุ่มน้ําจืดนั่นคือน้องจระเข้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับทั้งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับจระเข้นะคะรวมไปถึงความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นในคราวเดียวกันด้วยค่ะยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยลั่นทะเล

านทะเลฟางเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแห่งแดนใต้ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า20ปีค่ะทำให้ที่นี่มีจระเข้เยอะมากมีตั้งแต่เป็นเบบี๋ไปจนถึงขนาดโตเต็มวัยส่วนกิจกรรมเยอะไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมเขามีวงจรชีวิตจระเข้ตั้งแต่การวางไข่วัยอนุบาลไปจนถึงตอนน้องโตเต็มวัยแล้วก็ยังมีเกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับจระเข้แบบครบวงจรเลยค่ะและไฮไลท์ในวันนี้นะคะก็คือการที่เราจะได้ไปอุ้มน้องจระเข้เป็นครั้งแรกกันด้วยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราก็ทำใจกันมาสักพักหนึ่งค่ะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวให้อ้อมกลัวคนเดียวพอนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะคะ

0: และตอนนี้อ้อมอยู่กับคุณนูดี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ถ้าเรามาที่นี่ลั่นทะเลฟาร์มหลายคนได้ยินชื่อก็จะนึกถึงจระเข้นะคะถามคุณหนูดีเลยว่าทำไมเราถึงได้ทำเป็นฟาร์มจระเข้ขึ้นมาคะ
1: จริงๆต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะมีความชอบแล้วก็ใจรักที่จะเลี้ยงเพราะว่าตอนนั้นที่คุณพ่อกับคุณแม่เริ่มเลี้ยงหนูดีเด็กมากยังเด็กมากแล้วก็คุณแม่บอกว่าเราต้องหาสัตว์เศรษฐกิจที่ตอนนั้นกำลังบูมว่าจะเลี้ยงอะไรก็เลยออกมาเป็นจระเข้ลั่นทะเลฟาร์มค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เห็นว่าอายุไล่เลี่ยกับเราเลย
1: ใช่
0: โตมาด้วยกันเลยค่ะจนวันนี้ค่ะเรามีจระเข้ในฟาร์มเราประมาณกี่ตัว
1: ตอนนี้มีประมาณ 1,500 กว่าตัวค่ะ
0: โอ้เยอะเหมือนกันนะคะคือที่นี่เราเปิดเป็นศูนย์ที่ให้ทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรวิถีชีวิตของจระเข้ทั้งหมด
1: ถ้าเรียกชื่อเต็มๆเลยก็

0: ือศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยง
1: นี่คือชื่อเต็มนะคะเรามีความตื่นเต้นมีความรู้รออยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมเวลาเรามาที่ลั่นทะเลฟาร์มกิจกรรมที่เราจะได้ทำคืออะไรบ้างคะคุณหนูดี
0: กิจกรรมหลักๆของเราเลยก็คือการนำทุกคนเนี่ยเดินทั่วฟาร์มค่ะโดยที่การเดินของเราจะไม่ใช่แค่เดินไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นการเดินพร้อมบรรยายให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มของเราด้วย
1: ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่
0: ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะมาคนเดียว2คนเรามีพนักงานหรือว่าพี่ๆเนี่ยค่ะหรือว่าแม่ดาวหรือว่าพี่ฟ้าเองเนี่ยคอยพาเดินชมรวมถึงคุณลุงแดงใจดีของเด็กๆทุกๆคนด้วยค่ะ
1: เสียดายวันนี้คุณลุงแดงไม่อยู่ก็เลยให้คุณหนูดีที่เป็นลูกสาวมาดูแลแทนซึ่งพี่ดาวที่พูดถึงเมื่อกี้เดี๋ยวเราแปะภาพพี่ดาวนะคะก็จะมีเป็นภาษาพม่า
0: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าของเราเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนจังหวัดระนองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นคนต่างชาติที่กำลังชมรายการอยู่ก็ไม่ต้องเกรงกลัวหรือว่าเกรงที่จะมาที่เลยเพราะเรามีพนักงานที่สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวสัญชาติอื่นได้ด้วยและที่สำคัญคือไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนเราพร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
1: น่ารักจังแต่ว่านอกจากที่จะพาเดินชมรอบๆฟาร์มแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีก
0: ถูกต้องค่ะก็คือพาเดินรอบฟาร์มให้อาหารจระเข้ก็ได้อีกทั้งปิดท้ายไฮไลท์ของเราเลยก็คือการอุ้มจระเข้ตัวเป็นๆถ่ายรูป
1: อุ้มน้องตัวเป็นๆเลยเหรอ
0: ถูกต้องค่ะตัวเป็นๆแบบยังหายใจรถมือเลยค่ะ
1: ซึ่งวันนี้คุณหนูดีก็จะพาเราไปอุ้มน้องจระเข้ด้วยนะคะแต่ขอทําใจก่อนค่ะก่อนจะไปเจอจระเข้
0: ค่ะระหว่างการทําใจแล้วก็หนูดีจะพาไปเดินชมรอบฟาร์มกันก่อน
1: มีสัตว์อย่างอื่นด้วยใช่มั้ยคะ
0: ถูกต้องค่ะเรามีสัตว์อย่างอื่นด้วยอาทิเช่นแพะเต่างูแล้วก็มีในส่วนของจระเข้เผือกด้วย
1: หาชมยาก
0: หาชมยากค่ะแล้วก็อลลิเกเตอร์ที่เป็นปลาจระเข้นั่นเอง
1: งั้นเดี๋ยวพาไปชมตรงจุดแรกก่อนจะไปเจอจระเข้นะเราไปเจอแบบสัตว์ที่แบบดูซับซ้อนกันก่อนแล้วก็เห็นหน้าหวานๆของคุณดูดีอย่างนี้นะคะจุดแรกที่พามารับชมคืออะไรคะ
0: งูค่ะน้องกำลังมองหน้าคุณน้องอยู่นะคะ
2: ไฮ
0: สบตาพี่ๆ
1: เดี๋ยวจากน้องงูเป็นอะไรดีคะ
0: เป็นเต่าค่ะ
2: อ
0: ันนี้คือเต่าญี่ปุ่นบางคนบอกว่าเต่าญี่ปุ่นเลี้ยงยังไงก็ไม่โตดูเต่าญี่ปุ่นที่บ้านทะเลค่ะตัวใหญ่มากค่ะ
1: อันนี้ก็คือแบบว่านอนแช่น้ำสบายใจนะคะน้องโผล่หัวขึ้นมา
0: สู้คนมากค่ะ
1: สู้คนเดี๋ยวจะกระโดดเงียบได้ไหมอ่ะจากน้องเต่าญี่ปุ่นค่ะยังมีอะไรให้เด็กๆ
0: ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของจระเข้เผือกค่ะแล้วเราจะขึ้นบันไดฝั่ง
1: เดี๋ยวพาไปดูจระเข้เผือก
0: เราจะพามาดูจระเข้เผือกค่ะน้องชื่อแม่สีเผือก
1: แม่สีเผือกโตหรือยังคะเนี่ย
0: โตแล้วค่ะอายุโตแล้ว
1: อายุโตแล้วด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อ
1: ันนี้คุณหนูดีบอกว่าเดี๋ยวพามาเจอจระเข้เผือกที่มันน่ารักน่ารักก่อนนะคะก่อนจะพาไปเจอแบบของจริงที่เยอะแล้วก็มีทุกไซส์
0: ถูกต้องค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูความน่ารักของแม่สีเผือกกันนะคะ
0: ค่ะ

0: แล้วก็หลังจากที่เราชมความน่ารักของสัตว์ที่แบบเมื่อกี้พาไปชมเป็นออเดิร์ฟมาแล้วนะคะคุณดูดีตอนนี้ก็มาถึงไฮไลท์ก็คือวันนี้จะพามาชมจระเข้อย
1: ่
0: างจระเข้บ่อแรกนี้เป็นจระเข้น้ำจืดเหมือนกันเหรอคะ
1: ค่ะส่วนมากต้องบอกกับทางท่านผู้ชมก่อนว่าฟาร์มของเราล้านนาเลฟาร์มเนี่ยจะเป็นฟาร์มที่เพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยค่ะอาจจะมีน้ำเค็มให้ดูบ้างประปรายแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้ำจืดทั้งหมดค่ะซึ่งบ่อแรกเนี่ยจะเป็นบ่อที่เรียกว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นที่2ของฟาร์ม อายุ10ถึง16ปีค่ะ
0: อันนี้คือ10ถึง16ปีนี่คือเป็นช่วงที่ถือว่าเติบโตเต็มวัยแล้ว
1: เติบโตเต็มวัยค่ะ
0: มันมีทั้งหมดกี่บ่อนะคะคุณหนูดี
1: จริงๆที่นี่มี10กว่าบ่อเลยนะคะซึ่งเราลูกค้าที่มาหรือว่าใครที่เข้ามาที่ฟาร์มเราก็จะได้เดินชมทุกบ่อไปเรื่อยๆพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่เดินบรรยายให้ความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
0: คุณหนูดีบอกแล้วว่าจริงๆเวลามาที่นี่เราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่แต่วันนี้คุณหนูดีจะเป็นแบบว่าไกด์กิตติมศักดิ์ให้เราพามาชมด้วยตัวเองเลยนะคะ
1: อาจจะข้อมูลไม่ได้แม่นเป๊ะแต่ว่าบางช่วงอาจจะให้พี่พนักงานที่เป็นไกด์พาลูกค้าทัวร์ทุกวันเนี่ยมาพูดให้ความรู้กับทุกคนด้วยเพื่อความถูกต้องแล้วก็ข้อมูลที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง
0: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอชมบ่อแรก
1: ได้
0: อันนี้เราให้อาหารจระเข้ได้ด้วย
1: ได้ค่ะได้ที่นี่เราสามารถซื้ออาหารจระเข้ให้จระเข้ได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณดีขออนุญาตให้อาหารน้อง
1: ได้ไหม
0: ขึ้นตรงนี้เลยล่ะ
1: ขึ้นตรงนี้ได้เลยค่ะขึ้นบันได
0: เดี๋ยวเราขึ้นบันได
1: เดี๋ยวให้ใส่ถุงมือค่ะไม่ต้องกลัว
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้มาถึงขั้นตอนในการให้อาหารแล้วนะคะแล้วก็คุณหนูดีบอกว่าเราเรียกน้องได้
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงคะคุณหนูดีสาธิตหน่อย
1: มาเร็ว
0: มาคือเมื่อกี้น้องตกใจตากล้องเรากระเจิงไปตอนนี้เริ่มมาแล้วใช่ไหมคะ
1: เห็นไหมคะหันมาแล้วคุณน้องลองเรียกเลยค่ะคุณน้อง
0: มาน
1: ี่อะไรนี
0: ่เริ่มมาแล้ว
1: มาเร็ว
0: ในบ่อนี้มีประมาณกี่ตัวได้คะคุณหนู
1: 120ตัวค่ะ
0: 120ตัวโอเคน้องมาแล้วอุ๊ยมีตัวใหญ่มีจ่าฝูงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบ่อนี้จริงๆอายุน้องเขาอยู่เฉลี่ยกัน10ถึง16ปี
0: ค่ะจ่าฝูงชื่ออะไรนะคะเมื่อกี
1: ้ชูวิท
0: ชื่อชูวิทเป็น
1: เจ้าของอ่าง
0: เจ้าของอ่างนี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวหนูดีจะให้ชิ้นแรกแล้วคุณอ้อมให้ที่เหลือนะคะ
0: ได้เลย
1: อยากให้ตัวไหนเล็งไปค่ะ
0: ค่ะไปโอ๊ยอะไรเราช่วยกันนะคะคุณหนูดี
1: หนูดีให้บ่อยแล้วคุณอ้อมให้ดีกว่าม
0: านี่น้องกินอะไรคะเนี่ย
1: กินไก่ค่ะ
0: ไปน้องงับกันเองบ้างไหมคะเนี่ย
1: อาจจะมีบ้างพลาดบ้างเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะไม่ให้เขางับกันก็คือการให้ตรงที่มีบริเวณที่ว่างค่ะ
0: แต่ว่าน้องก็ค่อนข้างมายืนกันในตรงนี้เราก็ให้ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะให้ได้ค่ะ
0: นี่
1: ให
0: ้ผ่านหย่อนไปได้
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน้องอย่าทะเลาะกันลูก
1: แต่ในตัวเล็กได้ค่ะคุณน้องเก่งมากตัวเล็กได
0: ้
1: ชูวิทย์มาแล้ว
0: ตัวไหนชูวิทย์คะ
1: ชูวิทย์ตัวนี้ไหมเดี๋ยวให้พี่ที่เขาเชี่ยวชาญด้านการดูว่าตัวไหนคือชูวิทย
0: ์ตัวที่อ้าปากน่ะเหรอคะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วคุณพี่จําได้ยังไงว่าตัวไหนคือน้องชูวิทย์อ่ะคะ
1: น่าชื่อนั่นน่ะที่หนกสีขาวน่ะค่ะ
0: ข้อควรระวังยังไงบ้างมั้ยคะคุณหนู
1: ข้อควรระวังเลยก็คือถึงแม้ว่าเราจะมีถุงมือให้ก็ตามนะคะถุงมือเนี้ยเป็นถุงมือพลาสติกแล้วก็เป็นฟรีไซส์ซึ่งเวลาการให้บางทีบางท่านมือเล็กกว่าถุงมืออาจจะไม่พอดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังถุงมือที่จะล่วงหล่นลงไปเพราะจระเข้ไม่สามารถกินพลาสติกหรือว่ากินสิ่งแปลกปลอมได้นั่นเองค่ะแล้วก็ข้อควรระวังที่2ก็คือเราจะไม่มีการโยนให้ในน้ํา
0: อ๋อทำไมคะ
1: เราจะไม่โยนให้ในน้ำเนื่องจากว่าพอโยนในน้ำมันจะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาถูกเลี้ยงมาโดยเราให้อาหารบนบกมาตลอดซึ่งการให้ในน้ำเขาก็จะหาไม่เจอด้วยแล้วก็ทำให้น้ำเน่าเสียด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะให้บนบกแล้วก็วิธีการให้บนบกก็คือเราจะให้ที่ที่มันมีพื้นที่ที่ให้เขาขยับตัวกินได้โดยที่ไม่กัดตัวอื่นนั่นเองค่ะเพราะว่าพอการกัดปุ๊บเขาจะทะเลาะกันแยกกันออกไหมคะว่าน้ำจืดกับน้ำเค
0: ็
1: ม
0: ไม่น่าจะออกเลยค่ะ
1: ไม่ออกงั้นเดี๋ยวหนูดีพาไปดูแบบใกล้ๆว่าน้ำเค็มกับน้ำจืดแยกยังไง
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันค่ะ
1: ไปค่ะไม่จิ้งจกค่ะ
0: น้อง
1: ใหญ่กว่าจิ้งจกอีก
0: แต่เราถ่ายรูปได้น้องเป็นไง
1: ถ่ายได้ค่ะไม่งับค่ะไม่งับ
0: แล้วก็จากบ่อแรกที่เป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นที่2
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็บ่อถัดมาที่คุณหนูดีพามาคือ
1: ไซส์มาดูไซส์จิ๋วๆแบบไซส์ที่แบบ2สัปดาห์แล้วก็8เดือนในของปีนี้ค่ะ
0: น้องเพิ่งคลอดออกมาเลย
1: ถูกต้องค่ะที่เป็นเพิ่งฟักออกมาจากไข่เดี๋ยวจะให้ดูว่าความน่ารักของน้องเค้าก็มีเหมือนกัน
0: อ๋อเดี๋ยวมาดูมาดูบ่อแรกอาจจะเห็นความขึงขังดุดันไปแล้วอุ๊ย
1: เห็นมั้ยคะว่ามันตัวนิดเดียวเอง
0: ค่ะ2สัปดาห
1: ์ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือน้องที่เขา
1: เพิ่งออกกับไข่ในปีนี้ค่ะซึ่งฤดูการฟักไข่ของจระเข้เนี่ยจะมีแค่ปีละ1ครั้งก็คือ1แม่จะท้องได้ปีละ1ครั้งท้องแค่เพียง45วันค่ะแล้วเราก็สามารถเอาไปลงไปเอาไข่เนี่ยขึ้นมาฟักโดยวิธีธรรมชาติซึ่งเป็น1เดียวของภาคใต้ที่เรามีการทำอยู่โดยไม่ใช้ตู้อบเราใช้วิธีการเลียนแบบธรรมชาติซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าอยากให้เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย
0: เมื่อกี้เราได้ยินเสียงน้องร้องด้วย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือเสียงร้องเขาค่ะซึ่งจระเข้เนี่ยแข็งแรงมากๆออกจากไข่มา7วันเท่านั้นเขาเริ่มมีฟันเลย
0: แล้วเดี๋ยวถัดจากบ่อนี้ไปจะเป็นอะไรอีกคะคุณ
1: เดี๋ยวจะไปทางฝั่งบ่อตรงข้ามเราเลยค่ะซึ่งก็คือ1ปีกับ2ปีนั่นเองเราจะได้ให้อาหารกันด้วย
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วเชิญคุณดีนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: มาถึงบ่อนี้โตขึ้นมาหน่อยค่ะประมาณ
1: อันนี้ประมาณ8เดือนถึง1ปี
0: 8เดือนถึง1ปีแล้วก็ที่คุณหนูดีบอกว่าเมื่อกี้ตอนเราไปที่บ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาจะกินโครงไก่ชิ้นใหญ่เนาะ
1: ใช่ค่ะแต่อันนี้พอตัวเขาไม่ได้ใหญ่ก็จะเป็นแค่หัวไก
0: ่น้องกินแค่หัวไก
1: ่
0: นี่นะคะ
1: มีปาก
0: อ่ะแล้วก็เมื่อกี้คุณหนูดีบอกว่าจะสอนให้ดูเนาะว่าอันไหนเป็นแบบจระเข้น้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยบ่อนี้มีน้ำเค็มปนมาด้วย
1: นู่นตัวนั้นค่ะอันนี้คือถูกเลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่เล็กๆค่ะ
0: คือจริงๆแล้วเขาจะไม่อยู่ด้วยกัน
1: เขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: แต่นี่เขาไม่ทะเลาะกัน
1: เขาไม่ได้ทะเลาะกันอยู่กันมาตั้งแต่เล็กๆค่ะอันนี้คือจริงๆแล้วบ่อเนี้ยจริงๆคือทั้งหมดเป็นน้ำจืดแต่ว่ามีเขาตัวเดียวที่เป็นน้ำเค็ม
0: แล้วต้องแยกไหมคะ
1: เดี๋ยวพอโตก็จะแยกค่ะ
0: ไม่งั้นเขาก็จะทะเลาะกัน
1: ใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วความดุของจระเข้น้ำจืดกับน้ำเค็มดุกว่าด
0: ุ
1: กว่าค่ะ
0: นี่มันจะแตกต่างกันถ้าดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยน้ำจืดกับน้ำเค็ม
1: น้ำเค็มจะสีสวยกว่าอย่างนี้คะสีเขาจะมีความเหลืองมากกว่าลายชัดกว่าม
0: ีไล่สีแบบว่าละเอียดกว่า
1: แต่ว่าถ้าเป็นน้ำจืดเขาก็จะมีความแบบค้ำๆหน่อยหมนๆหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้อาหารน้องวิธีการเหมือนเดิมโยนไปที่ว่างๆ
1: ถูกต้องค่ะ
0: โอเค
1: แต่ถ้าเกิดคุณอ้อมอยากดูจระเข้วิ่งก็โยนไปไกลๆค่ะให้เขาวิ่งไป
0: ลองดู
1: ลองได้ค่ะลองเอาเลยค่ะ
0: เราโยนไปไกล
1: ๆโยนไปเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ
0: ไปลูกเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: ฮัลโหลวิ่งตลก
0: เลยเอ็นดูเราวิ่ง
1: เร็วเร็วเร็วนั่นงับงับทางปาล์มค่ะไม่ได้งับไก
0: ่โอ้ยหนูสไลด์ก็มี
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เอาตรงกลางนี้หน่อยก็บางตัวก็อาศัยความลื่นไหลของพื้น
1: ถูกต้องค่ะสไลด์ไปเลย
0: ไปที่ตากล้องคนนั้นกินคนนั้นได้เลยเอาน้องมิ้น
1: เ
0: ห็นไหมลูกเห็นไหมโอ้ยโอ้ยเร็ว
1: ไม่กิน2ชิ้นเลยโอ้ยไปยิ่งแล้วเราชอบให้มันวิ่งค่ะออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายไปในตัวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้นิดนึงลูกอ่ะนี่เขางับโดนกันมันเจ็บบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะคุณ
1: บางทีอาจจะแบบมีแบบงับผ้าแต่ว่าพอเขารู้ว่าไม่ใช่ไก่เขาก็จะคลายออก
0: รู้ว่าอันนี้เพื่อนเราเนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะเนื้อมันแปลก
0: ๆอุ้ยเกือบกับลูกค่ะนี
1: ่นี่นี่นี่เห็นไหมคะ
0: อันนั้นคือ
1: เหยี่ยวค่ะ
0: เหยี่ยวก็คือจะมาแย่งชิง
1: แย่งชิงไก่นู่นค่ะอยู่บนต้นไม้เหยี่ยวที่นี่ตัวใหญ่มากค่ะ
0: แต่เราไม่ได้เลี้ยงเนาะ
1: ไม่ได้เลี้ยงค่ะนี่คือธรรมชาติเลยค่ะเป็นวัฏจักรของเขาคือถ้าจระเข้กินเหลือเหยี่ยวก็จะมาเอาไปค่ะแล้วก็ที่เนี่ยกลางคืนก็จะมีนกกระยางมาอาศัยต้นไม้ของเราอยู่นอน
0: ไปทางนู้นบ้างไป
1: นี่ตัวเล็กๆ
0: ตัวเล็กๆเหยี่ยวมาไปแล้วขโมยแล้วคือน้องไวมาก
1: เหยี่ยวไปแล้วค่ะเหยี่ยวไปเลย
0: โอ้แต่เขาไวมากเลยเมื่อก
1: ี้ใช่ค่ะเขาจะเร็วมาก
0: แสดงว่าเขาเล็งไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราโยนให้น้องตัวเล็กหน่อยอ่ะ
1: ดูสิใครจะได้
0: มันเด็กน้อยเลย
1: ใช่ค่ะเขาก็คือเด็กค่ะเพราะอายุยังไม่เยอะเขาก็คือเด็กนี่แหละค่ะ
0: นี่เดี๋ยวไปทางนู้นนะคะไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ่อขนาดกลางที่คุณหนูดีพามานะคะแล้วก็นี่คือพี่ดาวคุณแม่ของเขากำลังให้อาหารลูกๆนะคะแม่ดาวและลูกๆของเขาเอาเลยค่ะแม่ดาว
1: เห็นไหมคะแม่ดาวให้แบบมีแบบน้ำน้ำน้ำน้ำ
0: แต่ว่าคุณหนูดีบอกว่าจระเข้เขาจะจำกลิ่นแล้วก็เสียงใช่ไหมคะคุณหนูดีจำเสียงได้ไหม
1: จำกลิ่นจำสาบ
0: เขาจำกลิ่นจำสาบของคนที่มาให้อาหารเขาบ่อยๆได้เพราะฉะนั้นก็จะจำแม่ดาวได้เวลาแม่ดาวเรียกเขาคือเขาจะมาแบบเยอะเลย
2: ว้าว

0: แล้วก็มาถึงบ่อนี้ก็คือเป็นจระเข้น้ำเค็ม
1: อันนี้จะเป็นจระเข้น้ำเค็มส่วนน้อยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความแตกต่างว่ามันต่างกับน้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยต่างกันยังไงค่ะคุณน้องจะเห็นว่าเนี่ยตัวอย่างเช่นตัวนู้นเนี่ยค่ะจะเห็นว่าสีมันชัดมากเหลืองก็คือเหลืองเลยมันจะไม่หม่นหม่นเหมือนจระเข้น้ำจืดค่ะ
0: สีเขาจะสวยกว่า
1: ใช่ค่ะสีจะสวยกว่าแล้วก็ถ้าให้พูดตามตรงนะคะคือนอกจากสีสวยกว่าแล้วดุกว่าด้วยค่ะ
0: ดุกว่าด้วยใช่ไหมคะ
1: ดุกว่า
0: เห็นนิ่งๆแบบนี้คือดุเนาะ
1: ดุค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่หมดนะ
1: ยังไม่หมดค่ะ
0: ยังเป็นอะไรต่อนะคะ
1: เราจะมีตัวที่เป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเราด้วย

0: แล้วก็มาถึงบ่อนี้เป็นบ่อที่เขาแบบว่าโตที่สุด
1: ถูกต้องค่ะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นแรกของฟาร์มลั่นทะเลฟาร์ม
0: เขาจะยาวหรือใหญ่ประมาณเท่าไหร่
1: เขาจะตัวใหญ่อันนี้เราไม่เคยวัดค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยให้วัดเลย
0: คือเราเลี้ยงเป็นธรรมชาติอ่ะเนาะ
1: ถูกต้องค่ะก็คือ27ปีบ่อนี
2: ้บ่อนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะจะมีพ่อพันธุ์ที่เป็นจ่าฝูงที่ชื่อว่าพ่อทุเรียน
0: พ่อทุเรียนแล้วเราจะจำได้ไหมคะคุณแม่
1: จำได
0: ้
1: ค่ะแต่ตัวนี้พ่อทุเรียนยังไม่ออกมาเลย
0: อ๋อมีชื่อตัวเดียวเหรอคะ
1: มีชื่อพ่อทุเรียนมีแม่มะลิ
0: มีแม่มะลิ
1: แม่มะลินี่เป็นเมียหลวงค่ะ
0: อุ๊ยตายแล้วแล้วสนมล่ะคะ
1: สนมเนี่ยก็จะมีแม่ชวาค่ะ
0: อุ๊ยชวา
1: สองตัวนี้เนี่ยค่ะทะเลาะกันทุกปีค่ะ
0: ก็คือแม่มะลิ
1: แม่มะลิกับแม่ชวาถูกต้องค่ะทะเลาะกันทุกปีก็คือแต่เขาก็อยู่ด้วยกันได้นะคะอาจจะอยู่กันคนละที่นิดนึงแต่อยู่ด้วยกันได้ใช่
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องให้แม่ดาว
1: ใช่ค่ะ
0: แม่ดาวเรียกลูกๆมาทานอาหารกันนะคะบ่อนี้เดี๋ยวเราไปดูแม่ดาวให้อาหารลูกๆกัน

0: และนี่คือกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำหรับใครที่มาที่นี่จะต้องได้มีโอกาสสัมผัสกับน้องจระเข้ตัวเป็นๆนี่ไม่ใช่โมเดลนะ
1: ไม่ใช่ค่ะน้องกระดกกระดิกค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมที่เราไปดูพ่อทุเรียน
1: กับแม่มะลิ
0: อันนี้คือผลผลิตของเขาค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ลูกสาวที่ชื่อว่า
1: น้องมะปราง
0: น้องมะปรางน้องเป็นเด็กน่ารักนิสัยดี
1: ถูกต้องค่ะอ่อนหวาน
0: อ้อมจะอุ้มได้
1: อุ้มได้ค่ะก็คือวิธีการอุ้มไม่ได้ยากเลยเราแค่ล็อกคอน้องไว้แล้วก็มืออีกมือนึงก็ประคองน้องไว้อย่างนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวลองดูนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มะปรางพี่ชื่อพี่อ้อมนะลูกเฮ้ยน้องน่ารักนี่น่ารักไหมถ้าใครสนใจนะคะมาเที่ยวที่ลั่นทะเลฟาร์มได้ก็จะได้ทำกิจกรรมนี้นี่คือครั้งแรกของอ้อมเหมือนกันตื่นเต้นมากเลย
1: เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึก
0: ตัวน้องก็ที่ท้องจะนิ่มๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราตื่นเต้นนะแต่ว่าเกล็ดข้างหลังก็จะแข็งๆนิดนึงค่ะ
1: อันนี้เรียกว่ากระดูกหลัง
0: กระดูกหลังเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับน้องแป๊บนึงแล้วก็จะปล่อยน้องแล้วเดี๋ยวกลัวน้องเครียดไปที่แต่มาเรียนหนูจะเครียดด้วยบ๊ายบายมาฟังบ๊ายบายค่ะ
1: บ๊ายบาย
0: ค
1: ่ะ
0: บ๊ายบาย
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมรูปคู่ของอ้อมและก็น้องน่ารักไหมอ่ะในใจตอนนั้นคือเต้นตุบๆแทบจะทะลุออกมาเลยค่ะกลัวน้องจะหันมาแจกจุ๊บประมาณว่าเฮ้ยนุชเราขอชิมหน่อยว่าอร่อยไหมเนี่ยฮะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักความตื่นเต้นของน้องจระเข้ค่ะเพื่อที่จะไปชมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากจระเข้กันจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่หนังจระเข้เท่านั้นนะแต่ว่ามีส่วนอื่นด้วยจะมีอะไรกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่อีกหนึ่งจุดของลั่นทะเลฟาร์มค่ะซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้มาจากจระเข้นั่นเองแต่ว่าจะมีอะไรกันบ้างวันนี้นะคะเรามีคุณแม่มาให้ข้อมูลกับเรานั่นเองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณแม่เก
3: ๋ได้ค่ะ
0: ค่ะยังจุดนี้ค่ะเราเห็นโหผลิตภัณฑ์จากจระเข้เยอะมากๆเลยมีอะไรบ้างคะ
3: อันดับแรกเลยนะคะที่คนรู้จักทั่วไปก็จะเป็นเครื่องหนังเครื่องหนังที่ทำจากจระเข้แท้นะคะเพราะว่าทำไมต้องถามว่าทำไมต้องใช้คำว่าแท้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการใช้หนังวัวมาปั๊มลาย
0: แล้วก็บอกว่าเป็นหนังจระเข
3: ้ใช่ค่ะแต่ของลั่นทะเลฟาร์มเนี่ยสามารถการันตีความแท้ได้เลยนะคะเราทำฟาร์มจระเข้เองแล้วเรามีกระบวนการมีโปรเซสในการที่จะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ได้ใบรับรองด้วย
0: ค่ะ
3: นะคะ
0: แต่ว่านอกจากกระเป๋าคือถ้าเกิดพูดถึงจระเข้อ้อมจะเข้าใจว่าเอามาทำกระเป๋าเป็นเครื่องหนังเข็มขัดได้อย่างเดียวแต่จริงๆมีอย่างอื
3: ่
0: น
3: ได้หมดเลย
0: มีอะไรบ้างคะคุณแม
3: ่มีทั้งกระเป๋าเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็กระเป๋าตังหญิงกระเป๋าตังชายแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้ก็ทำรองเท้าทำเสื้อกั๊กทำเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวให้คุณแม่ได้ฝากผลิตภัณฑ์สักนิดนึงค่ะว่าเนี่ยนอกจากที่เราจะมาได้ความรู้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงจระเข้ได้ทำกิจกรรมให้อาหารถ่ายรูปก็ยังมีอีกหนึ่งมุมตรงนี้ที่น่าสนใจด้วยค
3: ่ะผลิตภัณฑ์จระเข้นะคะมันไม่ได้มีแค่หนังจระเข้เรามีทั้ง เลือดจระเข้สกัดเย็นนะคะแล้วก็น้ำมันจระเข้สกัดเย็นอันนี้ใช้เครื่องมือซึ่งได้รับมาตรฐานส่งออกนะคะแล้วก็สามารถใช้คุณสมบัติจากน้ำมันของเขาเลือดของเขาที่มีการวิจัยแล้วก็พัฒนามาเป็นสูตรที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันได้รับการรับรองจากอย.เพราะว่าเข้าตำราแพทย์แผนไทย
0: โอ้หลากหลายกันเลยทีเดียวนะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสได้มาลั่นทะเลฟาร์มอย่าลืมแวะมาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆจากจระเข้ที่นี่ด้วยละกันค
3: ่ะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดระนองก็อย่าลืมนะคะแวะมาที่ลั่นทะเลฟาร์มศูนย์การเรียนรู้และการเพาะพันธุ์เพาะเลี้ยงนะคะจระเข้สายพันธุ์ไทยน้ำสืบค่ะอยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสชีวิตของจระเข้วัฏจักรของจระเข้รวมถึงนะคะมาฟังคำบรรยายวัฏจักรของจระเข้ทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ฟาร์มของเราแล้วก็ใครที่ไม่รู้จะไปไหนก็อยากจะให้แวะมาอุ้มจระเข้มานั่งห้องแอร์เย็นๆก็ได้ค่ะไม่ต้องมาเดินทั่วฟาร์มหรือว่ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราก็สามารถแวะเข้ามาได้นะคะเราไม่มีวันหยุดค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9 โมงเช้านะคะจนถึง5 โมงครึ่งเลยค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะวันนี้1วันที่จังหวัดระนองค่ะได้มาดูสัตว์น่ารักน่ารักนะคะรวมไปถึงอ้อมเชื่อว่าถ้าใครที่ชื่นชอบจระเข้หรือไม่เคยเห็นจระเข้มาก่อนอ่ะนี่จะเป็นการดูจระเข้ที่ใกล้ชิดมากๆนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พามาเจออีกหนึ่งของดีของจังหวัดระนองกันแล้วนั่นคือลั่นทะเลฟาร์มมีโอกาสคุณผู้ชมก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ให้ได้นะคะรับรองว่าสนุกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการเมืองไทยที่ดีหมดลงแล้วเดี๋ยวเราจะลาไปกับภาพน้องแพะน่ารักน่ารักของลั่นทะเลฟาร์มกันเลยนะคะส่วนตอนหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันให้ได้วันนี้หมดเวลาแล้วลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอากินนี่ไม่มาเร็ว

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีค่ะท่ามกลางความหลากหลายของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะศาลเจ้าโกเล้งจีนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะที่อยู่คู่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมาอย่างยาวนานเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจนถึงวันนี้นะคะ110ปีแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมความศรัทธาของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ค่ะศาลเจ้าโกเล้งจีจังหวัดนราธิวาสศูนย์รวมศรัทธาศูนย์รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนแห่งปลายด้ามขวานไทยท่ามกลางบรรยากาศอันสงบของจังหวัดนราธิวาสบนนนเขามงคลพิพิธที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีศาลเจ้าจีนเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเลตามหลักห่วงจุ้ยนั่นก็คือศาลเจ้าโกเล้งจีสถานที่อันเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นทั้งศูนย์กลางแห่งความศรัทธาและสายใยที่หล่อหลอมชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน110ปีศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2457จากแรงศรัทธาของบรรพบุรุษชาวจีนที่ได้อพยพมาตั้งรกรากในเมืองนราธิวาสที่นำเอาความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีติดตัวมาด้วยพร้อมร่วมกันสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญขอพรจากเทพเจ้าคุ้มครองครอบครัวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานให้ระลึกถึงรากเหง้าของตนเดิมศาลเจ้าเป็นอาคารไม้เรียบง่ายใช้งานมายาวนานกว่า40ปีก่อนจะได้รับการบูรณะและก่อสร้างเป็นศาลเจ้าที่งดงามดังเช่นปัจจุบันแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนผ่านแต่คุณค่าทางจิตใจและความศรัทธาของผู้คนยังคงมั่นคงไม่เสื่อมคลาย
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะเรียกได้ว่าอยู่คู่เมืองนรามาจนถึงวันนี้110ปีแล้วค่ะของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนั่นก็คือศาลเจ้าโกเล้งจีนะคะและตอนนี้ค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับอาจารย์วารินค่ะท่านจะพาพี่ซ่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักศาลเจ้าแห่งนี้ว่าเริ่มต้นเลยคือเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะสวัสดีค่ะท่านคะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะที่นี่เลยคือเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เรียกได้ว่าก็คืออยู่คู่เมืองนรามาตั้ง110ปีเลยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ ค่ะ
2: คือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าในพื้นที่อำเภอบางนาราเดิมเนี่ยจริงๆเราขึ้นกับสายบุรีเมืองสายบุรีในอดีตในยุค7หัวเมืองนะฮะแล้วก็เราก็เพิ่งมาย้ายมาเป็นอำเภอระแงะนะครับแล้วก็ยกระดับมาเป็นจังหวัดนะที่ว่าดังนั้นถ้าถามประวัติดั้งเดิมจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เรามีคนเฒ่าคนแก่ประมาณยุคพ.ศ. 2490ท
1: ่
2: านก็เล่าว่าเฮ้ยท่านเห็นไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมีศาลเป็นสังกะสีมุงเล็กๆมีคนไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้เนี่ยไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วนั่นก็คือแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็มีตัวศาลอยู่แล้วแต่ว่าส่วนศาลที่พวกเราเห็นทุกวันนี้ที่เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบปูนปั้นแบบอะไรที่เราเห็นองค์ศาลในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นศาลที่มีการรื้อถอนแล้วก็บูรณะสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
2: ประมาณ2490กว่าๆแล้วก็มาแล้วเสร็จประมาณพ.ศ. 2499
1: ค่ะ
2: ที่เสร็จเป็นลักษณะสมบูรณ์แบบที่เราเห็นทุกวันนี
1: ้ค่ะ
2: นะอีกหนึ่งหลักฐานหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจริงๆในศาลเจ้าเนี่ยมีกระถางธูปอยู่ใบนึงซึ่งเป็นเครื่องสังเคตนะเครื่องสังเคตเนี่ยจะเป็นสิ่งของพระราชทานที่เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพซึ่งในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยได้ทำทั้งของพี่น้องพุทธพี่น้องมุสลิมเป็นโคมสีเขียวนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะเป็นกระถางธูปทองเหลืองซึ่งที่นี่ก็มีกระถางธูปนี้อยู่ซึ่งกระถางธูปเนี่ยมีสลักเอาไว้ว่าเป็นพ.ศ. 2453ก็แสดงว่าณวันที่เราได้รับพระราชทานกระถางธูปใบนี้มาที่นี่ก็น่าจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่นี้อยู่แล้ว
1: ค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่อยู่คู่เมืองนราธิวาสมาอย่างยาวนานเลยแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งคุณค่าทางใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีในหลวงรัชกาลที่6ใช่ไหมคะที่เคยแบบ เป็นหลักฐานบ่งบอกเลยว่าท่านเคยเสด็จมาที่นี่เดี๋ยวถ้ายังไงค่ะพี่ซ่อนนะคะขอให้อาจารย์พาไปดูเลยดีกว่ากับกระถางธูปที่อยู่จนถึงวันนี้ค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะอาจารย์คะเวลาที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าผู้ที่สักการะบูชาค่ะอยากจะมาไหว้องค์เทพต่างๆเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนเริ่มยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์คือจุดเด่นของศาลเจ้าจีนน
1: ะ
2: โดยวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นแบบขงจือเหลาจือหรือว่าแบบพุทธมหายานเนี่ยเราก็จะต้องมีศูนย์รวมที่เป็นฟ้าดินหร
1: ือ
2: ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่สรรสร้างสรรพสิ่งก่อนด
1: ัง
2: นั้นจุดแรกก็จะเป็
1: น
2: จ
1: ุ
2: ดเสาเทวดาตรงนี้นะครับภาษาจีนจะใช้คำว่าเทียนตี้ฟู่หมู่หรือว่าฟ้าดินพ่อแม
1: ่
2: ก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยในขณะที่มีผู้ศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าคอยตีกลองตีระฆังเพื่อเป็นการส่งสัญญาณบอกให้รู้ว่าตอนนี้มีคนมาสักการะแล้วนะนะครับน
1: ะ
2: แล้วก็จุดถัดไปที่ติดกันเลยข้างๆเนี่ยก
1: ็
2: จะเป็นแปะกงแปะกงถ้าภาษาเข้าใจง่ายคือเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผู้ดูแลสถานที
1: ่
2: คนจีนเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีเริ่มต้นนะฮะดังนั้นก่อนจะไปที่อื่นเนี่ยต้องขออนุญาตเจ้าที่ก่อนนะฮะพอเข้ามาถึงบริเวณตัวศาลถ้าสังเกต2ฝั่งเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นเจ้าประตูทั้ง2ฝั่งนะฮะเจ้าประตูก่อนจะเข้าก็ขออนุญาตเข้านะคนจีนก็จะมีการเคารพเจ้าประตูข้างๆนะครับแล้วก็หลังจากที่พอเราเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นบริเวณโถงกลางนะครับ
1: ก็คืออันนี้จะเป็นองค์พระประธานใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: ครับผมก็ที่นี่เราจะมีพระประธานก็คือพระยูไรน
1: ะ
2: หลายๆคนก็พระยูไรคืออะไรเพราะว่าเราดูในไซอิ๋วจริ งๆเขาว่าหยูไรหรือว่าเขายูไรเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้
1: า
2: ดังนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะองค์ไหนก็เรียกพระยูไรหมดนะฮะซึ่งอันนี้เราก็สมมุติหรือว่าอาจจะอนุโลมไว้ว่าก็คือองค์เสด็จสัมมาพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะฮะก็เป็นพระประธานของที่นี
1: ่ก็คือถ้ามองนี่ก็คือจะเป็น
2: องค์กลางเลย
1: องค์กลางเลย
2: นะครับ
1: ค่ะก็คือเป็นจุดแรกที่ถ้าใครเข้ามาจะต้องมาสักการะที
2: ่
1: ในพระประธานก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่ะฝั่งทางนู้ใช่ไหมคะ
2: ครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเทพเจ้ากวนอูกับว่ากับพระ108 109
1: ค่ะ
2: เทพเจ้ากวนอูกับพระ108 109ก็เราก็จะเห็นว่าข้างๆกวนอูนี่ก็จะมีกวนผิงหรือว่ากวนเป๋งถ้าในสามก๊กถ้าเราเคยอ่านแล้วก็จิวช่องนะฮะก็จะเป็นลูกบุญธรรมกับทหารคนสนิทส
1: ่
2: วนพระ108 109นี่ก็จะเป็นตำนานเกี่ยวกับการเดินเรือเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่ดูแลก็จะมีคนนับถืออยู่ในพื้นที่บ้านเราอยู่หลายศาลเหมือนกันครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องที่มาสักการะบูชานี่ค่ะองค์เทพกวนอูนี่ท่านจะให้พรในเรื่องอะไรคะส่วนใหญ่แล้วหลักๆ
2: เทพเจ้ากวนอูเนี่ยท่านจะมีคุณธรรมสำคัญก็คือจงกับอี
1: ้
2: จงก็คือความจงรักภักดีส่วนคำว่าอี้ก็คือมโนธรร
1: ม
2: ดังนั้นส่วนใหญ่ข้าราชการระดับสูงผู้ว่าราชการหรือว่าคนที่รับราชการทหารเนี่ยก็จะนิยมบูชาท่านเพราะจะถือท่านเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างว่าเป็นผู้มีความจงรักภักดีมีมโนธรรมมีความเที่ยงตรงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเทพเจ้ากวนอู
1: ไปดูฝั่งลูกกันต่อเลยค่ะ
2: ฝั่งนี้นะครับก็จะมีเทพเจ้าหลายองค์เลยฮะถ้าเราจะเห็นองค์ตรงกลางด้านบนเนี่ยที่พระพักหรือว่าหน้าสีดำหน่อยก็จะเป็นพระหมอสายบุรีนะแล้วก็ถ้าหน้าดำที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นพระหมอปัตตานีนะก็จะเป็น2องค์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่สักการะบูชาของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะเพราะว่าสายบุรีเขาก็จะมีการแห่พระทุกปี
1: แล้วก็จะมีแบบปักเกี้ยวลงทะเลด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเกี้ยวปักดินอะไรเงี้ยนะฮะเกี้ยวปักดินแต่ส่วนที่เจ้าแม่ริมกอเหนียวเนี่ยพระประธานที่ศาลเจ้าแม่ริมกอเหนียวเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นเจ้าแม่ริมกอเหนียวแต่จริงๆพระประธานก็คือพระหมอปัตตานีนะฮะซึ่งก็จะรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับนะก็จะมีเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าแห่งฉันงานสวยอั้งให้ยี้แล้วก็นาจาถ้าใครเคยดูหนังจีนเราก็จะคุ้นชื่อเทพเจ้าเหล่านี้นะครับครับผม
1: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระที่อยู่บริเวณภายในศาลเจ้า
2: ค
1: ราวนี้เราก็จะไปดูในส่วนของฝั่งด้านนอกกันบ้างใช่ไหมคะ
2: ด้าน
1: น
2: อกของข้างก็จะเป็นเจ้าแม
1: ่ค่ะอาจารย์วารินค่ะทำไมที่นี่ถึงแบบชัดเจนเลยค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นองค์เทพผู้ชายจะอยู่ด้านในส่วนผู้หญิงเนี่ยเหมือนที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นอยู่เป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ อันนี้ก็คือว่าเพราะอะไรคะ
2: คือจริงๆในหลักการของจีนนะโดยเฉพาะหลักการของขงจื่อเนี่ยมันจะมีหลักการที่เรียกว่าบริสุทธิ์3เที่ยงตรง4ในความบริสุทธิ์ ก็คือชายหญิงชัดเจนนะในเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นคุณธรรมที่คนจีนโบราณยึดถือดังนั้นอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนเมื่อก่อนพอเวลามีการสร้างศาลมีสถานที่ค่อนข้างกว้างเนาะไม่ได้แคบเหมือนหลายๆศาลก็แยกโซนชัดเจนว่าเทพเจ้าที่เป็นฝั่งผู้หญิงก็อยู่โซนนี
1: ้
2: ฝั่งผู้ชายก็อยู่อีกห้องนึง
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนขององค์เทพ
2: จะมีในส่วนตรงกลางเนี่ยที่เป็นส่วนประธานของฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าพ่อโพธิสัตว์กวนอิมหรือที่เรารู้จักกันในนามอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์น
1: ะ
2: ครับส่วนฝั่งทางนี้นะฮะก็จะมีเจ้าแม่ทับทิมนะครับแล้วก็จะมีเจ้าแม่โต๊ะโมกนะครับนะเทียนโฮเซิ่งหมู่เจ้าแม่โต๊ะโมกนี่ก็ดังที่สุไหงโกลก
1: ใช
2: ่ไหมฮะเจ้าแม่ทับทิมก็เจ้าแม่แห่งท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะที่เรารู้จักกันเมื่อก่อนคนจีนเดินเรือมาก็จะนับถือเจ้าแม่แห่งท้องทะเลนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเจ้าแม่เก้าเทียนกับเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวซึ่งก็เป็นที่โด่งดังนะในภาคใต้ของเราเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวใครมาจากกรุงเทพมาจากอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะมาสักการะเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวนะฮะดังนั้นที่นี่ก็แทบจะครบถ้วนนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างเยอะมากนะเทียบกับศาลเจ้ารอบๆนี้นะครับผม
1: อาจารย์วาลินค่ะก้อนนี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์วาลินได้บอกพี่ซ้อนตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าบ่งบอกว่าร ชกาลที่6เคยเสด็จมาที่นี่กับกระถางนี้ใช่ไหมคะตรงไหนคะที่บ่งบอกว่าท่านมาเขียนตรงไหนเอ่ย
2: คือจริงๆการมีกระถางทูปนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงท่านเสด็จมาเองแต่หมายถึงว่าท่านเนี่ยมีพระราชดำริให้สร้างเครื่องสังเคตก็คือเป็นเครื่องเพียรลึกน
1: ั่
2: นหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าในช่วงที่มีงานพระราชทานเพลิงศพ อาจจะมีคณะกรรมการของศาลเจ้าณเวลานั้นเข้าไปร่วมพิธีที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็เราก็ได้รับพระราชทานกระถางธูปใบนี
1: ้
2: แล้วก็เอามาประดิษฐานที่นี่นะครับ
1: มีเขียนว่าอะไรบ้างคะ
2: ก็ถ้าดูจริงๆนะจะมีลายลักษณะเป็นจีนแต่จริงๆเป็นภาษาไทยนะเขียนว่าจปรนะจปรก็เป็นพระปรมาภิไธยของในหลวงรัชกาลที่5นะครับแล้วก็จะเขียนเขาว่าผู้วอต้าสิงคุ้มครองชั้นให้เดินทางไกลอย่างปลอดภัยหมายความว่าคุ้มครองดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นปีรัตนโกสินทร์ศกถ้าเทียบเป็นพ.ศ.ก็พ.ศ.2453ก็จะเป็นปีสวรรคตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะบอกผู้มอบก็คือหวงก็คือกษัตริย์รัชกาลที่6อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคร
1: ับและนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นคุณค่าทางจิตใจอย่างน้อยค่ะเราได้เห็นว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันต่อค่ะ
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนหนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: ผมอ
1: ันนี้ก็คือท่านจะเป็นองค์เดียวเลยตรงนี้หรือเปล่าคะ
2: ก็จริงๆตรงนี้เป็นส่วนที่ทางศาลเจ้าต่อเติมเพิ่มจริงๆก็เป็นอาคารส่วนเดิมก็มาปรับปรุงแล้วก็มีผู้ศรัทธาในพื้นที่นะฮะก็มอบองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันเนตรจริงๆต้องใช้คำว่าพันเนตรด้วย
1: เพ
2: ราะว่าถ้าอ่านเป็นภาษาจีนเนี่ยเชียนโสเชียนเหยียนก็คือพันมือพันกรกวนอิมหมายถึงว่าถ้าไปดูที่มือเนี่ยก็จะมีพันมือแต่ถ้าเราซูมไปใกล้ๆในมือก็แต่ละหนึ่งมือก็จะมีตาหนึ่งดวงดังนั้นยิ่งไม่ใช่แค่พันมืออย่างเดียวแต่พันมือพันกรพันเนตร
1: โอเคค่ะและนี่นะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ส้นนะคะนอกจากที่เราได้สักการบูชาภายในศาลเจ้าแล้วด้านนอกก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนสำคัญเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาพี่ส้นไปค่ะ
2: ได้ครับยินดีครับ
0: บนยอดเขาใกล้ศาลเจ้ายังเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนของความเชื่อพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นภาพแทนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้ผู้คนในจังหวัดนราธิวาสให้ความเคารพซึ่งกันและกันกว่า100ปีที่ผ่านมาศาลเจ้าแห่งนี้ยังคงยืนหยัดเป็นที่ประจักษ์แห่งพยานแห่งความศรัทธาเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้บอกเล่าเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานความขยันความอดทนและความกตัญญูของบรรพบุรุษได้อย่างงดงามและสำหรับผู้ที่มาเยือนด้วยความศรัทธาศาลเจ้าโกเล้งจีไม่เพียงเป็นสถานที่กราบไหว้ขอพรเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งความศรัทธาไว้อย่างมั่นคงตราบมาจนถึงปัจจุบัน
1: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่านะคะใกล้ๆกับศาลเจ้านะคะก็ยังมีอีกสิ่งที่พี่น้องได้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะที่นี่เรียกว่าเขาอะไรคะอาจารย์คะที่เราเดินขึ้นมา
2: เขามงคลพิพิธ
1: เขามงคลพิพิธมีความหมายไหมคะ
2: มีประวัตินิดนึงก
1: ็
2: คือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีผู้ว่าราชการชื่อว่าพระยาสุรพลพิพิธจริงๆข้างๆนี้ก็จะเป็นจวนผู้ว่า
1: ค่ะ
2: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเราเดินไปฝั่งนี้จะเป็นวัดบางนาราท
1: ่
2: านเช้าๆก็จะตื่นมาตักบาตรที่บริเวณเนินเขาธรรมชาติเตี้ยๆตรงเนี้ยนะคร
1: ับ
2: นะชาวบ้านก็เห็นพระมาทุกวันก็มาร่วมตักบาตรด้วยอะไรด้วยก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นเขาที่มงคลแล้วก็เอาชื่อของท่านเนี่ยพระยาสุรพลเอาเขาพิพิธ
1: มา
2: ก็เป็นเขามงคลพิพิธนะก็เรียกมาก็ให้ชื่อเป็นมงคล
1: ก็จะเห็นได้ว่าบนเขาแห่งนี้ค่ะก็จะมีหลวงพ่อต่างๆแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธรูปใช่ไหมคะที่ให้พี่น้องทั้งไทยพุทธแล้วก็พี่น้องที่มีความเคารพศรัทธาสามารถที่จะเข้ามาสักการะบูชาได้เหมือนที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็จะเป็น
2: ห
1: ลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะแล้วก็ฝั่งทางนู้นก็ยังมีใช่ไหมคะ
2: รอยพระพุทธบาทนะครับมีพระมงคลบพิตรนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็มีพระอาจารย์ทิมซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดช้าง
1: วัดช้างให
2: ้คือที่นี่เราก็จะเห็นว่ามีหลวงปู่ทวดนะฮ
1: ะ
2: อยู่ก็เอาข้อจริงเขาตรงนี้ก่อนหน้าที่เป็นศาลเจ้าเดิมก็คิดว่ายังไม่ได้มีการมาทำหรือว่ามาสร้างพระพุทธรูปอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าหลังจากที่ศาลเจ้าตัวหลักเนี่ยมีการบูรณะขึ้นตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่นี่ก็มีผู้ศรัทธานะเห็นมีชื่อหลายๆคนเช่นนายอีโป้แซ่ตั้งอะไรเงี้ยก็เข้ามาสร้างแล้วก็คนอื่นเห็นมีการมาสร้างก็เอาองค์พระมาบริจาคบ้างเอามาตั้งบ้างก็เลยกลายเป็นแหล่งศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็พี่น้องพุทธในพื้นที่นะฮะซึ่งก็จะมีเยอะแยะมากมายอีกหนึ่งจุดเด่นที่เป็นเรื่องราวของที่นี่ก็คือพระอาจารย์ทิมธรรมทโลที่สร้างหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะฮะท่านก็มาที่นี่ในช่วงครบรอบ10ปีของการสร้างศาลใหม่เนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านก็มาสร้างองค์หลวงปู่ทวดมาสร้างเหรียญสร้างอะไรแล้วก็มานั่งปกก็คือปลุกเสกให้ที่บนเขาแห่งนี
1: ้
2: ซึ่งก็จะมีเก้าอี้ที่ท่านนั่งปลุกเสกอยู่บริเวณนั้นนะฮ
1: ะ
2: ช่วงหลังนี้เราก็เลยสร้างเป็นรูปเคารพท่านอาจารย์ทิมไปนั่งอยู่บนธรรมาสน์นั้นซึ่งเป็นจุดที่ท่านเคยใช้ปลุกเสกเหรียญต่างๆของศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าที่นี่ค่ะคุณผู้ชมขามาสักการบูชาในองค์เทพต่างๆแล้วพี่น้องก็ยังสามารถได้สักการบูชาทั้งหลวงพ่อที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยก็ว่าได้นะคะคือมาที่เดียวสามารถที่แบบเคารพได้ทุกองค์แล้วก็ครบจบในที่เดียวแห่งนี้เลยค่ะแล้วบรรยากาศที่นี่พี่ต้นอยากจะบอกว่าเมื่อเราเดินขึ้นมานะคะเย็นสบายมากๆเลยด้วยความที่อยู่บนเขาแล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่มากๆตอนนี้แล้วที่สำคัญก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมที่อยู่แบบศูนย์รวมเลยเพราะว่าตรงข้ามศาลเจ้าก็จะเป็นโรงเรียนของน้องแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็น
2: จ
1: นผู้ว่านะคะก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมที่ตั้งอยู่กลางเมืองนราธิวาสเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่พาพี่ซ้อนแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมค่ะได้มารู้จักศาลเจ้าโก้เล้งจีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มีผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาสักการบูชาองค์เทพเจ้าที่ศาลแห่งนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากเชิญชวนหน่อยค่ะถ้าใครมีโอกาสนะคะมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะมีโอกาสสักครั้งนึงนะคะก็อย่าลืมแวะเวียนมาสักการบูชาที่นี่ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์
2: ครับก็อยากจะฝากนะครับพี่น้องทุกท่านนะฮะว่าจริงๆแล้วจังหวัดนราธิวาสของเรานะครับก็มีสิ่งสวยๆงามๆมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับแล้วก็มีแหล่งที่เป็นแหล่งศรัทธาแหล่งความเชื่อของพี่น้องโดยเฉพาะชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่งอาวุโสในพื้นที่บอกว่ามาศาลเจ้าโกเล้งจีเนี่ยมีครบทุกเทพ
1: นะมีครบทุกเทพนะ
2: แล้วก็มีครอบคลุมทุกเรื่องนะครับดังนั้นก็เชิญชวนทุกท่านแล้วกันนะครับมาชมศิลปะชมสถาปัตยกรรมไหว้พระขอพรตามสิ่งที่ท่านศรัทธาก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีเปิดทุกวันนะครับก็สามารถที่จะแวะเวียนมาได้มีงานประจำปีมีงานเทวสมภพนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆงานที่มีกิจกรรมก็รบกวนมาลองสอบถามดูก
1: ็
2: เผื่อจะได้มีโอกาสแวะเวียนมาในช่วงที่มี เทศกาลมีงานก็จะได้คึกคืนนะครับได้เห็นหลายๆบรรยากาศนะครับ
1: ค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วค่ะการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะอีกหนึ่งความศรัทธาค่ะที่พี่ซ่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์ค่ะเชิญชวนเลยค่ะถ้าใครมีโอกาสไปในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสำหรับรายการคนครองธรรมในวันนี้ก็ต้องหมดเวลาเพียงแค่นี้กลับมาพบเรื่องราวหลักธรรมได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ความหมายของเพลงนี้ก็คือเป็นการเล่าเรื่องให้กับคนทั่วประเทศชาวต่างชาติด้วยให้ได้มารวมตัวกันที่อุดรกิจกรรมดีๆที่ทางอุดรจัดขึ้นกับงานพุทธศาสนาโลกแล้วก็ได้มารู้จักแหล่งอารยธรรมสำคัญของจังหวัดอุดรพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดอุดรบอกได้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดอุดรก็มีมากมาย

นะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับคนทั่วทุกภาคได้รับทราบได้รับรู้กันนะครับรวมถึงชาวต่างชาติอยากจะขอเชิญชวนสำหรับพี่น้องชาวดอนทุกท่านเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางจังหวัดเราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสดโลกนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกท่านได้เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกภาคให้มาชมงานพืชสดโลกเราที่อุดรและพวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านก็ต้องพยายามต้อนรับนะพี่น้องที่มาทางไกลนะอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้ความก็เรียกว่าเป็นกันเองแล้วก็ให้เกียรติกับทุกท่านที่มาร่วมงานนะยินดีมากๆที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมนี้ก็ขอเชิญชวนสำหรับทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับอยากให้ทุกท่านมาชมงานพืชสดโลกที่จังหวัดอุดรจัดขึ้นนะครับพวกเรายินดีที่จะต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ท่ามกลางพื้นป่าและก็คุ้นเขาเขานำคางในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะพื้นที่ที่ธรรมชาติยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และก็วิถีชีวิตของผู้คนที่มีความผูกพันอยู่กับพื้นดินค่ะแถลงถึงนะคะส่วนยางพาราก็ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญค่ะแต่ว่าวันนี้กำลังเกิดเรื่องราวของทุเรียนผลไม้ที่เข้ามาสร้างสีสันและก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณเขานำคางค่ะซึ่งที่นี่เขามีสภาพผู้มีประเทศและก็ผู้มีอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกไม้พ้นทำให้ทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่นี้ค่ะค่อยๆได้รับความสนใจไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ม่อนทองไปจนถึงพันธุ์พื้นเมืองที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะจากเมล็ดพันธุ์แหลกๆที่เกษตรกรนำมาปลูกวางอีกหลายเป็นทุเรียนคุณภาพหนึ่งหน่วยนะคะต้องผ่านทั้งความอดทนความโรและก็การดูแลเอาใจใส่ในทุกๆฤดูกาลค่ะวันนี้ทุเรียนเขานำคางจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของผลไม้รสชาติร้อยนะคะแต่ว่าเกษตรกรที่นี่ค่ะเขาก็มุ่งมั่นนะคะที่จะผลิตโดยหลอดการฉายสารเคมีและก็ใส่ใจความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเกษตรกรเขากำลังพิสูจน์ค่ะว่าข้อดีจากธรรมชาติสามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณภาพความปลอดภัยและก็ความยั่งยืนได้และนี่ก็คือเรื่องราวของทุเรียนเขานำคางจากสวนที่ใส่ใจสู่ผู้ผลิตที่ผู้บริโภคไหววางใจนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะน้องการก็ได้อยู่ที่สวนผีมูเขานำคางเป็นเทเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสวนทุเรียนแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในพื้นเทมูที่หนึ่งตำบลคลองกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะที่นี่ค่ะมีพื้นที่ประมาณ10รายนะคะที่ผีมูใช้ปลูกทุเรียนแต่ว่าไม่ใช่ทุเรียนพันม้อนทองพันเดียวนะคะมีพันอื่นๆ

0: เลยค่ะจะเป็นพันธุ์อะไรมั่งแต่เดี๋ยวเราจะไปถามพี่มูนอกจากนี้ค่ะไม่ใช่มีทุเรียนอย่างเดียวนะคะมีผลไม้อื่นๆกันที่พี่มูปลูกในพื้นที่10ไร่แห่งนี้แต่ว่าจุดเด่นของที่นี่ค่ะมีคนจองทุเรียนนะคะจองกันข้ามปีเลยบางปีบางคนค่ะจองตอนเดิม2ปีซ้อนก็ยังค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามพี่มูกันว่าเขามีเคล็ดลับอะไรใส่คนถึงได้จองถึง2ปีซ้อนด้วยกันมาแลกกันเลยค่ะพี่มู
1: ครับ
0: พี่มูอยู่ตรงไหนครับอยู่ไหนครับ
1: อยู่ที่โรงเก็บเรียนครับเชิญเลยครับ
0: โอเค
1: ข้างบนเลยครับโอเคได้เลย
0: กำลังขัดเลียนอยู่อะคะ
1: ครับขัดเลียนที่ไปส่งลูกค้านี่ครับที่สั่งจองไว้นะครับ
0: โอเคต้องทอดรองเท้าไหมคะ
1: ไม่ต้องครับไม่ต้องเชิญเลยครับ
0: ขึ้นเลยเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคสวัสดีครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: โอ้แหลงตายวายสวย
1: ครับแหลงตายวายสวย
0: อันนี้ก็คือ
1: เรียน
0: แยก
1: ครับ
0: ทุเรียน
1: ก้อนที่อีส่งลูกค้าเราอีตัดเลียนลงมาเก็บไว้คืนนึงเพราะว่าอีกวันหนึ่งสงลูกค้ามันอีรสชาติที่พอดีเพราะว่าเราไม่ตัดก้อนไม่แฉยาไม่ใช่ยาในวินในไรนะครับนะ
0: ค่ะไอ้นี่ที่ต้องการเห็นอยู่หลากหลายขนาดนี้พันผือคะ
1: อันนี้เป็นมอนทองนะครับที่ว่าตัดไหวสงเรียกว่าผมตัดนี่ลูกค้าบางคนอยากอีกกินกรอบนอกหนุ่มในนี่ครับวินนิรุตเลยครับบ้านเราเหยียบวินนิรุตเด้อให้เล่นเนื้อนะนี่ของที่ลูกค้าสั่งไว้ครับนี่
0: ก่อนอิที่มาแล้งกันเหลืองเอิญเรามาแล่เนื้อกันก่อนเลยโอเค
1: นี่ครับ
0: ว้าวอันนี้คือพัน
1: มอนทองครับกรอบนอกนุ่มในครับ
0: อันนี้อยู่ในลักษณะกรอบนอกนุ่มใน
1: เนื้อไก่ฉีกเป็นที่นิยมของคนที่กินเลี่ยนปัจจุบันนะครับอีกินเลี่ยนตัดก็คือกินเนื้อนี
0: ่เนื้อนี่เลย
1: นะครับเม็ดอีเล็กนะครับเลี่ยนนี่ทะเลนะครับนี่เนื้อเต็มๆเลยครับนี่กรอบนอกนุ่มในนี่ครับเนื้อไก่ฉีก
0: ไซส์ในนี้ใช่ไหมคะ
1: โอเคครับ
0: อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อที
1: ่
0: เขาเรียกอะไรนะผู้บริโภค
1: ครับนิยมมากครับชอบมากเลยนี
0: ่กรอบนอกนุ่มใน
1: ครับกรอบนอกนุ่มในเนื้อไก่ฉีกที่หวานเลยครับนี่นี่ถ้าว่าเรียกว่าผมตัดลงมานี่ครับของนี้ทรงตัวเช้ามันก็อีเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ
0: ค่ะก็คือถูกน้อยเลยม้อนทองที่ตัดครับว่าเนื้อจะเป็น
1: เนื้ออีเป็นเนื้อนี่เลยครับครบหนอกนมในถึงที่นี
0: ่น้อยเอียดล่ะวะ
1: ที่ว่าเห็นเล็กเดียวที่ว่าลูกเอียดนะครับนี่น้อยเอียดมันเป็นนี่พันพวงมานี่พวงมานี่น้ำเขียวสวนผีมูนี่ได้รับความนิยมมากครับเพราะว่าเนื้ออีสีสวยนะครับเดี๋ยว
0: คิดเนื้อให้ได้นะครับอันนี้ก็คือกินได้แล้วกัน
1: กินได้แล้วกันครับแล่เนื้อพวงมานี่กับม้อนทองเหมือนกันไหมนะครับเราเปิดแลกก่อนนะครับพวงมานี่เนื้ออีสวยวะครับ
0: ว้าวมันจะเลื้องแบบเลื้องแบบเลื้อง
1: เลื้องสีทองครับ
0: อันนี้จะเลื้องอันนี้จะเลื้องแบบอ่อน
1: ๆครับเหลืองอ่อนลงนิดนึงถ้าว่าคนที่ไม่ชอบหวานเกินเพื่อสุขภาพก็พวงมานี่นั้นหวานหน่อยมันอีมันเรียกก
0: ันอันนี้อันนี้จะหวานหน่อยว่าม้อนเหรอ
1: ครับม้อนนี่หวานหวานนี่ถ้าว่าสุกวันนี้อีหวานวันนี้เลยนะครับนี่ม้อนนี่นี่พวงมานี่น้ำเคี้ยวนี่หากินยากสวนผีมูสวนหมากอีเป็นพวงมณีน้ำเคี้ยวนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือที่ปลูกในพื้นที่สิบไร่นอกจากพวงมณีน้ำเคี้ยวม้อนทองแล้วมีอะไรเลยคะ
1: วันนี้มีนกกระจิบกำกันครับนี
0: ่
1: นกกระจิบนี่ก็เป็นพันธุ์แปลกพันธุ์หนึ่งในบ้านเราสงขลานา
0: ค่ะ
1: มีไม่กี่เจ้านะครับที่ปลูกนะครับ
0: ไอ้พันธุ์นี้เหรอคะ
1: ครับผม
0: ทำไมเขาถึงปลูกกันหน่อยอะคะพี่มูเพราะอะไร
1: ความนิยมในการกินเลี้ยนมันบ้านเราเนี่ยนอนที่สุดคือม้อนทองมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนของพี่มูไม่ว่าจะปลูกพวงมานี่สาลิกาหลงหลับเล่อะไรต่างๆสุดท้ายความนิยมคือมอนทองครับ อีกอย่างหนึ่งบ้านผีมูถ้าว่าเปรียบเทียบเขาอีกว่าเลียนภูเขานะครับ
0: เลียนภูเขา
1: เลียนภูเขาเพราะว่าความชุ่มในบรรยากาศที่ว่ามันเป็นป่าดงดิบหุบเขาถึงอากาศมันดิบชื้นอยู่เลยนะครับรสชาติเลียนมันอีร้อยว่า
0: แสดงว่าการปลูกเลียนนี้ก็คือมันอยู่ที่สภาวะภูมิอากาศ
1: ครับ
0: ด้วย
1: ครับมีความจำเป็นถ้าว่าพื้นที่ที่แรงแล้วก็ไม่ชุ่มน้ำนั้นมันมีผลในการดูแลเลี้ยงต้องใช้น้ำแล้วก็ใช้ยาเพื่อประคับประคองเหมือนในที่ของปีหมูนี่อยู่ใน
0: ภูเขาเนี่ยแสดงว่าต้นทุนเล่าดีว่าหลายๆสวนที่อาจจะอยู่ตีนเราอยู่บนเนินบางคนอยู่ตีนเขาก็คือการใช้การดูแลรักษาก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละอีกอย่างนึงพื้นที่ของเราพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์มันมีมาก มแมลงทุกชนิดมันจัดการระบบนิเวศของมันเองทั้งหมดที่สวนผีมูไม่ฉีดยาได้เพราะอะไร
0: อ
1: ัน
0: นี้คือจุดเด่นของสวนผีมูเขาทำเลยก็คือไม่มีสารเคมีแน่นอนใช่ไหมคะ
1: ครับทุกทองลูกค้าที่กินเลี้ยนแล้วต่างบอกว่าจากสวนผมกับสวนอื่นความแตกต่างสวนอื่นอาจจะเซฟเซฟคันคันดีปากเซฟลิ้นแต่ว่าที่นี่ไม่มีของเราคำว่าไม่ใช่สารเคมีคือสามารถเอาเครื่องมาตรวจหอยกินได้เลยนะครับอัน
0: นี้คือทาพิสูจน์ได้เลยว่านั่นก็คือถ้าใครจะมาทาพิสูจน์ก็คือเอาอุปกรณ์เครื่องมือมาวัดคาได้เลย
1: คาในดินอะไรเลยว่ามีสารเคมีตกค้างมานะครับมีเล้าแหลงค้างไว้เล็กเดียวนะครับ
0: ก็คือพัน
1: นกกระจิบ
0: นกกระจิบ
1: นกกระจิบนี่เนื้อกายี
0: คล้ายๆ
1: คล้ายๆแต่ว่าสี
0: อ่อน
1: หวานพ่วงมานี่ฮิตนึงนะครับแต่ว่าความร้อยนั้นถ้าว่าภาษาผมนะครับบ้านเฮามอนทองร้อยวา
0: อ๋อมอนทองร้อยวา
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่
0: ล่องร
1: ้อยวาที่สุดแล้วก็ล่องลงมาคือนี้นะครับ
0: พ่วงมานี่อันดับ2
1: พ่วงมานี่ครับ
0: ค่ะนกกระจิบอันดับ3
1: อันดับ3นี่อีกชนิดนึงนะครับมอนทองอีกพันนึงที่แบบผมปลูกไม้นี่เหนื่อยสวยมากเลยครับ
0: พันไร่หลาว
1: มอนทองเหมือนกันมันเป็นมอนทองอีกสายพันนึงที่ผมปลูกหลังมันออกลูกที่หลังนะครับเดี๋ยวกรีดเนื้อให้เล่เนื้อสวยมากเลย
0: จะไม่เหมือนกับปลูกแหลกแล้ว
1: ครับ
0: แต่มอนทองเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แล้วพันนี้เราอีแยกเปลือ
1: เล่ที่น้ำเลยนะครับเหมือนสเก็ตเล่นี่น้ำมันอีฉิดอีทีใช่ไหมครับน้ำแนนวะเห็นไหมครับนี่น้ำมีแนนวะนี่น้ำหางสักนิดนะครับนี่เห็นไหมครับนี
0: ่ค่ะ
1: ถ้าอีกพันหนึ่งอันนี้ไ
0: อ้
1: สีกีสวยถ้าว่าเขาแก้ว่านี่สีอีเข้มว่านี่
0: อันนี้ก็คือถูกน้อยที่ปอกออกมาจะเป็นอยู่ในระยะก็คือไก่ฉีกหมดเลยเหรอคะ
1: ไก่ฉีกครับนี่คือไก่ฉีกทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าส่วนมากปัจจุบันเขาอีเนื้อนี่เลยไม่ว่าไปขายที่ไหนก็เนื้อพวกนี้ทั้งหมดนะครับนี่ตัวเช้าถึงมือลูกค้าก
0: ็ปอกกินได้เลย
1: ปอกกินได้เลยโรงงานเซฟสกินสาวๆโรงงานสังโจกไว้เลยครับนี่เตรียมไว้พี่มูตัดไซเคงที่เอาไปส่งนี่ครับนี
0: ่โอเค
1: ถึงที่นี่เราไปเดินเล่สวนเลี้ยนไม้ว่ะพี่มูทำ
0: เ
1: พื่อ
0: คร
1: ู
0: พี่มูนำไปเลยค่ะไอ้นี่เราเห็นในสวนของความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์แล้วเนาะแต่เดี๋ยวเราไปเล่ตอนมันมังว่ามันอยู่มันหรือมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงพี่มูนำไปเลยค่ะ

0: นี่นะครับเบื้องต้นที่ว่าเราไม่ใช้ยาเราไม่ฉีดยานะครับสังเกตเลยต้นของผมที่ตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งศีลกิ่งออกทั้งหมดผมยังไม่ใช้ยาทุกชนิด
1: ค่ะ
0: ในลำต้นน้ำไหลแต่ตามลำต้นอะไรไม่มีสารทุกชนิด
1: ค่ะไอ้นี่ที่ตัดกิ่งออกเพราะอะไรคะ
0: ตัดกิ่งออกเพราะว่าเขารับน้ำหนักผลผลิตของเขาเยอะเกินไปครับเยอะเกินไปถ้าว่าทั้งหมดถ้าว่าเขาอยู่ในจุดกิ่งที่ผมตัดแต่งไหวทั้งหมดมันก็ประมาณสัก50-60ลูกมันก็พอดีกับต้นมัน
1: เอาเหมือนตอนนี้ที่พี่หมูพามาแล้วตอนแรกนี่เป็นพัน
0: หมอนทอง
1: หมอนทองอันแรก
0: ที่
1: เรา
0: เป็นเอกลักษณ์ของสวนพี่หมูเป็นซิกเนเจอร์คือหมอนทองชุดนี้คร
1: ับ เห็นนี่ที่ข้างอยู่นี้สามารถตัดได้วันไหน
0: ตัดนี่สามารถตัดได้เลยแล้วกับบางลูกซุกติดต้นแล้วนี่ถ้าว่าเราอีค้ายลูกค้าสั่งนี้คำนี้เราตัดแล้วก็ตัวชาวสงนะครับ
1: ในแต่ละตอนส่วนใหญ่ในหนึ่งตอนเนี่ยค่ะพี่มูจะค้างลูกไว้ให้อยู่ที่ประมาณกี่ลูกต่อตอน
0: โดยเฉลี่ยประมาณ60ลูกต่อต้นนะครับถ้าว
1: ่
0: าค่ะ60ลูกต่อต้นถ้าว่าเราแล่สภาพต้นเรามันแข็งแรงมันสมบูรณ์ถ้าว่าต้นไหนไม่สมบูรณ์เราก็ไว้น้อยสักนิดเพราะว่าการที่ไว้เยอะบำรุงสารยาต่างๆเราไม่ได้ประคับประคองเขาเราปล่อยธรรมชาตินี่ต้นนี้นะครับนี
1: ่กี่ปีแล้วเนี่ยพี่มู
0: นี่ถึงปีนี้อายุครบ10ปีนะครับนี
1: ่
0: 10ปีเต็มพอดีเลยจากต้นนี้นะครับ
1: Happy Birthday to you เลยนะ
0: ข
1: นาด10ปีพอดี
0: นี่ต้นนี้หนูสีต้นนี้เขาอีจองคำปีเลยนะครับ
1: เมื่อกี้นั่นแหละว่าอีคำพี่มู
0: นี่นี่มาเล่ตรงนี้ครับนี
1: ่เห็นมีป้ายจองไว
0: ้
1: ก็เลยสงสัยว่าเขาจองน้อยหรือว่าจองทางต้นเลยคะ
0: นี่จองทางต้นเลยครับนี่สีต้นนี่แขวนปลายวายเหมือนนี่หลบเลยมาเรียกต้นนี้นะครับนี่นี่สองสามสีต้นนี่เขาจองคำปีเลยครับนี่คำว่านี่จองแล้วนั้นถึงที่นี่เขาจองปุ๊บผมรู้เลยว่าต้นนี้ไม้เหล็กที่สองผมอีไปจดบันทึกลงไหว้ในสมุดในนูเหล่ามันอีต้นนี้ออกดอกวันที่เท่าไรเรียกก็ดอกบานวันไหนเราจดบันทึกไว้ลูกค้าเลยถ้าช่วงประมาณเลี้ยนดอกบานดอกไรเป็นหางแย่เราก็ต้องส่งข้อมูลให้เขาเลยว่าเออนี่นะเลี้ยนเพราะมันหางแย่ซิดหางแย่ไม้ซิดเลี้ยนติดทั้งหมดเหลืออยู่กี่ลูกเราก็ต้องรายงานนําเลี้ยนให้เขาแจ้งลูกค้า
1: ก็คือว่าเราต้องบอกเขาเป็นระยะเลยค่ะแล้วการจองแบบเนี้ยเอาสมุดนะเหมือนตอนนี้เขาจองไปแล้วใช่ไหมคะมันมีตอนไหนเลยมั้งที่ยังไม่มีคนจองหรือว่าถ้าสมมุติต้องการอยากจะจองต้องการต้องทำบันทึก
0: ครับถ้าว่าอยากจะจองก็คือบอกจองต้นหนึ่งอีกต้นไหนก็ได้ในสวนเราดูแลคุณภาพอย่างดีจองปุ๊บวันที่เราตัดเลี้ยนราคาเลี้ยนต้นนี้เลือดย่างเลี้ยนอยู่กี่ลูกแล้วราคาในณปัจจุบันกี่บาทวันที่คนเจ้าสวนกับคนที่จองได้มา
1: ตกลงกัน
0: กับวันนั้นครับว่าเลี้ยนราคาปัจจุบันตลาดกี่บาทเหลือผลผลิตที่เหลือในต้นยังอยู่กี่ลูกที่ไม่เสียโรคลูกที่ไม่ยุ่
1: ม
0: ลูกที่ยังรู้ยังอะไรในเราอีไม่ให้ลูกค้าเราจะเอาลูกที่สวยที่สุดในต้นที่เขาจองลงมาชั่งแล้วก็เหมาะสมให้กับลูกค้านี่พวกมานี่ครับนี
1: ่น้ำที่ชายในการล่อเลี้ยงก็คือประปาภูเขา
0: ประปาภูเขาน้ำมาจากภูเขาเลยครับนี่นะครับบางครั้งนี้ต้องยอมทำใจนะครับนี่เพราะว่า
1: ถ้าแบบนี้ต้องเอาออกสักน้อยมา
0: ครับปกติต้องเอาออกซึ่งนี่มันติดหน่อยนี่บางที่บางครั้งนะครับสังเกตเล่นอนใช่รูมังอะไรมัง
1: เพราะว่า
0: เราต้องยอมรับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาถ้าว่าเรายอมทำใจหลับไม่ได้นั้นเราอีทำระบบเกษตรชีวภาพไม่ได้
1: แล้วแบบนี้ต้องเอาออกไหมคะหรือว่าไม้ปล่อยไปเลย
0: อันนี้มันระยะปลายของเลี้ยนแล้วเลี้ยนอีมดหรือดูแล้วเราไม่ต้องจำเป็นเอาออกเพราะว่าถ้าว่าเราเหวี่ยงออกจริงๆต้องเอาออกตอนที
1: ่มันลูกแหลกเน
0: า
1: ะ
0: เท่าไข่ไก่เท่าอะไร
1: แบบนี้แต่ว่าถ้าเท่านั้นบางที่นอนมันยังไม่ทันกินไหมคะ
0: ครับ
1: เราก็ยังแล่ไม่รู้เลย
0: ครับมันนั่นแล่ไม่รู้บางครั้งนอนอาจอีฝังตัวไหวในแล้วนะครับนะ
1: ค่ะ
0: นี่ครับปลูกผสมที่สวนก็คืออีกอย่างนึงก็คือเงาะนะครับนะ
1: เงาะพันธุ์อะไรคะพี
0: ่เงาะโรงเรียนนาสารนี่ครับจากพันธุ์นาสารนะครับ
1: สุราษฎร
0: ์ครับ
1: เอามาปลูกนี่
0: ครับนี่ก็พ่วงมานี่นี่ตัดหมดแล้วครับนี่พันพ่วงมานี่ตัดหมดแล้วหนูกับพ่วงมานี่นี่ก็มอนนะครับมอนที่ตัดแล้วยังมีลูก
1: เขาแล่พันธุ์เผื่อฮะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างมอนกับพ่วงมานี
0: ่ลูกอันดับแรกเรื่องลูก
1: มันนะแต่ว่าตอนมันนี่จะคล้ายๆกันเหรอ
0: คล้ายๆครับแล้วสิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือใบนะครับใบพ่วงเนี่ยเขาอีเลี้ยวเหล็ก นั่นคือหมอนทองเห็นไหมใบอีกว้างไงทางไงทางยาววะไอ้นี้ใบแคบๆเล็กๆมีใบเล็กอันนี้ก็เหมือนกันนี่ครับไม่ครับนี่พวกมันนี่ใบองเป็นบันนี
1: ่ก็คือใบเลี้ยวแหลก
0: ใบเลี้ยวเล็ก
1: พวกมันนี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นมอนนี่ใบจะกว้างว้าสักนิดนึง
0: ครับโดยมากแล้วสวนนั้นไม่ได้หลดน้ำเพราะว่าน้ำมันมาจาก
1: ใ
0: ต้เขาธรรมชาติเลยครับซึมลงมานี่เรียนทั้งหมดก็ได้รับน้ำจากโครงตรงนี้ทั้งหมดเลยครับนี่

0: นี่ปลายฤดูแล้วถ้าว่าช่วงฤดูเรียนเยอะๆนะเต็มหมดเลยครับนี่ต้นนึง 5-60 ลูกนี่พันธุ์นกกระจิบยังอยู่ไม่กี่ลูกแล้วครับเหลือจากสิตัดแล้วว่านี่พันธุ์นกกระจิบใบใหญ่นะครับใบใหญ่แล้วก็อีนี่ลอยหยุบลอยอันนู้นนะครับ
1: อันนี้เหรอคะ
0: ครับครับนี่ครับนี่
1: เอานี่มันล้นเหรอ
0: ล้นครับเลี่ยนทีไม่ใช่ยานี่ครับล้นมาร้อยละ80นี่ครับนอนใช่เพศนี่ครับนี่นี่ครับรูนอน
1: อ๋อก็คือจะมีนอนใช่แบบนี
0: ้ร้อยนึงประมาณ30ลูกสวนพี่หมูต้องยอมรับวันนึง
1: ไม่ถึงว่าในร้อยลูกจะนอนใช่30ลูก
0: แต่เราก็ต้องยอมรับยอมทำใจว่าเราไม่ใช่ยาก็แข็งใจทำเล่พี่มูอีทำเล่ไปอีก2ปีถ้าว่าร้อยละ30หรือร้อยละ20ยังทำได้อยู่เลยเพราะว่าเราสามารถขายได้แพงกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่า
1: เอามาช็อตกัน
0: กับ
1: ถี่เสียพอถี่เสียบางทีแล้วก็เอาไปแปรรูปทำเป็นอย่างอื่นได้อีก
0: แล้วมันเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคลูกค้าอย่างน้อยที่สุดเขากินเลี่ยนหรือไม่ฉีดยาจริงๆใช่ไหมครับต่อไปผมอาจจะบวกราคาเพิ่มแต่คิดนึงลูกค้าก็อีไม
1: ่ก็ต้องคุยกันก่อนถ้าเขาพอใจก็คือโอเคใช่ไหมคะก็คือผู้บริโภคกับเราต้องคุยกันก่อนค่ะถ้าสมมุติเราไม่ฉีดยานะแต่เราจะขอเพิ่มราคาเป็นราคาเท่านี
0: ้มากกว่าคนอื่นสัก5บาท10บาทไม่ใช่เยอะนะครับนะ
1: ค่ะ
0: นี่มาเล่พันนกกระจิบนะครับนะ
1: เรียน
0: ลูกค้ามาเอาเรียนเก็บเองเลยครับนี่พันนกกระจิบนะครับนี่
1: ช่วงนี้ที่เราไม่ได้เห็นทุเรียนแบบเยอะแยะเพราะว่ามันอยู่ปลายฤด
0: ู
1: แล
0: ้
1: วใช่มั้ยคือก่อนหน้านี้พี่มูแกไปกี่
0: เก็บไปแล้ว 2-3 หลอกก็ประมาณ 5,000 วาโลแล้วครับ5ตันวาปกติมันอีเต็มถูกต้นเลยนี่ครับในปลายฤดูแล้วนี่เหลือประมาณสัก 4-500 โลแล้วนี่ครับ
1: ก็ยังได้อยู่เนาะ
0: ยังได้อยู่ครับนี่คือพันนกกระจิบครับนี่
1: เมื่อกี้ที่เรา
0: ผ่านมาม้อนกับพ่วงมานี
1: ่
0: นั่นครับลูก
1: สีที่3เมื่อก
0: ี้สีที่3ครับ
1: เนื้อคือแค่เก็บได้แล้วกันมั้ย
0: ครับแค่เก็บได้แล้วนู่นแหละครับที่ว่าเลี่ยนที่ว่าอ่อนหลังสุดนั้น2ต้นอย่างเต็มต้นอยู่เลยนะครับเพราะว่าอันนูเป็นหลังสุดเพื่อน
1: ค่ะ
0: เราก็ตัดหลังเพราะว่าตัดโกนนั้นอีกติดครับอันนี้ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับลูกใหญ่นี
1: ่ใหญ่จังน้อยนี่นะ
0: ครับ
1: อันนี้คือม้อนใช่มั้ย
0: ม้อนครับ

0: สมมุติว่าคนที่ว่าอยากจะสนใจจองทุเรียนผีมูไม่ถึงว่าหรือว่าจะมากินที่ร้านเนี่ยค่ะมากินที่สวนเนี่ยค่ะเขา
1: ติดต่อ
0: ได้แบบไหนมั้ง
1: มันจะมีเฟซผีมูนะครับเฟซบุ๊กผีมูผีมูเขาน้ำค้างหรือว่าเพจสวนผีมูเขาน้ำค้างติดต่อได้เลยนะครับถ้าว่าโทรไม่ติดอะไรก็ตั้งข้อความไว้ทิ้งข้อความไว้ผมก็เย็นๆผมก็ลบไปแล้วก็ติดต่อถูกข้อความนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ปัจจุบันที่ภาคเหนืออีสานกลางทั้งหมดก็เยอะนะครับเยอะก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณด้วยนะครับนะลูกค้าต่างจังหวัดครับ
0: ให้พี่มูแนะนำอีกทีนึงค่ะว่าสวนพี่มูเขาทำทางเนี่ยเป็นทุเรียนที่ปลอดสารพิษจริงๆผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการบริโภคได้ล่ะก็นอกจากเรียนแล้วผลไม้อื่นๆก็มีตามฤดูกาลด้วยนิดนึงค่ะ
1: ครับผมพี่หมูข้าวน้ำค้างนะครับสวนเลี้ยงพี่หมูข้าวน้ำค้างผมปลูกเลี้ยงมา10ปีแหลกๆปลูก2ปีแหลกกระชายยากับแม่บ้านถึงอันดับแรกที่มองเห็นก็คือสุขภาพสุขภาพของเราเองของแฟนเองสุขภาพของดินด้วยสัตว์ทุกชนิดต้องได้ทำงานนักเหมือนกับเราเพราะว่าเราไปทำไร่ระบบวิธีของเขาทำให้เขาไม่อ่อนแอลงเขาก็ไม่สามารถ
0: เหมือนมาพรวนดินให้เราได
1: ้ใช่ถูกต้องถูกต้องเสร็จทีนี้หลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจว่าลองไม่ใช้ยาลองแรงคำว่าไม่ใช้ยาของผมนี่คือเอาเครื่องมาตรวจมาวัดในขาดินในขาอากาศขาน้ำในริมคลองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วให้พี่น้องผู้บริโภคหรือว่าเป็นลูกค้าของสวนผีมูเขาน้ำค้างได้มั่นใจเลยนะครับว่าเลี้ยงสวนนี้ทำได้แล้วจริงแล้วก็สามารถได้มาพิสูจน์แล้วได้เลยนะครับว่าเราทำได้จริงๆเพื่อว่าจะเป็นแนวทางกับชาวบ้านทั่วไปเกษตรกรไร่โยยใช่ไหมครับที่ไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางเราเนี่ย10-20ต้นดูแลได้ขายไม่ได้ปรึกษาผีหมูได้ผมมีตลาดรองรับอย่างหน่อยที่สุดพี่น้องก็ไม่ต้องไปคุกคีอยู่กับสารผิดที่มันพี่น้องได้รับเองโดยตรงแล้วก็สภาพแวดล้อมน้ำสายท่านต่างๆส่งผลกระทบกับชุมชนโดยสวนมหาสวนใหญ่นะครับนะก็ให้มั่นใจเลยนะครับวันนี้คือสวนผีหมูรับรองการันตีแน่นอนครับผม
0: ค่ะและนี่ก็เป็นข้อแน่นยำของผีหมูเลยนะคะเหมือนที่บอกไปเอาเครื่องมาวัดได้เลย
1: ตรวจ
0: ว
1: ั
0: ดตรงไหนได้เลยทางอากาศทางดินนะคะ
1: ค
0: ว่าปลอดสารผิดแน่นอนค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจทุเรียนไม่ว่าเป็นพันม่อนทองแล้วก็อะไรเดี๋ยวผีหมูบอกม่อนทองมีสองแบบหล
1: ายรูปมีสองแบบ
0: ม่อนทองพัน
1: น้ำ
0: น้ำดำ
1: น้ำเขียวกับม้อนทองน้ำเหล็ก
0: น้ำเหล็ก
1: นะครับ
0: แล้วก็พวงมันนี่แล้วก็นกกระจิบ
1: นกกระจิบยังมีเลยสาลีกาหลงลิงหลงหลับแร่ราชานนท์นกยิบ
0: จังเสียแม
1: ทจังเสีย
0: ที่ว่าสายพันธุ์ว่ามันเป็นแบบไหนเป็นปือให้มาที่สวนพี่มูเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปชิมทุเรียนที่พี่มูปอกเลยเดี๋ยวใจร้อนแล้วก็พี่มูจะเก็บด้วยไหมคะ
1: เก็บด้วยเดี๋ยวจะล
0: อง
1: เล่น
0: ว่าจะลองจะไปลองเก็บ
1: โอเค
0: เก็บเรียนกัน
1: นะครับ
0: โอเคค่ะขนาดลากันไปกับภาพบรรยากาศเล่าหนีเลยละกันนะคะสว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอ่ะไปไหนดีอ่ะเราอยากเที่ยวอ่ะ
4: ไปห้วยราชกันปะ
3: ไ

0: คุณคนไทยที่ร่วมใจไม่ให้เล่ากันแล้ว
1: ตะเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
2: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
1: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
2: ้หึนี่ก็คาร์บกลางๆถ้าคาร์บน้อยๆต้องนี
1: ่โอเคก็ได
3: ้นับคาร์บแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่คาบสแกนเลยนับคาบลดโรค NCD ได้
1: เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
4: ที่ความเร็ว80ถ้าเกิดการชนความแรงจะเท่ากับการตกตึกสูง8ชั้น80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสี่ยง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์เจรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิระกิจนโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณจิตตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: ค่ะเช้ากันนี้เริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศร่วมพิธีค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรติ

0: กลับมาที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรของบ้านเรานะครับเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เมื่อวานนี้การประชุมต่อเนื่องกันข้ามวันจนถึงวันนี้เลยนะครับโดยประธานได้พักการประชุมในเวลา 2:10 นที่ผ่านมาหลังการอภิปรายและลงมติจบที่มาตรา26งบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรมครับที่ประชุมเมื่อวานนี้นะครับก็เริ่มที่มาตรา20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยนายณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงภาพรวมงบประมาณกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะข้อกังวลเรื่องความคุ้มค่างบประมาณของกรมพัฒนาชุมชนทั้งโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกิจกรรมโอท็อปและนวัตวิถีและงบฝึกอบรมซึ่งกรรมาธิการให้กรมพัฒนาชุมชนพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าและต้องกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้สร้างการจ้างงานขยายช่องทางตลาดพัฒนาขีดความสามารถสินค้าและยกระดับสู่สากลเชื่อว่าหน่วยรับงบประมาณจะทำตามเจตนารมณ์ของโครงการและข้อท้วงติงข้อเสนอแนะของกรรมาธิการพร้อมยืนยันว่าการมาธิการพิจารณางบประมาณทุกบาททุกสตางค์ด้วยความระมัดระวังไม่มีกลั่นแกล้งและทำงานอย่างเต็มที่
1: จากนั้นที่ประชุมได้อภิปรายงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับต่อโดยช่วงที่นางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายถึงงบประมาณในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่ตั้งโครงการยังไม่ตอบโจทย์แผนพัฒนาโดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบแสดงความสัมพันธ์การทำธุรกรรมทางการเงินและการวิเคราะห์เส้นเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษที่ตั้งมาเพื่อของบประมาณในส่วนที่ขาดแคลนแต่กังวลเรื่องการแต่งตั้งบุคคลที่จะมากำกับดูแลซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในโครงการพร้อมโชว์ภาพกล่าวพาดพิงบุคคลภายนอกรวมถึงอภิปรายประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องจนทำให้เกิดการประท้วงจากส.ส.ฝั่งรัฐบาลและมีการประท้วงกันไปมาหลายครั้งแต่ท้ายที่สุดประธานได้ควบคุมการอภิปรายและดำเนินการต่อได้ไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะ
0: ขณะที่การประชุมในช่วงเย็นถึงค่ำนะครับเป็นการพิจารณางบประมาณ3กระทรวงนะครับได้แก่กระทรวงแรงงานกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการครับโดยนายรวีเล็กอุทัยกรรมาธิการได้พูดถึงผลกระทบเรื่องการจ้างงานในยุค AI กระทรวงแรงงานมุ่งเน้นการยกระดับทักษะแรงงานเพื่อรองรับยุค AI และเทคโนโลยีสมัยใหม่การดูแลคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้เข้าถึงสวัสดิการและรายได้ที่มั่นคงพร้อมทั้งตรวจสอบความคุ้มค่าของการใช้จ่ายในส่วนของครุภัณฑ์และโครงการอบรมต่างๆโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับลดงบประมาณตามที่กรรมาธิการเสนอด้วยคะแนนเสียง277ต่อ140เสียงครับทางด้านของนายณภัทรจิตตภินันท์กันตาส.ส.พรรคประชาชนกทม.นะครับขอตัดงบ 5% และนางสาวลักษณารีดวงตาคำส.ส.พรรคประชาชนจังหวัดแพร่ขอลดงบ 5% กระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้ลดสัดส่วนงบประมาณในส่วนของเศรษฐกิจอีเวนต์หรือกิจกรรมระยะสั้นที่มีความซ้ำซ้อนแล้วก็โยกงบไปสนับสนุนผู้สร้างสรรค์ผลงานโดยตรงอย่างเช่นอุตสาหกรรมหนังสือและผู้ประกอบการอิสระพร้อมทั้งขับเคลื่อนกฎหมายลำดับรองของพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์และปรับปรุงการจัดสรรงบให้สอดคล้องกับการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมส่วนนายวรงเดชกิจวิกรมส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีขอตัดงบ 10% และศาสตราจารย์สุชาติธาดานธรรมรงเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขอตัดงบ 10% ของกระทรวงศึกษาธิการแม้จะได้รับงบประมาณในระดับสูงแต่ถูกตั้งคำถามเรื่องความคุ้มความเหลื่อมล้ำและประสิทธิภาพโดยเฉพาะโครงการด้านเทคโนโลยีที่เบิกจ่ายต่ำหรือใช้งานจริงน้อยรวมถึงปัญหาภาระหนี้สินและงานเอกสารของครูข้อเสนอหลักคือการกระจายอำนาจทางการศึกษาปรับระบบการจัดสรรงบประมาณให้ตรงถึงตัวเด็กและโรงเรียนที่ขาดแคลนตลอดจนการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียน
1: ส่วนประเด็นการเพิ่มวันอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570นะคะรัฐบาลยืนยันว่าเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ใช้เวลาซักถามอย่างเต็มที่ไม่ได้ยืดเยื้อเพื่อที่จะหวังถ่วงเวลาวาระการพิจารณารายงานของกกต.ค่ะโดยการประชุมในวันนี้ก็จะเริ่มในเวลา 9:00 น.นะคะส่วนการนัดประชุมในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาวาระที่ค้างจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่มีความชัดเจนค่ะโดยเมื่อวานนี้ภายหลังการลงมติมาตรา23นายโสพลสารัมเป็นประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยสภายังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ไม่แล้วเสร็จจึงมีความจำเป็นที่จะงดการประชุมในวาระปกติของวันนี้ยกเลิกตามที่นัดล่วงหน้าแต่นัดประชุมสภาครั้งที่8เป็นพิเศษในวันนี้แทนเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอหารือให้เลื่อนการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เป็นวันศุกร์ที่11กันยายนแล้วคงวาระการประชุมในวันนี้ไว้เหมือนเดิมซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องกระทู้หรือรายงานกกต.ที่เป็นประเด็นแต่ในการอภิปรายสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนสมาชิกต้องการให้ยติเรื่องชายแดนใต้พิจารณาเสร็จสิ้นเพื่อมีข้อเสนอส่งไปยังครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนทางด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าสัปดาห์ที่แล้วสภาแห่งนี้ถกเถียงกันอย่างมากด้วยเหตุที่ว่ามี2เรื่องที่ทั้ง2ฝ่ายบอกว่าสำคัญมีการกล่าวหาว่าการพยายามผลักดันยตินั้นเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงไม่ให้สภาแห่งนี้มีโอกาสอภิปรายเพื่อรับทราบรายงานกกต.สุดท้ายมีการลงมติให้อภิปรายเรื่อง3จังหวัดชายแดนใต้ก่อนจึงเสนอให้ประธานสภาทบทวนแนวคำวินิจฉัยเพื่อให้สภาได้พิสูจน์กันว่ามีความจริงใจทำ3เรื่องใหญ่พร้อมกันได้ทั้งการอนุมัติงบประมาณรับทราบรายงานกกต.และยติ3จังหวัดชายแดนใต้จากนั้นมีการชี้แจงคำวินิจฉัยจากนายโสพลซึ่งนายอภิสิทธิ์ได้ขอคำยืนยันว่าหากเรื่องภาคใต้สำคัญไม่ได้พยายามหลีกเลี่ยงเรื่องการรับทราบรายงานกกต.ก็ขอให้นัดประชุมในวันศุกร์นี้ซึ่งนายโสพลกล่าวว่าหากการลงมติงบประมาณเสร็จสิ้นก็ยินดีปฏิบัติตามที่สมาชิกได้ข้อสรุปร่วมกัน
0: จากนั้นการอภิปรายก็ดำเนินมาถึงมาตรา25งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการเสนอให้นับองค์ประชุมแล้วก็สรุปกันในเรื่องของเวลาพักการประชุมครับขณะเดียวกันก็มีการโต้เถียงกันเล็กน้อยนะครับระหว่างส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลและก็ส.ส.ฝ่ายค้านจนการนับองค์ประชุมครบแล้วก็ดำเนินการประชุมต่อครับในระหว่างนั้นนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลุกขึ้นหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการพิจารณาร่างงบประมาณให้เสร็จภายในเย็นวันนี้และก็ความชัดเจนในการนัดประชุมของวันศุกร์นี้นะครับเพื่อพิจารณาวาระของชายแดนใต้และรายงานของกกต.ที่ค้างอยู่ซึ่งข้อหารือดังกล่าวถูกโต้เถียงกันไปมาระหว่างสมาชิกทั้งสองฝ่ายทั้งรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านครับนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ย้ำนะครับว่าการประชุมจะจบที่มาตรา26โดยในวันนี้ตกลงกันแล้วว่าฝ่ายค้านจะใช้เวลา6ชั่วโมงและที่เหลือจะเป็นฝ่ายรัฐบาลในการบริหารเวลาส่วนในวันศุกร์ยังไม่สามารถตอบได้ครับทางด้านของนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ลุกขึ้นหารือนะครับว่าเห็นด้วยกับประธานวิปรัฐบาลเพื่อให้การพิจารณางบเดินหน้าส่วนวาระที่ค้างไว้ทั้งเรื่องชายแดนใต้และก็สรุปรายงานของกกต.ไว้หารือกันต่อหลังการประชุมงบประมาณเสร็จสิ้นซึ่งวาระที่ค้างการพิจารณาอาจจะประชุมต่อกันในวันพรุ่งนี้หรือว่าอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้ครับเอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการประชุมสภาเมื่อวานนี้กันหน่อยครับ
2: เมื่อวิปรัฐบาลขึ้นมายืนยันว่าจบกี่โมงเนี่ยก็แบ่งเวลากันในเวลาแต่ละฝ่ายเราก็บริหารจัดการเพื่อสมาชิกในแต่ละฝ่ายกันเองส่วนจะใช้เวลากับมาตราไหนเยอะเป็นพิเศษน้อยเป็นพิเศษก็แล้วแต่แต่ละฝั่งจะแบ่งเวลาว่าสมาชิกคนไหนอภิปรายกี่นาทีก็แล้วแต่แต่ละฝั่งแต่ทั้งสองฝ่ายบริหารให้อยู่ภายใต้กรอบเวลาของตนเองเพื่อที่ว่าจะได้เสร็จสิ้นภายในคืนพรุ่งนี้อันนี้คือเรื่องที่1ครับส่วนเรื่องที่2ผมเข้าใจดีครับผมก็เป็นคนนึงที่เสนอเองเรื่องการประชุมวันศุกร์แต่ผมก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่ถูกเสนอขึ้นมาดังนั้นมันก็ต้องมีการหารือกันแต่ละฝ่ายว่าจะวางแผนกันอย่างไร
3: เอาทีละเรื่องเถอะคุณผลิตเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบอ่ะคือเราไปผูกเงื่อนไขไปเรื่อยไปเรื่อยเอาว่าวันนี้เรื่องของพรบ.งบประมาณน่ะเอาให้จบเถอะ
2: ผมพูดให้จบก่อนนะครับดังนั้นป ประเด็นแรกเรื่องงบประมาณจบแล้วนะครับก็คือเอาให้จบภายในคืนวันพรุ่งนี้แบ่งเวลากันแต่ละฝ่ายบริหารกันเองว่าใช้กับมาตราไหนกี่คนกี่นาทีส่วนเรื่องที่2ครับผมพยายามจะลุ้มอร่วยครับว่าไม่ต้องขอคำมั่นสัญญาวันนี้ก็ได้ว่าจะประชุมวันศุกร์แต่อย่างน้อยผมเสนอว่าท่านประธานนัดประชุมวิป2ฝ่ายพรุ่งนี้เช้าครับมาคุยกันว่าถ้าจะนัดประชุมวันศุกร์เป็นไปได้หรือไม่หากเป็นไปไม่ได้เราจะทําให้ภารกิจเรื่องชายแดนใต้กับรายงานกกต.เข้าสภาวันไหนขอแค่2อย่างนี้แหละครับผมคิดว่าถ้าเป็นแค่นี้เห็นตรงกันได้เราเดินหน้าสู่3ภารกิจนี้ราบรื่นครับท่านประธาน
4: โดยที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยก็จะพิจารณาปรับลดคนที่จะอภิปรายลงเหลือเพียงแค่2ท่านนะครับเพื่อที่จะพรุ่งนี้เราจะต้องมาร่วมพิจารณากันใหม่ตอน 9:00 นซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านประกรณ์วุฒิครับที่ให้คํามั่นว่าพรุ่งนี้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะมาร่วมกันลงชื่อประชุมตั้งแต่เช้าแล้วก็เริ่มการอภิปรายตั้งแต่9 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็บริหารเวลาตั้งแต่9 นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
5: ท่านประธานวิปรัฐบาลและท่านวิปฝ่ายค้านทั้ง2ฝ่ายว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเดินหน้าพิจารณางบประมาณให้จบกันแล้วก็ส่วนการจะประชุมวาระที่เราค้างกันไว้เนี่ยทั้งชายแดนใต้และสรุปการรายงานกกต.เนี่ยก็ว่ากันในที่ประชุมวิปพรุ่งนี้ว่าไปอาทิตย์หน้าก็ได้ครับเพื่อการประชุมมันได้จบครับนะครับ
0: ทั้งนี้ภายหลังจากการอภิปรายจบมาตรา26ในเวลาไม่นานนะครับตามที่มีการตกลงกันไว้ประธานก็ได้เรียกตรวจสอบองค์ประชุมแล้วก็ถามมติที่ประชุมผลการลงมติก็เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากและต่อมาในเวลา 2:10 นาทีหรือว่า 2:10 นาทีที่ผ่านมานะครับนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทําหน้าที่ประธานการประชุมก็ได้สั่งพักการประชุมโดยการประชุมต่อในวันนี้ยังเหลืออีก15มาตรานะครับแล้วก็การลงมติในวาระ3ก่อนที่จะส่งให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาต่อซึ่งวุฒิสภาได้ทำหนังสือแจ้งสมาชิกประชุมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ไทยลาวเดินหน้ายกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 ค่ะพร้อมกับผลักดันยุทธศาสตร์ฟ้าใสอย่างเต็มรูปแบบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการหารือมุ่งเน้นไปที่การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 โดยไทยพร้อมสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและพร้อมเดินหน้ายุทธศาสตร์ฟ้าใสหรือ Clear Sky Strategy ปี 2567 ถึง 2573 เพื่อสร้างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดความร้อนและคุณภาพอากาศแบบ Real Time เพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายสามารถประสานงานและรับมือสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนอกจากนี้ยังเตรียมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปฏิบัติการฝนหลวงพร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าทึบและภูเขาสูงรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลป่าไม้พร้อมเสนอการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์แปรสภาพวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นพลังงานชีวมวลเพื่อลดการเผาในที่โล่งด้วยนายสุชาติระบุว่าการหารือในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายไปสู่การปฏิบัติและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและอากาศบริสุทธิ์ให้แก่ประชาชนทั้งสองฝั่งโขงอย่างยั่งยืนซึ่งทางสปป.ลาวได้กล่าวขอบคุณไทยที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด
0: ยังอยู่ที่เรื่องของความร่วมมือระหว่างไทยกับทางสปป.ลาวนะครับจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสภาพอากาศไปดูเรื่องของความมั่นคงกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็นำคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยลาวครั้งที่30ณ นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือความมั่นคงชายแดนแก้ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงไฟป่าและก็หมอกควันข้ามแดนด้วยครับโดยการประชุมก็มีขึ้นที่โรงแรมคราวพลาซ่านครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเป็นประธานฝ่ายไทยนะครับและพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสปป.ลาวเป็นประธานฝ่ายสปป.ลาวในการประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนให้มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนโดยผลักดันกรอบแนวทางการยกระดับความร่วมมือเชิงรุกเพิ่มการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้หารือเรื่องของการจัดระเบียบเรือและการเดินเรือในแม่น้ำโขงนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเรือป้องกันและสกัดกั้นการใช้เส้นทางแม่น้ำโขงในการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายรวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือและการจอดเรือในแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและพื้นที่เชื่อมโยงสำคัญระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือในการรับมือกับปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมทางไซเบอร์สแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดไปจนถึงการกวดขันไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติในขณะเดียวกันที่ประชุมก็ได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งสองประเทศโดยจะเพิ่มการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ทั้งนี้ก่อนการประชุมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการจากฝ่ายสปป.ลาวค่ะณกระทรวงป้องกันประเทศสปป.ลาวพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เข้าเยี่ยมคำนับพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสปป.ลาวโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศก่อนแลกเปลี่ยนโล่ที่ระลึกการเยือนนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้มีโอกาสเยี่ยมคำนับพนักท่านดร.สอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวซึ่งได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศโดยประสงค์ที่จะเห็นชายแดนระหว่างไทยและสปป.ลาวเป็นชายแดนแห่งความสงบสันติสุขอย่างยั่งยืนและประชาชนทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์จากการค้าขายและเศรษฐกิจไปด้วยกันนอกจากนี้ในระหว่างการเยือนสปป.ลาวในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะยังได้ร่วมวางพวงมาลาเพื่อเทิดเกียรติสดุดีแก่ทหารกล้าณอนุสาวรีย์นักรบนิรนามอีกด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทยลาวไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างชายแดนที่มั่นคงปลอดภัยและเอื้อต่อการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศสามารถดำรงชีวิตเดินทางค้าขายและพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
0: กลับมาที่ในบ้านเรานะครับมาดูเรื่องของการพัฒนาบุคลากรกันบ้างนะครับหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสานความร่วมมือการปฏิบัติงานในภารกิจพิเศษในทุกมิตินะครับเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการใช้ทรัพยากรครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ด้านการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษของ5หน่วยงานหลักประกอบไปด้วยกรมราชทัณฑ์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อที่จะร่วมการบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรประสบการณ์เครื่องมือและสถานที่ฝึกอบรมในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะเฉพาะด้านให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุวิกฤตอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดและภารกิจด้านความมั่นคง ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกนะครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความปลอดภัยแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่และกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่จะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการใช้ทรัพยากรรวมถึงยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานโดยยึดหลักกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อประชาชนครับ
1: รัฐบาลเร่งผลักดันมาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานครั้งใหญ่เงินอุดหนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครัวเรือนละ 50,000 บาทนะคะโดยตั้ง

0: สนับสนุนเงินทุนล่วงหน้าทำให้ประชาชนไม่ต้องรับภาระในระยะแรกและอาจขยายผลถึง 1.5 ล้านครัวเรือนด้วยงบประมาณเบื้องต้น 50,000 ล้านบาทถือเป็นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจระยะยาวเมื่อเทียบกับโครงการในอดีตล่าสุดกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการต่อกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนร่วมโครงการได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมก่อนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี2570ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงจะเร่งปรับปรุงระบบทั้งมิเตอร์อัจฉริยะสมาร์ทกริดการขยายสายส่งรวมถึงพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายย่อยโครงการนี้ยังเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมและการสร้างงานในประเทศโดยกระทรวงแรงงานได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์ขณะที่กระทรวงการคลังร่วมกับ BOI อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างภาษีศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนที่ไม่สามารถผลิตในประเทศได้และส่งเสริมให้เกิดห่วงโซ่อุปทานการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นภายในประเทศอย่างครบวงจร
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเรื่องของที่มีน้ำมันรั่วอยู่ในท่อระบายน้ำของกทม.นะครับล่าสุดตอนนี้เจอจุดที่รั่วแล้วก็เตรียมที่จะแก้ไขซ่อมบำรุงแล้วก็มีการเยียวยาประชาชนในพื้นที่ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

6:27 นะครับกลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อช่วงนี้มาดูความคืบหน้ากรณีมีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดหน้าดินเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ตำแหน่งการรั่วซึมของท่อแล้วล่าสุดก็พบจุดที่น้ำมันรั่วแล้วนะครับโดยได้ให้บริษัทเจ้าของระบบท่อเนี่ยมารับผิดชอบแก้ไขรวมไปจนถึงการเยียวยาความเสียหายด้วยครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบน้ำมันที่มีปนเปื้อนอยู่ในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ขุดจนพบจุดรั่วของน้ำมันแล้วแล้วกับสั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดเข้ามารับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนและได้สั่งการให้ทั้ง2บริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนายเอกนัทก็ได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดนะครับเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติมโดยการตรวจพบจุดรั่วในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาน้ำมันรั่วโดยกระทรวงพลังงานจะติดตามการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นครับแต่พอเปิดหน้าดินออกมาแบบนี้นะครับหลายคนก็กังวลว่าจะเกิดผลกระทบต่ออาคารบ้านเรือนที่อยู่บริเวณโดยรอบหรือเปล่าทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้พูดถึงความปลอดภัยของอาคารและก็บ้านเรือนโดยรอบว่าพื้นที่ที่ดำเนินการเปิดหน้าดินอยู่เนี่ยมีอยู่ในรอบๆบริเวณประมาณสัก4เมตรนะครับและจากการประเมินเบื้องต้นก็พบว่าอาคารโดยรอบเนี่ยไม่ได้มีความสูง

0: อย่างไรก็ตามหากมีความเสี่ยงด้านการทรุดตัวหรือว่าดินสไลด์ก็จะต้องมีมาตรการป้องกันตามหลักวิศวกรรมล่วงหน้าพร้อมกับยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและอาคารโดยรอบครับ
1: อาคารบ้านเรือนน่าจะไม่เกี่ยวครับเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่ก็ประมาณรัศมีก็เอาว่าเส้นบาดตรงกลางประมาณสัก4เมตรซึ่งก็น่าจะห่างจากบ้านเรือนมากพอสมควรแต่ว่าการถ้าหากว่ากลัวจะมามีการสไลด์หรืออะไรพวกนี้ก็คงจะต้องในเชิงวิศวกรรมเขาก็คงจะต้องมีการป้องกันนะครับแต่เท่าที่เห็นอาคารก็ไม่ได้สูงมากนะครับการที่จะมีดินสไลด์หรืออะไรพวกนี้ในเชิงวิศวกรรมเราก็ต้องมีการป้องกันล่วงหน้าในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจได้ว่าเมื่อมีการเปิดหน้าดินในเชิงวิศวกรรมการป้องกันทั้งหมดเราต้องทำอย่างเต็มที่
0: ทั้งนี้นะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีท่อส่งน้ำมันอยู่2ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่14นิ้วทำหน้าที่ลำเลียงน้ำมันไปยังสถานีเพิ่มแรงดันบริเวณช่องนนทรีย์โดยระบบดังกล่าวเนี่ยรับน้ำมันจากคลังน้ำมันหลายแห่งนะครับก่อนที่จะเพิ่มแรงดันแล้วก็ส่งต่อไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคลังสำหรับกระจายไปยังพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงมีเส้นทางแยกไปยังสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินดอนเมืองด้วยส่วนความเสี่ยงจากไอระเหยของน้ำมันนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจวัดและก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยค่าที่ตรวจวัดได้เนี่ยยังไม่เกินระดับที่กำหนดซึ่งการพิจารณาว่าจำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่หรือไม่นั้นอันนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นผู้ประเมินตามหลักวิชาการแต่ขณะนี้ยังไม่พบเงื่อนไขหรือว่าระดับความเสี่ยงที่จำเป็นจะต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ครับ
2: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็มีข้อมูลแล้วประมาณ47แห่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายสำนักงานเขตลงพื้นที่สำรวจการใช้งานและสภาพแวดล้อมโดยรอบค่ะในระหว่างที่รอคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center แห่งชาติเคาะหลักเกณฑ์ใหม่ที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่ามีอยู่ประมาณ47แห่งโดยมี6แห่งที่ยื่นขอใบอนุญาตในจำนวนนี้ได้รับใบอนุญาตและเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งชะลอไว้ก่อนเพื่อรอแนวทางที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางนี้ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของสถานประกอบการ Data Center โดยเฉพาะรายละเอียดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเสียงความร้อนและเหตุเดือดร้อนรำคาญคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และไม่น่ากังวลเพราะทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที
3: ่ Data Center เนี่ยบอกว่ามันมีมานานแล้วเป็น10ปีแล้วแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้ขออนุญาตอะไรเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของออฟฟิศน่ะเช่นเป็นเหมือนกับฐานข้อมูลของบริษัทแล้วเราไม่มีการขออนุญาตโดยตรงเพิ่งมาขออนุญาตเนี่ยก็เพิ่ง6รายแล้ว6รายเราก็มีอนุญาตไปแล้ว3แล้วก็ยังไม่ได้อนุญาตให้เปิดใช้งานอีก3ไอ้47รายที่มาก่อนเนี่ยให้ทุกอันเนี่ยเข้าไปตรวจสอบทุกเขตเข้าตรวจสอบว่ามีผลกระทบอะไรไหมใช้ไฟเท่าไหร่อยู่ในตรงไหนอาคารยังไงขออนุญาตแบบไหนอะไรเงี้ย
4: ซึ่งใช่
3: เป็นขนาดเล็กอาจจะแบบ500กิโลวัตต์1เมกะวัตต์อะไรเงี้ยนะมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องฐานข้อมูลธรรมดาแต่อันนั้นมันคือระบบความจำไงมันเป็นเหมือนกับเป็นคลาวด์เก็บข้อมูลแต่พอตอนนี้ AI มันเปลี่ยนใช่ไหมมันเริ่มมีระบบคิดมากขึ้นสูงก็เลยใหญ่ขึ้นก็เห็นเหตุผลนี่ทำไมมันมี Data Center ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นก็ต้องเอาให้มั่นใจฮะต้องทำเอาให้ถึงข้อมูลให้เต็มที่แล้วก็ตั้งความมั่นใจให้ได้ครับก็เดี๋ยวคิดว่าอาทิตย์นี้น่าจะมีข้อสรุปว่าทั้งหมดอยู่ที่ไหนบ้างมีความเดือดร้อนรำคาญประชาชนบ่นเรื่องอะไรไหมมีคนบ่นเรื่องน้ำมันตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คิดว่าไม่น่ากังวลอะไรแล้วก็ทุกหน่วยงานก็ทำงานเต็มที่คณะกรรมการที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาก็มีการประชุมมีการกำหนดนโยบายต่างๆครับ
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวเพิ่มเติมว่า Data Center ในพื้นที่โดยทั่วไปไม่ได้เป็นโครงการขนาดใหญ่ระดับ Hyper Scale โดยมีขนาดการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านปริมาณน้ำมันสำรองซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 500,000 ลิตรตามหลักเกณฑ์ที่มีมาตั้งแต่ปี2547โดยหน่วยงานด้านพลังงานเป็นผู้กำกับดูแลทั้งนี้หากจะมีการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวในอนาคตควรพิจารณาจากข้อมูลและความเหมาะสมกับเทคโนโลยีและรูปแบบการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปโดยกทม.จะนำข้อมูลจากการตรวจสอบมาประมวลผลเพื่อจัดทำภาพรวม Data Center ในพื้นที่กรุงเทพและใช้ประกอบการกำหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

0: ามารถเดินหน้าไปพร้อมกันกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมือง
1: ไปดูเรื่องของการสืบเนื่องมาจากเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยมีการอภิปรายกันในสภาด้วยที่นางสาพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนได้อภิปรายในสภานะครับถึงการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีข้อกังวลว่าจะมีการตัดตอนกันรายละเอียดเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำนะครับว่าจะดำเนินการกับทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนามสกุลใหญ่หรือว่ามีความใกล้ชิดกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็เตรียมพร้อมที่จะหารือหาแนวทางเยียวยาคนที่ถูกลัดคิวบรรจุราชการด้วยครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงการเยียวยากลุ่มผู้ที่สอบได้นะครับคือจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่สอบได้ด้วยความสามารถตัวเองที่มีการบรรจุไปแล้วได้มีการประสานไปยังกรรมการกระจายอำนาจว่าเสียสิทธิ์บางส่วนหากไม่มีคนแก้ไขคะแนนเข้ามาแทรกคิวก็จะได้รับการบรรจุในจังหวัดที่ต้องการหรือว่าอยู่ใกล้บ้านซึ่งต้องการที่จะเลือกที่ใหม่หรือว่าได้รับสิทธิ์โอนย้ายก่อนส่วนในกลุ่มที่2คือกลุ่มคนที่รอเรียกบัญชีในรอบที่4โดยอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการเยียวยาซึ่งต้องเป็นที่พอใจไม่กระทบและไม่มีผลเสียซึ่งกันและกันโดยคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เราเรียกกันย่อๆว่ากกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้พิจารณาซึ่งจะมีการประชุมกันในวันที่17กันยายนนี้ครับส่วนที่ส.ส.พรรคประชาชนบอกว่ามี10คนที่ไม่ได้สอบแต่ได้รับการบรรจุเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่ายังไม่เห็นข้อมูลนะครับแต่ว่าจะขอกลับไปดูรายละเอียดโดยอย่างที่ทุกคนทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากการแก้ไขคะแนนจึงต้องไปดูว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งที่ผ่านมามีการตรวจสอบเจอแล้วก็เปิดเผยรายชื่อออกมาเกือบทั้งหมดที่เป็นตัวเลข 5,900 เกือบ 6,000 คนเนี่ยนะครับโดยขั้นตอนปัจจุบันก็ได้มีการถอดถอนบุคคลที่คะแนนผิดปกติออกแล้วหลังจากนี้ก็จะดำเนินการเรียกบัญชีต่อบรรจุคนที่รอบรรจุกลับไปให้เร็วที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่สอบได้ตั้งแต่แรกแต่ถูกคนที่แก้ไขคะแนนเนี่ยลัดคิวไปนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นเด็กนายหรือว่าใครจะจ่ายไม่จ่ายตังค์ก็ต้องถูกดำเนินการทั้งสิ้นครับเอาไปฟังเสียงเรื่องนี้จากท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์ครับ
2: ถ้าเกิดมันจะแก้เนี่ยมันแก้ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการหักหลักการแบบผิดเบี้ยวไปเลยนะครับซึ่งเราก็มาเจอแล้วก็ได้มีการเปิดรายชื่อออกมาทั้งหมดแล้วซึ่งก็เกือบประมาณสัก 6,000 คนนะครับขั้นตอนปัจจุบันคือตอนนี้เราถอดถอนคนที่คะแนนที่มีความผิดปกติเนี่ยออกมาแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะดำเนินในเรื่องของการเรียกใช้บัญชีต่อก็คือบรรจุคนที่รอบรรจุเนี่ยกลับไปให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อจะได้เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่สอบได้ด้วยความสุจริตที่เขาโดนคนที่แก้คะแนนลัดคิวไป
3: ถ้ามีการใช้คำว่าเด็กนายตอนที่ต้องจ่ายเข้าไปสอบแบบอาจจะเป็นมีผลประโยชน์เปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยคุณนิสาประมาณ
2: จะเด็กนายหรือจะเด็กใครจะจ่ายหรือไม่จ่ายเราก็ต้องทำเท่านั้นคือมันสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งตอนนี้คือบุคคลเหล่านั้นมีการแก้คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะจ่าย 50,000 500,000 5ล้านจะหรือไม่จ่ายหรือยังไงไม่ใช่ประเด็นครับยังไงเราก็ต้องดำเนินการทุกคนอยู่แล้ว
1: ซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เนี่ยนะครับก็บอกว่ามั่นใจว่าทางปปช.จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาอย่างแน่นอนและทีมตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงคณะทำงานที่มีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็ทำอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็พูดตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับ
0: เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองสั่นขวัญแขวนกันอีกแล้วนะคะกับเหตุการณ์ที่คนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงบุคลากรครูเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีค่ะก็สร้างความตื่นตกใจให้กับครูและนักเรียนในพื้นที่เป็นอย่างมากซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ได้สั่งทีมสาธารณสุขเร่งเข้าช่วยเยียวยาสภาพจิตใจครูและบุคลากรโดยเร็วที่สุดค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองโดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนางวิลาวรรณค้ำจุนผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมรายงานรายละเอียดเหตุการณ์นายเจเศรษฐ์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ตั้งใจมาให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องส่วนบุคคล

0: คนแม้โรงเรียนจะมีมาตรการป้องกันแต่ยอมรับว่ายังต้องยกระดับให้ครอบคลุมและเข้มงวดขึ้นหลังจากนี้โดยในส่วนของคดีปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวนหาสาเหตุพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ทีมสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเร่งเข้าเยียวยาสภาพจิตใจครูและบุคลากรโดยเร็ว
1: แล้วเกิดจากปัญหาครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าสาเหตุที่เขาเลือกที่จะก่อเหตุที่โรงเรียนเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับครับ
2: ไปดูกรณีสุสานยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างนะครับล่าสุดในอำเภอบางคล้าก็สั่งให้อบต.เสม็ดใต้เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิดและเปิดให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามาดูภาพจากกล้องได้นะครับเพื่อร่วมกันแจ้งความเคลื่อนไหวขณะที่อธิบดีกรมการปกครองเองก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถหาตัวเจ้าของที่ดินที่เป็นที่สุสานนี้ได้นะครับพร้อมกับยืนยันว่าหากพบเจ้าหน้าที่ไปเอี่ยวรับผลประโยชน์ในเรื่องนี้ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ครับนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะครับได้พูดถึงกรณีสุสานชาวอิสราเอลที่จังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เจ้าพนักงานนำเอกสารไปยื่นให้กับเจ้าของสุสานเพื่อย้ายศพออกจากพื้นที่แต่ว่าไม่มีใครรับหนังสือนะครับโดยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะหาเจ้าของพบแล้วก็มีวิธีการแจ้งซึ่งกรณีนี้มีการใช้สิทธิทางศาลเพราะกรมไม่รับอุทธรณ์เรื่องการใช้พื้นที่เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์ปัจจุบันส่วนเรื่องของการอนุญาตที่ผ่านมาก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาก็ย้ำว่าหากเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อหรือว่ารับผลประโยชน์ถือว่าผิดกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ยืนยันว่ากฎหมายมีความเข้มข้นมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติครอบคลุมอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายใหม่ซึ่งในกรณีนี้เป็นสุสานเอกชนขณะที่สุสานอื่นที่อยู่ในไทยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับส่วนทางด้านของนายเอกราชกฤตยพงศ์ในอำเภอบางคล้าพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุมิตรพรมตองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคล้าและก็ผู้นำชุมชนนะครับก็ได้มีการประชุมด่วนและก็เตรียมที่จะนำประกาศไปปิดไว้ที่ทางเข้าสุสานพร้อมแจ้งไปยังบริษัทผู้ขออนุญาตให้รับทราบนอกจากนี้ในอำเภอก็ยังสั่งการให้อบต.เสม็ดใต้เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV ริมถนนทางเข้าสุสานทันทีแล้วก็เปิดให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามาดูภาพจากกล้องได้นะครับเพื่อจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยมีการร้องเรียนว่าที่ผ่านมามักจะมีการแอบขนศพเนี่ยมาฝังไว้ช่วงกลางดึกครับทางนี้แม้ว่าทางสุสานจะมีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ตามกฎหมายแต่ในอำเภอบางคล้าก็ได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านหากพบการลักลอบนำศพเข้ามาอีกสามารถเข้าระงับเหตุได้ทันทีและให้แจ้งในอำเภอกับตำรวจเพื่อลงพื้นที่ในการดำเนินการได้ทันทีเช่นเดียวกันครับ
0: มาดูเรื่องปัญหาสุขภาพจิตในไทยกันบ้างที่ตอนนี้มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากพบสถิติว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นถึง4ล้านคนต่อปีขณะที่โรงพยาบาลของรัฐก็ยังมีข้อจำกัดในการรองรับทำให้ผู้ป่วยบางรายต้องรอคิวนานหลายเดือนค่ะภาคเอกชนจึงเข้ามาเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนายแพทย์อำนาจเอื้ออารีมิตรกรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลบริษัทเอกชัยการแพทย์จำกัดมหาชนกล่าวว่าปัจจุบันคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพจิตและกล้าที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากจิตแพทย์มากขึ้นแต่ประเทศไทยยังมีโรงพยาบาลเฉพาะทางไม่เพียงพอจึงลงทุนพัฒนา Blue Mental Wellness Hospital โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตขนาด50เตียงเงินลงทุนกว่า400ล้านบาทเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาของประชาชนและช่วยแบ่งเบาภาระของระบบสาธารณสุขภาครัฐโดยให้บริการดูแลสุขภาวะทางใจตั้งแต่ผู้มีภาวะซึมเศร้าภาวะหมดไฟในการทำงานโรคสมาธิสั้นในเด็กไปจนถึงผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดทางด้านนายแพทย์จตุพัฒน์คุณสงฆ์ผู้อำนวยการ Blue Mental Wellness Hospital ระบุว่าปัจจุบันไทยมีผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตประมาณ4ล้านคนต่อปีและจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 และยังพบในทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กที่เผชิญแรงกดดันจากความคาดหวังวัยทำงานที่เผชิญความไม่แน่นอนไปจนถึงผู้สูงอายุที่มีปัญหาความเหงาและการเปลี่ยนแปลงตามวัยทางนี้คาดการรายได้ปีนี้50ล้านบาทและจะเพิ่มเป็นกว่า100ล้านบาทในปีหน้า
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:45 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบแก่นางสาวประภาพรดาวแจ่มผู้ประสบอัคคีภัยณบ้านเลขที่29หมู่ที่6ตำบลหลักชัยอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนางสุทธิการวงศ์สถิตจิรการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนางปวีณาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายธีรเมธเทพวิชัยศิลปกุลนายอำเภอลาดบัวหลวงนายวิชาดาวแจ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยนายธีรชัยมังกรทองประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเมื่อวันที่6กันยายน2569เวลา 13:30 น.ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน1หลังคาเรือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประสบกรณิกรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆแม้เพียงรายเดียวหรือคนเดียวโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สนองพระราชประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยครั้งนี้สะท้อนถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์และดำเนินชีวิตต่อไปได้
1: จังหวัดชัยนาทเปิดโครงการปลูกต้นยางนา 10,000 ต้นฟื้นฟูผืนป่าเขาขยายอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเป็นพื้นที่สำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทางจังหวัดนายสุรศักดิ์ภูลทรัพย์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาทเป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นยางนาณเขาขยายโดยได้รับการสนับสนุนทุนจากนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดซื้อกล้าพันต้นยางนาจำนวน 10,000 ต้นซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นำร่องปลูก 3,000 ต้นและจะทยอยปลูกให้ครบ 10,000 ต้นโดยแบ่งโซนพื้นที่ปลูกอย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขาขยายถือเป็นพื้นที่สำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดชัยนาทการปลูกต้นยางนาจะช่วยฟื้นฟูพื้นป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความชุ่มชื้นและเสริมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ทั้งนี้ประธานในพื้นที่ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมเชิญชวนร่วมกันปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูเขาขยายให้เป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและคนรุ่นต่อไป
0: ข่าวนี้ไปดูความพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่าออกจากป่าแล้วเข้าไปหากินในพื้นที่ใกล้กับชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดที่ตำบลแม่เปิลอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ครับจุดนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่รอยต่ออำเภอแม่เปิลอุทยานแห่งชาติแม่วงและพื้นป่าห้วยขาแข้งนะครับซึ่งหนึ่งในวิธีที่ถูกนำไปใช้ก็คืออุปกรณ์เตือนภัยซึ่งก็จะช่วยลดการจัดเวรเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างป่าครับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าปางสักหน่วยพิทักษ์อุทยานแม่วงผู้นำชุมชนและมูลนิธิสืบนาคเสถียรช่วยกันติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณไซเรนนะครับหรือว่าอุปกรณ์เตือนภัยที่จะส่งเสียงดังเพื่อใช้ในการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินในการช่วยเฝ้าระวังและก็ผลักดันช้างป่าตามจุดต่างๆในพื้นที่หมู่12บ้านปางสักตำบลแม่เปิลอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์รวม15จุดซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบช้างป่าเข้าออกเป็นประจำครับหลังจากที่พบช้างเนี่ยออกมาจากพื้นที่ป่าเข้าไปหากินในใกล้กับพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ก่อนหน้านี้ก็ได้สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตชาวบ้านนะครับอย่างเช่นทั้งอ้อยข้าวแล้วก็มันสำปะหลังชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าช้างป่าที่เข้ามาในพื้นที่ชุมชนเนี่ยมีกลุ่มละประมาณ 2-3 ตัวมักจะออกหากินในช่วงเย็นนะครับแล้วก็เริ่มเข้ามาใกล้พื้นที่หมู่บ้านมากขึ้นเมื่อชาวบ้านพยายามเข้าไปผลักดันเนี่ยช้างก็จะเคลื่อนย้ายไปยังจุดอื่นทำให้การเฝ้าระวังและการผลักดันเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่ช้างป่าบางตัวเองก็เริ่มไม่หวาดกลัวเสียงประทัดที่ชาวบ้านเขาจุดไล่แล้วด้วยนะครับต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มอบเครื่องส่งสัญญาณไซเรนนะครับเพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่การเกษตรตามจุดที่พบช้างป่าเข้าไปหากินแล้วก็เดินผ่านบ่อยครั้งโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนแล้วก็ส่งเสียงนะครับเพื่อผลักดันช้างออกจากพื้นที่เมื่อพบช้างเข้าไปในบริเวณจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีเป้าหมายนะครับเพื่อลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและก็ลดความจำเป็นที่ชาวบ้านเนี่ยจะต้องออกไปเฝ้าระวังหรือก็ไปผลักดันช้างป่าด้วยตนเองนะครับซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างป่าได้ด้วยครับ
2: ในหมู่12เรานะครับติดไป15ตัวนะครับก็แต่ในพื้นที่นอกหมู่บ้านของเราครับ
3: ช่วงนี้ช้างเยอะไหม
2: โอ้ช่วงนี้นะครับการลงของช้างป่าเนี่ยลงเกือบทุกคืนนะครับเราก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวังแล้ววันนี้เรามาติดเครื่องส่งสัญญาณไซเรนจุดนี้นะครับแล้วก็อีกหลายจุดที่เราจะไปต้องไปติดอีกนะครับ
3: ไซเรนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงก่อนที่เราจะมาติดนะครับ
2: เมื่อก่อนนี้นะครับการเฝ้าระวังสัตว์ป่าที่ออกมาเราใช้กำลังคนตรวจตากันทั้งคืนในยามที่มีสัตว์ป่าออกมานอกพื้นที่ทีนี้ได้ความได้การรับการสนับสนุนจากมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะครับจัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณไซเรนนะครับเรามาติดไว้จุดที่สัตว์ป่าออกนะครับในเวลากลางคืนเมื่อสัตว์ป่าออกเนี่ยเราจะไม่ต้องมาเดินเฝ้านะครับเราไม่ต้องมาลาดตระเวนนะครับเราได้มีเวลาพักผ่อนในเมื่อเวลามีสัตว์ป่าโดนเครื่องส่งสัญญาณเราก็จะส่งเสียงไปให้กับเราได้ยินนะครับเราก็ถึงออกมาผ่านด่านช้างป่าให้ขับเข้ามาไปนะครับ
0: สำหรับพื้นที่อำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงพื้นที่รอยต่อกับพื้นป่าด้านเทือกเขาห้วยขาแข้งนะครับจุดนั้นเนี่ยประสบปัญหาช้างป่าออกมาหากินในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายในบางช่วงเนี่ยชาวบ้านต้องจัดเวรเฝ้าระวังเพื่อป้องกันช้างเข้าพื้นที่ด้วยการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณไซเรนในครั้งนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านก็คาดหวังนะครับว่าจะเป็นอีกแนวทางนึงในการช่วยเฝ้าระวังและก็ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าควบคู่ไปกับการทำงานของเจ้าหน้าที่และชุดเฝ้าระวังสัตว์ป่าเพื่อให้ชาวบ้านสามารถทำอาชีพการเกษตรได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นครับ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนโดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและการระดมทุนสมัยใหม่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการทั้งนี้สามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายคือการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิและประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดย NIA สามารถสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบต่างๆประสานสิทธิประโยชน์ด้านการเข้าเมืองและการทำงานของคนต่างด้าวทรัพย์สินทางปัญญาภาษีการจัดซื้อจัดจ้างและด้านอื่นๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ร่างกฎหมายเป็นมาตรการทางเลือกโดยผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้สิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสมไม่ได้บังคับให้สตาร์ทอัพทุกรายต้องเข้าสู่ระบบพร้อมกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพทำหน้าที่กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะนะครับได้นำผู้ประกอบการ SME ของไทยเข้าร่วมงานภารัตนูทราเวิร์สเอ็กซ์โป2026ณกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียครับเพื่อจะไปเปิด Thailand Pavilion นะครับนำเสนอศักยภาพด้านสมุนไพรอาหารสุขภาพของไทยฟังชั่นอลฟู้ดนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้บอกว่ากระทรวงพาณิชย์เองเล็งเห็นศักยภาพของอินเดียที่โดดเด่นทั้งด้านทรัพยากรพืชสมุนไพรความหลากหลายทางชีวภาพและองค์ความรู้ด้านอายุรเวทขณะที่ไทยก็มีความเข้มแข็งด้านฐานการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจเวลเนสซึ่งสามารถนำมาเติมเต็มแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันได้ผ่านรูปแบบโคครีเอชั่นนะครับเพื่อเชื่อมโยงระบบนิเวศทางธุรกิจของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงขณะเดียวกันก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างสภาส่งเสริมสินค้าพฤกษศาสตร์อินเดียและสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยนะครับเพื่อจะยกระดับความร่วมมือด้านสมุนไพรและการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมระหว่างกัน
4: จริงๆแล้วเทรนด์สุขภาพเนี่ยเป็นเทรนด์ที่กำลังเป็นที่จับตานะคะแล้วก็มีมูลค่าสูงมากในโลกนะคะประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพเยอะมากแต่ว่าเรายังขาดในเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงกันกับตลาดที่มีโอกาสสูง อินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่มีประชากรเยอะมากนะคะพันกว่าล้านคนและอินเดียก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติหรือว่าพวกสมุนไพรเรากำลังนำเอาสิ่งที่ประเทศไทยมีข้อดีก็คือวัตถุดิบ innovation นวัตกรรมนะคะแล้วก็ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแปลงสมุนไพรเนี่ยเป็นยาหรือว่าเป็นอาหารเสริมได้แล้วก็มาในประเทศที่มีประชากรสูงมีความต้องการสูงแล้วก็ทำร่วมกันกับอินเดียในการที่จะนำเอาไปขายประเทศอื่น
0: นอกจากประชากรระดับ 1,400 ล้านคนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ระดับโลกแล้วนะครับอินเดียเนี่ยยังมีความโดดเด่นหลายด้านทั้งสมุนไพรความหลากหลายทางชีวภาพและองค์ความรู้ด้านอายุรเวทขณะที่ไทยเองก็มีจุดเด่นด้านการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและก็ธุรกิจด้านสุขภาพนับว่าเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทั้งสองชาติจะสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันได้สำหรับโคครีเอชันหรือว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาร่วมกันนี้คือแนวคิดที่ทางกระทรวงพาณิชย์ไทยนำมาใช้นะครับเพื่อจะดึงอินเดียเป็นพันธมิตรทางการค้าใช้ข้อดีข้อเด่นของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันตั้งแต่วัตถุดิบสารสกัดเทคโนโลยีการผลิตไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพครับ
1: จังหวัดนนทบุรีจัดงานซีพอร์ตนนทบุรี2026ค่ะภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยโดยนำของดีภูมิปัญญาไทยของจังหวัดนนทบุรีมาจัดแสดงแล้วก็จัดจำหน่ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะคะเพื่อเป็นการสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่างานนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดนนทบุรีให้มีมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสทางตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรีโดยงานซีพอร์ตนนทบุรี2026จะมีไปจน

0: ถึงวันที่13กันยายนนี้นะคะณลานโปรโมชั่นเวสเกตสแควร์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตโดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายค่ะทั้งของดีสุดพรีเมียมสินค้าทางวัฒนธรรมจากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า40ร้านค้าเวิร์กช็อป DIY พร้อมรับของกลับบ้านฟรีทุกวันและเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการแสดงเยาวชนจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: มาดูเรื่องของฟ้าฝนสภาพอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้ต้องวางแผนรับมือกับฝนนะครับจะมีฝนมากกว่าเมื่อวานนี้ทั้งเรื่องของความแรงแล้วก็เรื่องของพื้นที่การตกด้วยซึ่งร่องฝนก็ขยับเข้ามาในบ้านเราแล้วนะครับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีแดงด้วยไปตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้านี้พิกัดฝนตกหนักเปลี่ยนแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศในฉบับที่7เตือนว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องวันนี้จะมีฝนหนักบางแห่งและจะมีฝนหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลงมาถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่ในทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะที่ลมมรสุมมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกลงไปถึงภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะร่องมรสุมจึงลงมาพาดผ่านอยู่ในภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและวิ่งเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ต้องเฝ้าระวังนอกจากนี้ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่ในทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนนี้ค่ะขอให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากที่กำแพงเพชรตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจะหนักมากที่นครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝน 80% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและหนักมากที่นครสวรรค์และอุทัยธานีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนหนักมากที่นครนายกจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไป